0: ในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้คือวันที่28ถึง29กันยายนแนวฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ภาคเหนือและภาคตะวันตกมากขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาตากและกำแพงเพชรทั้งนี้ได้มีการพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนโดยเขื่อนวชิรราลงกรณ์ยังมีช่องว่างรองรับน้ำได้อีกกว่า500ถึง700ล้านลูกบาศก์เมตรมีแผนงดการระบายน้ำเป็นเวลา2วันเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำขณะที่เขื่อนศรีนครินทร์ได้ปรับแผนการบริหารจัดการน้ำร่วมกับเขื่อนท่าทุ่งนาเพื่อป้องกันไม่น้ำหลากล้นทางระบายน้ำล้นหรือว่าสปิลเวย์ด้านเขื่อนขุนด่านประการชนมีปริมาณน้ำเต็มความจุเก็บกักจึงต้องเป็นการระบายน้ำวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-7 วันในการปรับระดับน้ำเข้าสู่เกณฑ์ควบคุมขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ 89% ของความจุเก็บกักคงการระบายน้ำไว้ที่วันละ2ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยชะลอมวลน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างและเขื่อนแก่งกระจานแม้ระดับน้ำจะเกินเกณฑ์ควบคุมเล็กน้อยแต่ว่าน้ำไหลเข้าเริ่มลดน้อยลงขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากมีมวลน้ำหลากจากตอนบนไหลมาสมทบแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีและเทศบาลเมืองจันทนิมิตมีแนวโน้มล้นตลิ่งเข้าท่วมใน 1-2 วันนี้ประกอบกับมวลน้ำจากแม่น้ำวังตะโนดได้ไหลเข้าสู่บริเวณอำเภอท่าใหม่แล้วขณะที่ลุ่มน้ำบางปะกงปราจีนบุรีบริเวณเหนือเขื่อนบางปะกงมีแนวโน้มน้ำล้นตลิ่งสูงขึ้นอีก 20-30 เซนติเมตรในช่วงวันที่ 29-30 กันยายนบริเวณอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มทรงตัวและก็มีแนวโน้มคลี่คลายเนื่องจากมวลน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านเริ่มลดน้อยลงจึงจะยังคงการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไว้ไม่ให้เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำท้ายเขื่อนยังคงสูงนะครับจึงต้องเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำกลองในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสำหรับลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พื้นที่นี้ต้องเฝ้าระมัดระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากแล้วก็ดินสไลด์บริเวณอำเภอหนองยาปล้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อำเภอหัวหินอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ
1: หลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะกาญจนบุรีซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าหลังจากที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลเนี่ยคลี่คลายแล้วนะคะแนวฝนมันจะไปทางกาญจนบุรีนะคะก
0: ็
1: เตรียมรับมือแล้วก็ยกของขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้ด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านขณะนี้รัฐบาลก็กำลังเร่งแก้ไขปัญหาแล้วก็เร่งเยียวยาอย่างเต็มที่นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมก่อนปิดท้ายเบรกนี้นะคะมาดูรางวัลที่มอบให้กับนักวิจัยไทยกันบ้างค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.เชิดชู2นักวิจัยไทยผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์ปี2569ตอกย้ำพลังของงานวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์ประจำปี2569จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ได้แก่ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วีรศักดิ์จงสู่วิวัฒน์วงศ์ประธานหลักสูตรระบาดวิทยานานาชาติสาขาวิทยาระบาดวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เจ้าของผลงานกว่า4ทศวรรษของความต่อเนื่องหลากหลายของงานวิจัยทางระบาดวิทยาจากกลุ่มโรคแห่งความยากจนชายแดนใต้สู่กระบวนการสันติภาพจนถึงการควบคุมการระบาดของโควิด-19 และอีกหนึ่งท่านดร.สุพันยอดยิ่งยง ขออภัยค่ะดร.สุพันธ์ยอดยิงยงสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเจ้าของผลงานการพัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีซิลิก้าแอโรเจลต้นทุนต่ำสู่อุตสาหกรรมศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้กล่าวแสดงความยินดีกับอาจารย์นักวิจัยทั้งสองท่านซึ่งถือเป็นบุคลากรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Nation of Master หรือประเทศที่สามารถสร้างความหวังให้กับประชาชนผ่านผู้เชี่ยวชาญที่รู้ลึกรู้จริงและเข้าใจปัญหาที่รากเหง้าอย่างแท้จริงสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาในระดับโลกผ่านแนวคิด Open Science ที่ดึงดูดให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมสนับสนุนและแบ่งปันองค์ความรู้รางวัลนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่แรงบันดาลใจให้งานวิจัยเหล่านี้กลายเป็นวาระแห่งชาติโดยกระทรวงอว.พร้อมผลักดันและสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่ารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์ประจำปี2569จัดขึ้นเป็นปีที่2โดยในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด Real World Impact for Sustainability ซึ่งเน้นงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมนะคะเป็นการสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างสูงต่อสังคมครอบคลุม3สาขาหลักได้แก่1วิทยาศาสตร์สุขภาพ2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ3สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปะค่ะ
0: มาดูสภาพอากาศเช้าวันนี้ดูแล้วหลายพื้นที่ต้องระมัดระวังอยู่เลยนะครับอย่างภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกวันนี้จะมีฝนตกหนักมากในพื้นที่นะครับส่วนกรุงเทพมหานครนิ่งนอนใจไม่ได้ยังมีฝน 70% ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักเข้ามาเพิ่มเติมนะครับตรวจสอบในสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTวันนี้ฝนยังไม่จบรับมือฝนกันต่อค่ะวันนี้จะมีฝนหนักมากใน13จังหวัดคือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลังมีฝนช่วงดึกถึงเช้าขณะนี้ฝนเริ่มลดลงแล้วแต่วันนี้ยังมีฝนมาเพิ่มเติมได้อีกสำหรับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วแต่ลมมรสุมยังมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะนอกจากฝนแล้วคลื่นลมก็ต้องระวังทะเลทั้งสองฝั่งคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือต่ำกว่า6เมตรให้งดออกจากฝั่งในวันนี้โอกาสเกิดฝนในภาคเหนือ 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในโซนจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามจะมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ยังมีฝนเข้ามาเพิ่มเติมถึง 70% ของพื้นที่และบางจุดจะเป็นฝนหนักได้พื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะเป็นฝนหนักในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจะตกหนักมากในบางพื้นที่ของนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ คลื่นลมสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่ระนองพังงาและภูเก็ตคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก MBTL World Brief ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, ทราธิรักเอาสัน Prime Minister and Interior Minister อนุทินชาญวีรกูล chaired a special cabinet meeting to assess the flood situation, ordering all agencies to coordinate relief efforts and ensure assistance reaches affected people.The Prime Minister said continued rainfall had caused flooding in Bangkok surrounding provinces as well as parts of the central and eastern regions. Flooding in Bangkok, however, was beginning to ease to moderate or light levels with no further worsening expected. The Prime Minister had instructed provincial governors nationwide to provide assistance with public safety as the top priority.Authorities were also told to prepare shelters, food, relief supplies, and medical facilities while ensuring compensation and assistance are provided under the Disaster Prevention and Mitigation Act. The government is also considering special public holidays in some areas to ease travel difficulties caused by the flooding.
4: ยกตัวอย่างว่าถ้าในวันจันทร์หรือวันอังคารนี้นะครับเกิดมีประชาชนคนใดที่ต้องถูกเรียกไปขึ้นศาลถูกไปให้ปากคำนะครับต้องไปแสดงตนในกับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับซึ่งถ้าแล้วก็มีบทบัญญัติว่าถ้าไม่มาเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายต้องถูกหมายเรียกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับเขาเกิดขึ้นนะครับแล้วตลอดแล้วก็ในเรื่องของสถานศึกษานะครับความปลอดภัยของลูกหลานน้องๆที่จะต้องเดินทางไปเรียนหนังสือนะครับในช่วงที่บ้านแถวบ้านยังน้ำท่วมอยู่นะครับการคมนาคมการเดินทางไม่สะดวกก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับ
3: Government spokesperson เอกภพ เพียรพิเศษ said the Prime Minister had issued 14 urgent directives to coordinate assistance across agencies.These include opening government premises for free parking, deploying military trucks for evacuations, and transporting supplies, and considering an increase in advance funding for emergency assistance. The Office of the Civil Service Commission was also instructed to consider work-from-home arrangements, while the private sector was asked to cooperate to reduce travel disruptions.Utilities providers were told to ensure electricity and water systems are ready for safe shutdowns and repairs, while vulnerable groups and shelters are to receive comprehensive support. The government has also established a Joint Information Coordination Center, or JICC, as the central source for verified flood information. Official briefings will be held daily at 10 a.m. on NBT and the Thai KUFA Facebook page.The Department of Disease Control is warning people to remain alert to immediate hazards during flooding, including drowning, electric shocks, and venomous animals, as well as diseases that may emerge after floodwaters recede. People are warned to avoid strong currents, deep water, and areas where the ground cannot be seen. Young children should never be left unsupervised near flood water. If the flood water enters a home, switch off the electricity and avoid touching outlets or appliances

0: ประชาชนในประเทศตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์เช่นกันโดยปีนี้มีเหยื่อสูญเสียทรัพย์สินเป็นมูลค่าสูงกว่าปีที่แล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาเปิดเผยว่านับตั้งแต่ปีที่แล้วมีชาวกัมพูชาที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์จำนวนมากโดยได้สูญเสียทรัพย์สินให้แก่อาชญากรออนไลน์เหล่านี้คิดเป็นมูลค่าสูงถึง$26,200,000หรือกว่า875 ล้านบาทเท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงฐานปฏิบัติการของแก๊งสแกมเมอร์ที่มุ่งเป้าไปที่ชาวต่างชาติเท่านั้นแต่ยังประสงค์ทรัพย์จากเหยื่อชาวกัมพูชาในท้องถิ่นด้วยโดยมูลค่าความเสียหายดังกล่าวแบ่งเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว157 ล้านบาทจากเหยื่อจำนวน 1,136 รายซึ่งก็มีเพียง51 คดีเท่านั้นที่ได้รับการแก้ไขและจัดการจนเสร็จสิ้นส่วนอีก718 ล้านบาทเป็นมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในปีนี้จากเหยื่อจำนวน 1,084 รายและเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือคลี่คลายไปเพียง42 คดีโดยมูลค่าความเสียหายที่สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วแสดงให้เห็นว่าแก๊งสแกมเมอร์สามารถหารายได้จากเหยื่อชาวกัมพูชาได้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชายอมรับว่าแก๊งสแกมเมอร์มีความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีหลอกลวงเหยื่อจึงเป็นการยากในการติดตามจับกุมตัวอีกทั้งยังทำให้กระบวนการติดตามเงินคืนมานั้นมีความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้นส่วนการจับกุมผู้กระทำความผิดนั้นได้ยอมรับว่าสามารถจับกุมได้แต่สมาชิกแก๊งระดับปฏิบัติการเท่านั้นและยังยากที่จะจับกุมตัวการใหญ่เนื่องจากกบดานอยู่ต่างประเทศทั้งนี้ที่ผ่านมากัมพูชาได้เผชิญแรงกดดันจากนานาชาติทั้งจากสหรัฐจีนและเกาหลีใต้ให้ดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังกระทั่งมีการประกาศจากกัมพูชาเมื่อเดือนที่แล้วว่าสามารถปราบปรามแหล่งสแกมเมอร์ใหญ่ๆในประเทศได้แล้วทั้งหมดพร้อมนำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามแหล่งสแกมเมอร์ต่างๆแต่ภาพที่ปรากฏตามสื่อได้ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าแหล่งสแกมเมอร์แต่ละแห่งที่มีความใหญ่โตโออาและมีลักษณะเหมือนกันก็คือถูกปิดทึบคล้ายต้องการตัดขาดจากโลกภายนอกซึ่งดูแปลกตานั้นเหตุใดทางการกัมพูชาจึงมองไม่เห็นความผิดปกติเหล่านี้
1: โปแลนด์ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกนาโตและถือเป็นประเทศแนวหน้าของยุโรปที่อยู่ติดกับรัสเซียใกล้บรรลุข้อตกลงกับสหรัฐในการจะเปิดทางให้สหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพถาวรในประเทศหากทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้สหรัฐก็จะส่งทหารมาประจำการในโปแลนด์ราว 5,000 นายซึ่งจะใช้งบประมาณสูงกว่า 140,000 ล้านบาทและฐานทัพแห่งนี้อาจเป็นทางการในปี 2572 ที่จะเปิดขึ้นการประกาศดังกล่าวเป็นประการสำคัญฐานทัพสหรัฐแห่งนี้จะใช้ชื่อว่าฟอร์ททรัมป์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในด้านการทหารขณะที่สื่อท้องถิ่นของโปแลนด์รายงานว่าฐานทัพแห่งนี้จะสามารถรองรับทหารอเมริกันได้นับหมื่นนายส่วนในปัจจุบันมีฐานอเมริกันหมุนเวียนประจำการอยู่ในโปแลนด์อยู่ราว 7,000 นายทั้งนี้การเจรจาระหว่างสหรัฐกับโปแลนด์มีขึ้นท่ามกลางความกังวลในยุโรปว่าสหรัฐอาจจะลดกำลังทหารในทวีปหลังจากที่ทรัมป์ได้เรียกร้องให้ชาติยุโรปรับผิดชอบด้านความมั่นคงภายในของประเทศตัวเองมากขึ้นและเขาต้องการลดงบประมาณช่วยเหลือต่างประเทศลงส่วนทำเลที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐถาวรแห่งใหม่นี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเลือกใช้สถานที่ซึ่งก็มีทั้งจุดที่อยู่ใกล้กับเมืองรัสวาฟพอสนานและก็แชชินทางตะวันตกของโปแลนด์ครับ
0: ไปดูการประท้วงทางสังคมที่ขยายตัวเป็นความตึงเครียดในสเปนค่ะโดยประชาชนพากันออกมากางเต็นท์พักแรมประท้วงอยู่ในบริเวณจัตุรัสปูเอตาเดลโซใจกลางกรุงมาดริดหลังเกิดความไม่พอใจต่อข่าวการขับไล่คุณยายมารีคาเมนซึ่งพิการวัย87 ปีออกจากอพาร์ตเมนต์ในย่านเรติโรซึ่งเป็นย่านของผู้มีอันจะกินที่คุณยายได้พักอาศัยอยู่มานานกว่า70 ปีสาเหตุก็เนื่องจากอพาร์ตเมนต์แห่งดังกล่าวได้ประกาศปรับขึ้นค่าเช่าสูงถึง 275% หลังจากที่บริษัทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ได้กว้านซื้ออาคารอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ไว้ส่งผลให้ค่าเช่าอัตราเดิมเดือนละ500 ยูโรหรือประมาณ 18,500 บาทถูกปรับขึ้นเป็นเดือนละ 2,650 ยูโรหรือเกือบ 100,000 บาทซึ่งเกินกว่าเงินบำนาญที่คุณยายได้รับโดยจุดที่ทำให้ประชาชนรับไม่ได้และพากันออกมาประท้วงก็คือภาพข่าวในวันบังคับคดีซึ่งมีการถ่ายทอดสดให้เห็นว่า

0: มีการส่งกำลังตำรวจปราบจลาจลพังเข้าไปในห้องพักของคุณยายและหามคุณยายออกมาด้วยเปลสนามส่วนการประท้วงที่จัตุรัสในกรุงมาดริดมีผู้เข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยขณะที่ตำรวจบอกว่ามีนับหมื่นคนแต่การนำประท้วงบอกว่ามีสูงราว 300,000 คนนอกจากนี้ผู้ประท้วงยังพากันติดป้ายและกล่าวสโลแกนด้วยคำว่าคุณอาจมีชะตากรรมเช่นคุณยายซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่ค่าเช่าสูงแต่รายได้โตไม่ทันด้านรัฐบาลสเปนก็ไม่เห็นด้วยกับการขับไล่คุณยายรายนี้โดยถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมทางสังคมที่ไม่อาจยอมรับได้และรัฐบาลกำลังเร่งผลักดันกฎหมายเร่งด่วนที่ให้ชื่อว่าข้อกำหนดมารีคาเมนตามชื่อของคุณยายเพื่อมาช่วยเหลือเรื่องการต่อเวลาสัญญาเช่าและปกป้องผู้เช่ากลุ่มเปราะบางอื่นๆ
1: มาดูความคืบหน้าการกู้ภัยเหตุเรือเฟอร์รี่ล่มในทะเลชวาตะวันออกของอินโดนีเซียที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบ2สัปดาห์ก่อนล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้แล้วเป็นจำนวน64ศพแล้วก็ยังพยายามค้นหาอีก71คนซึ่งคาดว่าอาจติดอยู่ในตัวเรือทั้งนี้เรือลำดังกล่าวบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือมาทั้งสิ้น243คนซึ่งที่เหลือได้รับการช่วยเหลือขึ้นฝั่งตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุไม่นานส่วนสาเหตุเรือล่มคาดว่าน่าจะเป็นเพราะสภาพคลื่นลมในทะเลโดยมีรายงานว่าขณะนั้นทะเลมีคลื่นสูงถึง3เมตรครับ
0: โบลิเวียค้นพบแมวป่าลายจุดชนิดใหม่จากการศึกษาทางพันธุกรรมอย่างละเอียดพวกมันมีรูปร่างลักษณะอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: นักวิจัยโบลิเวียเพิ่งจะสามารถจำแนกแมวป่าลายจุดชนิดใหม่ที่พบในประเทศได้จากที่ผ่านมาไม่ได้สังเกตถึงการมีอยู่ของพวกมันเนื่องจากมีขนาดใกล้เคียงกับแมวบ้านและแมวป่าชนิดอื่นในกลุ่มเดียวกันโดยเมื่อมีการศึกษาทางพันธุกรรมหรือ DNA อย่างจริงจังจึงทำให้สามารถจำแนกพวกมันได้อย่างชัดเจนและได้ตั้งชื่อสามัญให้แก่พวกมันว่าแมวทีกระโยซึ่งถือเป็นแมวป่าชนิดใหม่ที่ไม่เคยได้รับการบรรยายทางวิทยาศาสตร์มาก่อนในรอบกว่า100ปีพวกมันถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าไทเกอร์แคทซึ่งเป็นแมวป่าขนาดเล็กลำตัวมีจุดและลวดลายพบกระจายตั้งแต่อเมริกากลางลงไปจนถึงอเมริกาใต้ตั้งแต่คอสตาริกาไปจนถึงโบลิเวียและอาร์เจนตินาด้วยแมวในกลุ่มนี้มีรูปร่างคล้ายกันมากแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญก็อาจแยกออกจากกันได้ยากอย่างไรก็ตามเวลานี้นักวิทยาศาสตร์สามารถยืนยันการมีชีวิตอยู่ของแมวสายพันธุ์นี้ได้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นซึ่งเป็นแมววัย10ปีชื่อตริโกโนโดยมันอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงสัตว์แห่งหนึ่งในโบลิเวียแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีสายพันธุ์เดียวกันนี้อาศัยอยู่ตามธรรมชาติอีกเพียงแต่ยังไม่มีการค้นพบนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเหตุที่แมวป่าชนิดนี้หลุดรอดจากการจำแนกสายพันธุ์เป็นเพราะที่ผ่านมาไม่มีตัวอย่างภาพถ่ายทางกายภาพบันทึกการพบเห็นหรือตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์จึงไม่มีใครออกตามหาพวกมันดังนั้นการค้นพบจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการอนุรักษ์นอกจากนี้การค้นพบยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าในภูมิภาคที่มีการศึกษาวิจัยน้อยก็ยังมีความหลากหลายทางชีวภาพอีกมากที่รอการค้นหาที่ผ่านมาแมวในกลุ่มไทเกอร์แคทเสี่ยงสูญพันธุ์จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่าการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยและการล่าอย่างผิดกฎหมายดังนั้นการค้นพบพวกมันจึงช่วยดึงความสนใจมากขึ้นมายังกลุ่มแมวป่าขนาดเล็กในอเมริกากลางและอเมริกาใต้หลังจากที่ผ่านมามีความสนใจมุ่งเน้นไปที่สัตว์ตระกูลแมวขนาดใหญ่อย่างสิงโตเสือดาวและเสือโคร่งนักวิทยาศาสตร์ยังบอกว่าด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีน่าจะทำให้มีการจำแนกแมวสายพันธุ์ขนาดเล็กที่มีความคล้ายคลึงกันได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งอาจทำให้พบแมวป่าสายพันธุ์หายากอื่นๆหรือกลุ่มที่มีความแตกต่างทางสายพันธุ์กันเพียงน้อยนิดได้ปัจจุบันมีแมวที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ41สายพันธุ์แต่หากผลการศึกษากลุ่มไทเกอร์แคทได้รับการยอมรับทั้งหมดจำนวนดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นเป็น44สายพันธุ์หรือมากกว่านั้นโดยนักวิทยาศาสตร์ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายว่าการค้นพบมีความสำคัญอย่างมากต่อการอนุรักษ์เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะปกป้องสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งหากไม่รู้ว่าพวกมันคืออะไรหรืออาศัยอยู่ที่ใด
1: เนื่องกันที่ข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปพี่กีตาร์นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: นี่ข่าวดีของน้องบิว
3: นะครับตอนนี้ได้มา2เหรียญทองแล
0: ้
3: วร้อนแรงสุด
0: ๆ
3: เป็นการวิ่ง200เมตรที่ขาดเนาะ
0: ใช่ค่ะบางคนบอกว่าจ็อกกิ้งเข้าเส้นชัย
4: เขาก็คือเหรียญทองเนี่ยไม่ต้องลุ้นแล้วเป็นบิวภูริพลแน่นอนแต่ว่าที่น่าลุ้นเนี่ยก็คือสถิตินะคะก็เท่ากับว่าเป็นการทำลายสถิติเอเชียแล้วก็ทาบกับสถิติเอเชียที่นักวิ่งจากจีนทำเอาไว้สุดยอดมากๆจริงๆนะคะสื่อต่างชาติบอกว่า cannot stopไม่สามารถที่จะหยุดบิวภูริพลได้อีกแล้ว
0: คือลอยลักษณะลอยมาเลยนะทิ้งห่างจากที่2ที่3มาก
3: แล้วมีลุ้นเหรียญที่3ด้วย
4: ใช
3: ่
0: วันนี้เชียร
1: ์ตามต
3: ่อสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: กับกีฬาวันนี้เริ่มกันที่การแข่งขันเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้บิวภูริพลตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาระดับโลกนะ
4: ใช่
3: คร
4: ับ
3: สถิติ200เมตรเนี่ยถ้าเทียบกับโอลิมปิกเกมที่ได้เหรียญทองเนี่ยอยู่อันดับที่4นะ
4: ค่ะ
3: เนาะ
4: เท่าไหร่19.88 นะคะนี่คือนักวิ่งไทยคนแรกที่วิ่ง200เมตรแล้วต่ำกว่า20วินาที
3: นี่ครับดูผลงานนะครับ200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศบิวภูริพลบุญสอนครับอยู่ในช่องวิ่งที่8
4: ค่ะ
3: แม้ว่าสนามอาจจะมีฝนลงมาเล็กน้อย
4: ใช่นะครับ
3: ก็อยู่ในลู่ในช่องวิ่ง
4: ที่8
3: ครับวิ่งออกมานี่นำมาตลอดนะครับ
4: ใช่
3: คือปกติอยู่วงนอกเนี่ยอาจจะเสียเปรียบเรื่องตอนเข้าโค้ง
4: ใช่
3: แต่ว่าพอเข้า100เมตรที่เขาขาดละ
4: ค่ะคือเรื่องของเรื่องเลยคือ200เมตรเหมือนเขาคลายความกดดันเพราะว่าได้เหรียญทอง100เมตรมาแล้วออกตัวดีแล้วก็นำแบบผู้บรรยายบอกว่านำแบบฉีกกระดาษ
3: นำเป็นพุ่งบ้านเราเรียกนำเป็นพุ่ง
4: นำแบบขาดนะคะฉีกกระดาษนะคะอ่ะก็ปรากฏว่าบิลนะคะทำได้สำเร็จนะคะวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกขวานี่แล้วทำท่ายูเซนโบ
3: โอ
4: ้
3: โห
4: คือตอน100เมตรทำท่าคุณย่าเต้นท่าคุณย่าแต่พอ200เมตรเปลี่ยนท่าเป็นยูเซนโบแล้วก็แหมเดี๋ยวใกล้เคียงนะจะไปท่าสถิติยูเซนโบได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้อายุก็เพิ่งยังน้อย20ปีเท่านั้นเองนะคะตอนนี้คนมองข้ามช็อตไปที่โอลิมปิกเกมแล้วอีก2ปีข้างหน้านะคะ
3: ครับ
4: แล้วก็จะบอกว่าเหรียญเงินในการแข่งขัน200เมตรชายคือห่วงโยเหยินเนี่ยลมกรดจากจีนเนี่ยห่างมากบิวได้ 19.88 วินาทีนักวิ่งจากจีน 20.45 วินาที
3: โอ้โหเก่งเกินนะ
4: ค่ะ
3: นะครับเมื่อสักครู่ถ่ายภาพกับสถิติใหม่ที่เกิดขึ้น
4: ใช่นะคะขณะที่เหรียญทองแดงนะคะเป็นโซชิมิซูคุโบเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะวิ่งไปได้ 20.56 วินาทีฟังเสียงบิวกันสักครู่ค่ะ
5: ตอนนี้ก็ปลดล็อกทุกอย่างแล้วครับผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองไปได้2เหรียญแล้วก็ได้สถิติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี
6: ้ถ้าดีใจครับเห็นพูดถึงเมื่อวาน
5: เมื่อกี้3 4ท่าเลยครับมีทั้งคุณย่ามีทั้งยูเซนโบมีหมดเลยครับใช่ครับดีใจทุกบอกไม่ถูกจริงครับ
6: ดีใจขอบคุณมั้ยครับสำหรับความสำเร็จ
5: ก็ขอบคุณแม่เลยครับครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมตั้งแต่เด็กคือมาสเตอร์เอครับกับมาสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาสเตอร์2มากๆที่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี้ครับก็ดีใจมากที่มาไกลขนาดนี้ก็มาสเตอร์2คนก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังผมทุกขณะเวลาเลยครับก็ขอบคุณมากจริงครับ
6: มีอะไรอยากพูดถึงโค้ชไหมคร
5: ับ โค้ชก็ขอบคุณโค้ชมากเหมือนกันที่คอยผลักดันเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผมครับเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผมแล้วว่าร่างกายเราไหวหรือไม่ไหวโค้ชสามารถบอกเราได้เลยว่าคุณวิ่งได้ก็ขอบคุณมากที่คอยซัพพอร์ตผมอยู่ตรงนี้แล้วก็คอยให้กำลังใจแล้วก็เป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ต่อถึงปีหน้าเลยนะครับ
3: ก็ถ้าดีใจมีท่าคุณย่าด้วยเหรอ
4: ใช่มีท่า
3: แสดงว่าเขาเชียร
4: ์ลิเวอร์พูล
3: บราซิล
4: โอเค
3: ไม่เกี่ยวกับสโมสรเลย
4: นะคะก็บิลนะคะโค้ชจีเนี่ยเขาบอกว่ามาเนี่ยอันดับแรกเลยต้องทำให้บิลช้าลงเพราะว่าด้วยความเร็วอาจจะโฟกัสสมาธินะคะ
3: ให้ความคิดกับร่างกายไปในทิศทางเดียวกัน
4: ค่ะแล้วก็ให้มุดก่อน30เมตรแรกเนี่ยมุดก่อนนะคะ
3: แต่ดูกล้ามเนื้อนี่โอ้โหดูนะ
4: ใช่
3: ดูแข็งแรง
4: ก็บอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ยมองข้ามช็อตไปถึงโอลิมปิกเกมเลยนะคะจากวิ่ง200เมตรชายไปดูวิ่ง200เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศกันบ้างนะคะก็ แชมป์เก่าชานติเปเรร่าลมกรดสาวสิงคโปร์นะคะฟอร์มร้อนแรงจริงๆมาเร่งช่วงท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะคะก็ป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ด้วยเวลา 22.78 วินาทีเป็นสถิติที่ดีที่สุดในซีซั่นนี้หรือว่าซีซั่นเบสของเจ้าตัวนะคะเอาชนะเฉินยู่เจี๊ยวัย17ปีดาวรุ่งของจีนที่เพิ่งจะคว้าเหรียญทอง100เมตรหญิงมาได้นะคะก็เฉือนกันไปแพ้ประสบการณ์กันนะคะตามมาด้วยเฉินยู่เจี๊ยนี่แหละค่ะตามมาด้วยเวลา 22.9

0: 3วินาทีแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของฮาริต้าบาดราจากอินเดียนะคะ 23.20 วินาทีค่ะ
1: ครับส่วนนักวิ่งของไทยนะครับจิรภัทรขานอ่อนตาเข้ามาเป็นอันดับที่8นะครับเวลาทำได้ 23.65 วินาที
0: ค่ะก็ทั้งดิวแล้วเบลนะคะยังมีโปรแกรมลงแข่งขันวันนี้ด้วยกันทั้งคู่ก็คือวิ่ง4x100 เมตรทั้งชายและหญิงค่ะ
1: ครับต่อกันเลยนะครับกับวิ่ง4x100เมตรทั้งชายและหญิงวันนี้เชียร์กันนะครับลุ้นเหรียญทองนี่เป็นการแข่งขันวิ่งผลัด4x100เมตรชายนะครับรอบแรกฮีทที่2ทีมไทยอยู่ในช่องวิ่งที่6ครับหมายที่1เป็นชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์หมายที่2เป็นภูริพลบุญสอนนี่พักจากวิ่ง200เมตรประมาณ3ชั่วโมงนะ
0: ค่ะ
1: หมายที่3เป็นธวัชชัยหิมเอียดหมายที่4เป็นสรอัตดับบัง
0: ใช่นะคะก็ทั้ง4คนนะคะช่วยการวิ่งอย่างเต็มที่มีสะดุดตอนส่งไม้นิดหน่อยนะคะแล้วบิวเองเนี่ยอยู่ไม้ที่2นะคะซึ่งหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาบิวมาอยู่ไม้ที่4นะคะแต่ว่าทางไม้ที่2เนี่ยเป็นทางตรงแล้วก็ระยะทางเนี่ยจะมากกว่าในไม้อื่นนะคะก็บิวก็ทำเต็มที่แต่ว่าเราไปสะดุดก็เลยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2นะคะแต่ว่าก็ยังมากพอที่จะทำให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ค่ะโดย อันดับที่1ของฮีทนี้นะคะเป็นญี่ปุ่นค่ะทำเวลาไปได้ 38.71 วินาทีและอันดับที่3เป็นโอมานทำเวลาได้ 38.99 วินาทีอันดับที่4สิงคโปร์นะคะก็ทั้ง4อันดับเนี่ยรวมถึงไทยด้วยก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะแข่งกันในช่วงเย็นวันนี้ส่วนอีกฮีทนึงนะคะชนะเลิศเป็นจีนค่ะอันดับ2เป็นไต้หวันอันดับ3ซาอุดิอาระเบียและอันดับที่4เป็นศรีลังกาค่ะ
1: ขณะที่4x100เมตรหญิงนะครับรอบแรกฮีทที่1ไทยอยู่ในช่องวิ่งที่3ครับหมาย1ก็เป็นมนัสดาสารมโนหมาย2สุการดาเพชรรักษาหมาย3สุภานิชพูนเกิดแล้วก็หมาย4จิรภัทรขานอ่อนตา
0: ค่ะก็ปรากฏว่าหมายสุดท้ายก็คือจิรภัทรขานอ่อนตาเนี่ยนะคะไล่ตามทีมจีนสูสีนะคะแต่ว่าก็ไม่ทันเชื่อดกันแค่แบบ 0.02 วินาทีเท่านั้นเราก็เป็นที่2
1: ระดับไมโครวินาที
0: ไมโครนะคะก็เป็นจีนไทยเวียดนามเข้ารอบชิงชนะเลิศ8ทีมสุดท้ายเดี๋ยวจะแข่งขันกันในวันนี้นะคะเวลาค่ำๆเหมือนเดิม20นาฬิกานะคะโดยประมาณนะคะ
1: ก็ดูจากเวลาแล้ว 4x100 เมตรหญิงจะชิงเหรียญทองก่อน2ทุ่ม4นาทีของชายเนี่ยเป็น2ทุ่ม23นาที
0: ใช่นะคะก็สำหรับทีมหญิงเนี่ยเราเคยได้เหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่แล้วด้วยนะคะแล้วก็มีคนที่อยู่ในทีมเนี่ยก็คืออย่างถูสุกันดาแล้วก็น่านสุพนิชพูนเกิดนะคะเป็นสมาชิกที่อยู่ในทีมเมื่อ4ปีที่แล้วแล้วก็บวกเพิ่มมามีน้องเบลนะคะนะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะ
1: ค
0: แล้วก็ไปต่อกันที่ผลการแข่งขันกระโดดสูงชายกันบ้างค่ะนี่คือการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ นะคะของเรามีภูตะวันแก้วดำจากประเทศไทยจบอันดับที่5แม่เสียดายนะคะสถิติ2เมตร18เซนติเมตรนี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดของเจ้าตัวด้วยเป็นสถิติที่ดีที่สุดนะคะ
1: ครับ2เมตร18เซนติเมตรนะครับเหรียญทองเป็นนักกีฬาจากไต้หวันฟูเซาส่วนนะครับสถิติอยู่ที่ 2.25 เมตรเท่ากับสถิติดีที่สุดของตัวเองในปีนี้ก็ได้แชมป์ได้เหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ไปนะครับเหรียญเงินเป็นอานิลจากอินเดียสถิติ 2.25 เมตรแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาจากเกาหลีใต้วูซังเยือกสถิติอยู่ที่ 2.22 เมตรครับ
0: กีตาร์ตอนนี้นี่ได้มาแล้ว3เหรียญทองนะคะจากวิวภูริพล2เหรียญทองแล้วก็ก่อนหน้านี้จากจ๊อชชัวนะวิ่ง400เมตรชายถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะคะสำหรับผลงานของสมาคมกีตาร์ค่ะ
1: ครับขณะที่กีฬาคูราสเราก็มีเหรียญ นะครับได้เหรียญทองแดงจากคุณาทิพย์เยอ้นคนนี้แข่งกีฬาต่อสู้หลายชนิดกีฬาเหลือเกิน
0: ค่ะแมคคูราสนะคะตอนแรกเป็นนักกีฬายูโดก่อ
1: ดก่อน
0: แล้วก็เบนเข็มมาเปลี่ยนมาเป็นคูราสยูยิสุก็เคยแข่งมาแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นกีฬามาร์เชียลอาร์ตเหมือนกันอาจจะปรับเปลี่ยนกติกาเล็กน้อย
1: คือตอนแข่งยูโดเนี่ยถึงขั้นได้ไปโอลิมปิกเกมนะที่บราซิลปี2016นะครับแล้วก็ปลายปีที่แล้วเนี่ยก็มาเล่นกีฬายูยิสุแล้วก็ได้เหรียญทองไปด้วย
0: ค่ะแต่ว่าในครั้งนี้เอเชียนเกมเขาเลือกเล่นคูราสนะคะก็ลงแข่งขันในรุ่นน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมชายนะคะก็ในรอบแรกๆเนี่ยเอาชนะเกาหลีใต้มาสบายเลยค่ะ5-0ในรอบ16คนนะคะก่อนจะเอาชนะนักกีฬาจากอินเดีย5-0ในรอบ8แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอกับ เมียมามาดอฟนะคะนักกีฬาจากทาจิกิสถานนะคะซึ่งคุณอาทิตย์เนี่ยพยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วแล้วก็พ่ายแพ้ไป0-10นะคะก็ทำให้คว้าเหรียญทองแดงไปครองนะนี่คือเหรียญทองแดงสมัยที่2ของเจ้าตัวนะคะก็ครั้งที่แล้วก็ได้เหรียญทองแดงนะคะ
1: ครับก็ได้ในรุ่นมากกว่า90กิโลกรัม

0: ใช่นะคะก็อย่างที่บอกไปนี่คือตัวแทนทีมชาติไทยที่เล่นกีฬาต่อสู้มาอย่างแบบมากมายนะคะเล่นกีฬาที่ค่อนข้างแตกต่างเนี่ยอย่างยูโดเนี่ยก็ไปแข่งโอลิมปิกนะคะแล้วก็ซีเกมเขาเลือกเล่นยูยิสุนะคะ
1: ครับตอนนี้ซีเกมเพราะนี่มีจริงๆมี MMA ด้วยนะ
0: ใช่
1: เก่งทุกอย่าง
0: หล่อขาด
1: ทุกขาดอยู
0: ่ค่ะมาดูสรุปเหรียญรางวัลนะคะไปดูตารางคะแนนตอนนี้นะคะก็จ่าฝูงยังคงเป็นจีนค่ะที่โกยไปแล้ว1ตอนนี้นะคะ119เหรียญทอง48เหรียญเงิน38เหรียญทองแดงตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น37เหรียญทองอันดับที่3ก็ยังคงเป็นเกาหลี21เหรียญทองอันดับที่4อุซเบกิสถานมี10เหรียญทองอันดับที่5คาซัคสถานมี9เหรียญทองส่วนไทยขยับจากอันดับที่7มาเป็นอันดับที่6มี9เหรียญทองเท่ากับอันดับที่5คาซัคสถานนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ยังมีลุ้นเพิ่มอีก
1: เหรียญขยับแน่นอน
0: ใช่
1: โดยเฉพาะเหรียญทองนะครับนะส่วนการแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยวเมื่อวานนี้วิวกรวุฒิมีหงุดหงิดนิดหน่อยเราเห็นไม้แบดลอยไปหล
0: ัง
1: จากที่จบเกมแล้วนะครับ
0: เป็นช่วงต้นเกมนะคะที่แบบกรรมการขานลูกดีเป็นลูกเสียอย่างเงี้ยนะคะ
1: ก็ชายเดี่ยวรอบก่อนรอบชนะเลิศนะครับวิวกรวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเจอกับแองกัสอึ้งกาหลงจากฮ่องกงมือ30ของโลก
0: ค่ะก็เป็นวิว3เกมนะคะเป็นวิวที่เป็นฝ่ายไล่ทำแต้มแพ้ไปก่อนนะคะ16ต่อ21นะคะจากนั้นในเกมที่2ที่3เนี่ยวิวก็เค้นฟอร์มเก่งกลับมาคืนฟอร์มของตัวเองนะคะเสมอกันเซตที่2เนี่ยเกมที่2เราชนะได้21ต่อ10ค่อนข้างขาดเลยนะคะเสมอกัน 1-1 ต้องตัดสินกันในเกมที่3แล้วเราก็เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้อีก21ต่อ13นะคะ
1: ครับก็ชนะไปขาดลอยนะครับมีแต้มที่ทำให้วิวหงุดหงิดพอสมควร
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะการเช็คลูกออกหลังเนี่ย
0: ใช่ๆ
1: นะครับเจ้าตัวก็ยิ้มแบบหงุดหงิดนะครับแต่พอจบเกมแล้วก็เห็นว่าจบเกมมีโดนใบเหลืองด้วย
0: ใช่นะคะแต่โดนใบเหลืองไม่มีผลต่อคะแนนการแข่งขันนะคะอ่ะก็เป็นวิวกุลวุฒิวิทิสารนะคะที่ผ่านเข้ารอบตัดเชือกหรือว่ารอบรองชนะเลิศไปได้นะคะจะไปเจอกับไอวี่ฟาฮานดาวรุ่งมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียวันนี้พลาดไม่ได้
1: นี่ไงไม้หลุดไปแล้วลอยไปแล
0: ้
1: วว
0: ิวให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าคือก็โมโหนะเสียสมาธิไปเลยนะคะเพราะว่ามันหลายลูกในช่วงต้นเกมก็เลยทำให้เสียเกมแรกไปด้วยนะคะ
1: ไม่มีชาเลนจ์ใช่ไหม
0: ไม่มีสำหรับแบดมินตันครั้งนี้นะคะแต่ว่าการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของวิวกุลวุฒิในครั้งนี้นี่คือเหรียญทองแดงตุนไว้อย่างน้อยนะคะในรอบ56ปีต่อจากสงบรัตนุสรนะคะเคยทำเอาไว้ย้อนไปตั้งแต่เรา2คนยังไม่เกิดนะคะ
1: ครับ
0: 1970
1: โอ้โหนานมากจริ ง
0: ใช่นะคะ
1: ส่วนหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับเมรัชนกของเราเจอศึกหนักเจอกับอันเซยองมือหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้นะครับเกมนี้เมพยายามสู้แล
0: ้
1: วแต่สู้ไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกมนะครับ8ต่อ21แล้วก็9ต่อ21ก็ตกรอบ8คนสุดท้ายไปส่วนอันเซยองก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกจากจีนนะครับนี่ก็น่าจะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของเจ้าต
0: ั
1: ว
0: ใช่ใช่นะคะ
2: รู้สึกว่าหนูก็ไม่ได้เสียใจเพราะว่าทุกอย่างหนูคิดว่ามันก็มันถูกกำหนดไว้อยู่แล้วแล้วด้วยหลายๆอย่างที่เรายอมรับว่าเราก็พยายามทำให้เต็มที่แล้วแล้วก็หนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนูจะต้องมาเสียใจแต่ว่าก็เสียดายมากกว่าที่ทำไมเราแบบว่าโอกาสที่จะเจอคนอื่นมันก็น่าจะดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ทางนี้ทางนั้นคือก็ต้องยอมรับว่าน้องก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะ
0: เจอใครก็ได้มีโอกาสเบียดชนะได้หมดแต่ไม่ใช่อันเซยองนะคะแล้วเจออันเซยองนี่ตอนนี้ใครเจอก็ยากนะคะเพราะว่าแข็งแกร่งเหลือเกินนะคะแล้วก็ยังมีประเภทคู่ผสมนะคะเมื่อวานนี้ในรอบ8ทีมสุดท้ายเราเหลือไตเติ้ลรุธนภักดิ์อุบทองกับเจนชนิชาสุดใจประภารัตน์คู่มือ22ของโลกนะคะก็พบกับคู่ของเย่ฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานนะคะคู่มือ4ของรายการแล้วก็มืออันดับ9ของโลกจากไต้หวันเกมนี้เป็นคู่ไต้หวันค่ะที่ประสบการณ์เหนือกว่านะคะเป็นฝ่ายเอาชนะไป2เกมรวดเลย21ต่อ18แล้วก็21ต่อ14ก็ผ่านเข้ารอบตัดเชือกนะคะส่วนไตเติ้ลกับเจนหยุดเส้นทางเอาไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายค่ะ
1: ครับขณะที่โปรแกรมของนักกีฬาไทยวันนี้นะครับเดี๋ยวมีลุ้นจากเทเบิลเทนนิสอีกนะครับเทเบิลเทนนิสมีแข่งเวลา 10:45 นาทีในประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศครับหญิงสุธาสินีเสวตระบุตรและก็ทิพย์อรวรรณพารนังคู่มือ18ของโลกจะเจอกับคู่มือ2ของโลกจากจีนนะ
0: ใช่นะคะหวังมันอยู่กับใครมาไข่หมานะคะจากจีนนะคะแต่ว่าทิพย์หญิงเนี่ยก็ถือว่า สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นหญิงคู่ในรอบ68ปีนะที่สามารถตุนเหรียญทองแดงไว้ในมือได้แล้วแต่วันนี้เจอหนักหน่อยเจอจีนแต่ยังไงก็ตามมาถึงรอบนี้ได้ถือว่าสุดยอดมากๆนะคะก็วันนี้เวลาประมาณ10นาฬิกา45นาทีค่ะ
1: ครับขณะที่กีฬามวยสากลนะครับตอนนี้ก็การันตีนะว่าได้เหรียญทองแดงแน่นอนแล้วนะครับจากนัทนิชาจงโปร่งกลาง
0: น้องโฟกัสคนสวยนะคะนี่คือความหวังของมวยสากลไปถึงเหรียญทองเลยนะคะก็ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงค่ะเธอลงแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศนะคะเจอกับนักชกจากอุซเบกิสถานนะคะก็นิกิน่าอุตตาโมวานะคะก็เริ่มยกแรกเนี่ยนิกิน่าเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกใส่แต่โฟกัสเองเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันมีกระแทกแยบแล้วก็ต่อยซ้ายตรงเข้าหน้านิกิน่าได้หลายครั้งนะคะ
1: คือคะแนนเนี่ยสูสีมากๆนะครับส
0: ุ
1: ดท้ายเราเฉือนชนะไป3-2ก็ผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศได้นะครับก็แยบดีนะครับซ้ายตรงดีทำให้ชนะไปได้นะครับตอนนี้การันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้ว
3: ฟอร์มการชกวันนี้กับน้ำมืออุสเบย
4: ์ก็เด็ดเดี่ยวค่ะสูสีนิดนึงแต่ว่าทำเป็นเพื่อที่จะได้เหรียญรางวัลนี้มา
3: พอใจฟอร์มการชกของตัวเองไหมวันนี
4: ้ก็พอใจค่ะแต่ก็ยังมีจุดหนักนิดๆตรงในค
3: ่
4: ะก็อาจจะเสียเปรียบเขาเพราะว่าเขาเป็นมวยไฟเตอร์ค
3: ่
4: ะ
3: คู่ต่อสู้ของเราญี่ปุ่นเจ้าภาพนะฮะวันที่29เป็นไงบ้างครับดูแล้ว
4: สไตล์คล้ายๆกับอุซเบย์เลยค่ะตัวเล็กๆไฟเตอร์ค่ะแต่ว่ามันก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้ค่ะแล้วก็จะพยายามให้ได้เข้าชิงเหรียญทองให้ได้
1: ก็เรามาเที่ยวนี้นะครับเราก็มีนักมวยตัวเต็งอยู่หลายคนนะครับคือ
5: ช่าง
1: หล
5: าย
1: ตาเอาจริงๆเลยเต็งแถวหนึ่งเนี่ยก็คือวันนี้แหละครับตัวนักมวยอยู่ในแถวหนึ่งของเรานะครับก็สวัสดีที่ชนะมวยอุซเบกิสถานเนี่ยผมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเราได้ทองแดงนะซึ่งถ้าดูเทปได้จริงๆเนี่ยเราทุกได้ดีมากๆนะครับเพราะนั้นเที่ยวหน้าเนี่ยก็คงจะไปเจอญี่ปุ่นผมมองล่วงหน้านะครับอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็จะเหลือรอบชิงนะครับซึ่งจะสมศักดิ์ศรีมากเลยเพราะเราจะไปเจอกับแชมป์โลกเกาหลีเหนือแชมป์โลก2สมัยแต่อายุค่อนข้างมากนะครับ34 35แล้วเพราะนั้นก็อยู่ที่สายการชกนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่เราจะได้เหรียญทอง1คนนะครับ รอบต่อไปเจอนักชกเจ้าภาพด้วยซูกิมินามิกินะครับจะแข่งกันพรุ่งนี
0: ้
1: 11นาฬิกาโอ้แล้วบอกมีเกาหลีเหนือรออยู่อ
0: ่
1: ะถ้าผ่านเข้าชิงได้นะ
0: ค่ะแต่ว่าผ่านอุซเบกิสถานมาได้แล้วความสบายใจของทั้งสมาคมแล้วก็ตัวนักกีฬาก็มีนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งความหวังเหรียญทองนะรุ่นนี้นะคะเพราะว่าสมาคมมวยเนี่ยเขาหวังหนึ่งเหรียญทองก็คือถ้าจะถามว่ารุ่นไหนมีหวังที่สุดก็คือรุ่นนี
1: ้
0: นะคะทีนี้ไปดูรุ่น65กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายค่ะเราก็มีอีกหนึ่งความหวังเหมือนกันก็คือบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งนะคะเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมในรุ่น66กิโลกรัมนะคะพบกับเฉินเนียนฉินค่ะจากไต้หวันนี่ก็คือเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมเหมือนกันนะคะก็คือได้คู่เลยกับบีจันแจ่มนะคะก็ค่อนข้างสูสีนะคะเจอกันเนี่ยเป็นคู่ที่ก็เจอกันบ่อยนะคะแต่ว่าทางเฉินเนียนฉินเนี่ยออกอาวุธจะแจ้งกว่าเห็นเลยนะคะก็เอาชนะไปขาดลอยเลยค่ะ5-0เสียงคือเราเห็นว่าบีจันแจ่มเองเขาก็เพิ่งหายเจ็บกลับมาชกไม่สุดไหลสักเท่าไหร่นะคะก็เราพ่ายแพ้ไปนะคะจันแจ่มโซนเพลงยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ขณะที่มวยสากลชายนะครับรุ่นมากกว่า90กิโลกรัมรอบ8คนสุดท้ายอัธพงษ์แสงเทพนักชกไทยฝ่ายแดงเจอนักชกจากอินเดียนาเรนเดอร์นะครับก็มวยรุ่นยักษ์เนี่ยโดนกันแค่หมัดเดียวก็อยู่แล้ว
0: รู้เรื่อง
1: นะครับทางยกแรกเนี่ยนาเรนเดอร์จากอินเดียปล่อยหมัดเข้าเป้ารุนแรงทำให้อัตพงษ์เนี่ยโดนกรรมการนับไป2ครั้งแต่ว่าก็พยายามสู้นะครับแต่สุดท้ายก็ถูกจับแพ้ RSC ไปในยกที่1ก็ตกรอบ8คนไปนะครับ
0: โอ้ตัวใหญ่มากนะคะสำหรับนักชกอินเดียนะคะทีนี้ไปดูโปรแกรมที่น่าสนใจสำหรับการแข่งขันมวยสากลนะคะวันนี้เนี่ย28กันยายนก็จะมีรอบ8คนสุดท้ายนะคะมีสาวไทยขึ้นชกในรุ่น75กิโลกรัมหญิง11นาฬิกานะคะพรทิพย์บัวป่าค่ะจะเจอกับนักชกจากจีนเปาจื่ออี้แล้วก็รุ่น55กิโลกรัมชายเวลา16นาฬิกา30นาทีคนนี้ก็น่าลุ้นกลางปีโบขุนทศค่ะจะพบกับนักชกมองโกเลียคาคูบินกุลไซคานนะคะและรุ่นใหญ่หน่อยรุ่น90กิโลกรัมชาย17นาฬิกา30นาทีจักรพงษ์ยมโคตรค่ะจะพบกับฮั่นเฟียเจิ้นจากจีนค่ะ
1: ครับส ่วนวอลเลย์บอลชายของเรานะครับเกมแรกเมื่อวานนี้เจอกับอินโดนีเซียลุ้นเหนื่อยนะครับต้องเล่นถึง5เซตเลย
0: ค่ะเซตที่5นี่เอาชนะไป25-23นี่ตกใจนึกว่าเปลี่ยนกฎกติกาใหม่เป็น5เซตเล่นถึง25แต้มแต่เปล่าเขาดิว
1: นะ
0: ค่ะ
1: นะครับก็สู้กันสนุกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราแพ้อินโดนีเซียมา2-3เซต
0: ใช
1: ่ในรายการ AVC ครับ
0: ใช่
1: แต่ว่าครั้งนี้เราก็แก้ตัวนะครับแต่ว่าเล่น5เซตเหมือนกันเลย
0: แบบ
1: สุดท้ายดิวส์การชนะไป25-23
0: ถูกต้องนะคะก็หัวจิตหัวใจนะคะจริงๆเราเกือบแพ้ไปตั้งแต่แต้ม16 15 17เขาขึ้น15 17ก่อนแต่ว่ามีการชาเลนจ์เกิดขึ้นแล้วเราได้ไปต่อจากนั้นก็ดีลกันมาเรื่อยๆๆจนกระทั่งหนุ่มไทยเนี่ยปิดจ๊อบเอาชนะได้ไปในที่สุดนะคะและเกมนี้เนี่ยนภาเดชทำคะแนนสูงที่สุดเลยค่ะทำไป34คะแนนนะคะตบ30บล็อกอีก4ธนัททำเพิ่มอีก24คะแนนนะคะ
1: นัดที่2ของเราเดี๋ยววันนี้เจอกันหนักเจอกับอิหร่าน
0: ใช
1: ่แชมป์เอเชียนเกม3สมัยนะครับจะแข่งกันเวลา 14:00 นแข่งวันนี้นะ
0: ค่ะ
1: ส่วนอินโดนีเซียเนี่ยเดี๋ยวเจอกับคีร์กีสถาน
0: นะคะอ่ะทีนี้ไปดูกันที่ตะก้อทีมชาติไทยกันบ้างนะคะหลังจากที่ผิดหวังจากทีมชุดชายมานะคะก็ลงแข่งขันในประเภททีมเดี่ยวในรอบรองชนะเลิศเราก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จนะคะ
1: ครับ
0: นี่เป็นทีมเดี่ยวชายรอบแบ่งกลุ่ม A ค่ะนักตะก้อชายไทยนะคะนัดแรกเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้สบายค่ะ2เซตรวด15-11 15-7นัดที่2นะคะเราปรับผู้เล่นนิดหน่อยเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะก็เอาชนะในเซตแรกไปก่อน15-9เซตที่2ญี่ปุ่นฮึดสู้ค่ะแล้วก็พลิกกลับมาชนะในช่วงดิวส์นะคะ17-16เสมอกัน1-1เซตตัดสินกันที่เซตสุดท้ายปรากฏว่าหนุ่มไทยนะคะก็กลับคืนฟอร์มค่ะเอาชนะไปได้บ้าง15-9ก็จบเกมนะคะเป็นเราชนะญี่ปุ่นไปได้2-1เซตนะคะก็2นัดเก็บชัยชนะ2นัดรวดก็การันตีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวันนี้ค่ะจะเจอกับทีมจากสาย B นะคะ
1: ครับ 13:30 น.
0: ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีนะครับขณะที่ Extreme Skateboard ประเภทถนนบุคคลหญิงครับรอบชิงชนะเลิศของไทยก็เป็นน้อง ST วาริดยาสุขเกษมสาวน้อยวัย14ปีลงแข่งขันนะครับผลปรากฏว่าน้อง ST ทางคะแนนรวมได้ 102.85 คะแนนจบการแข่งขันอันดับที่7โดย ST ทำคะแนนรันดีที่สุด 23.24 คะแนนก่อนทำคะแนนในช่วงทริกโชว์ลีลาได้ 79.61 คะแนนนะครับปิดฉากการแข่งขันเอเชียนเกมได้อันดับที่7ไป
0: ค่ะส่วนเหรียญทองนะคะในประเภทนี้ปิดจูหยุนหลิงจากจีนค่ะทำไปถึง 166.57 คะแนนเหรียญเงินเป็นโอดะยูเมกะ 161.96 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นชุยเฉินซีจากจีน 156.60 คะแนนค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนโปรแกรมการแข่งขันที่น่าสนใจในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะมีวิวกุลวุฒิวิทิสารช่วงเวลาประมาณ10:00 นะคะจะแข่งขันในรอบรองชนะเลิศมีทิพย์หญิงกับเทเบิลเทนนิสหญิงคู่ด้วยนะคะช่วง10:45 แล้วก็ช่วงเย็นวันนี้พลาดไม่ได้4x100เมตรทั้งชายแล้วก็หญิงมาลุ้นเหรียญทองที่4ของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะ
1: ครับส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีฟุตบอลด้วยนะครับเป็นฟุตบอลเนชั่นลีกช่วงนี้เป็นช่วงพักเบรกเกมสโมสรแล้วก็เป็นเกมทีมชาตินะครับยูฟ่าเนชั่นลีกเมื่อคืนนี้มีเกมใหญ่ลีก A กลุ่ม4นอร์เวย์เปิดบ้านเจอกับโปรตุเกสนะครับหลายคนอยากจะเห็นเออร์ลิงฮาแลนด์ดวลกับคริสเตียโนโรนัลโด
0: แต
1: ่ฮาแลนด์เนี่ยลงตัวจริง
0: ค่ะ
1: โรนัลโดนั่งสำรอง
0: ค่ะ
1: สำรองตลอดทั้งเกมไม่ได้ลงเลย
0: แต่ชนะ
1: ใช่บุกชนะได้ 2-1 นะครับเมื่อคืนนี้นี่ทางโปรตุเกสนำก่อนจากจูอัลเฟลิกซ์นาทีที่17แล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์มายิงตีเสมอนาทีที่51นะครับแล้วหลังจากนั้นจริงๆนอร์เวย์เกมดีนะแต่ว่าสุดท้ายจังหวะผิดพลาดของผู้สาประตูตัวเองนะครับไปออกบอลโดนกอนซาโลรามอสดักได้แล้วก็ชิปข้ามหัวเข้าไปทำให้โปรตุเกสบุกมาชนะไป 2-1 ก็2นัดมี6คะแนนเต็ม
0: ใช่เออร์ลิงฮาแลนด์ยิงต่อเนื่องให้นอร์เวย์อีกแล้ว
1: 2นัดยิงไป3ประตูแล้ว
0: ค่ะนี่ไม่นับรวมตั้งแต่ฟุตบอลโลกมาอีกนะ
1: ใช่นี่เป็นดาวซันโวสูงสุดของเนชั่นลีก
0: ค่ะ
1: ยิงเยอะมาก
0: นะคะอ่ะส่วนผลคู่อื่นนะคะสำหรับยูฟ่าเนชั่นส์ลีกเอกลุ่มที่4นัดที่2นะคะเป็นเดนมาร์กค่ะที่เอาชนะเวลส์ไป2-0นะคะแล้วก็มีกลุ่มที่2ด้วยเซอร์เบียแพ้เนเธอร์แลนด์1-2ขณะที่เยอรมนีภายใต้การคุมทีมของเจนคล็อปแพ้กรีซ2-1นะคะ
1: นะครับแล้วก็โปรแกรมคืนนี้ของลีก A นะครับเดี๋ยวจะมีกลุ่ม1ตอน 1:45 มีตุรกีเจอกับอิตาลีทั้ง2ทีมที่แพ้มาในเกมแรกแล้วก็อีกคู่นึงเบลเยียมเจอฝรั่งเศสคู่นี้น่าดูเพรา
0: ะ
1: ชนะมาด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับในเกมแรก นะครับแล้วก็วันนี้ก็ลุ้นนักกีฬาไทยกันต่อ
5: ค่ะวอลเลย์บอลไทยด้วยนะคะ
0: ขอโทษขอโทษแบบเล้งๆนะคะ
5: ชิงเหรียญทองค่ะกำลังใจเต็มที่ว่า
0: เราเจอกับอิหร่านวันนี้
5: ค่ะส่งกำลังใจทุก

0: กีฬาเลยค่ะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: หมดเวลาของข่าวภาคเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นภาพที่สำนักข่าวต่างประเทศได้นำไปเผยแพร่แล้วก็ได้ไปปรากฏตามสื่อต่างๆทั่วโลกเลยค่ะ
2: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD
1: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for
3: We don't know what they are It's just your ability to read
4: ปี 2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ปุ๊กอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะจะมาดูว่าแนวความคิดของคนปลวกแดงที่นี่ค่ะที่มีสับปะรดค่อนข้างที่จะมากนะคะนอกจากจะตัดผลนำไปขายแล้ววัสดุอื่นๆอย่างเช่นใบเขามีวิธีในการจัดการอย่างไรให้มีรายได้กลับมาแน่นอนล่ะค่ะวันนี้ปุ๊กอยู่กับผู้ที่อยู่ในจุดเริ่มต้นและอยู่จนถึงปัจจุบันในการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอาจารย์แดงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์แนะนำชื่อและตำแหน่งให้หน่อยค่ะ
1: ชื่อภัทรการวัฒนสหโยธินนะคะหรือเรียกชื่อเล่นว่าครูแดงนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าแสนใหญ่คนแสนวิธีแห่งนี้ค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะปุ๊กเนี่ยพูดเริ่มต้นว่าวัสดุเหลือใช้จริงๆมันคือวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะใช่
0: เพราะอะไรกลายเป็นถึงต้องมีวัสดุเหลือใช้โดยเฉพาะใบสับปะรดค่อนข้างมากที่นี่
1: ต้องบอกว่าสับปะรดเนี่ยปลูกเป็นจำนวนมากและปลูกตลอดปีถ้าพูดถึงข้อมูลน่าจะเป็นจังหวัดเดียวที่มีการปลูกสับปะรดในภาคตะวันออกนะคะที่มีการหมุนเวียนทั้งปี
0: ก็เลยกลายมาเป็นว่าสิ่งใบพวกนี้แหละมันเป็นสิ่งที่มันไม่มีค่าหลังจากที่เก็บผลขายไปแล้ว
1: ถูกต้องค่ะเพราะว่าต้นสับปะรดเนี่ยลูกเราก็จำหน่ายขายแม่ค้าบ้างโรงงานอัดกระป๋องบ้างนะคะจุกเนี่ยเราก็เอาไปปลูกต่อหน่อแล้วก็ไปปลูกขยายพันธุ์แล้วในส่วนเง่าเราก็ไปตีทำเป็นเวชสำอางอาหารสัตว
0: ์
1: เหลืออยู่ส่วนเดียวคือใบ
0: ไม่ได้มีคนเอาไปใช
1: ้ไม่มีคนเอาไปใช้ตีทิ้งเผาทิ้งแถมเป็นมลพิษด้วย
0: เดี๋ยวเราจะไปขยายความตรงนั้นกันคุณผู้ชมคะแต่ว่าหลายคนเนี่ยยังไม่รู้จักอาจารย์แดงเลยอาจารย์แดงเป็นใครที่ไหนเป็นคนระยองหรือเปล่า
1: ไม่ใช่คนระยองค่ะต้องบอกว่าเป็นคนต่างจังหวัดเช่นกันเป็นคนจังหวัดสกลนครต้องบอกว่าอยู่ในสายเลือดทอผ้าเพราะเราอยู่ในกลุ่มที่ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่แล้วก็คุณอาเป็นกลุ่มทอผ้าที่ถวายงานพระพันปีหลวงด้วยเป็นการทอผ้าฝ้ายผ้าไหมนะคะดังนั้นเป็นกลุ่มชนภูไทยสาวภูไทย
0: สาวภูไทย
1: เรามาบรรจุรับราชการที่นี่ที่ระยองเมื่อปี38ดังนั้นต้องบอกว่าอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วเรื่องการทอผ้า
0: และเห็นบอกว่าแรกๆตอนนั้นเนี่ยได้รับโจทย์มาจากท่านผู้ว่าเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเมื่อปี56เราได้รับโจทย์มาว่าจังหวัดระยองเราอยากทำผ้าจุลกฐินถิ่นเมืองระยองขึ้นครั้งแรกที่วัดแม่น้ำคูตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงนี่แหละค่ะแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเราควานหาว่าใครทอผ้าเป็นบ้างแล้วอุปกรณ์จากไหนจะเราจะหาอิ่วดีดเข็นทอเย็บย้อมเราจะหาอุปกรณ์จากไหนดังนั้นผู้ว่าท่านก็เลยมีดำริว่าเดี๋ยวท่านจะจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดแต่ก็ถามว่าใครแหละทอเป็นดังนั้นเราก็เลยต้องควานหาคนที่มีภูมิความรู้เรื่องนี้ละค่ะ
0: เจอไหม
1: โชคดีว่าที่นี่ปลวกแดงของเรามีนิคมเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีประชาชนย้ายมาจากภาคเหนือกลางอีสานใต้แล้วมีภูมิปัญญาโดยเฉพาะคนอีสานทอผ้าเป็นอยู่แล้วติดตัวมาด้วยนี่แหละค่ะคือความโชคดีเขาเรียกว่ามันลงตัว
0: มันเลยทำให้งานจุลกฐินที่ท่านผู้ว่าตั้งใจจะทำสำเร็จลุล่วงไป
1: ก่อตั้งเป็นกลุ่มต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆทำทุกปีละครั้งแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่าผอ.เองก็เล็งเห็นนะว่าปีหนึ่งใช้แค่ครั้งเดียว
0: ก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่ท่
1: าน
0: ว่า
1: ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นอิ่วเป็นในเป็นอุปกรณ์ในการทอผ้าเนี่ยปีหนึ่งใช้ครั้งเดียวทอผ้าจุลกฐินผ้าไตรจีวรแต่เราก็มองว่าเราจะทำอะไรดีเนาะกับมันค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มที่มาที่ไปว่าทำไมระยองมีกลุ่มทอผ้าด้วย
0: ค่ะแล้วอาจารย์มันเล็งเป็นจุดเรื่องของใบสับปะรดได้ยังไงอะคะโอเคปุ๊กเข้าใจได้ว่าเรามีอุปกรณ์จากงบประมาณที่ท่านผู้ว่าสนับสนุนมาแล้วมีต้นทุนมนุษย์ก็คือบุคคลที่ทอผ้าได
1: ้
0: แต่ไอ้ใบสับปะรดของเหลือใช้เนี่ยมันมาควบรวมอาจารย์เอามาควบรวมกันได้ยังไง
1: เนื่องจากว่าเราเคยได้ยินว่าฟิลิปปินส์เขาทำผ้าใยสับปะรดคือผ้าบาลองเราก็เลยมองว่าบ้านเราก็มี
0: อาจารย์ได้ไป
1: ไปเที่ยวไปเที่ยวเราก็แอบขอไปดูงานด้วยนะ
0: คะ
1: เขาไม่ให้ดังนั้นเราก็เลยแอบไปเป็นนักท่องเที่ยว
0: ไปเองเลย
1: ไปเองเลยค่ะแต่เขาก็ยังไม่ให้เข้าไปดูกระบวนการทั้งสิ้นดังนั้นเราก็เลยมองว่าเรากลับมาแล้วก็มาศึกษาข้อมูลทั้งวิชาการเชิงวิชาการทฤษฎีต่างๆข้อมูลที่มีอยู่ว่าเราทำไมไม่เอามาประยุกต์บูรณาการให้เข้ากับความเป็นป้าทีมงานของเรากระบวนการเดียวกัน
0: ตอนนั้นที่อาจารย์ไปฟิลิปปินส์อ่ะ ได้เห็นผ้าเขาหรือยังคะ
1: เห็นค่ะแล้วก
0: ็ซื้อแล้ว
1: ซื้อมาด้วย
0: ซื้อกลับมาด้วย
1: ซื้อกลับมาด้วยแล้วแต่เวลาใส่เนี่ยมันจะระคายผิวนิดนึงเราต้องใส่ซับใน
0: คือเราไม่ได้ความรู้อะไรจากเขาหรอกได้แค่ผ้ากลับมา
1: ถูกต้องค่ะ
0: โจทย์ตอนนั้นในใจ
1: นั่นแหละเราก็เลยกลับมามองซ้ายมองขวาสับปะรดเยอะมากตีทิ้งเผาทิ้งเราก็เลยว่ามันมีเส้นใยสับปะรดก็เลยลองเอาช้อนขูดดู
0: อาจารย์ทำเองเหรอ
1: เนี่ยค่ะทีมเรานี่แหละค่ะมานั่งเอาช้อนขูดปรากฏว่ามันมีเส้นใยแล้วเราจะเอามาผสมกับฝ้ายยังไงคอตตอนเพื่อที่จะขึ้นเป็นเส้นได
0: ้เพราะตอนนั้นเราคิดแล้วว่าผ้าจากฟิลิปปินส์ที่เราได้มามันระคายผิว
1: ถูกต้องเราจะทำยังไงให้มันนุ่มเราจะทำยังไงเนี่ยโดยใช้กระบวนการวิธีการของเรานี่แหละค่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้นะคะแม่ของเราเนี่ยค่ะแม่ครูเราเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ ถ้าบอกว่าเอาอันโน้นมาใส่อันนี้เอาอันนี้มาใส่อันโน้นอุ้ยมันยากนะพอมันยากนะครูฉันทำไม่ได้หรอกมันยากถ้าไปเปลี่ยนวิธีการ
0: คนสมัยนั้นเขาไม่ยอม
1: ทำอะไรง่ายๆไม่เปิดใจดังนั้นเอาวิธีการกระบวนการของเขาที่เขาทำอยู่แต่เราไปปรับเราค่อยๆจูนเราค่อยๆไปใส่ว่าเอาเส้นใยสับปะรดนะมาผสมกับฝ้ายที่เราทอกันอยู่นี่แหละลองผสมดูก่อนไหมว่ามันจะออกมาเป็นยังไงทดลองมีการลองผิดลอง
0: ผิ
1: ดโดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้เริ่มอะไรใหม่ๆขึ้นมานี่คือที่มาที่ไปว่าเราเริ่มจากเส้นใยสับปะรดแล้วมาสู่เป็นเส้นได้แล้วเอามาทอเป็นผืนผ้าอย่างไรนี่คือที่มาที่ไปก็คือจากมหาบุญจุลกฐิน
0: ก็คือที่มาที่ไปทุกวันนี้ผ้าของฟิลิปปินยังอยู่นะคะ
1: ผ้าฟิลิปปินให้ตัวอย่างเด็กๆไปแล้วเนื่องจากมีสถานศึกษาที่มีนักศึกษามาทำวิจัยทั้งปตีปโทปเอกเราก็เลยต้องให้ตัวอย่างเข้าไปเพื่อเป็นวิทยาทานเช่นกัน
0: อาจารย์คะพูดถามย้อนกลับไปนิดนึงวันที่เราเริ่มต้นว่าจะเอาอุปกรณ์นั้นมาต่อยอดมาใช้ประโยชน์ให้มันมากกว่าปีละครั้งตอนนั้นตั้งวิสาหกิจชุมชนหรือยังคะ
1: ตอนนั้นยังไม่ตั้งตอนนั้นเมื่อปี56เราทอผ้าจุลกฐินปี58เราเริ่มคิดว่าเราจะทอผ้าอะไรเอาอุปกรณ์เนี่ยมาทอผ้าอะไรก็มาทอผ้าขาวม้าค่ะเริ่มแรกเลยผ้าขาวม้า
0: ทำไมตอนนั้นคิดว่า
1: เพราะคิดว่ามันเป็นผืนเล็กๆมันง่ายๆแล้วก็ไม่มีลวดลายอะไรมากเป็นตารางง่ายๆ
0: คิดว่าเริ่มต้นก่อน
1: ฝึกก่อนลองดูว่ามันออกมาแล้วผลงานมันจะเป็นยังไง
0: แล้วเป็นยังไง
1: มันก็เป็นแฮนด์เมดที่เป็นเท็กเจอร์ของเส้นใยสับปะรดทั่วไปแต่ว่าถ้าไม่พูดเล่าเรื่องราวสตอรี่จะไม่รู้ว่าเป็นผ้าใยสับปะรดแล้วราคาเราคำนวณแล้วทั้งต้นทุนทั้งค่าแรงทั้งวันเวลากระบวนการผลิตมันได้มันช้ากว่าท้องตลาดไปสู้เครื่องจักรเขาไม่ได้ราคาเราจะไปตั้งถูกๆไม่ได้ดังนั้นน
0: ี่
1: ค
0: ือ
1: ใช่ค่ะมันเราก็เลยต้องปิดแนวคิดนั้นไปว่าไม่ทำแล้วผ้าเขามาสู้เขาไม่ได้ก็เลยคิดอย่างอื่นแล้วเราจะทำผ้าอะไรที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนน่ะก็เอาเส้นใยสับปะรดที่เรามีเนี่ยมาลองทำดูไหมลองผิดลองถูกไหมหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มก็คือการเหมือนการทดลองลองว่ามันจะไปแวลูไหนได้บ้างจะเป็นผ้าตัดเสื้อเอาตัดใส่เองกันก่อนในทีมอะค่ะทีมเรานี่แหละสมาชิกตัดใส่กันมันก็ยังแบบมันก็ยังไม่ใช่เราย้อมสีดีไหมถ้าเป็นสีธรรมชาติจะเป็นสีนี้ค่ะนี่คือสีที่ไม่ย้อมเส้นใยสับปะรดผสมฝ้าย
0: ก็จะเป็นออกเป็นสีนี
1: ้ออกเป็นสีนี
0: ้ก็สวยอยู่แล้วนะ
1: ก็สีธรรมชาติเราก็เลยบอกเราเป็นเมืองระยองเมืองผลไม้ดังนั้นเราเอาสีผลไม้มาใส่ไหมสีอะไร
0: แล้วมีอะไรคะ
1: มันก็สวยอ้าวสีเงาะ

0: ทำ
1: เงาะก็ได้
0: อ
1: ้
0: า
1: วสารพัดสิ่งที่มีเราหารอบๆตัวเลยค่ะทีเนี้ยที่ให้สีธรรมชาตินี่ก็คือจุดหนึ่งผ้าใยสับปะรดเส้นใยธรรมชาติสีธรรมชาติแล้วก็ได้จากวัตถุดิบที่อยู่ในพื้นที่ของเราเองเริ่มเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมีความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ขึ้นมาในผืนผ้าเริ่มแตกต่างแล้ว
0: เดินทางถูกแล้ว
1: ถูกแล้วเรามาถูกทางแล้วเริ่มไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนแล้วผ้าใยสับปะรดย้อมสีมังคุดย้อมสีประดู่ประดู่ก็เป็นไม้ประจำจังหวัดระยองที่พระพันปีหลวงท่านพระราชทานให้เราย้อมสวยมันออกสีแบบโทนพาสเทลสีสวยแล้วนั้นเราก็เริ่มพัฒนาอ้าวนั่นเป็นผืนผ้าได้แล้วย้อมสีได้แล้วตอนเนี้ยปี658เนาะเราเริ่มทอผ้าตัดเสื้อย้อมสีธรรมชาติปี60เรามีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยทั้งภาครัฐและเอกชน
0: ค่ะ
1: เข้างานวิจัยแรงทนทานในการที่จะเส้นใยสับปะรดผ้าใยสับปะรดเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับผ้าฝ้ายแล้วเนี่ยมันมีความเหนียวความทนคุณสมบัติการระบายอากาศหลากหลายก็เริ่มเข้าห้องทดลองเนี่ยมีนักวิชาการมาช่วยมหาลัยต่างๆมาช่วยเทคโนโลยีราชมงคลมาช่วยจุฬาเกษตรมาช่วยมอเกษตร
0: ยกระดับให้
1: ใช่ค่ะเพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าของเรา
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปตรงนั้นย้อนกลับไปอีกนิดนึงวันที่เราโอเคละจากวันที่เราใช้มือเนี่ยขูดใบเพื่อให้ได้เส้นใยมาถักทอมันเริ่มเดินทางมาดีละต่อเนื่องแล้วเราต้องการเส้นใยที่เพิ่มมากขึ้นเครื่องไม้เครื่องมือมันมายังไงอะ
1: เนื่องจากว่าที่บอกเมื่อกี้ว่ามีมหาลัยที่เข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนเราเขาก็มานำเสนอว่าจากที่ขูดมือเนี่ยมันน่าจะไม่ทันแล้วล่ะ เพราะว่ามันเริ่มจะสร้างรายได้ให้กับเส้นใยมากขึ้นเรื่อยๆความต้องการก็สูงขึ้น
0: ค่ะ
1: ดังนั้นต่างประเทศก็เริ่มสนใจว่ามีแหล่งวัตถุดิบที่เป็นเส้นใยธรรมชาติก็ติดต่อประสานมาเหมือนกันดังนั้นความต้องการเพิ่มมากขึ้นแต่กำลังการผลิตจะมานั่งขูดอยู่คงเป็นไปไม่ได้
0: กว่าจะได้สัก
1: ดังนั้นท่านอาจารย์จากมอเกษตรก็เลยลงมาช่วยแล้วก็เราไปดูงานที่ราชบุรีที่เขาเองก็ตีเส้นใยสับปะรดเช่นกัน
0: เขาก็ทำ
1: เช่นกันดังนั้นเราก็เลยไปดูงานในรอบๆของเราบริเวณที่ใกล้เคียงก็มีข้อมูลทั้งทางเหนือก็มีนะคะทำเส้นใยทางใต้ก็มีแต่ว่าใกล้สุดคือราชบุรีเราก็เลยไปดูก็ไปเจอเครื่องตัวนี้แหละค่ะแต่ก็ยังไม่มีใครผลิตเราก็ไปดูแล้วก็เอามาพยายามพัฒนาปรับปรุงโดยมีอาจารย์จากมอเกษตรมาช่วยก็เลยได้เครื่องรีดเส้นใยเส้นใยธรรมชาติอาจจะเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นใบสับปะรดนะคะผักตบชวาเราก็ใช้เครื่องนี้ได
0: ้ก็ทำได้
1: ใยเปลือกของทุเรียนก็ได้เริ่มมาละใยธรรมชาติเริ่มมาแล้วค่ะมันก็ปรับฟันให้มันมีความถี่ความห่างแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าวัตถุดิบนั้นเป็นจะใหญ่จะเล็กเราก็ปรับขนาดได
0: ้
1: นี่ก็คือที่มาที่ไปของเครื่องที่มาช่วยให้เราสามารถทำงานได้เร็วขึ้นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นสะดวกสบายเพิ่มมาขึ้นอีกนิดนึงค่ะนี่คือที่มา
0: อาจารย์คะวันที่ทุกอย่างมันเริ่มลงตัวองค์กรต่างๆภาคส่วนต่างๆเริ่มเห็นเราแล้วแล้วก็จะช่วยยกระดับสินค้าของเราให้ดียิ่งขึ้นจากที่เราทอเป็นผืนผ้าสีจากธรรมชาติบุคคลเหล่านั้นเขาเข้ามาให้องค์ความรู้เสริมเพิ่มเติมเรายังไงบ้าง
1: ก็มีทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเกษตรสปก.นะคะที่เข้ามาแต่หลักๆที่ดูแลก็คือกศน.เดิมหรือเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นสกล.กรมส่งเสริมการเรียนรู
0: ้
1: ก็มาช่วยเราพัฒนาหรือมาเขียนหลักสูตรหลักสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะ
0: เพื่อที่จะบันทึกเอาไว้
1: ใช่ค่ะแล้วก็เพื่อที่จะถ่ายทอดตรงนี้ให้กับคนที่สนใจเข้ามาด้วยสกลรวมทั้งอาจารย์เองก็เป็นคนสกลด้วยทำงานที่สกลให้เด็กๆนักศึกษามาเรียนรู้ดังนั้นมันต้องมีหลักสูตรการถ่ายทอดกระบวนการยิ้วดีดเข็นทอเย็บย้อมผ้าใยสับปะรดเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราก็มีหลักสูตรสปก.ก็เข้ามาช่วยในการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งใบสับปะรดแปลงใหญ่เนี่ยก็พยายามมาคอนแทคด้วยกันหลายๆส่วน SCGC อย่างเงี้ยค่ะก็มาช่วยพัฒนา

0: านเราของคนระยองมันมีความแตกต่างจากแหล่งอื่นๆไหมคะ
1: เส้นใยของทองระยองนั่นค่ะมาอยู
0: ่สินค้า GI พวกง่าย
1: ๆแค่ความเป็นของระยองมันจะอยู่ในผืนผ้าเราทั้งหมด
0: ค่ะ
1: นี่คือสิ่งที่แตกต่างที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน
0: จนทุกวันนี้ค่ะผลิตภัณฑ์นอกจากผืนผ้าทอใยสับปะรดที่เราขายให้กับลูกค้าที่ต้องการไปตัดเสื้อผ้าต่างๆแล้วเรายังมีไอเดียหรือว่าสร้างสรรค์ชิ้นงานเป็นอะไรอีกบ้าง
1: พอมีต้นน้ำเราก็ต้องมีกลางน้ำและปลายน้ำตามมาถูกไหมคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ต้องมาครีเอทเราอาจจะไม่เก่งเรื่องเราไม่ใช่นักดีไซเนอร
0: ์
1: เสื้อผ้าเองเรายังต้องพัฒนาแพทเทิร์นรูปแบบนะตอนนี้ก็มีหลายๆหน่วยงานเข้ามาช่วยเรานะคะเพื่อที่จะออกแบบว่าแพทเทิร์นระยองจะเสื้อผ้าคนระยองจะเป็นยังไงตอนนี้กำลังพัฒนากันอยู่นะคะว่าจะออกมาเป็นแนวไหนอาจจะเป็น2เซกชันนะคะว่าเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่ชอบผ้าโดยเฉพาะก็ได้แฮนด์เมดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กำลังพากันพัฒนาหลายๆส่วนมาช่วยกันอยู่อันนี้คือในเรื่องผ้าแต่ว่าเราก็มาคิดว่าเราจะลองทำอย่างอื่นที่มันสร้างรายได้เพิ่มนอกเหนือจากผืนผ้าไหมอะไรเงี้ยก็ทำหมวกลองทำหมวกทำกระเป๋าทำหลายๆแบบกระเป๋าหลายๆรูปแบบทั้งวัยรุ่นแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยตามโจทย์ของลูกค้าที่คอนแทคกลับมาว่าฟีดแบ็กกลับมาว่าใช้เสร็จแล้วอันนั้นมีไหมอันนี้มีไหมซื้อเสื้อไปแล้วอยากได้กระเป๋าอยากได้หมวกอะไรอย่างเงี้ย
0: เราก็ดูกระแสของลูกค้าด้วย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: นี่ก็คืออีกหนึ่งชิ้น
1: งานนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ล่าสุดที่เราส่งคัดสรรนะคะส่งคัดสรรของพช.ไปชื่อว่าลักกตาพาโชค
0: ลักกตาพาโชค
1: พาถามว่าเราเคยได้ยินแมวนำโชคใช่ไหมคะแต่เราใช้คำว่าลักกตาคือผ้าใยสับปะรดเพราะทุกส่วนนี่คือเศษผ้าที่มาจากผ้าใยสับปะรดที่เราทอทุกผืนตัดทุกชิ้นแล้วเราเหลือเศษเราเก็บหมดเลยค่ะ
0: ถ้า
1: เป็นหมอนเราไม่เหลือทิ้งเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเราเอามาทำเป็นพวงกุญแจรูปหลายๆรูปแบบนะคะแล้วก็มาทำเป็นน้องแมวนี่แหละเราเลยตั้งชื่อเขาว่าลักกตาพาโชคแทนแมวนำโชคแล้วใส่สัญลักษณ์เราไม่ต้องเรียกชื่อแมวก็ได
0: ้
1: คนเห็นปุ๊บก็คือ
0: รู้เลย
1: นำโชคทันทีดังนั้นก็เลยตั้งชื่อว่าลักกตาพาโชคอ
0: ัน
1: นี้คือผลิตภัณฑ์หนึ่งล่าสุดที่เราเพิ่งออกสู่ตลาด
0: นี่คือชิ้นหนึ่งคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเวลาเราจับไปเนี่ยผิวสัมผัสเนี่ยเขาไม่ได้แข็งเหมือนอย่างที่หลายคนนึกถึงนะคะว่าอาจจะวิ่งมาจากใยสับปะรดจะแข็งหรือเปล่าเปล
1: ่
0: าเลยอย่างเสื้อของอาจารย์นี่ร้อนไหมคะ
1: ใส่สบายค่ะเนื่องจากว่าต้องบอกว่าเส้นใยสับปะรดมันผสมอยู่ในฝ้าอยู่แล้วถูกไหมคะดังนั้นเขาก็จะมีช่องว่างระหว่างใยฝ้ายกับใยสับปะรดดังนั้นเขาจะช่วยให้มันระบายอากาศความร้อนในตัวของเราได้ดี
0: ค่ะ
1: นะคะมันก็ทำให้เราใส่สบาย
0: ถามความรู้สึกอาจารย์หน่อยว่าจากวันนู้นเลยจนถึงวันนี้อาจารย์ภูมิใจในตัวเองแค่ไหนอะคะที่เวลาอาจารย์หันหลังกลับมาเห็นพวกคนในชุมชนเห็นทุกๆคนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเนาะเขามีงานเขามีรายได้แบบนี้ถามใจตัวเองเคยพูดกับตัวเองไหมว่าเนี่ยเราทำนะ
1: ต้องบอกว่าต้องขอบคุณตัวเองนะที่ตื่นเช้ามาเนี่ยยังมีลมหายใจเพราะยังมองไปข้างหลังมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาสิ่งที่เราทำมาเนี่ยตลอดระยะเวลาต้องบอก10กว่าปีนะคะที่ตั้งกลุ่มมาเนี่ยเราล้มลุกคลุกคลานเราพยายามทุกวิถีซึ่งเขาคนเหล่านี้เขาอาจจะไม่สามารถมองเห็นเหมือนเราได้จากที่สิ่งที่ไร้
0: ค
1: ่าแต่สามารถจับแล้วเอามาใส่ให้มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วทำให้เขามีรายได้เพิ่มจากเดิมบางคนเนี่ยถามว่าเคยทำงานโรงงานแล้วพออายุเยอะโรงงานก็ไม่จ้างต
0: ่อ
1: ต้องกลับมาอยู่บ้านแล้วมีอะไรปลูกผักปลูกผลไม้ถามว่าแรงก็หมดนับวันแรงก็จะถอยละเหมือนอย่างที่เห็นนะคะสมาชิกของเราเนี่ยสวกันทั้งนั้นดังนั้นถามว่าคนกลุ่มนี้เราจะทำยังไงให้เขามีรายได้เล็กๆน้อยๆแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เล็กน้อยแล้วเริ่มจะกลายเป็นอาชีพหลักไม่ใช่อาชีพเสริมแล้วค่
0: ะ
1: สำหรับคนสูงวัยดังนั้นเราก็เลยมองว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ดีใจว่าเราได้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนเหล่านี้ไม่เพียงแค่ในชุมชนนี้เรายังขยายการทอผ้านะคะ

0: ขยายเชื่อมโยงไปกับกลุ่มอื่น
1: ๆ
0: ที่อยู่ในพื้นที่ทั้งในอำเภ
1: อ
0: ในจังหวัดและต่างจังหวัดด้วยก็เป็นเครือข่ายเพราะถ้าเราไม่สามารถผลิตได้เนี่ยทันตามความต้องการของลูกค้าแต่เรายังมีคอนแทคกับเครือข่ายที่อยู่ต่างอำเภ
1: อ
0: แล้วก็ต่างจังหวัดในการช่วยกันผลิตโดยเราเป็นคนที่สแกนมาตรฐานมันต้องได้มาตรฐานตามที่เราต้องการแล้วเส้นใยก็เป็นเส้นใยจากเราด้วยมันก็น่าจะช่วยให้เครือข่ายของเรามีรายได้เช่นกันก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าต้องขอบคุณตัวเองที่สู้มาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องชื่นชมและขอบคุณแล้วก็ดีใจกับทีมทุกคนที่เราเข้าไปช่วยเขาแล้วเขาสามารถมีรายได้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของตัวเองได้มีคุณค่าเกิดความภูมิใจนะตอนนี้ทีมนี้คือเขาเป็นคนที่มีองค์ความรู้เป็นภูมิปัญญา
1: แล้ว
0: ใช่ครับเขาต้องเรียกว่าเป็นครู
1: ค่ะ
0: เขาขยายความรู้มีลูกศิษย์ลูกหามาดูงานมาเวิร์กช็อปสถานศึกษาต่างๆมาอบรมมาฝึกอบรมกับที่นี่ที่นี่เป็นต้นแบบแล้วเขาก็เป็นครูเช่นกันดังนั้นก็ทำให้เขาเกิดความภาคภูมิใจและมีคุณค่าในตัวของตัวเองได้ก็เป็นอี
1: ก
0: เส้นทางหนึ่งเส้นทางหนึ่งให้กับทีมแม่ๆคนในชุมชนด้วย
1: ก็ต้องขอบคุณเขาที่เปิดใจกับอาจารย์ในวันนั้น
0: ใช่
1: ถ้าเขาไม่เปิดใจเราก็คงไม่มีวันนี้ใช่ไหมคะสุดท้ายนี้ใกล้หมดเวลาแล้วอาจารย์จะวางวิสาหกิจชุมชนนี้ไว้แบบไหนในอนาคตคะ
0: เราตั้งเป้าว่าเราอยากทำเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนในชุมชนให้กับคนของอำเภอเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนชุมชนของอำเภอของจังหวัดแล้วก็ขยายผลให้กับคนที่สนใจเข้ามาเรียนรู
1: ้
0: เพื่อที่จะสืบสานต่อยอดปณิธานของพระพันปีหลวงเราอยากให้ตรงนี้เกิดและตอนนี้เราก็เริ่มแล้วเราได้ที่จากสปก.ซึ่งจะเป็นที่ในส่วนกลางของชุมชนเนี้ยเป็นสถานที่ที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้ต่อไปเราจะต้องหางบประมาณในการสร้างอาคารแต่ว่าองค์ความรู้ของเรามีอยู่นี่รวมทั้งเราจะต้องปั้นเด็กรุ่นใหม
1: ่
0: มาทดแทนมาสืบสานต่อยอดทีมป้าๆซึ่งนับวันถอยหลังแต่เราก็ตอนนี้เรามีเด็กๆอายุแค่18 19ที่สามารถอิ้วดิดเข็นทอเย็บย้อนทำได้ทุกกระบวนการค่
1: ะ
0: เนี่ยตอนนี้เราเริ่มปั้นเยาวชนยุวชนและเยาวชนขึ้นมาเพื่อที่จะทดแทนกลุ่มแม่ๆป้าๆเราในชุมชนค่ะ
1: คุณผู้ชมคะนี่คือแนวคิดนะคะของผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะที่ไม่เพียงแต่จะนำพาความสำเร็จให้กับตัวท่านเองค่ะยังนำพาชุมชนอำเภอและจังหวัดถึงแม้ว่าท่านไม่ใช่คนระยองนะคะแต่สามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่อนาคตได้เป็นอย่างดีจากเศษวัสดุนะคะเหลือใช้ภายในภาคการเกษตรสามารถที่จะต่อยอดเป็นอาชีพเป็นรายได้ได้อย่างมหาศาลวันนี้ขอบพระคุณความรู้ดีๆนะคะที่อาจารย์ได้มาบอกเล่าให้ปุ๊กได้ฟังแล้วก็ได้ทราบถึงการได้มาซึ่งเสื้อ1ตัวแล้วก็ชิ้นงานหลายๆชิ้นที่สร้างสรรค์ขึ้นมาแบบแฮนด์เมดแล้วก็สร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลขอบพระคุณท่านมากๆค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปุ๊กและท่านอาจารย์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ
1: ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกหลายประเทศมีสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันจากนี้ไปน้ำมันทุกหยดที่กันอยู่ในประเทศไทยก็จะเก็บเอาไว้ให้คนไทยได้ใช้ขอให้พวกเรานะครับสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและขอความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยกันสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องน้ำมันที่ใช้ในประเทศตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมีให้พี่น้องประชาชนใช้ได้อย่างแน่นอน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: Welcome to the top.
4: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
5: We don't know what they are. It is your ability to read.
6: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปทุมธานีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีเตรียมรับมือการเพิ่มระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานพร้อมแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเฝ้าระวังสถานการณ์จังหวัดสมุทรสาครติดตามสถานการณ์น้ำท่วมมอบถุงยางชีพช่วยกลุ่มเปราะบางเตรียมประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยาร่วมประชุมด่วนกับนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกับดิฉันกฤติกาเง้าพันธ
1: ์และดิฉันนุชนาถสุขสมกฤตนะคะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่28กันยายน2569ค่ะ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11หรือทาง Facebook Live NBT ภาคกลางค่ะ
1: เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะรับชมอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะนั่นก็คือวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะซึ่งตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่6ค่ะวันพระราชทานธงชาติไทยตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อปีพุทธศักราช2460ธงไตรรงค์ประกอบด้วยสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของชาติที่สะท้อนความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่20กันยายนปี2559ให้กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเริ่มตั้งแต่วันที่28กันยายนปี2560เป็นต้นมาและไม่ถือเป็นวันหยุดราชการค่ะเขาอันนี้ก็จะได้มาพูดคุยนะคะแล้วก็อัปเดตเนาะเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะกับทางส่วนราชการต่างๆวันนี้เราก็จะมีไปพูดคุยกับท่านปภ.จังหวัดกาญจนบุรีนะคะรวมถึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือทางเขื่อนนะคะวันนี้ก็จะไปพูดคุยกับท่านผอ.เขื่อนด้วยนะคะว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะไปพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันของจังหวัดกาญจนบุรีกันก่อนนะคะกับทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีว่าตอนนี้มีพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะและต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยรวมถึงแนวการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะจะไปพูดคุยนะคะกับคุณตรีทิพย์วันเข็มทองปภ.จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านปภ.คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านปภ.คะภาพรวมสถานการณ์ของน้ำในจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะท่าน
3: อันนี้สอบถามเลยนะคะฮัลโหลค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวทีมงานของเราก็จะได้ติดต่อไปพูดคุยนะอัปเดตสถานการณ์กับท่านปภ.จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยก็มีหลายพื้นที่เนาะในหลายอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะรวมถึงจังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคกลางด้วยนะคะที่ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อคืนนี้ในเพจสถานีของเราเนี่ยก็มีคุณผู้ชมนะอินบ็อกซ์มารายงานสถานการณ์กันตลอดทั้งคืนเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะท่านปภ.อยู่กับเราในสายแล้วนะคะกับคุณตรีทิพย์วันเข็มทองปภ.จังหวัดกาญจนบุรีนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำของจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านสวัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ชมก็อาจจะเป็นเรื่องของเทคนิคเพราะว่ารายการก็สดนิดนึงนะคะจะไม่ได้ยินเสียงกันไปแต่เดี๋ยวอีกสักครู่นึงค่ะท่านก็จะไปพูดคุยกับทางเขื่อนวชิราลงกรณ์กันบ้างซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าก็มีหลายกระแสข่าวนะคะมีทั้งเฟกนิวเนา
2: ะ
1: บอกว่าแบบจะมีการเกิดอะไรขึ้นที่เป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวนะคะก็สร้างให้ประชาชนอาจจะตื่นตระหนกเนี่ยเขาบอกว่าอบพยพด่วนเลยเขื่อนเขาแหลมเขื่อนวชิราลงกรณ์มีรายงานเขื่อนได้รับความเสียหายมากเดี๋ยวตรงนี้จะมาพูดคุยกับท่านผอ.นะคะว่าสถานการณ์จริงมันเป็นยังไงนะคะแล้วเราจะจัดการกับปัญหาเฟซนิวตรงนี้ได้ยังไงนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งทีมงานของเราก็จะได้ต่อสายตรงไปให้นะคะซึ่งช่วงนี้จะไปพูดคุยนะคะกับทางเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีว่าตอนนี้สามารถรับน้ำได้มากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ปริมาณน้ำในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมีแนวทางการบริหารจัดการน้ำยังไงนะคะกับคุณสกลอักษรธนาวัฒน์ค่ะผอ.เขื่อนวชิราลงกรณ์อยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
4: สวัสดีครับ
1: ค่ะท่านคะสถานการณ์น้ำในเขื่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
4: ครับสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนนะครับปัจจุบันนะครับเช้านี้เวลา8 นาฬิกานะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่8,340 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ 94% นะครับโดยมีระดับน้ำเหนือเขื่อนเนี่ย อยู่ที่ 153.64 เมตรเมื่อเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับโดยระดับกักเก็บสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่155เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางครับ
1: ค่ะ
4: ครับสำหรับตัวเขื่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยสามารถรองรับน้ำได้อีกนะครับ520ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับโดยสถานการณ์ของเมื่อวานนี้นะครับวันที่27กันยายนเนี่ยมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอยู่ที่108ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งคาดว่านะครับหลังจากวันนี้เนี่ยปริมาณน้ำเข้าเขื่อนแล้วก็ในช่วงอีก 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีปริมาณที่ลดลงนะครับแต่ว่าในวันนี้ก็จะมีอาจจะมีมากกว่าเมื่อวานนิดนึงแต่หลังจากเลยวันนี้น่าจะมีปริมาณที่ลดลงไปครับผม
2: ค่ะแล้วในช่วงนี้ท่านมีแผนการบริหารจัดการหรือว่าการระบายน้ำอย่างไรบ้างคะ
4: สำหรับแผนการบริหารจัดการน้ำนะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับที่มีฝนตกมากอยู่ในพื้นที่นะครับทั้งในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีเลยเองนะครับในส่วนเหนือเขื่อนเองเนี่ยที่อำเภอสังขะนะครับก็มีฝนตกมาจำนวนมากเช่นกันครับทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเนี่ยพอสมควรนะครับรวมทั้งท้ายเขื่อนเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำเภอทองผาภูมิอำเภอไชโยกอำเภอเมืองเนี่ยตลอดจนแม่น้ำแควน้อยเนี่ยฝนเข้ามาจำนวนมากนะครับทางเขื่อนไว้ก่อนนะครับได้ประชุมแล้วก็พิจารณาร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้งดการระบายน้ำระหว่างวันที่27แล้วก็28กันยายนวันนี้นะครับเป็นเวลา2วันนะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในแม่น้ำแควน้อยนะครับโดยน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนก็จะกักเก็บไว้ทั้งหมดณตอนนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะต้องติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ฝนที่ตกลงมาอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนะครับตัวเขื่อนเนี่ยมีปริมาณน้ำอยู่ 94% นะครับซึ่งถ้าหากฝนตกมาเหนือเขื่อนอีกเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ถ้าท้ายเขื่อนมีปริมาณฝนตกลดลงหรือว่าฝนหยุดตกแล้วเนี่ยเขื่อนก็มีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำเพิ่มเติมเพื่อลดปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำนะครับให้มีพื้นที่พอที่จะรองรับมวลน้ำก้อนใหม่ที่จะไหลเข้ามาในเขื่อนนะครับในช่วงฤดูฝนที่เหลืออยู่เพื่อลดความเสี่ยงที่ปริมาณน้ำจะเต็มเขื่อนครับ
1: ค่ะซึ่งตอนนี้นี่ก็มีการชะลอการปล่อยน้ำอยู่ใช่ไหมคะท่าน
4: ใช่ครับ
1: ค่ะ
4: เพราะว่าในแม่น้ำแควน้อยเนี่ยเกิดผลกระทบในวงกว้างเลยครับ
1: ค่ะแล้วสถานการณ์เช้าวันนี้เป็นยังไงคะท่านฝนยังตกอยู่ไหมคะ
4: ในส่วนของอำเภอทองผาภูมิแล้วก็ที่เขื่อนก็ฝนยังตกตลอดทั้งคืนนะครับเมื่อคืนนี
1: ้ค่ะมีอีกหนึ่ง
4: ใน
1: ค่ะค่ะท่านคะมีอีกหนึ่งประเด็นค่ะท่านซึ่งเป็นกระแสในโซเชียลนะมีคนออกมาโพสต์ค่ะว่าให้อบพยพด่วนเลยเขื่อนเขาแหลมเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยมีรายงานว่าได้รับความเสียหายมากตรงนี้ยังไงดีคะท่าน
4: ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามข่าวโดยใช้วิจารณญาณสักนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ นะครับเนื่องจากมีกระแสข่าวเฟซมิลเนี่ยออกมาผูกปันเยอะนะครับเราอยากจะให้ติดตามข่าวจากหน่วยงานของรัฐหรือแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะครับในส่วนของสถานการณ์น้ำเนี่ยก็อยากจะให้ติดตามข่าวของเขื่อนวิเชียรกรนะครับก็สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์เขื่อนแล้วก็เพจ Facebook เขื่อนวิเชียรกรครับก็อย่าหลงเชื่อเฟคนิวส์นะครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านคะมีอะไรอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนไหมคะ
4: ครับสำหรับสถานการณ์ตอนนี้นะครับทางเขื่อนวิเชียรกรเนี่ยต้องฝากพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ทั้งเหนือเขื่อนนะครับแล้วก็ท้ายเขื่อนนะครับโดยเหนือเขื่อนเนี่ยอาจจะมีระดับน้ำที่สูงขึ้นกว่าปัจจุบันนะครับให้เฝ้าระวังทรัพย์สินแล้วก็การทำกิจกรรมทางน้ำด้วยความระมัดระวังในส่วนของท้ายเขื่อนนะครับริมแม่น้ำแควน้อยนะครับอยากให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากยังมีฝนตกลงมาอยู่นะครับให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินนะครับขึ้นที่สูงนะครับตรวจสอบแล้วก็ยึดโยงแพพักอาศัยนะครับที่อยู่ที่ริมน้ำนะครับให้แน่นหนาเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับทั้งนี้นะครับพี่น้องประชาชนสามารถติดตามข่าวสารนะครับสถานการณ์น้ำได้ที่เว็บไซต์นะครับ water.ecat.co.th นะครับหรือเว็บไซต์ของเขื่อนวิเชียรกรหรือไม่ก็ Facebook เขื่อนวิเชียรกรนะครับในนั้นก็จะมีลิงก์เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อในเขื่อนวิเชียรกรจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบครับ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณข้อมูลสำหรับคุณสกลอักษรธนวัฒน์ผอ.เขื่อนวชิราลงกรณ์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นสถานการณ์นะคะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะของทางเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้ค่ะนอกจากเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วคุณผู้ชมที่เขื่อนศรีนครินทร์เองนะคะตอนนี้ในพื้นที่ของทางอำเภอศรีสวัสดิ์เนาะก็มีบางพื้นที่นะคะที่ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยสถานการณ์น้ำนะคะในเขื่อนศรีนครินทร์ที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะจะสามารถรับน้ำได้มากน้อยขนาดไหนนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะไปพูดคุยกับท่านผอ.เขื่อนศรีนครินทร์ด้วยนะคะก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้แหละเนาะอย่างที่มีข่าวปลอมออกมาบอกว่าโอ้โหเขื่อนได้รับความเสียหายคือตอนนี้ไม่ได้รับความเสียหายนะคะเขื่อนยังมั่นคงแข็งแรงอยู่นะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะคะทางทั้งเว็บไซต์นะคะแล้วก็ทาง Facebook ของเขื่อนวชิราลงกรณ์เองนะคะรวมไปถึงเขื่อนศรีนครินทร์ด้วยก็ไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้นะคะตอนนี้นะคะคุณท่านผอ.เนี่ยพร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันว่าตอนนี้ในเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยสามารถรับน้ำได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ปริมาณน้ำในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำด้วยนะคะจะไปพูดคุยกับท่านผอ.สฤทธิ์ชัยผ่องใสโสพลค่ะผอ.เขื่อนศรีนครินทร์นะคะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: ค่ะผอ.คะสถานการณ์น้ำในเขื่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะท่าน
5: สถานการณ์น้ำในเขื่อนขออนุญาตรายงานโดยภาพรวมในเช้าวันนี้ที่เขื่อนศรีนครินทร์นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเมฆปกคลุมเต็มพื้นที่แล้วก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องเป็นระยะประกอบกับมีลมกันโชกเป็นระยะด้วยนะครับส
1: ่
5: วนสถานการณ์น้ำตั้งแต่เมื่อวานนี้ถึงเที่ยงคืนนะครับมีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ194ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งถ้าดูเรียลไทม์จนถึง8โมงเช้าของวันเนี้ยก็จะมีเพิ่มมาอีก 71.53 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับที่เป็นน้ำที่กักเก็บปัจจุบันอยู่ที่ 16,195.26 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 91.27% ของอ่างที่กักเก็บนะครับระดับน้ำก็อยู่ที่ 176.20 เมตรรอทกนะครับซึ่งอีกประมาณ 1.8 เมตรก็จะถึงระดับกักเก็บ 100% แต่ทางนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำหรือเขาเรียกว่าเส้นรูเคิร์ฟอยู่นะครับก็สามารถรองรับน้ำได้อีกถึงปัจจุบันนะครับที่ประมาณ 1,549.74 ล้านลูกบาศก์เมตรครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้นะคะมีการเตรียมแผนการบริหารจัดการน้ำหรือว่าการระบายน้ำอย่างไรบ้างคะท่าน
5: ในการเตรียมการจัดการน้ำขอเริ่มจากตั้งแต่เมื่อวานที่ปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่นะครับก็ได้มีการได้เข้าไปร่วมประชุมการติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานนะครับประกอบกับการประชุมต่อเนื่องกับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะครับ ก็ได้ทางเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนณทุ่งนาที่ทางนี้ดูแลอยู่นะครับก็จะเชิญลดผลกระทบที่ในพื้นที่รูปแม่น้ำแม่กลองแล้วก็ทางแม่น้ำแควใหญ่แล้วแม่น้ำแควน้อยโดยแผนวันนี้นะครับเขื่อนณทุ่งนาก็จะลดการระบายน้ำจากเดิมจากแผน3ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ2ล้านลูกบาศก์เมตรในถึง2วันนี้ไปก่อนนะครับส
1: ่
5: งเขื่อนศรีนครินทร์นะครับเมื่อวานนี้เนื่องจากมีปริมาณน้ำที่ตกแล้วก็ไซโฟเข้าเหนือทางอ่างเก็บน้ำของทางเขื่อนทะทุ่งนานะครับซึ่งใกล้ติดกับสปิลเวย์ซึ่งจะมีผลกระทบกับเรื่องความปลอดภัยของตัวเขื่อนเองนะครับทางเขื่อนศรีนครินทร์เองก็ได้มีการบริการน้ำโดยเดินปั๊มน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเครื่องกระแสไฟฟ้าของเขื่อนศรีนครินทร์2เครื่องนะครับนอกจากจะติดกระแสไฟฟ้าแล้วสามารถเดินเป็นสูบกับน้ำขนาดใหญ่ได้ครับก็เดินเครื่องดูดน้ำจากระหว่างอ่างเก็บน้ำเขื่อนท่าทุ่งนานะครับขึ้นไปเก็บที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เดิมเนี่ย11ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้ปริมาณลดผลกระทบของประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งนะครับก็ประมาณลดน้ำได้ประมาณแบบครึ่งนี้เลยครับก็ถือว่าเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นครับ
2: ค่ะจากในสถานการณ์ตอนนี้อยากให้ท่านแนะนำกับประชาชนว่ามีการรับมืออย่างไรแล้วก็มีการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างไรท่านช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
5: ครับก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงทางเนื้ออ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และก็ทางท้ายน้ำ
6: ที่นี้รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงสดับพระธรรมเทศนาและทรงเป็นประธานกันเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนาประเวท57พระคาถาในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเทศมหาชาติโดยสังเขปดังนี้ในพุทธศักราช2569นับเป็นมงคลสมัยที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569เพื่อเป็นการฉลองพระกรุณาคุณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้จัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมชูปถัมภ์เพื่อให้คณะสงฆ์และหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาได้สดับเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาโดยมหาเถรสมาคมได้เห็นชอบโครงการเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ครั้งนี้การได้อาราธนาพระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิในการเทศมหาชาติมาเป็นองค์แสดงธรรมมีคณะสงฆ์ตลอดถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพกันเทศแต่ละกันและร่วมมือสนับสนุนในการจัดงานเป็นอย่างดียิ่งสำหรับรายได้ในการจัดงานครั้งนี้จะได้นำเข้ากองทุนพุทธมณฑลต่อไปบัดนี้ได้เวลาเป็นอุดมมงคลเลิกแล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนาประเวท57พระคาถาแสดงโดยพระครูกัลยาสิทธิวัฒน์วัดราชสิทธารามจากนั้น ขอพระราชทานราชานุญาตให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติกราบบังคมทูลเบิกผู้เป็นเจ้าภาพกันเทศผู้สนับสนุนการจัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติรวม21รายเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับต่อไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

0: นายประดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานมาที่เรียบร้อยนะคะ
1: คุณสองที่

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
0: พระมาจโรกาธิปตีสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอายาจัทธะสันติทะสัตตาประชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนประเวศประดับด้วยพระคาถา57พระคาถาฉลองพระราชศรัทธาประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอรรถาธิบายท่วงทำนองอักขระสารพัญญวิธีในพระธรรมเทศนาบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณและพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ภิกขเวดูกระสงผู้ทรงศีลและสังวรสมเด็จพระเวสสันดรอดุลยดวงกษัตริย์ขติยราชวงศ์ทั้งเอกองค์อัครนารีมตีสีอิสุนทรเทพกัญญากับสองดรุณกุมารารุวมชีวาตสีกษัตริย์เสด็จยุรยาอาจเมื่อยามไรมิควรที่เท้าเธอจะตกเข็นใจจำจากพระอาครัตพระคติยา

ด้วยเดชะพระสมติงสวรมีปรมาธมิงโมลีโลกุดรแห่งสมเด็จบรมนเนื้อเชื้อชินวรวิสุทธิวงศ์ก็บันดาลรุกชาติให้น้อมกิ่งลงพอถึงพระหัตถ์สมเด็จบรมกษัตริย์ก็ทรงเลือกคนและปรึกษาที่สุขงอมหอมตระการเก็บประชาทานให้สองดรุณฤทธิ์ส่วนสมเด็จพระมัสสีได้ทอดพระเนตรเห็นมหัศจรรย์โลมชาชูชันวันประเกตทูลสรรเสริญพระกฤษดาภินิหารมิสวเรตราชสามีแล้วสี่กษัตริย์

พระนาฏกันดารดูลำบากเป็นกษัตริย์นมาตกยากมิควรเลยขอเชิญเสด็จ

อายเมื่อจะทูลถวายแนะแนววนาสิงครเขตประเทศยมพานก็กล่าวเป็นสาระประคาทาน

ป็นปล่องเปลวละหานเหวห่วยตรวยตรอกชะโง

ภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลสมาธิปัญญาเวสันตโรราชาอันว่าพระจอมจักรพันธ์พิภพสีพีปัญจศีลานิทรงรักษาเบญจางคิกพิธีศีราจารย์ทรงเจริญจตุพรหมวิหารแสนสุขวิเศษบรรดาสรรพสัตว์ทั่วทั้งขอบเขตก็สิ้นพยาบาทชวนกันอภิวาทถวายพรทางปากซาที่ชากรก็ส่งเสียงสรรเสริญพระบารมีเตจตารโรคติยานอันว่าบรมกษัตรา อันว่าบรมกษัตรากษัตรีทั้งสี่พระองค์ทรงบรรพชาเพศ

วนประเวตนะกันดังนิจิตังประดับด้วยประคาถา57ประคาถารับพระราชทานถวายวิสัชนาในพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนประเวทฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติดลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉนี้ขอถวายพระพร

0: พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์วัดราชสิทธารามได้แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติการวณประเวศ57พระคาถาจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นลงมานั่งยังอาจสงค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปเพื่อทรงประเคนเครื่องบูชากัณฑ์เทศถวายแด่พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ค่ะซึ่งในวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงสดับพระธรรมเทศนาและทรงเป็นประธานการเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกกันวณประเวศ51พระคาถาค่ะกรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชปฏิสันถารกับพระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์จากวัดราชสิทธารามนะคะซึ่งเป็นพระผู้แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวณประเวศ57พระคาถาค่ะ
1: Thank you.

Thank you.

0: อาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกปวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพะลัง
1: พระครูกัลยาณสิทธิวัตรได้ถวายอนุโมทนานะคะและส่งหลังทักษิณโอทกค่ะ
2: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกเจ้าภาพการเทศผู้สนับสนุนการจัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน 21 ลายตามลำดับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

0: ในลำดับนี้นะคะเจ้าภาพกันเทศและผู้สนับสนุนการจัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ได้เข้าเฝ้าทูลอ่อนพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวนทั้งสิ้น21รายค่ะซึ่งในพุทธศักราช2569นับเป็นมงคลสมัยที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569เพื่อเป็นการฉลองพระกรุณาคุณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้มีการจัดงานเทศมหาชาติในครั้งนี้ขึ้นค่ะ
1: และนอกจากนี้นะคะการเทศมหาชาติก็ยังเป็นการแสดงพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกเพื่อสรรเสริญพระบารมีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์ค่ะ
2: ไม่ต้องเดี๋ยวทำความหมายขึ้นมาที่ส่วนไป

0: ลำดับนี้รองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกค่ะ
1: เหมือนกับความเป็นโลก ดีจังกับสามพันสนิมพระจะให้ขัดสนิมก็เลยยังงัดงัดกันอยู่ตอนนี้ทำก็ขึ้นอยู่กับกรมศิลป์แล้วกันเพราะว่าไม่ให้ทราบกล่าวว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงเพราะว่าสนิมเขียวเขาก็รอกันตอนจากหน้าจากเทพีเสร็จแล้วก็นำแต่ว่าคือตอนนี้มันเป็นช่วงที่กำลังเปลี่ยนเป็นดำเป็นสีแล้วมันก็เลยยังกระดับกระดาทองแดงใช่ไหมครับทีนี้พอสนิมมันขึ้นมันก็เป็นเห็นรอยต่อเป็นรอยต่อที่มันเป็นเส้นแผ่นต่างๆที่ต่อมาก็ต้องปรึกษาผมสิว่าจะเรียนแต่ว่าฐานเนี่ยได้หมดแล้วแล้วก็วิหารได้จบแล้วตอนนี้กำลังสู้ระบบมือรื้อฟื้นพุทธมณฑลกันใหญ่ใช่ไหมครับเพราะว่าทิ้งน้ำไปนานเมื่อตอนที่น้ำท่วมก็ไม่มีการซ่อมเลยระบบใต้ดินทำหมดแล้วที่เป็นไฟที่เป็นน้ำทางใต้
2: ไอ้ตรงนั้นก็จะขาดแต่ฝุ่นมันก็จะดีที่ก็ไม่ทราบว่าจริงๆถ้าถ้ามันไม่ใช่จริงเพราะว่าจะดิ่งไปหมดแล้วก็ทำไปทำมาจะล้มแผล
1: โอ้ไม่ไม่ไม่ไม่ได้ดูสิครับไม่ได้ในทางโครงสร้างวิศวกรรมแข็งแรงแต่ว่า
3: สนิมก็
1: สนิมเนี่ยทางฝรั่งเขาก็บอกมีค่า
2: เออนั่นแหละ
1: เพราะว่าเขารอกันเป็นร้อยปี
2: เขาดูสนิมใช่ไหม
1: เขารอสนิมใช่ไหม
2: ก็อยากให้เป็นสนิม
1: ใช่เพราะฉะนั้นที่เขาออกแบบเอาไว้เนี่ยคือรอสนิมทองแดงแต่ว่าไม่คุ้นสายตาคนไทยก็เลยพยายามจะบอกว่าหาว่าเป็นอะไร
3: ดูแล
1: ตาไข่จะบอกว่าให้เอาน้ำมาฉีดซึ่งฉีดไม่ได้สำเร็จเป็นสนิมทองแดงอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงในทางศิลปะแต่ว่าในเชิงโครงสร้างเนี่ยแข็งแรงมากขนาดเคยตามเสด็จ
3: ก็ได้บอกเท่าไหร่ครั้งหนึ่งเมื่อก่อนลำบากตามเสด็จที่หัวเป็นก่อนมาที่นี่แล้วก็จัดการมันจะโอหินมันจะไกลทุกคนมันจดรายงานตอนนั้นต่อท้ายสมวันแก้วมีการจดรายงานก็จะจดรายงานที่นี่เกิด
1: ยังถามเราบางคนว่าส่งมันเพราะที่ส่งมันคือว่า
3: ต้องบอก
1: ถ้าระบุวันที่ไปเจอ
3: ต้องมีส่งมันคือ ก็เขาจะตามเสด็จทุกวัน
2: จำไม่ได้มันรู้สึกมันคือทุกครั้งแต่ว่ามันไม่อยู่แต่ว่ามันอยู่เล่นไหลไม่ได้
3: แล้วก็เดี๋ยวเขาเรียกมาอยู่คนปี
2: แล้วก็ต้องบางวันเดือนปี
1: มีวันเดือนปี
2: ถ้าวันเดือนปีบางทีอาจจะเจอ
1: แล้วก็ที่หัวแค่ที่เราลำสั่ง
2: อย่างที่เราอยู่ไปงานบุรีแถวบรรจุอะไรทำไมโรงเรียนบรรจุดอน
3: ส่วนพึ่ง
2: เดี๋ยวเพื่อนยังจอดไว้เลย
3: ต้อง
2: ย
3: ึดต้นต้นไม้
2: ไปดูต้นไม้ยังเขียนว่า
3: แต่ว่าจะไปดูสักทีย
2: ังเขียนไว้ที่ที่ยังอยู่เลยว่าน้าบอกว่าพระบอกว่า
1: ก็ส่วนโครงการซ่อมแซมพุทธมณฑลก็เดินหน้าต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นสหชาติของการต่อรองบาทด้วยพุทธมณฑลเกิดปี2498ร่วมกันเด็กก่อนแล้วก็ประมาณ2เดือน
3: ตอนนี้ขึ้นประมาณปากทางแดนด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ยังสู้ไหวใช่ไหม
1: ยังสู้ไหว
3: เดี๋ยวป่านนี้ก็จะไปโคราชนี้ครับ
1: ไปบรรยาย
3: โคราช
1: สังฆาธิการ
3: ไปสู้กับพระต่อจะได้งานจัดงานประกาศต้องมีเครื่องสมบัติเยอะมากเลยต้องเราไปทำ
2: ตัวเรื่องการเที่ยวบาร์แต่ละเป็นต้องลองไปเป็นสูตรทอดเป็นมาแต่คุณที่จะผมถ้ามีทางถ้ามีใครก็ชวนมาส่วนที่ก็เป็นโรคหัวเรื่องคนจะเราไม่เรียนสูตรไม่ยุ่งเป็นคนละเรื่อง
3: อันนี้นะผมโดยมาติดต่อจากผมก็ไม่มีกรรมการ
2: เพราะว่าในใจผมก็ไปแต่ว่าคือที่จะเอาว่าแต่ว่าก็คือก็ต้องมองแล้วว่าทำถูกโดยบอกว่าข้ามเขตไปไม่ได้แต่มาก็เลยที่ก้าว
1: เรื่องมาซ้อมสถานที่ผมตั้งกรรมการกับกิจการ
3: ให้ท่านยกคุณรับประทุมให้ท่านยกคุณรับประทุมไปดู
2: เพื่อนก็บอกว่าใจไม่ตก
1: ใจท่านเพื่อนก็ไปช่วยแก้ปัญหานี
3: ้ก็เลยเป็นกรรมการที่น้อยเลย
1: กรรมการใบยาต้องมาติดต่อ
2: ภาษาไทยไม่เป็นแต่ว่าดูเด็กที่วันนี้เด็กยากจนตกยากได้เอามาเรียนแต่ก็เป็นเรื่องเกิดมาจากสมัยท่านแต่ว ยอดสนใจและตั้งใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ยอดมีกำลังใจเข้าที่แต่ว่าสุดท้ายได้ไม่ได้เรียนเลย
4: ไม
2: ่
4: เรียนเขาลุกเลย
2: ก็แต่ก็จะถีก็แต่แรกก็ไม่บอกแย่ไปเลยบอกว่าแล้วก็

สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชปฏิสันถารกับศาสตราจารย์พิเศษทองจันทรังสุขนะคะรวมไปถึงรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะณที่นั้นมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้ารอส่งเสด็จพระราชดำเนินกลับนะคะสำหรับภายในหอประชุมพุทธมณฑลนั้นยังคงมีกิจกรรมเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติอยู่นะคะจนถึงในช่วงเย็นวันนี้ซึ่งในช่วงเวลา 13:00 น.เป็นต้นไปจะมีการเทศมหาชาติกันชูชกกันจุลพลและกันมหาพลนะคะจนถึงในช่วงเวลาประมาณ 16:00 น.ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้นจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Page ของทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะสามารถติดตามรับชมต่อเนื่องได้

0: คุยกับผู้ประพฤติสุขภาพในการศึกษาผู้ประกอบการของกรรมการกองทุนยูเอ็มอิตาสมาก็เลยคุยกับผู้ประกอบการ
1: เมื่อคืน
0: เขียนหาท่านเธอแบบวันนี้ตามเสด็จไม่ได้ต้องไปซ้อมรับปริญญาได้บอกเราด้วย
2: แต่ว่าI'm sorry.

คุณผู้ชมคะสำหรับการจัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569จะจัดไปจนถึงวันที่30กันยายน2569นะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะมาร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาในครั้งนี้กันได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาในการถ่ายทอดสดหมดลงแล้วนะคะดิฉันกฤตดาพุทธิโชติรันคุณสิริสวภาเอกเอียงสิงห์และทีมงานถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทหารทิพย์ภายใต้ป้องกันภัยกองทุนทหารทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT2 HD

NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ

สวัสดีครับ10นาฬิกาติดตาม NBT News ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมและน้ำท่วมขังระยะสั้นในวันนี้ต่ออีก1วันครับขณะที่คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพโดยจัดทำข้อมูลกลางเพื่อส่งตรงถึงประชาชนลดความสับสนของข้อมูลซึ่งจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการประจำทุกวันเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้าและหากมีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมตลอดทั้งวันจะแจ้งผ่านเพจไทยคู่ฟ้าพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุกองทัพบกเร่งส่งกำลังพลยุทโธปกรณ์และรถครัวสนามเข้าดูแลประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมอย่างเต็มที่ซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขนย้ายสัมภาระนักท่องเที่ยวที่ตกค้างณสนามบินสุวรรณภูมิหลังได้รับการเดินทางของนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ตกค้างอยู่บริเวณสายพานทั้งนี้หากประชาชนกรณีกระเป๋าผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานคอยดูแลให้คำแนะนำและประสานงานช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งติดตามการแก้ไขปัญหาร่วมกับสนามบินขอไปครับพร้อมเร่งติดตามการแก้ไขปัญหาร่วมกับสายการบินอย่างใกล้ชิดติดต่อได้ที่ AOT Contact Center 1722ได้ตลอด24ชั่วโมงเทนนิสทีมชายรายการ Lever Cup ครั้งที่9ที่ O2 Arena กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษทีมยุโรปพบกับทีมรวมระดับโลกแข่งขัน3วันวันละ4แมตช์ครับทั้งประเภทเดี่ยวและคู่ในวันสุดท้ายทางด้านอเล็กซานเดอร์ชาเวเวฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีชนะเลนเนอร์เทียนจากสหรัฐอเมริกามือ13ของโลก2-0เซตด้วยคะแนน7-6ไทเบรก7-3และ6-3ทำให้ทีมยุโรปนำขาดลอย13-15

คะแนนคว้าแชมป์ในปีนี้ไปครองครับสำหรับเทนนิสทีมยุโรปมีหลายคนอาทิคาร์ลอสอาคาลาสมือ3ของโลกจากสเปนครับฟาริโอจากอิตาลีมือ7ของโลกและลาฟาเอลจาดาจากสเปนมือ14ของโลกกัปตันทีมยานิกโนอาประสบความสำเร็จพาทีมยุโรปได้แชมป์ครั้งแรกโดยก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วโนอาพาทีมเดินทางออกไปแพ้ทีมรวมระดับโลกที่ซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาครับส่วนกอล์ฟ DP World Tour รายการ Friends Open ที่ Le Golf National ประเทศฝรั่งเศสชิงเงินรางวัลรวมประมาณ100ล้านบาทวันสุดท้ายแมตต์ฟิสเพนทิกส์วัย32ปีคะแนนรวม4วันทำได้20อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ไปครองนับเป็นชนะเลิศ DP World รายการที่11ในการเล่นอาชีพของเขาครับเจ้าของแชมป์เมเจอร์ US Open ปี2022ซึ่งปีนี้รวมแชมป์แล้ว4ทัวร์นาเมนต์ส่วนรองแชมป์ Friends Open ตกเป็นของอังเคลดิดานโกจากสเปนวันสุดท้ายทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์รวมทำ17อันเดอร์พาร์ครับแพ้แชมป์3สโตรกอันดับ3ร่วมมีอยู่4คนนะครับส่วนโปรไทยโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐคะแนนรวมอยู่ที่2อันเดอร์พาร์ครับได้ที่56ร่วมครับต่อไปติดตามรายการพิเศษนะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมครับ

0: 2 อย่างคือโรคกายและโรคใจโรคทางกายอาจมีบ้างไม่มีบ้างโรคทางใจนั้นไม่มีเพียงครู่เดียวหาได้ยากยกเว้นพระอรหันต์อังคุตตรนิกาย 21/216
1: เราก็อยากทำความดีนะคะอาจารย
2: ์
1: แต่คนที่เราช่วยๆไปเนี่ยนะคะอ้าวเหมือนเขาไม่เคยเห็นความดีของเราเลย
2: เคยเห็นบางคนนะคะตั้งอกตั้งใจช่วยแต่ว่าพอไม่ได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาเนี่ยมันเลยเกิดความท้อแท้
3: นั่นแสดงว่าเราไม่ได้ทำความดีอย่างถูกวิธีเป็นการทำความดีด้วยกิเลสคือเราทำไปเพราะหวังผลพอผลอย่างที่เราหวังมันไม่ได้แล้วมันไม่เกิดนี่ก็รู้สึกว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีทำดีก็คนไม่ขึ้นยิ่งทำดีก็ยิ่งถูกคือถ้าเราไปช่วยเขาแต่ทำให้เขาขี้เกียจมากขึ้นโกหกตอแหลมากขึ้นมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำไปนี่ไม่ใช่เพื่อความดีมันเป็นการส่งเสริมความชั่ว
1: สวัสดีค่ะก็รายการของเรานะคะมาถึง EP ที่10แล้วนะคะซึ่ง EP 10ของเราหรือว่าทุกๆ EP เลยนะคะล้วนแล้วแต่จะดูแลในเรื่องของใจเราทั้งนั้นนะคะอาจารย
3: ์
1: เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคิดหรือว่าการใช้อารมณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็ล้วนมาจากการที่เราปรุงแต่งทางด้านจิตใจของเราแล้วก็ชักพาเราเนี่ยนะคะไปทำโน่นทำนี่สารพัดซึ่งเราอาจจะรู้จักในนามของกิเลสก็ได้หลายๆเรื่องเนี่ยที่เรานำมายกตัวอย่างก็คงจะเคยเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะไม่มากก็น้อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาอธิบายให้เราฟังตามหลักของพระไตรปิฎกนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะเรื่องที่แหม่มเกิดมาก็คือว่าเราก็อยากทำความดีนะคะอาจารย
2: ์
1: ความอยากของเราก็ถือว่าเป็นกิเลสเหมือนกันแต่เนื่องจากเรามีความอยากหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจมันเลยทำให้เราคาดหวังพอเราคาดหวังปั๊บเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะอาจารย์เราก็อยากทำไงช่วยแต่คนที่เราช่วยไปเนี่ยนะคะอ้าวเหมือนเขาไม่เคยเห็นความดีของเราเลย
2: มันทำให้เขาคาดหวังว่าจะต้องมีคนเห็นความดีใช่ไหม
1: แล้วก็ เราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนท้อแท้ใจโดยที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขากลับคิดถึงเรื่องที่เราทำความดีในอีกแบบนึง มันก็เลยทำให้เราสึกว่าเออเราควรจะหยุดแค่นี้ควรจะไปต่อดีในการที่เราจะทำแบบนี
3: ้
1: เพื่อนบางคนที่ไปปรึกษาเธอทำบุญกับคนไม่ขึ้น
2: คำนี้
1: เราทำ

0: ชนิดกว่าทำบุญกับฉันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพราะเราควรจะมีหลักการหรือว่าควรคือจะไม่ทำก็ไม่ได้เพราะเรารู้เป็นความดีนะคะแต่ทำไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็กังขาค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ความจริงก็มันก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนพอสมควรนะคือถ้าเราดูตามหลักพุทธศาสนานี่ถ้ากับพุทธเจ้าท่านบอกว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่ทำอะไรเลยเนี่ยชีวิตมันก็โมฆะ
0: โมฆะ
1: เรียกว่าโมฆะชีวิตเป็นชีวิตที่เปล่าจากคุณงามความดีเปล่าจากสิ่งที่ควรจะเป็นควรที่สิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่ควรจะมีเลยเป็นชีวิตที่ไม่มีค่าถ้าเราเกิดมาแล้วเราก็กินนอนจนกระทั่งสุดท้ายตายมันจะมีอะไร
0: ค่ะ
1: พอตายแล้วก็ร่างกายมันก็เน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติไม่มีอะไรเพราะชีวิตคนเราที่จะเป็นชีวิตที่เป็นอะไรขึ้นมาหรือดีหรือไม่ดีนี่มันอยู่ที่การกระทำแล้วการกระทำก็คือทำสิ่งที่ดีนี่แหละนะครับแล้วการกระทำที่จะทำให้ชีวิตมีคุณค่านี่มันก็คือทำกับมนุษย์ด้วยกันทีนี้ก็มาถึงขั้นที่สองก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรกับเพื่อนมนุษย์นี่เราก็ควรจะรู้ทั้งสองส่วนส่วนเราและส่วนเขาส่วนเราสิ่งที่ควรจะรู้ก็คือ1รู้จักประมาณตนว่าตนเองมีความสามารถแค่ไหนมีศักยภาพแค่ไหนสามารถจะช่วยเขาได้แค่ไหน2ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราจะทำนี่มันเป็นวิสัยหรืออยู่ในวิสัยที่เราจะทำได้หรือไม
0: ่
1: ถ้ามันเกินวิสัย
2: ช่วยเขาแล้วเราเดือดร้อนก็ไม่ควร
1: แล้วเราไปพยายามทำนี
0: ่
1: มันอาจจะช่วยเขาก็ช่วยไม่ได้ไม่นำซ้ำทำให้เกิดโทษกับตนเองด้วยเราเพียงนี้นะครับแล้วก็3เมื่อเราทำเต็มที่ทำเต็มศักยภาพทำเต็มความตั้งใจเต็มเจตนาของเราแล้วนะของเราแล้วนี่ก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วก็ควรจะยุติหรือจบได้ยุติหรือจบตามหลักอย่างที่ว่าเนี่ยก็คือที่ท่านเรียกว่าอุเบกขานั่นเองอุเบกขาคือหมายความว่าเฉย
2: วางเฉย
1: ได้เพราะว่า1เราทำแล้ว2เราทำได้แค่นี้แล้ว3เขาจะได้อะไรได้หรือไม่ได้แค่ไหนมันกลายเป็นเรื่องของเขาแหละเพราะถือว่าเราให้เขาหมดแล้วเราทำดีที่สุดแล้วทำตามหน้าที่แล้วเราไม่ควรจะต้องไปทุกข์ใจหรือเสียใจกับสิ่งที่เราทำไปแล้วไม่งั้นมันไม่จบ

0: จริงๆอ่ะบางทีเหตุการณ์ข้างนอกมันก็จบแล้วนะคะแต่ใจไม่จบอะค่ะอาจารย
1: ์ไอ้การที่ใจไม่จบนี่เราก็ต้องมาดูอีกขั้นหนึ่งว่าที่เราช่วยเขานี่เราต้องการช่วยเขาจริงๆหรือเปล่าหรือเราต้องการอาศัยเขาเป็นเครื่องมือเพื่อจะแสวงหาอะไรบางอย่างเพื่อจะให้ได้อะไรบางอย่างหรือเปล่าไอ้แบบนี้แสดงว่าเราไม่ได้ช่วยเขาด้วยความสุจริตใจเป็นการช่วยเขาที่มันไม่ถูกต้องตามหลักธรรมมันกลายเป็นแสวงหาประโยชน์จากเขา
2: แต่เคยเห็นบางคนนะคะตั้งอกตั้งใจช่วยแต่ว่าพอมันอย่างที่บอกว่าพอไม่ได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาเนี่ยมันเลยเกิดความท้อแท้
1: นั่นแสดงว่าเราไม่ได้ทำความดีอย่างถูกวิธีท่านเรียกว่าเป็นการทำความดีด้วยกิเลสกิเลสก็คือโลภะหรืออาจจะทำไปเพราะหวังผลหวังผลอาจจะให้เขาดีตอบอาจจะให้เขาสรรเสริญเราอาจจะให้เขาลาอะไรกับเราพอผลอย่างที่เราหวังมันไม่ได้เลยมันไม่เกิดนี่ก็รู้สึกว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีทำดีก็คนไม่ขึ้นอะไรประเภทนี้มันกลายเป็นยิ่งทำดีก็ยิ่งทุกข
0: ์
1: เรียกว่าทำดีไม่ถูกวิธี
0: เพราะว่ามันเบียดตัวเรา
1: คือมันทำให้เราลำบากเพราะฉะนั้นไอการช่วยอะไรคนอื่นนี่มันไม่จะเป็นว่าเราช่วยเขาแล้วเขาจะต้องประสบความสำเร็จตามที่เขาต้องการแต่เราช่วยเขาเท่าที่เราสามารถช่วยได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนเรื่องอัตตัญญุตาต้องรู้จักประมาณตนมัตตัญญุตาต้องรู้จักประมาณรู้จักความพอดี
2: ว่าช่วยแค่ไหน
1: ใช่ใช่
2: มันเลยมีคำหนึ่งขึ้นมาในหัวเลยค่ะอย่าช่วยจนเขาเห็นว่า

0: เป็นหน้าที
1: ่
0: ของเรานะคะพอเราหยุดช่วยเนี่ยเขาจะตำหนิเราทันทีว่าทำไมไม่ช่วยต่อหน้าที่อะไรประมาณเนี้ยค่ะ
2: ผมว่าน่าจะไม่ถูกต้องหรอกคือช่วยตามหน้าที่นี่มันง่ายกว่าช่วยด้วยเมตตาธรรมอันนี้เราก็น่าจะเข้าใจความหมายของการช่วยด้วย
0: ค
2: ือการช่วยตามหลักพุทธศาสนานี่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องอุ้มเขาไปตลอดชีวิตแต่เราช่วยให้เขาเพื่อเขาจะได้ช่วยตัวเองได
0: ้
2: เหมือนกับเราพยุงเด็กให้มันหัดเดินพอมันเดินได้แล้วเราก็ปล่อยเขาจะได้เดินไปได้ถ้าเราไปพยุงเขาอยู่ตลอดนี่แทนที่เขาจะเดินได้กับกลายเป็นเดินไม่ได้เพราะมีเราไปยุ่งกับเขาเพราะนั้นการช่วยคนนี่ก็จะช่วยเพื่อให้เขาช่วยตัวเองไม่ใช่ช่วยโดยที่เขาไม่ต้องไปทำอะไรมันไม่ถูกนะครับ
3: แล้วพอเราไม่รู้วิธีในการช่วย
2: ใช่ก็เรียกว่าช่วยไม่ถูกวิธี
0: ม
2: ันเลยกลายเป็นทำดีแล้วมีความทุกข์
3: จะเจอในชีวิตประจำวันบ่อยมากเลยแต่คนดูเหมือนกับว่าลุงตกนะคะ
0: คนเราเนี่ยมักจะชื่นชมคนแปลกหน้าว่าโอ้โหมีน้ำใจจังเลยไม่เข้ามาช่วยเราเข็นรถครั้งเดียวนะคะบอกมีน้ำใจมากแต่เราไปละเลยคนที่ดูแลคนข้างๆที่ดูแลเรามาตลอดแต่ไม่ช่วยเราครั้งเดียว
2: คืออันนี้มันก็เป็นก็อย่างที่ว่าเป็นเรื่องของคนมีกิเลสใช่ไหมมันก็ยังนึกอยากนู่นอยากนี่อยู่แม้กระทั่งเราช่วยคนอื่นเขานี่เราก็อดหวังไม่ได้ว่าเขาจะมีอะไรกับเราตอบแทนในความจริงแล้วมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น
0: เพราะฉะนั้นต้องไม่สร้างความคาดหวัง
2: ใช่คือคำว่าสละนี่มันต้องหมายความว่าเราไม่เรียกร้องผลตอบแทนไม่ได้หวังผลตอบแทนก็จะหวังผลตอบแทนมันไม่ใช่สละมันเป็นการแลกเปลี่ยน
3: ค่ะเห็นชัดนะคะ
0: แล้วเราก็ต้องไม่สร้างความคาดหวังให้คนที่เราช่วยด้วยว่าเราจะช่วยตลอดไปใช่ไหมคะ
2: ใช่
3: บางทีเราอาจจะไม่ได้สร้างความคาดหวังแต่เขาคิดเองว่า
0: เองเพราะเราจะต้องช่วยตลอด
2: ก็เราอันนั้นผมว่าเราไม่น่าจะต้องไปกังวลเราต้องดูที่ตัวเราเป็นหลัก
3: ค
2: ือหนึ่งเราเจตนาสองเราสามารถแค่ไหนแล้วสองเราทำแล้วยังถ้าอันนี้เสร็จแล้วก็ถือว่าจบคือได้ไม่ได้แค่ไหนก็ต้องอุเบกขา
3: ค่ะ
2: ไม่งั้นเราก็ต้องช่วยกันไปตลอดชีวิต
3: คิดก็หงุดหงิดนะคะนี่พูดเห็นหน้าออกเลยใช่ไหมคะบางทีก็หงุดหงิดนะคะแต่บางทีไม่ช่วยเราก็นอนไม่หลับตอนหลังมานะคะแมวบอกเองว่าเพื่อการนอนหลับจะได้รู้สึกว่าไม่คิดอะไรละแต่ว่าเพื่อเรานอนหลับดีกว่า
2: คือเราอย่าไปช่วยในลักษณะแก้รำคาญคือถ้าช่วยในลักษณะแก้รำคาญนี่ผมคิดว่ามันคงไม่ได้บุญเท่าไหร
0: ่ช่วยไปเยอะเลยแก้รำคาญ
2: ช่วยคือช่วยแบบแก้รำคาญนี่หมายความว่าเราช่วยเขาด้วยโทสะ
3: ซึ่งไม่ดีเลยนะคะ
0: ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมคะแล้วเราจะกำจัดไอ้โทสะตรงนั้นออกยังไง
2: คือเราก็ต้องพิจารณาความเหมาะสมว่าเราควรจะช่วยเขาไหมเขาอยู่ในฐานะที่เราช่วยได้สักแค่ไหน
0: พอไม่ช่วยก็เราก็รำคาญใจตัวเองอีกว่าทำไมเราไม่ช่วยพอช่วยก็คือแบบรำคาญที่ช่วยไปอย่างเงี้ย
3: ช่วยก็รำคาญไม่ช่วยก็รำคาญ
2: ก็เหมือนคนบางคนนี่มาเรื่อย
3: ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: มาเรื่อยไม่รู้จักจบมาวันนี้ก็บอกว่าจำเป็นอย่างนั้นมาวันนั้นก็บอกว่าจำเป็นอย่างนี
0: ้
2: อันนี้ไปเรื่อยไอ้ความประเภทนี้เราควรพิจารณาไม่งั้นเขาก็เป็นงี้ไปตลอดแล้วก็เป็นคนที่ช่วยตัวเองไม่ได
3: ้ค่ะเราก็ต้องพิจารณา
2: พิจารณา
3: แล้วก็
2: ความเหมาะสม
3: แต่ความเหมาะสม
2: ใช่
3: ถ้าเราจะให้ก็ไม่ใช่ให้ด้วยความรำคาญ
0: ถ้าเราคิดว่าเราให้ทานไม่เป็นไรคิดว่าให้ทานอย่างเงี้ยค่ะ
2: มัน
0: จะทำให้เสีย
2: คือผมว่ามันก็น่าจะไม่เกิดผลดีคือต้องคิดอย่างนี้ว่าตามหลักของพุทธศาสนานี่สิ่งที่เราทำไปนี่มันต้องทำแล้วให้มันให้ได้ประโยชน์ทั้งแก่ผู้ทำและผู้รับนะครับคือถ้าเราไปช่วยเขาแต่ทำให้เขาขี้เกียจมากขึ้นทำให้เขาโกหกตอแหลมากขึ้นมันเท่ากับส่งเสริมให้เขาทำชั่ว มันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำไปนี่ไม่ใช่เพื่อความดีมันเป็นการส่งเสริมความชั่ว

0: ก็ต้องให้อยู่ในวิสัยที่เราทำได้
1: ทำได้
0: ไม่ใช่ทำแล้วเราก็ลำบาก
1: แบบนี้นะคะนี่ตัดปัญหาได้เยอะเลยค่ะสบายใจขึ้นเยอะเลย
0: สอนเรื่องอุเบกขาไงไม่งั้นใจมันไม่มีจุดหยุด
1: ใจนะคะ
0: ไม่มีจุดที่จะหยุดมันต้องให้มีจุดที่ใจมันจะหยุด
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะเพราะเราเจ็บกังขาใจเราเองด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ว่าเราไม่ช่วยเพราะนู่นนี่เราแรงน้ำใจเรื่องเราหรือกลายเป็นว่าเราก็คิดว่าสารพัดอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะเป็นคนที่แรงน้ำใจเอาว่าช่วยก็ช่วยอะไรมันก็กลายเป็นว่าไม่ดีแล้วเนี่ย
2: แต่เราก็ไม่ได้อะไร
1: ใช่ไม่ได้อะไรแน่นอนค่ะ
2: แต่ก็คิดว่าได้อะไรไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไร
0: ต้องคิดถึงหลักที่พระเจ้าท่านว่านี
2: ่
0: จริงมีประโยชน์ถ้าดูกาลเทศะด้วย
1: ประโยชน์ถูกกาลเทศะด้วย
0: ใช่ไอ้นี่คือข้อจำกัดไม่งั้นมันไม่จบ
1: อ๋อมันก็ต้องมีแนวนะที่หล
0: ัก แล้วไม่นำซ้ำถ้าเราไม่มีกาลเทศะนี่มันอาจจะเป็นการส่งเสริมคนชั่วส่งเสริมคนเลว
2: นี่แหละที่กังวล
0: สิ่งที่เราทำนี่มันควรจะต้องส่งเสริมความดีส่งเสริมสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตไม่ใช่ว่าทำให้เขายิ่งแย่ลงยิ่งขี้เกียจมากขึ้นยิ่งอาจจะได้มากขึ้นมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกมันต้องมีกาลเทศะด้วย
1: อ๋อนะมันต้องมีกาลเทศะ
0: หรือที่เรียกว่าทำดีมันต้องเป็นกุศลกรรมไง
1: ค
0: ือทำอย่างมีปัญญา
1: ทำอย่างฉลาด
0: ทำอย่างฉลาดทำแล้วไม่เกิดปัญหา
2: ช่วยๆกันไปนี่ใช้ไม่ได้แล้วเข้าใจผิดมาตลอดว่าช่วยๆไปเถอะแล้วก็คิดว่าได้บุญไม่ได้บุญก็ช่างเถอะช่วยๆไปอะไรเงี้ยก็ไม่ควรอยู่ดีใช่ไหมคะ
1: ไม่มีปัญญาใช่ไหมคะอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ใช้ปัญญา
2: ก็ใช้มุมนึงว่าเราต้องไม่หวังอะไรก็เลยช่วยไม่หวังจะได้บุญแม้อาจารย์จะบอกว่าช่วยคนแบบนั้นแล้วเราจะไม่ได้บุญก็คิดว่าไม่ได้บุญก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันกลายไปทำให้เขาเนี่ยเสียคนใช่ไหมคะ
1: แล้วเราก็ไปส่งเสริมให้เขาเสียคน
2: ให้เขาเสียคนอันนี้ประเด็นนี้ต้อง
0: ทำแบบไม่มีเป้าหมายทำแบบไม่รู้ว่ามันจะมีประโยชน์และมีประโยชน
2: ์
0: ม
2: ัน
0: ก็เลยกลายเป็นทำในโมหะ
1: ก็คือหลง
0: ทำในโมหะมันควรจะทำด้วยปัญญาทำด้วยกุศลทำด้วยปัญญาไม่ใช่ทำด้วยโมหะ
2: ปัญญาก็คิดผิดๆอีกค่ะปัญญาก็คิดผิดว่านี่ขนาดใคร่ครวญดูแล้วนะคะว่าโอเคเขาแก่แล้วเขาไม่มีทางไปเขาไม่อะไรก็ช่วยไปก็แล้วกันแต่ลืมนึกที่อาจารย์บอกว่าอาจจะไปทำให้เขาเนี่ยทำไม่ถูกไม่ควร
0: แต่ว่าในกรณีแบบไอ้คนแก่หรือคนเรียกว่าในที่สุดเขาไม่รู้จะไปไหนแล้วไม่รู้จะทำไงทำอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วนี่เราช่วยมันก็น่าจะโอเค
1: น่าจะได้อยู
0: ่ใช่แต่ว่าไอ้คนที่มีดีมีมืออยู่ดีๆแล้วก
2: ็
0: ช่วยกันไม่รู้จะจบนี
2: ่
0: มันต้องดูกาลเทศะดูความเหมาะสม
2: แต่ไม่ก็ช่วยบ้างเล็กน้อยพอประคับประคองแต่ว่าไม่ใช่มาทุ่มอะไร
0: ครับ
1: อย่างน้อยก็เราจะต้องไม่เบียดเบียนตัวของเราสังเกตเลยค่ะว่าทุกคลิปที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะจะกลับมาที่ภายในของเรา
2: แล้วรอบๆตัวเราเองนั้นเลยนะคะอาจารย
0: ์ครับคำสอนในพุทธศาสนายังสะท้อนเราเห็นว่า
1: ใครที่ศึกษาธรรมะเนี่ยช่วยเป็นคนช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริง
2: ๆไม่ต้องไล่ตั้งแต่หน้าหนึ่งไปจน
0: ไม่จำเป็นทุกเรื่องจบในเองไอ้จบในตัวเอง
2: อ๋อเปิดหน้าไหนก็โดนเพราะว่ามันอยู่กับชีวิตเราไง
0: ทุกเรื่องทุกคำสอนท่านสอนสำหรับคนที่มีเรื่องหรือมีปัญหาประเภทนั้นนั้นคือถ้าไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาท่านก็ไม่สอนไอ้คำสอนทุกคำสอนคือเป็นคำสอนเพื่อการแก้ปัญหาทั้งนั้น
1: อ๋อก็คือคนมีคนมาถามท่าน
0: ใช่
1: แล้วท่านก็เลยสอน
0: ไปตามลักษณะของคนไปตามลักษณะของปัญหาที่มาถึงท่าน
1: ค่ะเพื่อให้คนคนนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
0: ้
1: ทำให้เขาใช้ชีวิตสะดวกขึ้นทุกน้อยลง
0: ใช่
1: มีความสุขมากขึ้น
0: ถูกต้อง
1: นี่แค่เราได้ยินได้ฟังธรรมเนี่ยนะคะอาจารย์เขาบอกว่าการที่เราเนี่ยพูดคุยเรื่องของธรรมะเนี่ยก็สามารถทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกสดชื่นแล้วก็มีพลังอันนี้ก็อาจารย์ให้ความรู้กับเรามากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ดีนะคะเราก็ทำกันต่อไปเพียงแต่ว่าเราอย่าไปมองข้างนอกแล้วก็มองตัวเองว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเรามีความคาดหวังอะไรหรือเปล่าถ้าเราเข้าใจเห็นตัวเองแล้วก็ลดลงแล้วเราก็ทำดีต่อไปอยากคนมีปัญญาด้วยนะคะที่สำคัญที่สุดเลยพุทธศาสนาจะย้ำไว้เลยว่าเราต้องมีปัญญา
0: ถูกต้อง
2: ใคร่ครวญ
1: ใคร่ครวญเนี่ยคือปัญญาคือการคิดเนี่ยจะทำให้ก่อเกิดปัญญานะคะ

0: นี่แบบก็ลืมไปเลยไปทำอะไรนี่ไม่ค่อยทำด้วยปัญญาชอบทำด้วยอารมณ
1: ์
0: คนส่วนใหญ่มักทำด้วยอารมณ์
2: เพราะว่าอะไรขาดสติสติมาปัญญาเกิดสติเตลิด
0: ปัญญาหมด
1: ปัญญาหาย
2: ปัญญาหาย
0: คือ
2: จะหาย
0: ไม่ขาดปัญญา
2: หายไม่เหมือนกันนะ
0: ใช่ข้าวหมดแก่นเดี๋ยวยืดได้วันนี้กราบขอบคุณอาจารย์มากเลย
2: ขอบคุณค
0: ่ะก็บอกว่าวันนี้เราก็ได้ทำจากอาจารย์อีกหนึ่งข้อแล้วนะคะเราทำข้อไหนก็ได้ขอให้เราเนี่ยมีชีวิตที่มีความสุขลดทุกข์ลงไปโดยเฉพาะในเรื่องของโรคทางใจนะคะอันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT2

0: คุณตาคุณยายคะ
1: จ๊ะ
0: การดูแลสุขภาพเนี่ยคือเราต้องออกกำลังกายเยอะๆกินของที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะ
1: นั่นก็ถูกจ้ะแต่ก็มีใช้ทั้งหมดหรอก
2: ใช่แล้วสุขภาพนะไม่ได้มีแค่เรื่องเกี่ยวกับร่างกายแต่จิตใจก็ใช่และก็ยังมีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากถ้าหนูอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกัน
3: คำว่าสุขภาพหมายถึงระดับความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจซึ่งไม่ว่าเราจะเป็นใครหรืออยู่ในช่วงวัยไหนสุขภาพก็จะเป็นสิ่งที่ยึดโยงกับชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงกล่าวได้ว่าผู้ที่สามารถรักษาสุขภาพได้ดีทั้งกายและใจก็คือผู้ที่จะมีความสุขนั่นเองสุขภาพกายคือการที่สภาพร่างกายยังคงสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยแต่จะต้องทำอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยครับจะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านอาหารการกินการออกกำลังกายรวมไปถึงการพักผ่อนอย่างเพียงพอรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงอายุของเราและทักษะต่างๆที่จะส่งผลต่อชีวิตการรับประทานอาหารที่ดีคือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สะอาดและปลอดภัยทานให้ครบ5หมู่หลีกเลี่ยงอาหารอันตรายอย่างเช่นอาหารที่มีไขมันสูงอาหารรสจัดและอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกครับการดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยๆเพียงวันละ8แก้วให้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดไม่ว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญลดความอยากอาหารกระตุ้นสมองและหัวใจเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทั้งยังช่วยลดอาการอ่อนเพลียได้อีกด้วยแม้ใช้เวลาเพียงสัปดาห์ละ3วันในการออกกำลังกายครั้งละ 20-30 นาทีเพื่อสุขภาพของตัวคุณเองนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันขับถ่ายเป็นเวลาไม่กลั้นอุจจาระหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเองโดยไม่ผ่านคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญงดสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติดนะครับและสุดท้ายเราเองอาจจะไม่ได้รู้ตัวเราเองดีที่สุดเสมอไปการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากการตรวจวัดสายตาการวัดมวลกระดูกรวมไปถึงการตรวจสุขภาพประจำปีถือซะว่าเป็นการสแกนตัวเราเองว่าเราจะดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างไรในอนาคตครับแต่เมื่อมีร่างกายที่แข็งแรงก็ควรมีจิตใจที่เข้มแข็งเช่นเดียวกันสุขภาพทางจิตใจ

0: ใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กับสุขภาพร่างกายบางทีอาจจะสำคัญกว่าเสียด้วยซ้ำซึ่งจะช่วยให้เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีจิตใจมั่นคงสามารถรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้และวิธีการส่งเสริมสุขภาพจิตนั้นเราสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆดังนี้ครับเริ่มที่การดูแลจิตใจของเราเองด้วยการหมั่นทำให้จิตใจแจ่มใสมองโลกในแง่บวกเพื่อฝึกให้ตนเองเป็นสุขไม่เป็นทุกข์กับสิ่งใดง่ายๆเตรียมใจไว้เสมอว่าสิ่งต่างๆทั้งตนเองและบุคคลรอบข้างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหากิจกรรมที่ชอบเผื่อไว้บ้างเมื่อเกิดความเครียดในชีวิตจะได้มีอะไรไว้ช่วยผ่อนคลายนอกจากตัวเราแล้วสภาพแวดล้อมที่ดีก็เป็นเรื่องสำคัญบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวคือความสุขมหาศาลส่วนความสัมพันธ์กับมิตรสหายก็เป็นเรื่องจำเป็นเช่นกันลองเปิดใจและเป็นมิตรกับผู้อื่นไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักกันแต่หากขึ้นชื่อว่าเป็นมิตรต่อกันย่อมดีเสมอทำตนให้เป็นที่รักมีความเมตตาโดยไม่หวังผลตอบแทนทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นให้มากเท่าที่จะทำได้และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นจะทำให้สามารถเข้ากับผู้คนได้ทุกระดับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ในบางครั้งเราเองอาจจะหลงลืมตัวไปเราจึงควรหมั่นใส่ใจเพื่อสุขภาพทางจิตใจที่ดีของตนเองและคนรอบข้างครับการดูแลสุขภาพให้ดีทั้งกายและใจอาจฟังดูเป็นเรื่องยากแต่หากได้ปฏิบัติจนเป็นนิสัยแล้วก็จะพบว่าใครๆก็สามารถทำกันได้ง่ายๆทั้งยังส่งผลดีต่อตัวคุณเองอย่างคาดไม่ถึงเลยล่ะครับ
1: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น. NBT 2 HD
2: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น. ถึง 16:00 น. ทาง NBT 2 HD
3: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
4: We don't know what they are. It's just your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพิเศษนะครับกับ NBT กรมประชาสัมพันธ์เกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับวันนี้เราก็เกาะติดกันเป็นวันที่3แล้วรายการ

0: เด็กของเราเช้าวันนี้อยู่กับผมปฏิพัฒน์เข็มทิศและคุณโคชพลโคชพลายุคนะครับก็ทักทายผู้ชมที่รับชมเราอยู่ทั้งทาง NBT ช่อง2 NBT 2 HD รวมไปถึงทางเพจไลฟ์ด้วยวันนี้สถานการณ์ก็ยังคงเกาะติดกันต่อเนื่อง
1: ใช่ครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของในเมืองเนี่ยเริ่มคลี่คลายหลายจุดเริ่มคลี่คลายแต่ว่าหลายจุดยังคงท่วมขังอยู่แล้วก็มีความช่วยเหลือเข้าไปทั่วถึงแล้วแต่ว่าที่ยังต้องเฝ้าระวังเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของพื้นที่ต่างจังหวัดที่ตอนนี้มีน้ำกระแสน้ำเนี่ยไหลเที่ยวบ่าลงมาในตัวเมืองเน
0: ี่
1: ยน่ากลัวหลายพื้นที่เหมือนกัน
0: ครับหลายคนตอนนี้รอการแถลงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการแถลงออกมาว่าจะมีการแถลงทุกเช้า10 นาฬิกาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเกาะติดหน้าจอของ NBT เกาะติดนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านที่รับฟังอยู่ก็ทักทายด้วยนะครับคลื่น FM 103นะครับคลื่น FM ขออภัยคลื่น FM 105นะครับแล้วก็คลื่น FM 92.5 รวมไปถึง AM 819 891กิโลเฮิรตซ์นะครับรับฟังอยู่หรือว่ารับชมอยู่ทาง NBT ทั้งช่องทางออนไลน์แล้วก็ทางโทรทัศน์เนี่ยท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เดี๋ยวฝากทีมงานขึ้นโทรศัพท์หมายเลขของเรานะครับ5เบอร์ตามนี้ครับเรามีเจ้าหน้าที่รับสายนะเป็นสื่อกลางในการพูดคุยนะครับรับเรื่องต่างๆนี่02-275-4016 02-275-4035092-246-8735 092-246-8739แล้วก็092-246-8705นะครับ
1: ครับผมก็เป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือไปยังจุดที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือนะครับซ
0: ึ่
1: งเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะประสานกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือทุกท่านได้นะคร
0: ับทางออนไลน์ก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทั้งเพจของกรมประชาสัมพันธ์เพจ Facebook ของ NBT ขีด NBT ภาษาไทยและรวมไปถึง NBT Connect ด้วยนะครับหากมีแถลงเข้ามานะครับเราจะตัดให้คุณผู้ชมได้รับชมทันทีส่วนวันนี้ตอนเช้าเรามาอัปเดตสถานการณ์กันหน่อย
1: ครับ
0: พยากรณ์อากาศเป็นยังไงบ้างครับคุณโคชพลครับ
1: ก็จริงๆพยากรณ์อากาศวันนี้มีใครเข้าไปดูในกรมอุตุนิยมวิทยาหรือยังในส่วนของ Facebook กรมอุตุนิยมวิทยาคือก่อนหน้านี้มีหลายคนบอกว่าใช้คำเข้าใจยากพี่น้องประชาชนไม่เข้าใจหรอกยอมความกดอากาศเป็นอย่างไรคลื่นนู่นนี้นั้นเป็นอย่างไรตอนนี้มีการปรับแล้วให้เข้าใจง่ายล่าสุดอย่างเพิ่งเข้าไปดูล่าสุดเลยของกรมอุตุนิยมวิทยาน
0: ี่
1: ก็จะใช้คำง่ายๆว่าช่วงนี้มีฝนตกบางพื้นที่ตกหนักสลับหยุดอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถเข้าไปเช็คกันได้ส่วนวันนี้วันที่28 กันยายน 2569นะครับก็ตั้งแต่ช่วงเช้ามาถ้าในเมืองเนี่ยเรายังเห็นเมฆอยู
0: ่ครับ
1: คือเมฆยังปกคลุมนะครับแล้วก็ฝนเนี่ยยังมีบางพื้นที่ยังตกอยู่บ้างนะครับแล้วก็ตกหยุดนะครับแต่ว่าที่เป็นรายภาคเนี่ยต้องไปดูที่ภาคเหนือตอนนี้ยังมีฝนฟ้าคะนองนะครับประมาณ40%ของพื้นที่แล้วก็ภาคกลางเนี่ย60%นะครับภาคอีสานเนี่ยก็จะเยอะหน่อยฝนตกหนักหนักมากแล้วก็บางพื้นที่นี่ต้องระวังในเรื่องของ 70% ของพื้นที่ครับภาคตะวันออกฝนตกหนักถึงหนักบางแห่งก็หนักเช่นเดียวกันนะครับ 70% กรุงเทพและปริมณฑลก็ 70% นะครับส่วนภาคใต้ตอนนี้ต้องระวังคลื่นลมแรงฝนตกหนักบางแห่งนะครับ 70% ของพื้นที่ก็เป็นในส่วนของพยากรณ์อากาศที่เป็นภาพรวมนะครับส่วนในรายจังหวัดเนี่ยก็อยากให้ทุกๆพื้นที่เฝ้าติดตามนะครับในส่วนของสถานการณ์แล้วก็รับฟังข้อมูลรอบด้านกันแล้วกันนะคร
0: ับรับชมจากที่ไหนแจ้งกันเข้ามาได้ว่าฝนตกไหมอย่างไรหรือว่าจุดไหนน้ำท่วมน้ำลดแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวเรามีภาพสดๆจากกรมอุตุไหมครับเรื่องของเมฆฝนซึ่งเขาเรียลไทม์นะตอนนี้เป็นอย่างไรส่วนที่วิภาวดีที่ดินแดงเนี่ยฝนหยุดดับมันรดเลยนะก็ตกบ้างหยุดบ้างนะ
1: เพิ่งจะตกเลยเพิ่งประมาณ10โมงที่ผ่านมานะคร
0: ับ
1: ก็มีแจ้งในกรมอุตุนิยมวิทยาเช่นเดียวกันนะครับกรุงเทพและก็สมุทรปราการนี่มีฝนเบาถึงปานกลางแล้วก็มีฝนหนักบางแห่งตกหยุดเป็นระยะกลุ่มฝนส่วนใหญ่ก็ขยับไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีฝนมากยิ่งขึ้นด้วยนี่ก็เป็นในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้แจ้งไว้อย่างที่บอกว่าใช้คำง่ายขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้กันแล้วกันส่วนเรียลไทม์ตอนนี้กลุ่มเมฆก็ยังคงกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคกลางนะครับแต่ว่าก็จะค่อยๆขยับตัวเลื่อนไปเรื่อยๆอย่างที่บอกแล้วว่ามันจะเลื่อนไปทางภาคตะวันออก
0: ครับใช่ครับอย่างภาคตะวันออกเมื่อเช้าเราได้เห็นนี่ฮะอันนี้เป็น

0: สดๆนะครับทีมงานขึ้นมาเรียบร้อยเราเห็นกลุ่มเมฆกลุ่มฝนพูดเป็นภาษาง่ายๆเลยกลุ่มฝนจะอยู่ภาคตะวันตกที่อยู่กาญจนบุรีเห็นไหมครับเขียวๆนะครับทางฝั่งซ้ายมือของจอท่านแล้วก็ทางฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นภาคตะวันออกระยองโดนหนักเมื่อเช้าที่แกรงเนี่ยมีการแจ้งเตือนในการอพยพที่แกรงด้วยนะครับเราก็ติดตามข่าวนี้อยู่เหมือนกันเห็นว่ากลุ่มฝนกลุ่มใหญ่อยู่ที่กาญจนบุรีอีกกลุ่มนึงจะอยู่ที่ภาคตะวันออกที่ระยองนะครับไล่เรียงขึ้นไปแถวๆนครนายกนะฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วส่วนกรุงเทพเห็นไหมครับตรงกลางนะครับก็จะมี
1: เป็นหย่อมอยู
0: ่เป็นเล็กๆนะเป็นหย่อมๆแต่ก็ตกนะตกอยู่บ้างนะครับก็จะมีกลุ่มเมฆฝนเคลื่อนตัวนี่เป็นเรียลไทม์จากกรมอุตุนิยมวิทยาดังนั้นแล้วท่านเห็นแล้วนะครับท่านเข้าไปดูที่เว็บไซต์กรมอุตุได้อยากจะทำเพจรายงานสภาพอากาศนี่ใช้กรมอุตุอ้างอิงได้แล้วเราดูแผนที่แล้วก็จะเห็นว่ากลุ่มฝนเป็นอย่างไรกลุ่มเมฆเป็นอย่างไรนะครับ
1: ส่วนในพื้นที่ของกาญจนบุรีล่าสุดก็น่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับเพราะว่าน้ำนี่ท่วมพื้นที่หลายพื้นที่นี่จนถึงประมาณชั้น1ชั้น2นะครับของตัวบ้านก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานก็พยายามที่จะประสานทุกกำลังเข้าไปช่วยในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีอยู่นะครับก็ใครที่มีความประสงค์อยากจะขอความช่วยเหลือยังไงติดต่อมาได้นะครับเพื่อที่เราจะสามารถประสานเจ้าหน้าที่เห็นบางพื้นที่นี่ต้องบอกว่าคือมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแล้วก็ออกมาไม่ได้เลยนะครับก็อันนี้ต้องเร่งประสานทางเจ้าหน้าที่นี่ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยนะครับ
0: ครับทางกาญจนบุรีก็น้ำเข้าแถวหมู่บ้านมั่นคงเมื่อวานนี้แล้วก็ทั้งที่ระยองด้วยส่วนที่กรุงเทพมหานครสถานการณ์อย่างที่คุณกชพลบอกเริ่มคลี่คลาย
1: ครับ
0: น้ำในจุดต่ำยังคงท่วมอยู่แต่ค่อยๆลดระดับคนเป็นห่วงที่คลองจันทน์ท่านนายกลงเมื่อวานท่วมชั้นหนึ่งใช่ไหมฮะ
1: คือก็ต้องยอมรับว่าท่านนายกเองก็มีภารกิจหลายอย่างนะครับที่อาจจะมาช้าแล้วก็มีหลายเสียงบนๆอยู่แต่ว่าท่านก็ไม่ได้ตอบโต้ก็ยอมรับแล้วของพี่น้องประชาชนที่กำลังติดอยู่นะครับก็ใจเย็นๆตอนนี้ได้ทราบว่าความช่วยเหลือได้เข้าไปถึงแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ส่วนตัวเนี่ยตัวเองอยู่นนทบุรีก็เลยใช้พื้นที่เวลาที่จะเดินทางเนี่ยผ่านทุกจุดเลยต
0: ั้
1: งแต่งาม
0: วงวานเป็นยังไงบ้าง
1: แพรลายรัตนทิเบตตั้งแต่ช่วงวันที่ท่วมหนักๆนี่ต้องบอกว่าท่วมหนักจริงๆซึ่งหลายครั้งก็ต้องยอมรับว่ามันมีเป็นพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมแล้วนะครับไปติดตามการแถลงของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาล
1: เชิญครับ

เรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อชี้แจงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมและก็พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับประจำวันที่28กันยายนขึ้นนะครับปัจจุบันนี้ปริมณฑลแล้วก็พื้นที่ในภาคปัจจุบันนี้เนี่ยอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทางภาคเหนือยังมีพื้นที่ที่จะเก็บน้ำได้อยู่ปริมาณมากในส่วนของเขื่อนเจ้าพยานะครับปัจจุบันมีการระบายน้ำที่ยังคงอยู่ในอัตราเดิมไม่มีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำหลังเขื่อนเจ้าพยาก็จะมีการระบายน้ำออกเป็นกลางป่าพื้นที่ที่รับน้ำจะเป็นพื้นที่ที่มีการเก็บเกี่ยวพืชผลเกษตรแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนน้ำที่ผ่านแม่น้ำเจ้าพยาผ่านเขื่อนเจ้าพยาลงมาเนี่ยก็จะลงมาสู่พื้นที่ปริมณฑลปทุมธานีกรุงเทพมหานครและออกสู่

0: ฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24กันยาที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่เนื่องจากว่าการระบายน้ำมีน้อยกว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาในปัจจุบันนี้นะครับจากสถานการณ์น้ำฝนที่ลดลงนะครับจากเมื่อวานเนี่ยก้อนฝนอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพปัจจุบันนี้ในวันนี้อาจจะมีฝนตกอยู่บ้างในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแต่ว่าจะเป็นฝนที่ไม่ตกหนักก้อนฝนที่เคยตกหนักจะเลื่อนมาสู่ทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครแล้วก็จะเลื่อนออกไปสู่ภาคตะวันตกของประเทศไทยนะครับในวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครจะเหลือพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยมากแล้วปัจจุบันนี้การกระจายน้ำการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่มีการระบายน้ำออกจนสามารถให้มีการสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังคงมีบางชุมชนนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนูกิจ27ซอยลาดพร้าว101/1และซอยรามคำแหง24ตรงนี้เกิดจากการระบายน้ำออกไปสู่แม่น้ำบางปะกงมีความยากเนื่องจากว่าแม่น้ำบางปะกงก็มีแม่น้ำอยู่เยอะพอสมควรน้ำที่จะผ่านจากจุดนี้ไปก็จะต้องผ่านไปทางการระบายน้ำต่างท่อที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีระยะทางไกลก็เป็นเหตุให้ตรงจุดที่ยังท่วมอยู่นี้ยังจะมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะฉะนั้นความช่วยเหลือนะครับความช่วยเหลือถ้าจะมีการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ก็ขอเข้าไปจุดนี้เป็นหลักและหากประชาชนในพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือขอให้โทร1550ช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครครับส่วนในกรุงเทพมหานครก็จะมีพื้นที่เฝ้าระวังน้ำฝนอยู่นะครับยานาวาบางคอแหลมคลองเตยวัฒนาสวนหลวงพระโขนงบางนาบางกะปิและสะพานสูงบางส่วนครับในส่วนของรายละเอียดของกรุงเทพมหานครว่าถนนเส้นไหนเดินทางได้แล้วส่วนเส้นไหนมีปัญหาหรือพื้นที่ไหนเนี่ยจะต้องได้รับการเฝ้าระวังในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวรองโฆษกรัฐดาจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของข้อมูลหลังจากที่กรุงเทพมหานครฝนเคลื่อนไปแล้วฝนก้อนเดียวกันจะเข้าไปสู่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นจุดที่มีฝนตกอยู่แล้วปัจจุบันนี้อยู่ประมาณ200มิลลิเมตรต่อวันนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีพื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็มีการดำเนินการอยู่ในช่วงเฝ้าระวังที่เขื่อน2เขื่อนนะครับก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์ทั้ง2เขื่อนนี้ยังมีศักยภาพในการรับน้ำอยู่เยอะพอสมควรในปัจจุบันนี้นะครับทั้ง2เขื่อนนี้ได้ลดการระบายน้ำลงเพื่อทำให้ใต้ต่อแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่รวมกันเป็นแม่น้ำแม่กรองเนี่ยจะมีพื้นที่ที่จะพอรับน้ำและน้ำไม่เอ่อล้นบ้านไปสู่บ้านเรือนประชาชนนะครับแต่ตรงจุดนี้นี่เองฝนที่จะเข้าไปที่จังหวัดกาญจนบุรีเราก็จะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดนะครับพื้นที่ที่จะต้องมีการเฝ้าระวังในวันนี้แล้วก็ขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชน อาจจะต้องฟังหน่วยงานในพื้นที่แล้วอาจจะต้องมีการเตรียมตัวในการอพยพเคลื่อนย้ายนะครับก็คืออำเภอหนองปรืออำเภอบ่อพลอยครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากแม่น้ำแม่กรองเนี่ยก็จะนำสู่เขื่อนแม่กรองเขื่อนแม่กรองจะลงสู่เปิดสู่จังหวัดราชบุรีครับในจังหวัดราชบุรีก็ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันขอให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามการประกาศจากในพื้นที่ครับฝนก้อนเดียวกันก็จะไปสู่จังหวัดเพชรบุรีครับเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่นะครับพื้นที่เฝ้าระวังมีอยู่4อำเภอครับแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและเมืองเพชรบุรีครับสาเหตุเนื่องจากมีฝนตกที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนครับพื้นที่ของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมน้ำ แนะนำว่าให้ควรดำเนินการเตรียมตัวและเฝ้าระวังไว้และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมถึงฟังข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่ครับในส่วนของภาคตะวันออกครับจะมีกลุ่มฝนอีกก้อนหนึ่งที่ยังอยู่ในภาคตะวันออกเช่นเดียวกันที่จังหวัดระยองครับมีอ่างเก็บน้ำอยู่2อ่างจุดแรกครับที่อ่างเก็บน้ำประแสครับณวันที่28กันยายนเวลา 7:00 นมีปริมาณน้ำอยู่ที่331ล้านลูกบาศก์เมตรครับอยู่ที่ 112% ของความจุครับทำให้อ่างเก็บน้ำนี้ต้องระบายน้ำผ่านสปิลเวย์ครับอำเภอที่รับผลกระทบคืออำเภอแกลงและอำเภอวังจันทร์อาจจะรับผลกระทบครับอีกจุดหนึ่งคือเป็นเขื่อนดินนะครับเขาจุกอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนะครับจากข่าวที่มีการแชร์กันบอกว่าจะมีกำลังเขื่อนกำลังจะแตกนั้นตรวจสอบแล้วพบว่าตัวเขื่อนดินไม่ได้แตกครับแต่เป็นบริเวณด้านข้างเป็นบริเวณที่เรียกว่าหูสปิลเวย์ฝั่งขวาได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะกรมชลประทานเข้าไปแก้ไขอยู่ครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอาจจะมีน้ำจากเขื่อนดินเขาจุกและอ่างเก็บน้ำคลองระโอกไปเนี่ยก็ได้แก่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงและตำบลน้ำเป็นอำเภอฉะเมาครับในพื้นที่ต่างๆที่ผมกล่าวมาก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดครับนี่คือภาพรวมข้อมูลสถานการณ์น้ำในปัจจุบันที่มีการรายงานและก็มีการดำเนินการเมื่อวานครับที่มีการแถลงแล้วก็มีคำแนะนำว่าให้มีการเคลื่อนย้ายแล้วก็เฝ้าระวังในหลายจุดเมื่อวานทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงไปในพื้นที่2จุดจุดแรกคือที่โรงพยาบาล อภัยภูเบศรนะครับได้ก็ได้ทำเรื่องของแนวกันน้ำแล้วก็ป้องกันน้ำเข้าโรงพยาบาลและทางกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลอภัยภูเบศรได้อพยพผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยหนักออกจากโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วและวันนี้เนี่ยน้ำที่ยังมีปริมาณสูงขึ้นอยู่หน้าโรงพยาบาลมีประมาณ50เซนติเมตรยังไม่พ้นแนวกันที่เราได้ทำไว้เมื่อวานแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยทางกระทรวงสาธารณสุขอาจจะพิจารณาในการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักออกจากโรงพยาบาลแต่ในโรงพยาบาลน้ำไฟยังสามารถให้บริการกับคนไข้ได้ครับอีกจุดหนึ่งคือที่จังหวัดนครนายกครับทางรัฐมนตรีมหาดไทยมท.2ครับก็ได้เข้าไปดำเนินการดูปัญหาเนื่องจากต้องมีการระบายน้ำออกจากเขื่อนขุนด่านทางมท.2ได้เข้าไปและดูสถานการณ์น้ำแล้วก็ได้ให้มีการสั่งการให้ลดการระบายน้ำออกจากเขื่อนขุนด่านครับเพื่อบรรเทาปัญหาผลกระทบในเขตอำเภอเมืองนี่คือสิ่งที่ดำเนินการไปแล้วของการช่วยเหลือการป้องกันสถานการณ์น้ำท่วมและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรวมถึงการประกาศให้พี่น้องเฝ้าระวังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อให้ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดในอีกส่วนนึงนะครับเช้าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรุงเทพมหานครเพื่อเริ่มกระบวนการเยียวยาฟื้นฟูการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทันทีครับขณะนี้ข้อมูลในเรื่องการฟื้นฟูได้นำสู่การพิจารณาแล้วและกำลังมีการรวบรวมโดยทางพื้นที่เพื่อดำเนินการของงบประมาณในการเยียวยาต่อไปครับขอเรียนย้ำอีกครั้งว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรุงเทพมหานครจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและทำให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิต อย่างปกติอีกครั้งหลังน้ำท่วมและขอเป็นกำลังใจและส่งกำลังใจให้ถึงพี่น้องประชาชนทุกคนที่ยังมีอยู่ในพื้นที่ที่ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงและเป็นปัญหาและขอส่งกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนครับได้ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อช่วยให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยที่สุดจากนี้ครับขอทางรองโฆษกรฤดานะครับได้มาชี้แจงเรื่องของกรุงเทพมหานครในรายละเอียดครับ
1: สวัสดีค่ะโดยในวันนี้นะคะหากพี่น้องประชาชนเดินทางสัญจรในกรุงเทพมหานครนะคะอาจจะได้รับความไม่สะดวกเป็นบางจุดนะคะโดยจะขอแจ้งถนนที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะคำแหงช่วงพระราม9แยกลำสาลีและซอยรามคำแหง24เสนานิคมศรีนครินทร์ช่วงแยกลำสาลีพัฒนาการลาดพร้าวช่วงแยกประดิษฐ์มนุธรรมแยกแฮปปี้แลนด์งามวงวานบริเวณซอยชินเขตนักกีฬาแหลมทองสีหะบุระนุกิจและเสรีไทยช่วงแยกศรีบุรพาจุดตัดถนนลาดพร้าวค่ะแล้วขอเน้นย้ำเรื่องสายด่วนนะคะในการให้บริการประชาชนค่ะหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์นะคะโทร1669ความช่วยเหลือทั่วไปโทร1555ค่ะการสนับสนุนสิ่งของและอุปกรณ์นะคะติดต่อได้ที่เบอร์022485115หรือ1555ค่ะในกรุงเทพมหานครค่ะขอบคุณค่ะ
0: มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ

0: ครับกลับมากับรายการพิเศษของเรานะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำเมื่อสักครู่ได้รับฟังการแถลงนะครับจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลท่านโฆษกรัฐบาลครับโฆษกประจำสำนักนายกและท่านรองโฆษกได้อธิบายรายละเอียดวันนี้มีสถานการณ์อะไรบ้างที่จะต้องเฝ้าระวังจุดไหนอย่างไรแล้วก็ได้เห็นกลุ่มเมฆฝนอยู่ณจุดใดอย่างไรแล้วก็เฝ้าแจ้งเตือนแจ้งระวังกันจุดไหนบ้างนะครับรวมไปถึงพื้นที่กทม.ด้วย
1: ใช่แล้วครับก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มอย่างจังหวัดเพชรบุรีนะครับในจะมีในส่วนของเมฆฝนเนี่ยที่จะกำลังจะพัดพาเข้าไปในพื้นที่นะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้กาญจนบุ
0: ร
1: ีนะครับแล้วก็ในส่วนของนครนายกรวมถึงจังหวัดระยองด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ก็มีการติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้ส่วนในกทม.นะครับก็มีเส้นทางที่จะต้องหลีกเลี่ยงนะครับมีทั้งที่รามคำแหงพระราม9แถวลำสาลีลาดพร้าวนะครับที่นนทบุรีก็มีงามวงวานนะมีแถวเสรีไทยถ้าท่านติดตามข่าวสารกับเราเนี่ยท่านไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับดูย้อนหลังก็ได้หรือแม้แต่เข้าไปดูการแถลงต่างๆที่จะมีการบันทึกเทปเอาไว
1: ้ครับ
0: ไว้ออกอากาศทั้งออนไลน์แล้วก็ในช่วงข่าวของเราด้วยนะครับเป็นข้อมูลล่าสุดที่แจ้งณวันนี้ใครอยู่จุดไหนอย่างไรนะครับโทรกันเข้ามาได้ครับนี่นะครับสายด่วนของ NBT ก็รับเรื่องร้องทุกข์นะครับเป็นสื่อกลางพร้อมที่จะประสานกับหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่นะครับ5คู่สายของเราครับ
1: ก็อย่างที่เห็นในหน้าจอเลยนะครับ022754016 022754035ครับแล้วก็0922468735 0922468739 0922468705นะครับ5คู่สายที่มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องนะครับที่จะสามารถช่วยประสานงานเท่าที่เราจะสามารถทําได้อย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนะครับซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างที่ได้แจ้งแล้วว่าหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่ตอนนี้สถานการณ์ยังคงท่วมขังอยู
0: ่
1: รอการระบายนะครับหลายพื้นที่ก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มันเป็นลุ่มต่ำจริง
0: ๆ
1: นะครับแล้วก็การระบายน้ำอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับก็มีความช่วยเหลือที่จะเข้าไปถึงอยู่ในขณะนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะตอนนี้จริงๆมีเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยด้วยกับหน่วยงานที่ได้เข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะในส่วนของคลองจันที่หลายๆคนพูดถึงอยู่
0: ใช่ครับคลองจันทีนี้ท่านนายกไปเมื่อวานเมื่อสักครู่เราพูดค้างไว้อยู่นะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับบรรยากาศเราได้เห็นแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีไปก็เป็นปกติธรรมดาของผู้บริหารประเทศรับทั้งช่อดอกไม้และบางครั้งก็ต้องรับทั้งก้อนหินด้วยแต่ก็เป็นแรงรับนะครับที่รับฟังข
1: ้
0: อครับข้องใจจากประชาชนนั่นก็คือหน้าที่หลักซึ่งท่านนายกก็ได้สื่อสารชัดเจนนะครับว่าท่านรับเรื่องปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมรถชาวบ้านบอกท่านนายกว่าท่านนายก
1: น้
0: ำท่วมโอ้โหน้ำท่วมรถมิดคันเลยเสียหายหลายคันท่านนายกว่าเดี๋ยวจะหาทางเอารถออกมาให้ได้แล้วก็จะซ่อมจะดูแลให้ส่วนพี่ๆที่เขาอาจจะสะท้อนเขาครับข้องใจนี้เราเข้าใจได
1: ้
0: ว่าอาจจะมีเขามาทำไมอย่างไร1 2 3 4แต่พอเห็นท่านนายกถือถุงยางชีพมีน้ำดื่มมาให้เขาก็เบาลงแล้วก็สะท้อนปัญหาเอ้ามีเด็กเล็กไหมมีอาหารพอไหมเดี๋ยวทางทีมส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ทั้งกทม.ทั้งปภ.ทั้ง

0: ภาครัฐนะจะเข้าไปช่วยดูแลวันนี้มีหลายส่วนอย่างที่คุณกฤษพลบอกเข้าไปพื้นที่ด้วยเดี๋ยวเราจะติดตามนะครับว่าพื้นที่คลองจันทน์เป็นอย่างไรพื้นที่อื่นๆเป็นอย่างไรแจ้งเราเข้ามาได้นะครับทั้งทางออนไลน์และรวมไปถึงทางคู่สายที่เราเปิดรับด้วยนะครับ
1: ตลอดเส้นทางเมื่อเช้ามีหลายคนวิ่งผ่านเส้นวิภาวดีที่ต้องบอกว่าสองวันที่ผ่านมาหนักเหมือนกันวิภาวดีตั้งแต่แยกเกษตรยาวไปจนถึงรังสิตเลยนะครับแต่ในพื้นที่หลายพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายนะครับก็กำลังอยู่ในช่วงของการระบายน้ำอยู
0: ่
1: เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับหนึ่งในบุคคลที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้นะครับท่านเป็นกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับก็ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออยู่ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์ครับ
0: สวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านฟังครับ
0: ครับท่านอยู่จุดไหนณเวลานี้ครับท่านวีรศักดิ์ครับ
2: ตอนนี้แบ่งกระจายทีมอยู่หลายชุดครับมีทั้งชุดอยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าฝนที่ลงมาก็เล่นงานกลางจังหวัดดูเดือดมากนะครับแล้วก็มีทีมที่เข้ามาที่กรุงเทพแล้ว
0: ครับ
2: ตอนนี้มีหลายจุดครับม
0: ี
2: ทั้งที่ไปอยู่ที่ชุมชนมุ่งหน้าชุมชนร่มเกล้าแล้วก็อยู่ที่ชุมชนคลองจันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
0: ครับครับทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเวลาเกิดภัยพิบัติเราจะได้เห็นมูลนิธิเนี่ยลงพื้นที่ไปโดยตลอดที่ผ่านมาทั้งที่สงขลาหาดใหญ่ทั้งที่น่านและเวลานี้ทั่วไทยก็เกิดเหตุด้วยท่านเลขาเป็นยังไงบ้างครับแนวทางในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เร่งด่วนท่านวางเป้าหมายไว้อย่างไรมีแนวทางในการทำงานยังไงบ้างครับทางของมูลนิธิครับ
2: ครับเรามีกลุ่มที่เป็นเครือข่ายอยู่ใกล้พื้นที่ใดให้เข้าช่วยพื้นที่นั้นก่อนอย่างเช่นขณะนี
0: ้ท
2: ีมเครือข่ายที่อยู่ที่อาสาเพื่อนพึ่งพาที่จังหวัดกาญจนบุรีก็วิ่งเข้าไปช่วยแล้วนะครับในกาญจนบุรีเพราะว่าฝนตกหนักที่นั่นและน่าจะตกยาวๆด้วยส่วนที่กรุงเทพมหานครตอนนี้จุดที่น่าห่วงที่สุด2จุดคือชุมชนเคหะคลองจันทน์กับชุมชนเคหะที่ลาดกระบังนะร่มเกล้าอันนั้นจำนวนประชากรที่ติดอยู่ข้างในนั้นเนี่ยรวมๆแล้วแสนคนนะครับมีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะย้ายเขาออกไม่ง่ายกว่าหรือจะได้ไม่ต้องเที่ยวส่งอาหารน้ำดื่ม
0: ครับ
2: มันก็กลับมาสู่คำถามใหม่ครับว่าพาเขาไปไหนเพราะเรากำลังพูดถึงคนหลายหมื่นออกมาเนี่ยมันไม่มีศูนย์รับไหนรับได้นะครับส่วนที่สองความท้าทายของสองชุมชนนี้ต่างกัน
0: ครับ
2: น้ำท่วมหนักทั้งคู่เพราะอยู่กรุงเทพฝั่งตะวันออกเป็นที่ต่ำและการระบายของเขาจะเป็นไปตามน้ำขึ้นน้ำลงเพราะว่าต่อให้แรงของคลองพยายามระบายยังไงก็ตามแต่คลองทั้งถ้าทะเลยังน้ำขึ้นน้ำลงเป็นจังหวะอย่างนี
0: ้
2: โอกาสน้ำลงยังไม่เร็วนักส่วนถัดไปก็คือว่าเนื่องจากน้ำท่วมสูงของชุมชนแคลองจันทร์เขาจะเป็นต้องตัดไฟแต่นี้ที่นั่นมี30ตึกฮะจมหมดเมื่อตัดไฟเพราะว่าปั๊มน้ำและเครื่องไฟฟ้าอะไรต่างๆมันอยู่ของตึกมันอยู่ชั้นล่าง
0: ม
2: ันก็เลยต้องตัดไฟพอตัดไฟก็เลยไม่มีปั๊มที่จะส่งน้ำประปาขึ้นไปบนตึกเวลานี้ตึกส่วนใหญ่ใช้น้ำฝนกับน้ำประปาที่ขึ้นไปอยู่บนถังข้างบนแล้วค่อยๆเสียบใช้กันมีกรณีที่ชาวบ้านอาศัยแถบนั้นที่ไม่จำเป็นต้องตัดไฟตัดน้ำเขาต่อสายยางยาวๆนะครับส่งเข้าไปในบางตึกประมาณตึกนั้นก็เรียกว่าคนก็ถือกระถางรอกันเต็มไปหมดเลยเพื่อจะใช้น้ำจาก1ก๊อกเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างเรากำลังพูดถึงปริมาณของคนที่กำลังขาดน้ำขาดไฟขาดอาหาร30ตึกพร้อมๆกันทีนี้ของกรณีของชุมชนเคหะคลองจันทน์นั้นจะใช้รถยกสูงวิ่งเข้าไปส่งก็ไม่ได้เพราะว่ามีรถของประชาชนที่เป็นอยู่ที่แฟลตนั่นเองจอดจมน้ำอยู่เต็มไปหมดเลยรถล็อกยกสูงวิ่งเข้าไปต้องชนทางพินาศแน่นอนต้องใช้วิธีเดินส่งทีนี้การเดินส่งนั้นเรื่องหนึ่งนะครับเดินส่งว่ายน้ำส่งนั่งเรือส่งแต่ว่าจุดนั้นน้ำล้อมเยอะมากจุดที่จะเป็นสถาปนาครัวต้องอยู่ห่างไปประมาณเกือบ4กิโลเมตร
0: คร
2: ับ แล้วก็ทำอาหารแล้วก็นั่งรถวิ่งมาเมื่อลงเรือแล้วนั่งเรือแล่นเข้ามาระยะเวลาพอสมควรแล้วค่อยๆเลาะเข้าไปตามตึกทีนี้ตึกที่อยู่หน้าสุดนั้นเนี่ยก็จะได้โอกาสความช่วยเหลือเร็วกว่าแต่ตึกในสุดๆลึกๆนั้นเนี่ยคนเข้าไปถึงยากมากแต่ก็ยังดีที่เมื่อคืนเมื่อตอนประมาณเที่ยงคืนทีมของอาสากู้ภัยเพื่อนเพื่อพาเดินทางกลับเข้ามาจากจังหวัดสระแก้วไปแก้ไขปัญหาที่นั่นแล้วย้อนกลับเข้ามาพอมาถึงปั๊บเราเจาะให้เข้าลึกที่สุดเมื่อคืน พราะมีผู้คนเหลือน้อยในชุดปฏิบัติการต่างๆนะครับหน่วยอื่นเขาก็อาจจะไม่สามารถทำงานตอนกลางคืนได้ขนาดนัก
0: ครับ
2: วินนี้ก็สามารถบุกทะลุเอาอาหารพร้อมรับประทานไม่ต้องทานคืนนี้ก็ได้แต่ว่าสามารถเก็บได้อีกหลายวันเป็นแกะปุ๊บทานได้เลยนะส่งเข้าไปแล้วตึกที่17 18 19พวกนี้อยู่ลึกครับอยู่ลึกมากมองไม่เห็นจากถนนต้องลุยลึกเข้าไปแล้วก็ไปส่งอันนี้ก็เป็นชุดหนึ่งนะครับ
0: ครับ
2: แต่วันนี้เรากำลังส่งเข้าไปอีกตอนนี้เช้านี้กำลังส่งเข้าไปอีก500อาหารปรุงสดแล้วก็บ่ายแก่ๆจะตังเข้าไปอีก500ซึ่งเมื่อเทียบกับคนเป็นหลายหมื่นนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้ยังถือว่าเป็นแค่น้ำจิ้มนะครับจริงๆของหนักเนี่ยยังต้องส่งตังเข้าไปเยอะมากเพราะนั้นพรุ่งนี้เราจะตั้งครัวพระราชทานเส้นพึ่งพาในจุดที่มั่นคงใกล้เชียงนั้นนะครับเพื่อจะส่งอาหารเข้าไปส่วนที่เคหะล่มเกล้าตอนนี้อีกทีมหนึ่งกำลังมุ่งหน้าไปที่นั่นเหมือนกันอันนั้นเนี่ยจะมีรถจมน้ำขวางไม่มากเท่าอันนั้นน่าจะแปลว่าเรือหรือรถยกสูงจะสามารถส่งกำลังเข้าไปได้แต่ว่าเนื่องจากพื้นที่มันใหญ่มากใหญ่มากๆดังนั้นกว่าที่จะกวาดเก็บจบสารพัดตึกมีเกินกว่า 15-20 ตึกนะครับนั้นเนี่ยคงต้องใช้เวลาอีกนานเพราะฉะนั้นกลุ่ม2กลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มที่จะต้องโฟกัสให้ดีเพราะว่าเขาอยู่ข้างในลึกแล้วก็ออกมาไม่ได้เลย
0: ครับ
1: ท่านวิรศักดิ์ครับตอนนี้คือแน่นอนว่าความช่วยเหลือเนี่ยหลั่งไหลเข้าไปในหลายๆพื้นที่เรามีการประสานงานความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนคือเราในส่วนของเพื่อนเพิ่งพาเข้าไปแล้วจะได้หน่วยงานอื่นก็จะได้ไปในพื้นที่อื่นกระจายกันไปเรามีการประสานงานกันยังไงครับ
2: อ๋อต้องเรียนหนึ่งครับว่าพื้นที่ที่เรากำลังเข้าไปนั้นเนี่ยคนติดอยู่ประมาณเกือบ40,000 นี่เราจัดการคนเดียวก็ไม่มีทางได้ครับ
0: ต้
2: องยังต้องร่วมกันอยู่ตรงนั้นเป็นแต่เพียงว่าแทนที่จะเราก็อยากจะมีนะครับผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่จะบอกได้ว่ารู้ว่าขณะนี้มีใครมาทำอะไรอยู่ตรงนั้นบ้างแล้วใครมีศักยภาพส่งลึกตอนนี้เรารู้ว่าเรามีศักยภาพส่งลึกเราก็จะทำเรื่องส่งลึกส่งตื้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยไปเราจะไปส่งลึกก่อนเพราะว่าส่งตื้นนั้นเนี่ยพวกกลุ่มอื่นๆเนี่ยเขาสามารถทำได้ประมาณนั้นให้เขาได้ทำไปอย่าไปทำซ้ำกันแล้วก็ทำให้เขาคนที่อยู่ข้างในทั้งหมดเนี่ยรู้ว่าเขายังมีความหวังเพราะคนที่อยู่กลุ่มลึกสุดเนี่ยเขาเรียกว่าบอกทางกันแทบไม่ถูกครับเพราะว่าเข้าไปแล้วจะถูกเรียกร้องจากตึกอื่นๆเรียกความสนใจไปก่อนซึ่งก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจแล้วว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในกรุงเทพฝั่งตะวันออกเพราะตอนปี54น้ำท่วมกรุงเทพฝั่งตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ครับพวกนนทบุรีบางใหญ
0: ่
2: บางบัวทองแต่รอบนี้เพราะน้ำคราวนู้นถูกดันออกไปสู่ทุ่งรับน้ำตะวันตกแต่รอบนี้น้ำมาตามเส้นทางธรรมชาติของมันแล้วก็เข้ามาสู่ฝั่งตะวันออกดังนั้นเป็นพื้นที่ที่ลุ่มต่ำกว่ามีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นหนาแน่นมากเพราะฉะนั้นพอเป็นประเภทอาคารสูง30อาคารโดนพร้อมๆกันแล้วถูกควบล้อมออกไปไกลเลยนั้นจึงเป็นความท้าทายใหม่จริงๆครับ
0: ครับครับท่านครับหลังจากนี้เห็นว่าสภาพฝนเนี่ยก็ค่อยเบาบางลงแล้วน้ำก็กำลังที่จะเริ่มลดระดับลงในหลายจุดไม่ว่าจะเป็นแถวเคหะร่มเกล้าเคหะคลองจันเนี่ยอาจจะลดลงไม่มากแต่ว่าถ้าลดลงแล้วทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายังคงตั้งจุดดูแลประชาชนอย่างไรไหมครับหรือยังไงบ้างครับตรงนี้ครับหลังจากน้ำลดครับท่านครับ
2: เราพร้อมที่จะอยู่และเราพร้อมจะขยับ
0: ครับ
2: ทั้งสองแบบเพราะว่าถ้าน้ำลดแปลว่าศักยภาพของคนอื่นๆที่เขาจะทำงานเนี่ยเขาก็ทำได้เยอะ
0: ครับ
2: เราจะได้ไปช่วยจุดอื่นที่ยังไม่ค่อยมีใครไปหรือเขาเข้าไม่ถึงกันนะฮะแปลว่าพร้อมไปช่วยที่อื่นถ้าที่นี่ลดแต่ถ้าที่นี่ยังไม่ลดหรือลดช้าที่นี่มีคนแออัดมากครับเรากำลังพูดถึง2พื้นที่นี้คนเป็นแสนคนเพราะนั้นเราต้องโฟกัสตรงนี้ให้ได้ครับ
0: ครับครับก็ฝากส่งกำลังใจให้ทีมงานนะครับที่อาสาเพื่อนเพื่อนพยายามยากด้วยนะครับช่องทางที่อยากจะประสานเพิ่มเติมช่วยเหลือเผื่อพี่น้องประชาชนอยากจะบริจาคสิ่งของหรือว่าจะประสานงานโดยตรงกับมูลนิธิอยากให้ท่านอาจารย์วีรศักดิ์ช่วยแนะนำช่องทางในการประสานงานกับมูลนิธิหน่อยครับ
2: เบื้องต้นเลยครับก็คือแทนที่จะเอามาส่งที่มูลนิธินะครับให้ส่งไปที่หน้างานเลยครับเพราะว่าทีมหน้างานรอรับอยู
0: ่
2: สิ่งที่ต้องการเร่งด่วนมากๆน้ำดื่มฮะน้ำดื่มแล้วก็อาหารประเภทที่พร้อมทานนะสองอย่างอาหารกับน้ำดื่มทั้งสองจุดเลยครับยังต้องการอีกเยอะมากเพราะว่าเรากำลังพูดถึงคนเยอะจริงๆครับ
0: ครับครับเอาละครับขอให้ท่านเดินทางปลอด

0: ภัยทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเต็มที่พร้อมกับทีมงานนะครับวันนี้ส่งกำลังใจให้ท่านด้วยนะครับฝากส่งกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยด้วยครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: เอาละครับนั่นก็ได้เห็นภาพของการช่วยเหลือจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: ใช่ครับ
0: สภากาชาดไทยนี่ลงพื้นที่ไปทุกภัยพิบัติไปเสริมกำลังนะครับร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นั้นๆเพราะว่าภัยพิบัติมันใหญ่หลวงจริง
1: ใช่อย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าปีนี้ไม่เหมือนปี54หลายคนเอาไปเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วสถานการณ์น้ำท่วมเหมือนกันแต่สาเหตุไม่เหมือนกันแล้วก็พื้นที่ก็แตกต่างกันไปอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าคราวที่แล้วเนี่ยไปอยู่ในแถบนนทบุรีบางใหญ่บางบัวทองอยุธยามาแถบนั้นคราวนี้มันไปทางอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่ได้ทราบกันว่าเวลาที่จะระบายน้ำออกเนี่ยมันระบายออกสู่ทะเลปรากฏว่าถ้าทะเลมันหนุนสูงน้ำมันระบายลงไปไม่ได้ม
0: ัน
1: ก็จะใช้เวลามากขึ้นหน่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้แต่ต้องส่งกำลังใจช่วยกันแล้วก็ใครที่มีสรรพกำลังอะไรที่จะเข้าไปช่วยเหลือกันได้ก็ลงไปช่วยอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อย่างที่อาจารย์ได้บอกแล้วว่าในแขล้มเกล้านะครับแล้วก็ในพื้นที่ของจันเนี่ยกำลังต้องการความช่วยเหลือใครที่มีศักยภาพด้านไหนนะครับที่จะไปดูแลช่วยเหลือได้ก็ไปช่วยกันแล้วหลังจากนี้หลังจากที่น้ำลดแล้วก็ต้องมาในส่วนของการฟื้นฟูอีก
0: ฟื้นฟูทำความสะอาดดูแลนะครับสิ่งจำเป็นที่อยากได้ณเวลานี้คือน้ำดื่มนะครับหรือว่าท่านไหนช่องทางไหนอย่างไรอาจจะเดินทางไม่สะดวกนี่ครับขึ้นหน้าจอให้แล้วกับการระดมสรรพกำลังนะครับน้ำใจคนไทยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากมีหมายเลขบัญชีตามหน้าจอนี้แล้วก็มี QR code สแกนด้วยและท่านสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าจะไปหน้างานท่านอาจารย์วีรศักดิ์แนะนำเลยว่าถ้าจะเอาสิ่งของไปหน้างานไปได้แต่ขอให้สำรวจเส้นทางก่อนนะว่าเข้าไปถึงจุดไหนอย่างไรทางที่ดีครับประสานกับกทม.
1: ถูกต้องเลย
0: ประสานกับกทม.หรือประสานกับ NBT ก็ได้ซึ่งกทม.เองเมื่อวานมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติมีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็รับสิ่งของบริจาคเนี่ยนะครับ NBT เรารวบรวมข้อมูลทุกอย่างส่งให้กทม.จุดไหนต้องการความช่วยเหลืออย่างไรสิ่งของบริจาคได้ที่ไหนกระสอบทรายต้องการเพิ่มไหมนะครับประสานโดยตรงที่กทม.หมายเลขโทรศัพท์1555นะครับประสานโดยตรงหรือว่าถ้าท่านอยู่ในกทม.ท่านมีกลุ่มไลน์ของสำนักงานเขตอยู่แล้วนะครับท่านสามารถประสานผู้นำชุมชนในเขตของท่านได้เอาเขตนี้อาจจะปลอดภัยดีสาทรสีลมนี่ปลอดภัยนะไม่มีน้ำท่วมอยากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวคลองจันชาวร่มเกล้า
1: ครับ
0: บริจาคผ่านสำนักงานเขตได้
1: ใช่เลยครับก็ต้องขอบคุณทางกทม.ด้วยนะจริงๆแล้วต้องบอกว่าท่านชัดชาติผู้ว่ากทม.นี่ก็ทำงานอย่างหนักแล้วก็ประสานงานเต็มที่เลยจริงๆแต่ว่าเร็วแค่ไหนก็เร็วไม่ทันน้ำเหมือนกันนะครับก็ต้องเอาใจช่วยด้วยละกันนะครับกับหลายหน่วยงานที่ลงไปให้ความช่วยเหลือในตอนนี
0: ้ครับก็ไปดูสถานการณ์ที่กาญจนบุรีกันบ้างนะครับที่เราพูดค้างกันไว้เหมือนกันตรงนี้ก็น่าห่วงเพราะว่าเราฟังเมื่อสักครู่การแถลงจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารเนี่ยท่านโฆษกประจำสำนักนายกท่านชี้เป้าแล้วว่าจุดไหนเฝ้าระวังอย่างกาญจนบุรีคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้นะครับมีเหตุเกิดขึ้นในช่วง 02:59 เอาเช้ามืดวันนี้แหละนะครับน้ำได้เข้าทั่วหมู่บ้านมั่นคงในเขตเทศบาลท่าเรืออำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็มีแนวโน้มน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นแล้วผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เองก็นะครับนำทีมเลยครับไปลุยช่วยประชาชนเป็นทีมอาสาสมัครมูลนิธิขุนรัตนาวุฒินะครับลงพื้นที่ไปช่วยเหลือทันทีก็เร่งทำงานร่วมกับทางอำเภอนะครับทางท่านนายอำเภอทีมงานต่างๆนะครับไปช่วยเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เด็กครับออกไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวที่ศาลา60พรรษาท่าเรือเป็นพื้นที่นะครับที่มีน้ำท่วมนะนี่ไปช่วยอพยพดูแลกันเต็มที่ดูแลเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้ามืดนี่ดูน้ำสิครับคุณกฤษพลคุณผู้ชมน้ำมาเร็วนะครับเพราะฝนตกมันก็มีน้ำป่าลงมาแบบนี้นะคร
1: ับ
0: ฝนตกหนักในพื้นที่ทองผาภูมิกาญจนบุรีน้ำป่าไหลหลากทำให้น้ำท่วมบริเวณถนนวงเวียนทองผาภูมิมีน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนในช่วงค่ำคืนบริเวณซุ้มประตูเทศบาลตำบลทองผาภูมิครับน้ำระบายไม่ทันน้ำมาเร็วมากแต่เจ้าหน้าที่เราเฝ้าระวังอยู่แล้วฟังประกาศเตือนจากกรมอุตุฟังประกาศเตือนจากรัฐบาลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยของทำเนียบรัฐบาลเตือนไว้ล่วงหน้าก็สแตนบายครับพอน้ำมาปุ๊บเข้าไปช่วยอบพยพกลุ่มเปราะบางก็ขอให้ประชาชนนะครับในพื้นที่นะครับส่งข่าวกันเข้ามาได้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับทางสวทกาญจนบุรีเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ก็เกาะติดอยู่นะครับ เตือนเรื่องของการใช้เส้นทางนะต้องระมัดระวังในการขับขี่น้ำท่วมขังกระแสน้ำไหลแรงเราอาจจะเห็นบางที่น้ำมันนิ่งแต่ด้านใต้มันไหลนะครับใครจะขับรถฝ่าเข้าไปเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับนี่อันนี้โอ้โหน่าจะเป็นช่วงเช้าแล้วยังไหลอยู่เลยนะยังไหลแรงแล้วก็เข้าในพื้นที่ชุมชนดังนั้นแล้วหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้นะครับตรงซุ้มประตูเทศบาลตำบลทองผาภูมิรถเล็กไม่ควรขับฝ่าไปรถใหญ่ก็ต้องระวังนะครับดูฮะความแรงของ
1: น้ำเชี่ยวจริง
0: ๆน้ำเชี่ยวมาก
1: ๆครับ
0: นะครับก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องกาญจนบุรีด้วยนะครับดูแลความปลอดภัยเป็นสำคัญติดตามข้อมูลข่าวสารของภาครัฐของทางกรมประชาสัมพันธ์เราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกาญจนบุรีสถานีโทรทัศน์เอ็นบีทีกาญจนบุรีก็ส่งข่าวกันมาพร้อมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับ
1: ใช่ครับก็เห็นภาพอย่างนี้แล้วสิ่งที่อยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของภัยธรรมชาติสิ่งที่เราจะสามารถช่วยกันได้คือการดูแลธรรมชาติเพราะว่าอย่างที่บอกเลยครับว่าน้ำป่าไหลหลากลงมาเนี่ยคุณอ๊อฟคือพื้นที่ในเชิงเขาเนี่ยบางทีมันรับน้ำไม่ไหวแล้วม
2: ัน
1: อิ่มน้ำแล้วก็เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติหลายๆครั้งเราใช้ไปแล้วมันหมดไปไม่ได้มีการฟื้นฟูขึ้นมาใหม
2: ่
1: พอเกิดเหตุภัยธรรมชาติเนี่ยเขาช่วยเราไม่ไหวเหมือนกันนะครับเราก็เห็นอย่างนี้อยากจะเน้นย้ำว่าการดูแลธรรมชาติมันจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนมากที่สุดเลย
0: ใช่ครับเอาละครับพอพูดถึงเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่น
1: ครับ
0: นะครับแน่นอนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านโพสต์สั่งการนะครับให้เร่งช่วยเหลือทันทีเพราะว่าทีมของกรมอุทยานเนี่ยก็ลุยน้ำช่วยนะครับทั้งสัตว์ป่าก็ได้รับผลกระทบนะอย่างกรณีเนี่ยเนื้อทรายผู้ชมเป็นคล้ายๆกวางน่ะนะครับแต่เป็นเนื้อทรายนะสยามอเมซิ่งพาร์คอยู่ที่นั่นพยายามช่วยย้ายนะครับ10ตัวพบว่าตายไป6ตัวด้วยกันนี่พยายามเต็มที่แล้วนะดูเนี่ยขนย้ายเจ้าหน้าที่ของเราก็ช่วยเต็มที่
1: กระทบหมดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าจะเป็นสัตว์นะครับที่อยู่บริเวณอุทยานในพื้นที่เขาใหญ่เองหรือว่าหลายๆพื้นที่เองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ต้องรอการช่วยเหลือซึ่งในส่วนนี้เองท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและก็ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ครับบอกว่าตอนนี้มีกวางเนื้อทรายกว่า20ตัวเนี่ยภายในสยาม Amazing Park หรือว่าสวนสยามกรุงเทพนี่แหละครับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

0: ในการที่จะช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้แล้วก็เคลื่อนย้ายสัตว์เหล่านี้ไปยังที่แพทย์ชำนาญการเพื่อที่จะเร่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็สวัสด
1: ีนี่ก็ช่วยกันทุลักทุเลแต่ก็พยายามเซฟชีวิตเนื้อทรายก็เป็นสัตว์นะครับที่เป็นสัตว์ป่าที่ต้องนะอนุรักษ์กันด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับตอนนี้นะครับเรามาพูดคุยกับท่านสุขีบุญสร้างครับท่านผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับพูดคุยถึงประเด็นที่พี่โก้พูดเมื่อกี
0: ้ใช่
1: ครับข่าวเมื่อกี้เป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
2: สวัสดีครับคุณอ๊อฟคุณโก้ครับผม
1: ครับท่านผอ.ครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับกรณีที่มีข้อสั่งการจากท่านรัฐมนตรีมาให้ดูแลเรื่องของเนื้อทรายที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและพื้นที่ของอุทยานด้วยนะครับท่านครับ
2: ครับผมจากข้อสั่งการที่ท่านรัฐมนตรีเมื่อวานในที่ท่านได้เป็นห่วงนะครับเนื้อทรายที่สวนสยามนะครับก็ได้ให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานนะครับส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูเมื่อวานนี้นะครับเราก็เข้าไปตั้งแต่เวลาบ่ายสองนะครับเพื่อไปดูสถานการณ์แล้วก็วางแผนกันว่าประเมินว่าจะดำเนินการยังไงเพราะเมื่อวานนี้จากการที่เข้าไปก็ได้ข้อสรุปว่าเห็นควรที่เราจะต้องเคลื่อนย้ายนะครับไปอยู่ในพื้นที่ที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้จากประมาณสามทุ่มนะครับเราก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ก็มาจะเพื่อไปจับสัตว์นะครับแล้วก็ช่วยเหลือได้10ตัวนะครับก็ช่วยเหลือได้ครบแล้วครับในที่อยู่ในสวนสยามครับผม
0: ครับผมในพื้นที่ของสวนสยามแห่งนี้ยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆหรือว่ายังมีแนวทางที่จะต้องให้ความช่วยเหลือด้านอื่นอีกไหมครับ
2: ในส่วนสัตว์อื่นๆนะครับที่ทางสวนสยามที่เขาสามารถเคลื่อนย้ายได้เองก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายออกไปแล้วนะครับในส่วนของสัตว์ป่าเนี่ยก็เนื้อทรายเมื่อวานเราก็ดำเนินการเสร็จแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นลิงแล้วก็นกนะครับซึ่งอยู่ในกรงขนาดใหญ่ก็อยู่บนยอดไม้นะครับซึ่งก็ไม่มีผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ก็ต้องกำชับให้เจ้าหน้าที่นะครับก็ไปให้อาหารพวกลิงแล้วก็นกให้เป็นตามปกติครับผม
1: ครับพอขนย้ายเนื้อทรายเหล่านี้ไปแล้วขนย้ายไปไว้ที่ไหนดูแลเขาอย่างไรบ้างครับท่านครับ
2: เมื่อวานนี้เราก็ไปเป็นอาคารอเนกประสงค์นะครับของสวนสยามเองนะครับก็ให้ทางสวนสยามเนี่ยก็ไปปรับสภาพพื้นที่นะครับโดยปูฟางแล้วก็ปูพื้นด้วยฟางเพื่อป้องกันไม่ให้ลื่นแล้วก็ไม่ให้พื้นแข็งเกินไปแล้วก็เริ่มถุงปูล้อมด้วยแสลนนะครับป้องกันไม่ให้เห็นเนื้อทรายตื่นตัวนะครับซึ่งก็สภาพที่เอาเนื้อทรายไปฟื้นฟูอยู่ก็อยู่ในสภาพที่โอเคนะครับสวนสัตว์เนี่ยประสานสัตวแพทย์นะครับที่เข้ามาดูแลสัตว์ป่าของสวนสยามเนี่ยเป็นประจำเนี่ยเข้าไปประเมินสถานการณ์ก็ติด
0: จากที่ในกรณีที่สถานการณ์มันคลี่คลายกลับมาเปิดพื้นที่ได้ต้องมีการเข้าไปตรวจสอบไหมครับว่าจะสามารถนำสัตว์เหล่านี้กลับเข้าพื้นที่ได้อย่างไรหรือว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างครับ
2: ครับผมหลังจากนี้ก็จะประเมินว่าสถานการณ์น้ำแล้วก็พื้นที่มันจะอยู่นานขนาดไหนนะครับถ้าระยะนานเกินไปเนี่ยสัตว์ที่อยู่ในกรงชั่วคราวนี้อาจจะเกิดอาการเครียดได้นะครับซึ่งเราก็จะประสานกับส่วนที่เกี่ยวข้องและประเมินสถานการณ์ว่าอาจจะต้องมีการเคลื่อนย้ายไปเลี้ยงดูในพื้นที่อื่นที่เหมาะสมกว่าในช่วงระยะหลังจากนี้ไปซึ่งก็ต้องดูอาการของสัตว์แต่ละตัวนะครับว่าเขามีความพร้อมที่จะสามารถเคลื่อนย้ายได้หรือไม่เพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่สวนสัตว์นะครับหลังจากนี้นะครับเราเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานก็จะเข้าไปประเมินดูความพร้อมนะครับแล้วก็ก่อนที่จะนำสัตว์เนี่ยออกไปอยู่ในพื้นที่ปกติของสวนสัตว์ต่อไปนะครับ
1: ครับครับท่านผอ.ครับทางกรมอุทยานของเราเองนี่มีระบบในการรับแจ้งเตือนไหมครับว่าถ้าเผื่อมีสัตว์หรือว่าทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เนี่ยได้รับความเสียหายถ้าจะต้องแจ้งเตือนมาที่เราเนี่ยต้องประสานอย่างไรหรือว่าเราเฝ้าระวังจุดไหนยังไงบ้างไหมครับ
2: ก็กรมอุทยานนะครับก็มีสายด่วนนะครับ1362นะครับซึ่งเป็นสายด่วนตลอดรับแจ้งเรื่องราวตลอด24ชั่วโมงนะครับทั้งปัญหาไฟป่าปัญหาลักลอบการตัดไม้ทำลายรวมถึงการให้ไปช่วยเหลือสัตว์ป่าพัดหลงหรือสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บหรือตามสัตว์ป่าที่ถูกน้ำท่วมในสถานการณ์ขณะนี้นะครับก็แจ้งมาทางสายด่วน1362ได้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ครับผมก่อนหน้านี้มี

0: หลายเสียงสอบถามมาเหมือนกันว่าในส่วนของสวนสยามหรือว่าสยาม Amazing Park แห่งนี้ครับในการดูแลสัตว์เหล่านี้ทำถูกต้องหรือไม่หรือว่าได้มีการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งไปทางอุทยานอย่างถูกต้องหรือไม่ในการที่จะดูแลสัตว์เหล่านี้ครับ
1: จากที่เข้าไปเมื่อคืนนะครับทางสวนสยามแล้วก็เครือข่ายต่างๆแล้วก็ได้พยายามช่วยเหลือสัตว์ที่อยู่ในการดูแลของเขาก็อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของเนื้อทรายนี้นะครับเขาก็ได้พยายามที่จะเอากระสอบทรายนะครับเพื่อที่จะไปวางเพื่อจะยกพื้นระดับให้มันสูงขึ้นนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เราพอเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล้วก็ให้ความเห็นว่าเคลื่อนย้ายออกไปน่าจะดีกว่าเพราะว่าเพื่อลดความเครียดของเนื้อทรายด้วยแล้วก็รวมถึงระดับน้ำที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะเราก็จะให้อาหารอะไรพวกนี้ยากขึ้นนะครับท
0: ี
1: นี้เมื่อคืนก็ได้ร่วมมือกับทางของสวนสยามเองแล้วก็เครือข่ายต่างๆนะครับก็มาช่วยกันอพยพเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยซึ่งก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็สัตว์ก็อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเรียบร้อยครับผม
2: ครับครับท่านผอ.ครับเราเป็นห่วงเนื้อทรายแล้วเราก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่อุทยานของท่านเหมือนกันทางเจ้าหน้าที่ของเราเป็นยังไงบ้างครับทำงานกันเต็มที่กำลังอกกำลังใจหรือว่าขาดเหลืออย่างไรทั่วไทยมีข้อสั่งการจากท่านมนตรีท่านนายกมนตรีลงมาทางกรมอุทยานเองนะครับเจ้าหน้าที่ของเราพร้อมแค่ไหนอย่างไรบ้างครับ
1: ก็ตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานนะครับก็มาถือว่าระดมมาจากทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งทางท่านมนตรีนะครับก็ได้ให้ระดมพวกรถทำอาหารต่างๆนะครับมาช่วยเหลือทางกรุงเทพแล้วกระจายไปทั่วพื้นที่ของกรุงเทพนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่กรมอุทยานก็พร้อมดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้อย่างเต็มที่ครับ
0: ครับผมสอบถามผอ.เพิ่มสักนิดนึงครับก่อนหน้านี้เคยได้ยินว่ามีเดี๋ยวนี้หลายๆคนเลี้ยงสัตว์แปลก
2: ๆ
0: นำสัตว์แปลกๆนำสัตว์เลื้อยคลานมาเลี้ยงบ้าง
2: เอ็ก
0: โซติกหรือว่ามีรับแจ้งเข้ามาบ้างไหมครับว่าขอความช่วยเหลือหรือว่ามีพื้นที่อื่นนอกเหนือจากสยาม Amazing Park แห่งนี้ไหมครับที่แจ้งขอความช่วยเหลือมาครับ
1: พวกสัตว์เอ็กโซติกนี่มันจะเป็นสัตว์ที่มีราคาสูงนะครับก็ส่วนใหญ่ของคนที่เขาเลี้ยงเนี่ยเขาก็ดูแลของเขาเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับตอนนี้ในส่วนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งเข้ามาให้ไปช่วยเหลือแต่อย่างใดครับแต่ก็มีพวกสัตว์ที่บาดเจ็บพัดหลงอะไรพวกนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลืออยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับ
2: ครับครับสุดท้ายครับอยากให้ท่านผอ.ฝากถึงพี่น้องประชาชนหน่อยครับว่าจะสามารถประสานอย่างไรได้บ้างอีกครั้งหนึ่งนะครับกับกรมอุทยานและรวมไปถึงนะครับความห่วงใยถึงประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยณเวลานี้ด้วยครับ
1: ก็ขอฝากให้ประชาชนนะก็ติดตามสถานการณ์ของน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับก็รวมถึงถ้ามีเหตุร้ายเหตุด่วนอะไรที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานก็ไปให้ความช่วยเหลือก็แจ้งมาได้ที่สายด่วน1362นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับท่านอธิบดีก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ก็จะติดตามแล้วก็เฝ้าระวังช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นะครับตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านมากนะครับมาร่วมรับสายรายการกับเรากับโฟนอินของเรานะครับขอบคุณท่านบ่ออสุขีบุญสร้างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณท่านครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับผมครับ
2: ครับท่านผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราเป็นห่วงเนื้อทรายเขาเป็นสัตว์อนุรักษ์นะในพื้นที
0: ่ใช่ครับ
2: นะครับแล้วก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่อุทยานด้วย
0: ถูกต้อง
2: นี่ไปช่วยยามค่ำคืนนะ
0: เดี๋ยวนี้สัตว์นี่มีการนำมาเลี้ยงเยอะนะครับแล้วก็มีการจัดแสดงหลายพื้นที่นะครับก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสัตว์นอกจากคนแล้วสัตว์เป็นอย่างไรแล้วคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน
2: นี่คุณโคชพลเราเห็นคุณก็จะพูดเสร็จปุ๊บคนเลี้ยงจระเข้
0: นี่ไง
2: เนี่ยจระเข้
0: หลุดสอบถามนี่แหละ
2: หรือเปล่ายังไงเนี่ยอันนี้อันตรายมากับน้ำท่วมซึ่งเราก็มีความเสี่ยงเนาะบางทีเห็นอยู่ตามถนนหนทางเอามายังไง
0: มีทั้งงูมีทั้งจระเข้มีคนคือก็มีความชื่นชอบที่แตกต่างกันไปแล้วกันบางคนเอามาเลี้ยงแล้วปรากฏว่าพอมันเกิดเหตุคือเราจำได้ว่าย้อนกลับไปปี54
2: คร
0: ับมันมีเหตุจระเข้หลุด
2: นั่นไง
0: มีเราต้องไปตามหาจระเข้ที่นนทบุรีกันในส่วนของ NBT กรมประชาพันธ์ในขณะนั้นเองก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่ามีจระเข้หลุดจริงไหมแล้วความหวั่นวิตกของพี่น้องประชาชนเวลาเขาตกใจเนี่ยเขาเห็นอะไรเขากลัวหมดแหละ
2: ใช่ไหมฮะ
0: อาจจะไม่ใช่จระเข้อาจจะเป็นตัวเงินตัวทองตัวอะไรก็แล้วแต่เป็นตะกวดเป็นอะไรพอเห็นปุ๊บตกใจเลยกลัวเลยนะ
2: แล้วก็ตัวใหญ่ซะด้วยเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องไประดม
0: ดูสิ
2: ช่วยจระเข้นะครับตัวใหญ่

0: ไม่รู้หลุดมาจากไหนนะแต่มันเข้ามาในชุมชนหมู่บ้านเขาก็หิวเหมือนกันก็เข้าใจเขานะส่วนเราเองก็กลัวเขาก็กลัวพอต่างกลัวก็ตกใจจระเข้ตามสัญชาตญาณมันก็อาจจะทำร้ายได
1: ้
0: ถ้าพบเจอท่านก็แจ้งนะครับสายด่วนต่างๆมีนะ191เหล่านี้นะครับโทรได้169ก็รับแจ้งแต่ก็ช่วยคนเจ็บด้วยแล้วก็ไปช่วยเนี่ยจับจระเข้บ้างก็มีกู้ภัยต่างๆในพื้นที่นะครับนี่เตือนภัยสัตว์เลื้อยคลานสัตว์อันตรายที่อาจจะหลุดมา
2: คืออย่างจระเข้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีการเลี้ยงเพื่อพาณิชย์
0: ใช่ไหมครับ
2: เลี้ยงเพื่อการพาณิชย์คือเริ่มมีการรับประทานเนื้อจระเข้หรือว่านำหนังจระเข้มาทำเครื่องหนังอะไรก็แล้วแต
0: ่
2: ก็มีการเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์เพราะฉะนั้นก็เลยมีความเป็นห่วงเป็นใยว่าในพื้นที่ที่เลี้ยงเนี่ยมันเกิดอุทกภัยหรือไม่แล้วก็มันส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนหลุดหรือเปล่ากลัวหรือเปล่าอย่างน
0: ี้ครับแต่ตัวเบื้องเสียเลยนะครับเอาก็ส่งข่าวกันได้นะครับติดตามข่าวสารกับ NBT กรมประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียนตอนนี้มาดูหน่อยนะครับตอนนี้ทีมงานส่งเข้ามาแล้วบางส่วนบอกว่าคุณไม่เปิดเผยนามเนาะแต่ว่าเขาอยู่ที่อยุธยาที่วังน้อยคุณผู้ชมอยู่ที่ตำบลลำกระสาชาวบ้านแถวชุมชนวัดราษฎรบรรจงนะครับตอนนี้น้ำเริ่มสูงแล้วแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำไม่เพียงพอครับมีเครื่องเสียด้วยครับเพราะว่าทำงานทั้งวันทั้งคืนก็เกรงว่าจะรับมือน้ำที่จะลงมาเนี่ยไม่ไหวและที่สำคัญชาวบ้านบอกว่าไม่มีเงินเติมน้ำมันเครื่องสูบน้ำนะครับก็ขอความช่วยเหลือมาถึงเจ้าหน้าที่ว่าดูแลด่วนด้วยได้ไหมครับที่อยู่ที่วังน้อยตำบลลำกระสานะเดี๋ยวทีมข่าวของทีมงานของ NBT ของเรากรมประชาสัมพันธ์ของเรารับเรื่องแล้วนะครับนี่พอติ้งส่งเข้ามาสดๆเลยบอกว่าให้ช่วยเคสนี้หน่อยนะครับประสานโดยตรงไปที่อยุธยานะที่ตำบลลำกระสาว่าทางเทศบาลท้องถิ่นไหวไหมหรือถ้าไม่ไหวอย่างไรอาจจะประสานอบจ.ประสานท่านผู้ว่าว่าเข้าไปช่วยชาวบ้านหน่อยเพราะว่าตอนนี้น้ำเข้ามาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็ยังมีอีกนะครับคุณณพิสาอยู่หมู่บ้านนักกีฬาที่แหลมทองซอย15นะครับอยู่บ้านเลขที่บอกบ้านมาด้วยนะครับ 99/209 เนี่ยนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวทีมงานเราประสานไปแจ้งมาว่าคุณพ่ออยู่ที่บ้านคนเดียวนะ อยากขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ครับเข้ามาช่วยคุณพ่อด้วยแล้วก็มาสำรวจนะครับในพื้นที่ซอยนะครับของหมู่บ้านนักกีฬาตรงนั้นก็หนักเหมือนกันเพราะว่าช่างภาพของ ABT ก็อยู่ที่หมู่บ้านนักกีฬา
2: ใช่คร
0: ับต้องมานอนสถานีในขนของมาแต่ว่าของคุณณพิสาเนี่ยคุณพ่ออยู่ที่นั่น
2: ครับ
0: ยังออกมาไม่ได้ท่านเป็นผู้สูงอายุนะครับก็ค่อนข้างจะลำบากณเวลานี้นะครับฝากเจ้าหน้าที่ไปดูแลด้วยนะครับเดี๋ยวทีม NBT ของเรากรมประชาสัมพันธ์ของเราประสานต่อนะครับ
2: นี่ก็เป็นเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเข้ามาไม่ใช่ร้องเรียนหรอกเป็นขอความช่วยเหลือเข้ามา
0: ใช่ครับ
2: คือหลายพื้นที่ก็ต้องยอมรับว่าพอมีน้ำไหลผ่านแล้วก็การเข้าไปให้ความช่วยเหลือเนี่ยลำบากยังมีอีกหลายพื้นที่ในส่วนของการแจ้งเข้ามาหรือว่าในส่วนของ Facebook เองก็จะเห็นนะครับที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยบางทีโพสต์เอาไว้ว่าโอ้โหมีผู้สูงอายุมีคนแก่ติดอยู่ในตึกแล้วคือบางทีเราต้องยอมรับนะว่าเวลาที่ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่บ้านต่อให้บอกว่าให้ออกมาเถอะให้ออกมาเถอะบางทีไม่ยอมออก
0: เป็นห่วงบ้าน
2: ห่วงบ้านกลัวบ้านเสียหายมีใครจะดูแลบ้านกลัวเข้าของต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาปุ๊บพอเกิดเหตุเนี่ยบางทีลำบากเหมือนกันนะครับที่จะส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ที่เข้าถึงลำบากนะครับ
0: ครับโดยทางกรุงเทพมหานครก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนได้ร่วมส่งกำลังใจแล้วก็สนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภ
2: ค
0: เพื่อมาทำถุงยังชีพนะครับใครที่ต้องการจะช่วยเหลือกันนะครับทางกทม.เขาเปิดเป็นศูนย์พักพิงถ้าห่วงบ้านไม่เป็นไรท่านผู้ว่าเมื่อวานไปเยี่ยมก็ถามว่าห่วงบ้านไม่ออกมาใช่ไหมท่านก็ถามความสมัครใจอ๋อไม่ออกมาท่านก็ถามต่อว่ามีข้าวกินหรือยังนี
2: ่
0: ถามต่อแบบนี้นะครับส่วนถ้าท่านไหนกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยอยากจะออกมาแล้วนะครับเขามีศูนย์พักพิงของกทม.ให้นะก
2: ็
0: ขอเชิญชวนประชาชนนะครับใครคนละไม้คนละมือนะครับมาช่วยกันบรรจุถุงยังชีพนะหรือนำของมาบริจาคได้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะร่วมบริจาคหน้าจอเราเนี่ยสแกน QR code ได้นะครับ
2: ก็ไปสามารถดูได้ว่าศูนย์พักพิงแต่ละพื้นที่เนี่ยขึ้นมาแล้วของในกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเราประสบเหตุที่ไหนเราจะสามารถไปขอความช่วยเหลือจากที่ไหนได้บ้างหรือว่าที่ไหนถูกจัดให้เป็นศูนย์พักพิงบ้างนะครับอย่างนี่ที่ขึ้นมาอย่างเขตคลองสามวามีโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์นะครับโรงเรียนวัดบัวแก้วหรือว่าเขตคันนายาก็ไปได้ที่โรงเรียนจินดาบำรุงเขตจตุจักรก็มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเขตดอนเมืองก็มีโรงเรียนพหลโยธินนะครับเขตทวีวัฒนาก็อย่างโรงเรียนคลองบางพรม เขตทุ่งครุก็ไปได้ที่โรงเรียนบางมดนะครับส่วนบางเขตก็มีโรงเรียนประชาภิบาลอาคารพุทธวิชาลัยนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเขตบางกะปิไปที่โรงเรียนบ้านบางกะปิแล้วก็เขตบางซื่อครับมีโรงเรียนวัดประดู่ธรรมประชาธิปัตย์นะครับก็สามารถไปได้นี่ก็หลายๆพื้นที่ที่ขึ้นมาใครที่ไม่สะดวกก็สามารถสแกน QR Code เข้าไปดูในพื้นที่ได้หรือจริงๆแล้วใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะเมื่อวานนี้เขาจะมีขึ้นมาให้หมดเลยนะว่าที่ไหนสามารถไปที่ไหนได้บ้างนะนี่ขึ้นค้างไว้ให้นะครับสำหรับ QR Code สแกนเข้าไปดูศูนย์พักพิงต่างๆว่าในกรณีที่เรายังไม่สามารถเข้าบ้านได้เราจะไปพึ่งพิงที่ไหนได้บ้างนะครับส่วนถุงยังชีพใครที่มีความประสงค์อยากจะให้ความช่วยเหลือหรือบริจาคสิ่งของช่วยเหลือในการที่จะมารวบรวมทำเป็นถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเน้นย้ำว่าเป็นของที่ปรุงสุกและรับประทานได้เลยอย่างที่บอกว่าในเขตพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยไฟฟ้าใช้ไม่ได้หรอกเสียงไฟดูดอีกเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทานได้เลยง่ายๆปลากระป๋องข้าวพร้อมทานอาหารพร้อมทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มกระดาษนะครับถุงดำนะครับอันนี้ก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือเข้าไปได้นะครับหรือขนมที่มันรับประทานง่ายๆอย่างแครกเกอร์คุกกี้ที่มันสามารถทานและอิ่มท้องได้นะอาจจะส่งความช่วยเหลือเข้าไปนะครับใครที่มีความประสงค์จะส่งต่อความช่วยเหลือก็ไปได้ที่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ครับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนี่เองนะ
0: ครับ
2: หรือโทรไปที่หมายเลข0816112875นะครับแล้วก็0954957960นะครับเดี๋ยวอาจจะลองดูหมายเลขโทรศัพท์สามารถขึ้นได้หรือเปล่านะครับหรือไปที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตประเวศก็ได้นะครับใครที่อยากจะส่งต่อความช่วยเหลือไปทำถุงยังชีพนะครับก็สามารถส่งกันไปได้ครับ
0: ครับนี่ก็รวมน้ำจิตน้ำใจคนกทม.นะครับว่าท่านสามารถร่วมแรงร่วมใจกันได
2: ้
0: กับทีมกทม.เรามีศูนย์ที่รับพักพิงนะครับรวมไปถึงจัดทำถุงยังชีพต่างๆนะครับของจำเป็นก็จำเป็นจริงๆเพราะว่าน้ำท่วมขังมานานพอสมควรแล้วเอาละครับเดี๋ยวเรามาติดตามการช่วยเหลือจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับได้ลงพื้นที่ไปหลายจุดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับ
2: คุณชาญชัยสุภวีรักกุลนะครับหรือว่าพี่เต้ครับเป็นหัวหน้าทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัตินะครับไปลงพื้นที่ในบริเวณเขตคลองจันทน์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในขณะนี้ครับสวัสดีครับพี่เต้ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณออฟคุณโก้ครับ
0: ครับพี่เต้เป็นยังไงบ้างครับลงพื้นที่มากี่วันแล้วครับสภาพพื้นที่เป็นยังไงทีมงานเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับในส่วนของพื้นที่คลองจันทน์นะครับลงพื้นที่ไปเมื่อคืนตอน 3:30 นะครับต้องบอกก่อนว่าทีมมาจากจังหวัดสระแก้วครับทีมมาทางโน้นนะครับผมอยู่ที่โน้น3วันแล้ววันนี้ก็เลยเข้ามาที่กรุงเทพครับผม
0: ครับพี่เต้สภาพพื้นที่พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยชาวบ้านอยู่อย่างไรกินอย่างไรความทุกข์ความร้อนความเดือดความร้อนเขาต้องการอะไรแล้วเราช่วยอะไรไปแล้วบ้างครับ
1: เมื่อคืนจากที่เข้าพื้นที่นะครับระดับน้ํานะครับประมาณเอวอ่ะครับเราต้องใช้รถยกสูงครับลากเรือเข้าไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราไปได้แค่น้ำแค่เอวแล้วเราก็ใช้เจ็ตสกีครับเข้าไปเซิร์ชเข้าไปสำรวจความเดือดร้อนนะครับพอดีเมื่อคืนผมเข้าไปในโซนของแฟต17 18 19 20นะครับ
0: ซึ่ง
1: ก็เข้าไปเมื่อตอน 3:30 ก็มีชาวบ้านบนแฟตนะครับโบกธงแดงตะโกนขอความช่วยเหลืออารมณ์คล้ายๆกับประมาณหาดใหญ่อะครับ
0: โอ้โหครับตอนเช้าเป็นไงครับน้ำลงบ้างไหมครับ
1: ตอนเช้าน้ำลงนิดนึงนะครับซึ่งภาพเมื่อคืนที่เราเข้านะครับก็เราได้เนื่องจากความเดือดร้อนนะครับมันมากตอนนี้เราก็เลยเข้าไปคุยแต่ละตึกนะครับจำนวนที่พูด17 18 19 20นะครับก็คือเรามอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานนะครับแฟตละ350เบื้องต้นไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้เราบอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าเราเข้าไปอีกนะครับ
2: ครับ
1: เอาไปช่วยคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าอาหารมันมีที่เราหน่วยงานที่จัดพื้นที่แจกให้เป็นอาหารพร้อมทานแล้วมันเป็นปรุงสุกพร้อมทานนะครับแต่ว่าของมูลนิธิเป็นอาหารพร้อมทานก็คือมันสามารถเก็บไว้ทานมื้ออื่นในกรณีไฟดับฉุกเฉินอะไรเงี้ยคือมันสามารถทานได้เลยนะครับมันเป็นข้าวสวยปรุงสุกแล้วไม่ใช่ครับข้าวสวยนึ่งสุกแล้วก็มีกับนะครับมันจะเป็น3เมนูนะที่ทำให้ของทีมครับ ของบางที่เนี่ยเขาทำกะเพราเป็นฮาลาลเป็นไก่กระเทียมกะเพราไก่พะโล้ไข่ครับเป็น3เมนูในหนึ่งชุดเมื่อวานแจกไปทั้งหมดพื้นที่ตรงนี้ไปทั้งหมด 1,400 ชุดครับผม
2: ครับผมอุปสรรคหลักๆเลยอุปสรรคใหญ่ที่ในการนำอาหารหรือว่านำความช่วยเหลือเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่นี้อุปสรรคคืออะไรครับ
1: อุปสรรคก็คือรถที่จอดเสียขวางทางเข้าทั้งหมดเรือไม่สามารถเข้าได
2: ้
1: เรือเข้าไม่ได้แล้วก็รถขวางทางรถเข้าครับคือน้ำมันลึกเสร็จแล้วรถก็เสียแล้วพอเราเข้าไปถึงพื้นที่อย่างเข้าไปที่88ใช่ไหมครับ17-89น่ะน้ำมิดคอต้องบอกว่าตรงที่ผมอยู่มันคือลึกโซนนั้นลึกจริงๆนะครับแล้วเราก็เลยต้องค่อยๆทยอยเข้าคือต้องหาทางเจาะแล้วก็ใช้ต้องบอกว่าพอดีเราเจอจิตอาสาที่เป็นน้องๆน้องๆที่มาช่วยกันเขาก็เอาเป็นกระมังนะครับมาช่วยทอยไปทีละหน่อยเพราะว่าเรือมันเข้าไม่ได้ครับ
2: ครับ
0: ครับในพื้นที่เองก็เห็นความยากลำบากตามภาพที่คุณเต้ส่งมาเนี่ยโอ้โหน้ำระดับอกระดับเอวนะครับความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆที่อาจจะทำงานเป็นทีมร่วมกับเรามีจิตอาสามาช่วยด้วยไหมครับหรือว่าในชุมชนอื่นๆที่เขาไม่ได้ประสบภัยมาระดมกำลังช่วยกับมูลนิธิของเราบ้างไหมครับ
1: ครับในส่วนตรงนี้ที่ผมเห็นนะครับจะเป็นชุมชนที่อยู่ด้านข้างครับที่ประสบภัยน้อยกว่าแต่ว่ายินดีที่จะมาช่วยเมื่อคืนนี้มากัน10 กว่าคนดีใจมากคือทุกคนมีความร่วมมือในการช่วยเหลือคนแล้วก็บอกว่าผมเข้าไปดูตรงนี้นะตรงนี้ค่ะเท่านี้คือทุกคนเห็นความร่วมมือของแต่ละคนแล้วก็ผู้ประสบภัยคือทุกคนก็ยอมรับคนละหนึ่งก่อนคือถ้าไม่งั้นเราแจกเยอะมันจะไม่พอเราก็ต้องอาศัยเขาเรียกว่าแชร์ลิงเนาะคนละนิดละหน่อยเพื่อที่จะดำรงชีพเพื่อจะอยู่ได้ครับถือว่าเป็นเรื่องความเป็นเรื่องของความร่วมมือที่ดีครับ
2: ในภาวะวิกฤตเรายังเห็นภาพความประทับใจในการทำงานในครั้งนี้มีอะไรที่เรารู้สึกประทับใจในการที่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบ้างครับพี่เต้ครับ
1: คือความประทับใจหนึ่งนะครับพื้นที่ที่เข้าเนี่ยมันพื้นที่ที่น้ำสูงยากแล้วบางคนครับความคาดหวังว่าจะมีคนเข้ามาช่วยตอนนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้เนาะเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อความต้องการสูงอาหารเท่าไหร่มันก็ไม่พอเพียงแต่ว่าสมมติว่าผมเอาเรือมาลงปากซอยใครที่อยู่ใกล้กว่าคนนั้นจะได้คนที่อยู่ไกลจะอาจจะได้น้อยหรือไม่ถึงซึ่งทางทีมเข้าใจเลยว่ามูลนิธิสั่งมาว่าให้ลงพื้นที่ของที่พื้นที่น้ำลึกผมก็เลยไปไล่มาจากข้างในแจกจากข้างในมาข้างนอกเพื่อที่จะให้ข้างในเขาได้รับเท่าเทียมกับข้างนอกครับ
2: คือ
1: เป็นการแชร์ลิงความทุกข์เนาะแล้วเมื่อคืนเราก็เจอกับผู้ป่วยติดเตียงครับเป็นหญิง79แล้วก็72ปี
2: อ
1: ันนี้อยู่ที่สัตว์20เนี่ยเราก็โอ้โหเห็นแล้วเราก็เห็นสงสารนะเนาะตอนแรกก็ไฟดับมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เราก็เลยโอเคงั้นเราก็เลยขออนุญาตเชิญถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจำนวน2ถุงมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยครับ
0: ครับครับพี่เต้วันนี้ลงพื้นที่อีกไหมครับลงพื้นที่จุดไหนอย่างไรบ้างครับ
1: ครับจากการประสานต่อนะครับเมื่อวานเราไป17-18-19-20เราจะเข้าลึกกว่านี้ครับจะเป็นตั้งแต่20-27ครับผ
2: ม
1: ด้านในลึกสุดเลยครับจะได้เรือครับ
2: ก็เป็นพื้นที่ใหญ่จริงๆไล่ฟังสักนิดนึงเมื่อกี้เห็นพี่เจบอกว่าก่อนจะมาณจุดนี้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วมาแล้วด้วยที่สระแก้วเป็นไงบ้างครับ
1: ที่สระแก้วต้องบอกเลยว่าตัวเมืองหนักเลยครับเพราะว่าน้ำตัดถนนเส้นตัด33เข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้เลยแล้วพอดีผมอ่ะคือเข้าก่อนตั้งแต่วันที่เข้าก่อนประมาณ3วันคือวันที่22เข้าก่อนละหลังจากนั้นกลายเป็นว่าเราอ่ะไปอยู่กับผู้ประสบภัยเลยเข้าออกไม่ได้แต่ว่าข้อดีก็คือมันมีอยู่เรื่องเดียวอยู่ข้อดีคือเรามีอาหารสำเร็จรูปอยู่2,500ชุด
2: ครับ
1: กับถุงยังชีพอยู่100ถุงก็เลยสามารถที่จะบรรเทาเรื่องอาหารได้แล้วคือเราต้องบอกก่อนเวลาเกิดอุทกภัยอ่ะเราต้องทำการช่วยเหลือก่อนหลังจากช่วยเหลือเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะตามมาเรื่องของการบรรเทาทุกข์กันเรื่องอาหารอย่างเงี้ยเราก็เลยมีอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานติดไปกับทีมเสมอแล้วก็มีเรื่องของขวัญและกำลังใจก็เป็นถุงยังชีพพระราชทานซึ่งในถุงยังชีพพระราชทานน่ะก็จะมีอาหารหรือสิ่งจำเป็น18รายการที่จำเป็นสำหรับในกรณีภัยพิบัติเนี่ยสิ่งแรกที่จะเห็นคือโดนตัดน้ำตัดไฟแน่นอนในนั้นก็จะมีเรื่องของไฟฉายยากันยุง
2: อ
1: ่า ส่วนอื่นๆมีมากไปเช็คมีทุกอย่างเลยครับสามารถดำรงชีพได้3 มื้อ
0: ครับ

0: อันนี้คือเป็นส่วนที่เราลงพื้นที่แล้วก็ในส่วนเมื่อกี้อยู่อำเภอเมืองก็เป็นของอำเภออารันนี่น้ำก็จะรับต่อจากอำเภอเมืองไปอารันเขาก็ท่วมทั่วถึงจริงๆครับตรงนี
1: ้นี่โอ้โหระดับหลังคาเลยน้ำป่าใช่ไหมครับที่สระแก้ว
0: เป็นส่วนหนึ่งเป็นน้ำที่เป็นน้ำฝนเนี่ยครับแล้วก็ลงมาเกินความจุของเขื่อนปล่อยไปที่วันละ18 ล้านตอนแรกระบาย10 ล้านก็เพิ่มเป็น18 ล้านตอนนี้น้ำมันเยอะมันก็ล้นหลากไปเรื่อยๆก็กระทบหลายอำเภอครับอำเภอเขาชะกันอันนั้นก็หนักแล้วที่มีข่าวว่าจระเข้ถูกนะครับ
1: ครับส่วนที่นครนายกเป็นยังไงบ้างครับได้ลงพื้นที่ไปครับ
0: นครนายกลงอยู่ตรงแถวนาดีครับสาริกาอะไรเงี้ยลงอยู่โซนโน้นก็เข้าไปช่วยเหลืออพยพตรงโน้นนะครับก็เคลียร์คือมันเป็นลำน้ำที่มันล้นขึ้นมาสูงตอนนี้ทางนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนิดนึงนะครับ
2: ครับ
0: นิดนึงแล้วก็ตรงหนักเมื่อวานเลยสักแก้วเมื่อวานถอนทีมจากสักแก้ววิ่งมาที่กระบินกะว่าจะวิ่งเส้น304แล้วตัดมาหาที่เราอยู่ที่คลองจันทน์แต่ว่าปัญหาคือน้ำท่วมตัดสูงเมื่อวานรถของทีมจมน้ำไป1 คันโดนกระแสน้ำพัดมิดหลังคานะครับความสูงน่าจะ2 เมตรครับนั้นเสียรถไป1 คันยังไม่ไปกู้เอาก็เลยทิ้งรถไปก่อนแล้วเราก็ดำเนินการเข้ากรุงเทพเพื่อจะช่วยเหลือชาวบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องรถไปที่หลังครับผม
2: ครับผมจากพื้นที่ตรงนี้ยังมีรายงานเรื่องของพื้นที่อื่นๆอย่างกาญจนบุรีระยองหรือเรายังมีแผนแนวทางที่เตรียมให้การช่วยเหลือในพื้นที่อื่นๆต่อด้วยไหมครับ
0: ในของพื้นที่กาญจนบุรีต้องเรียนว่าโดยปกติของกาญจนบุรีเนี่ยเป็นที่เป็นเขานะครับ
2: ครับ
0: เวลาน้ำเขาลงอ่ะเขาจะลงเขื่อนสักส่วนมากหรือไม่งั้นก็ลงที่แควเล็กแควน้อยอะไรเงี้ยแควใหญ่แควน้อยเขาจะไม่ค่อยได้กระทบกับบ้านเรือนเท่าไหร่ครับมันจะไม่เหมือนชุมชนเมืองครับผม
1: ครับหากประชาชนอยากจะช่วยสนับสนุนนะครับทีมงานของพี่เต้หรือทางทีมของมูลนิธิสามารถช่วยสนับสนุนอย่างไรได้บ้างครับ
0: คือสามารถจะผมไม่แน่ใจว่ามี QR code ขึ้นให้หรือเปล่านะครับแต่ว่าสามารถสนับสนุนได้จากช่องทางของมูลนิธินะครับทุกช่องทางได้นะครับสามารถสนับสนุนนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ครับถึงมือผู้ประสบภัยอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้2 เท่าครับผม
1: ครับผมส่งกำลังใจให้ทีมงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากด้วยนะครับส่งกำลังใจให้พี่เต้ด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยทำงานรู้ล่วงเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกท่านครับ
0: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคุณออฟคุณโก้ครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: นะครับนี่เป็นโอ้โหพลังนะในการลงพื้นที่ไปทั้งสักแก้วนครนายกไปเสียรถที่กบิลบุรีแล้วเข้ามากรุงเทพคลองจัน
2: กลายเป็นผู้ประสบภัยซะเองด้วยนะครับก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่อย่างที่คุณเต้บอกว่าในวิกฤตยังเห็นภาพความประทับใจในการที่จะแบ่งปันความช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่มีการแข่งแย่งอาหารเครื่องดื่
1: ม
2: คือให้เขาก่อนใครที่ประสบหนักกว่าหรือว่ามีผู้ป่วยก็แบ่งกันให้เขาให้ได้ทั่วถึงส่วนในวันนี้ใครที่กำลังรอความช่วยเหลืออยู่ในเขตพื้นที่อาคาร20ขึ้นไปอย่างที่คุณเต้บอกว่าวันนี้ก็คงจะเข้าไปลึกมากยิ่งขึ้นยังคงมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังรอความช่วยเหลือแล้วยังเข้าไปไม่ถึง
1: ใช่ครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากสนับสนุนนี่หน้าจอเราขึ้นให้แล้วนะครับทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากได้มีนะครับช่องทางในการสนับสนุนรับเงินบริจาคด้วยสิ่งของต่างๆด้วยและก็ได้ลดหย่อนภาษีด้วยหรือว่าใครที่เห็นหน้างานเห็นทีมงานใส่ชุดเขามีชื่อชัดเจนนะครับกำลังทำงานอยู่ไปส่งกำลังใจได้ไปร่วมแรงได้ไปยกของไปแสดงน้ำใจไปส่งกำลังใจไปขอบคุณอันนี้จะดีมากๆนะครับเพราะว่ากำลังใจคนทำงานสำคัญมากๆส่วนใครที่อาจจะเดินทางไม่ได้นี่ครับขึ้นหน้าจอ QR code ทุกบาททุกสตางค์จะถึงมือผู้ประสบภัยอย่างแน่นอนนะครับบัญชีธนาคารมีพร้อมแล้วก็พร้อมเพย์ QR code มีพร้อมด้วยได้ลดหย่อนภาษีด้วยโทรสอบถามได้เหมือนกันเบอร์โทรขึ้นที่หน้าจอแคปไว้ได้เลยนะครับ02-054-6546นะครับ
2: ครับ
1: นี่ครับของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากครับ
2: แล้วก็ล่าสุดเดี๋ยวจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งในส่วนของสถานการณ์น้ำที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนะครับเป็นการแจ้งเตือนฉบับที่2โดยสำนักงานชลประทานที่9โครงการชลประทานระยองครับก็ขอแจ้งสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนะครับปัจจุบันตอนนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ24 ล้านลูกบาศก์เมตรก็เกินกว่าความจุนะครับอยู่ที่ 114% ของความจุทั้งหมดก็กำลังมีการจะต้องเร่งระบายน้ำ

0: ผ่านสปิลเวย์ขออภัยนะครับเป็นการระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเดิมก็คือเป็นริเวอร์เอาท์เลทนะครับในอัตราประมาณ6ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีผลกระทบกับพื้นที่ของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะบนพื้นที่ท้ายน้ำแล้วก็พื้นที่ริมตลิ่งน้ำก็จะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็อย่างตำบลทุ่งควายกินนะครับตำบลน้ำเป็นตำบลบ้านนาตำบลคลองปูนบริเวณอำเภอแกลงจังหวัดระยองตรงนี้ต้องขอให้พี่น้องประชาชนหลบขึ้นที่สูงนะครับใครที่อยู่ที่ลุ่มต่ำก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นด้วยในส่วนของโครงการชลประทานระยองก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็จะคอยแจ้งข้อมูลให้พี่น้องประชาชนทราบโดยตลอดนะครับใครที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดตามรายละเอียดประกาศโครงการชลประทานระยองตามที่เราได้แจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นคอยแจ้งเตือนมารายการของเราใครที่แจ้งเตือนมาเราก็จะคอยบอกพี่น้องประชาชน
1: อัปเดตตลอด
0: แล้วก็ต้องเน้นย้ำอีกทีนึงบางทีอย่าดื
1: ้
0: อคำว่าอย่าดื้อก็คือเราต้องยอมรับก่อนว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่ท้ายน้ำแล้วเวลาที่เขาระบายผันน้ำออกเนี่ยมันกระทบเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือเราประสบเหตุแน่นอนหลบก่อนหลีกก่อนอะไรที่เอาชีวิตตัวเองรอดได้หรือว่าสิ่งของสำคัญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปให้พ้นน้ำก่อน
1: ใช่ครับแล้วครับเดี๋ยวไปดูสักหน่อยว่าที่ระยองเมื่อเช้าเกิดอะไรขึ้นตามที่พี่โก้ได้อธิบายไปว่ามีประกาศแจ้งเตือนนะครับเมื่อเช้าเนี่ยคุณผู้ชมคันขอบที่บ่อขอบสปิลเวย์นะครับอ่างเก็บน้ำเขาจุกจังหวัดระยองนะครับมีข่าวออกมาว่าแตกแต่ว่าท่านโฆษกประจำสำนักนายกท่านได้ชี้แจงในรายละเอียดถ้อยแถลงแล้วว่าเป็นการซุดตัวนะครับในบางจุดนะครับไล่เรียงตั้งแต่8นาฬิกาเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองรายงานเข้ามาว่านะครับสปิลเวย์อ่างเก็บน้ำเขาจุกที่อยู่ท้ายอ่างบริเวณสวนป่าชุมชนหมู่ที่1ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาคันขอบสปิลเวย์เนี่ยเป็นพื้นปูนเกิดการซุดตัวก็เลยทำให้เกิดรอยแตกขนาดใหญ่ครับมวลน้ำในอ่างเนี่ยมีการซึมทะลักออกมาตามภาพที่เห็นนี้เลยนะครับก็เลยเป็นเหตุให้ว่ามีการแจ้งเตือนจากอบต.นะครับว่าเอ๊ะจะแตกหรือไม่อย่างไรแต่จริงๆแล้วไม่ได้แตกเป็นลักษณะเหมือนเขื่อนแตกเราเห็นถ้าเขื่อนแตกนี่มันจะมาไม่อยู่มาไม่ทันมาเอาไม่ทันเลยครับแต่อันนี้ก็คือมีการซุดตัวแล้วน้ำมันไหลเข้าตรงหูสปิลเวย์เนี่ยอบต.ทุ่งควายกินเนี่ยเขาแจ้งเตือนอพยพแต่อันนี้ดีแล้วนะครับคือเราก็กันเอาไว้ก่อนนะครับเขาบอกว่ากำลังจะแตกคำนี้ก็คือสำคัญเลยแต่ไม่ได้ให้เกิดการตื่นตระหนกก็เตือนให้ทุกคนที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นอบพยพด่วนไม่งั้นเดี๋ยวคุณโก้ที่เล่าไปเมื่อกี้ถ้าไม่เตือนลักษณะนี้เหมือนว่าจะดื้อหรือเปล่
0: าน
1: ะครับดังนั้นแล้วอพยพไปเร็วที่สุดและที่วัดที่นั่นก็มีการตั้งศูนย์ได้อย่างรวดเร็วทางอบต.ก็ทำงานอย่างรวดเร็วตรงนี้นะครับโอ้เกิดจากน้ำที่เป็นน้ำฝนตกเข้ามาอย่างหนัก
0: กัดเซาะเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีการกัดเซาะพอน้ำมันปริ่มๆแล้วมันกัดเซาะทำให้ตรงหูสปิลเวย์เนี่ยมันซุดตัวนะครับแล้วก็มีน้ำไหลออกมาตามช่องระบายก็ตรงนี้แหละครับทำให้มีการแจ้งเตือนกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับการแจ้งเตือนจากข่าวสารทั้งจากอบต.ทุ่งควายกินทั้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองของกรมประชาสัมพันธ์ของเราให้มีการอพยพในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะคนที่อยู่ติดริมน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะครับเป็นอ่างเก็บน้ำเขาจุกเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางความจุประมาณ22ลูกบาศก์เมตรนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อ3ตำบลก็คือตำบลน้ำเป็นที่อำเภอเขาชะเมาตำบลคุทุ่งควายกินแล้วก็ตำบลดองดินของอำเภอแกลงนะครับก็ฝากเตือนแต่ก็อัปเดตมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวเราแจ้งเตือนโดยตลอดเหมือนกันว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยในพื้นที่ด้วยนะครับ
0: ผมแล้วก็จากสถานการณ์น้ำที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับล่าสุดก็มีประกาศจากการรถไฟนะครับแจ้งปิดทางในช่วงท่ากิเลนถึงน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีครับเหตุจากน้ำท่วมสูงบริเวณสะพานถ้ำกระแสนะครับแล้วก็มีการปรับแผนการเดินรถ4ขบวนด้วยกันก็ในส่วนนี้ขอแจ้งตามที่ได้แจ้งสถานการณ์ฝนตกหนักตลอดทั้งวันครับในหลายพื้นที่ทั่วประเทศแล้วก็ส่งผลให้รถไฟบริเวณสะพานถ้ำกระแสครับระหว่างท่ากิเลนไปยังน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีมีระดับน้ำสูงก็ทำให้มีน้ำไปจนถึงแนวกำแพงกั้นดินสะพานถ้ำกระแสนะครับเข้ามาบริเวณใต้ต่อหม้อ สะพานระดับน้ำสูงรวมอยู่ประมาณ4เมตรด้วยกันก็ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้นะครับในส่วนของการรถไฟเองจึงมีความจำเป็นจะต้องปิดทางเดินรถสายกาญจนบุรีช่วงท่าเดนถึงน้ำตกเป็นการชั่วคราวครับเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครับแล้วก็การเดินรถด้วยสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบจะมี4ขบวนแรกเป็นขบวนรถท้องถิ่นการเที่ยวกลับได้รับผลกระทบก็คือขบวนรถเป็นขบวนที่ได้รับผลกระทบอีกหนึ่งขบวนธนบุรีให้บริการช่วงท่ากิเลนถึงธนบุรีนะครับก็ได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มอบหมายให้สถานีรถไฟประชาสัมพันธ์ข้อมูลพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับก็ใครที่มีการซื้อบัตรเอาไว้ก็สามารถไปแจ้งขอคืนได้นะครับในการที่จะลดผลกระทบในการเดินทางในครั้งนี้ส่วนการรถไฟเองก็ต้องขออภัยครับในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอให้ผู้โดยสารได้ติดตามประกาศข้อมูลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมและก็สภาพอากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็เป็นเรื่องที่แจ้งเตือนใครที่มีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามไปที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของการรถไฟนะครับหมายเลข1690ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับล่าสุดนะครับมีข้อมูลแจ้งเตือนคุณผู้ชมนะครับสภ.ปากเกร็ดนนทบุรีเขาแจ้งเตือนเส้นทางนะครับจากท่าน้ำปากเกร็ดตรงขึ้นมาแถวถนนแจ้งวัฒนะตอนนี้ถนนใหญ่นะครับน้ำเริ่มลดระดับลงแล้วนะครับรถยนต์นั้นสามารถสัญจรได้นะครับแต่นะครับต้องสัญจรอย่างระมัดระวังนะครับแต่ก็เหลืออยู่ตามซอยต่างๆยังมีน้ำท่วมขังอยู่ถนนใหญ่สามารถเริ่มสัญจรได้แล้วสภ.ปากเกร็ดแจ้งเข้ามาแต่ว่าตามซอกซอยนะครับยังมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะพื้นที่เมืองทองธานีแต่ว่าแม้น้ำลดแล้วก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังเพราะว่าจะมีสิ่งของที่ตกค้างอยู่บนถนนนะครับอาจจะยังทำความสะอาดไม่ทันหรือแม้แต่อาจจะมีรถที่จอดเสียอยู่นะครับดังนั้นแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่พยายามเคลียร์เส้นทางให้เป็นความห่วงใยจากสภ.ปากเกร็ดนนทบุรีฝากแจ้งเข้ามาครับ
0: ก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้มีการแจ้งเป็นเขตภัยพิบัติสำหรับ4พื้นที่ของนนทบุรีปากเกร็ดอำเภอเมืองแจ้งวัฒนะในเขตพื้นที่เหล่านี้นะครับตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับหรือบริเวณงามวงวานฝั่งด้านเดมองามวงวานเนี่ยในซอยตรงนั้นน้ำจะท่วมตลอดนะ
1: ครับ
0: เพราะมีน้ำท่วมขังแล้วก็เป็นพื้นที่ต่ำในส่วนของบางใหญ่เองก็เวลาท่วมเนี่ยมันจะมีฝั่งติดคลองที่จะท่วมหนักหน่อยแต่ว่าปีนี้ดีขึ้นไม่ได้ท่วมแล้วนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดในเขตพื้นที่นนทบุรีนะครับก็เริ่มสัญจรได้บ้างแต่ก็ต้องไม่ประมาทแล้วก็รถเล็กเนี่ยเน้นย้ำว่าลดการเดินทางก่อน
1: นะครับเพื่อความไม่ประมาทแล้วก็หลายคนเข้าไปตอบคอมเมนต์นะเพราะว่ามีการประกาศภัยพิบัติพี่โก้อันนี้ชี้แจงนิดนึงนะคุณผู้ชมนะหลายจังหวัดมีการประกาศเขตประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติทั้งนครปฐมก็มีนะกรุงเทพมหานครรวมไปถึงนนทบุรีจังหวัดอื่นๆด้วยเข้าไปเม้นบอกว่าเอ๊ะทำไมประกาศอย่างนี้ชาวบ้านจะตกอก
0: ตกใจ
1: จะเป็นยังไงน้ำจะมาเหรอหรืออย่างไรแต่จริงๆแล้วการประกาศนั้นประกาศตามกฎหมายเพื่อให้ท่านได้รับเงินเยียวยาครับ
0: ใช่ครับ
1: กฎหมายเข้ามาถ้ามีอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติคนที่ประสบอุทกภัยเขาจะอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเยียวยานั่นคือทำความเข้าใจนะบอกคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านให้เข้าใจด้วยว่าประกาศภัยพิบัติเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อเอามาช่วยชาวบ้านในการดูแลเอาหนึ่งก็คือระดมสรรพกำลังมาช่วยคลี่คลายวิกฤตสองก็คือครับถ้าท่านประสบอุทกภัยประสบเหตุภัยพิบัติจริงๆมีหลักฐานข้อมูลชัดเจนนะครับท่านจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือตามกฎหมายนะครับนี่เป็นข้อห่วงใยที่เอามาฝากกันแล้วก็มีการแจ้งประกาศเลื่อนงานด้วยนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเข้ามานะครับแจ้งเลื่อนการจัดงานโอท็อปนะครับโอท็อปที่จะจัดขึ้นเนี่ยดีไนซ์มาร์เก็ตนะครับเนื่องด้วยน้ำท่วมนะก็ขอเลื่อนนะครับเลื่อนกำหนดการจัดงานออกไปนะครับจาก28ถึง2ตุลาเป็น30กันยาถึง2ตุลาคมนะครับก็จัดอยู่ที่อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคาร B นะครับอันนี้แจ้งเข้ามาเผื่อใครจะเห็นแล้วแอบจะไปซื้อหาของต่างๆเหล่านี้นะครับโอท็อปก็เลื่อนการจัดงานด้วย
0: ครับนี่ก็เป็นภาพรวมของสถานการณ์น้ำในทั้งประเทศ

0: นะครับที่ในส่วนของรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับว่าพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรพื้นที่ไหนมีการช่วยเหลืออย่างไรการช่วยเหลือเป็นอย่างไรแล้วบ้างเรายังคงเกาะติดในส่วนของสถานการณ์น้ำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะนำข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบตลอดช่วงของรายการเราครับ
1: ครับสำหรับช่วงบ่ายนะครับยังมีเกาะติดอยู่ตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับส่วนภาคเช้าวันนี้ผมและคุณโก้ก็จะพลพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับส่งกำลังใจให้คนทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองทุกท่านสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: รายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะมีค
1: ำตอบให้คุณเพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD
2: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนอาจารย์ล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสันสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวเที่ยงของเรายังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ไล่เรียงกันมาทั้งในส่วนของภาคกลางอย่างกรุงเทพมหานครแล้วก็เที่ยงวันนี้ค่ะเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มเติมเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นจังหวัดที่อยู่ท้ายน้ำเนี่ยอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือและฟังข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดระยองเองก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอ่างเก็บน้ำแตกขึ้นมาแต่ว่าก็ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าไม่ได้แตกแต่เป็นลักษณะของการล้นสปิลเวย์เราจะมีการโฟนอินพูดคุยในเรื่องนี้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าที่แน่ๆมาดูเรื่องของสภาพอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะล่าสุดเนี่ยมีการออกประกาศฉบับที่18แล้วนะคะก็เตือนกันไปสำหรับพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกยังต้องระวังค่ะอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกหนักสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งก็อาจจะทำให้น้ำท่วมได้ค่ะโดยที่บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักนะคะถึงหนักมากบางแห่งส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยจะมีปริมาณฝนที่ลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะอันเนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะเพราะฉะนั้นเตือนกันเลยนะคะขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมต่อไปอีก1วันค่ะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ไปฟังเสียงจาก

0: ทางกรมอุตุนิยมวิทยากันค่ะ
1: ภาพรวมของกทม.เลยเป็นยังไงครับ
2: ภาพรวมกทม.จากวันนี้ไปนะครับฝนก็จะค่อยๆลดลงจะมียังฝนติดอยู่บ้างนะครับเป็นฝนเล็กน้อยซึ่งอาจจะเกิดจากตัวมรสุมนะครับในช่วงบ่ายค่ำนะครับ
1: สมุทรปราการครับพอครับ
2: เช่นเดียวกันเนาะยังมีฝนเล็กน้อยอยู่นะครับแต่ว่าแนวโน้มจากที่ไปก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังวันนี้ไปนะปริมาณฝนก็ยังคงไม่มีมาเติมมากนักนะครับแต่ว่าเป็นฝนที่เกิดเฉพาะในช่วงบ่ายครับ
3: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะพบว่าตอนนี้เนี่ยหลายจุดเริ่มคลี่คลายลงแล้วเข้าสู่ในระยะการฟื้นฟูแล้วหลังจากที่ระดับน้ำนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังคงมีบางพื้นที่ค่ะที่น้ำยังคงท่วมสูงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะที่บริเวณแฟลตคลองจันยังคงพบว่ามีน้ำท่วมสูงอยู่ประมาณ 1.5 เมตรทีเดียวนะคะรวมถึงในพื้นที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกรุงเทพมหานครด้วยได้รับผลกระทบพบอย่างหนักทีเดียวมีน้ำท่วมสูงบริเวณโดยรอบค่ะตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่25กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยทีมข่าว NBT ค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในระดับสูงค่ะยังมีบางจุดที่ระดับน้ำนั้นสูงถึงอกทีเดียวนะคะส่งผลกระทบต่อรถยนต์ของพี่น้องประชาชนที่จอดอยู่ในพื้นที่แล้วก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหนีออกมาได้ทันโดยรถบางคันค่ะถูกน้ำท่วมสูงจนเกือบมิดตัวรถแล้วก็บางจุดสามารถมองเห็นเพียงหลังคาของรถยนต์เท่านั้นส่วนถนนรามคำแหงตั้งแต่ช่วงแยกพระราม9รามคำแหงต่อเนื่องไปจนถึงแยกลำสาลีก็พบว่ายังคงมีน้ำท่วมขังในระดับสูงจากปริมาณฝนที่สะสมโดยบางจุดระดับน้ำสูงเกือบถึงระดับเอวส่งผลให้การสัญจรของประชาชนนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากรวมไปถึงการเข้าพื้นที่วันนี้ทีมข่าวก็ต้องใช้รถกระบะยกสูงแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พบว่าประชาชนในพื้นที่จำนวนหนึ่งทยอยเดินทางออกมาจากบ้านนะคะโดยกางร่มเดินออกมาจัดซื้ออาหารน้ำดื่มสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อที่จะสำรองไว้ใช้ภายในครัวเรือนท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังไม่คลี่คลายบริเวณนั้นและยังต้องเฝ้าระวังหากเกิดฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกโดยจากการสำรวจของทีมข่าวค่ะยังพบว่ารถโดยสารประจำทางบางสายยังคงให้บริการประชาชนในเส้นทางที่สามารถเดินรถผ่านไปได้อย่างเช่นรถเมล์โดยสารสาย22ซึ่งให้บริการผ่านถนนรามคำแหงแล้วก็เชื่อมต่อไปยังแนวรถไฟสายสีฟ้าสายสุขุมวิทนะคะอย่างไรก็ตามค่ะประชาชนก็ระบุว่าต้องใช้เวลารอรถโดยสารนานกว่าปกติเนื่องจากได้ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็การจราจรในพื้นที่ค่ะ
4: ถนนรามคำแหงเรานี่เราประสบภัยอยู่กี่วันแล้วคะเนี่ย
5: โอ้ตั้งแต่เท่าไหร่ตั้งแต่วันศุกร์นู่นค่ะศุกร
4: ์ค่ะ
5: ศุกร์นี่คือท่วมหมดเลย
4: อย่างวันนี้เองเนี่ยต่อให้คณะรัฐมนตรีจะมีประกาศให้เราเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยแต่ตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้หยุดงานเลย
5: ใช่
4: ตอนนี้ก็คือรอรถเมล
5: ์ค่ะ
4: สายอะไรคะที่เรารอ
5: 22ค่ะ
4: นานไหมคะใช้เวลา
5: โอ้นานมากเลย
4: ค่ะเมื่อวานก็รอ
5: ใช่เมื่อวานก็รอแต่เมื่อวานไม่ได้ไปเพราะเป็นวันหยุดแต่วันนี้วันจันทร์ก็ต้องไป
4: ค
5: ่ะเพราะว่านายเขาไม่ได้สั่งให้เราหยุดนะเราก็ต้องไป
0: ก็ที่ประกาศหยุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของข้าราชการนะคะใน4จังหวัดอย่างที่ท่านนายกได้ประกาศไปก่อนหน้านี้นะคะถ้าเราดูภาพรวมถนนรามคำแหงและพื้นที่โดยรอบเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังในระดับที่สูงและประชาชนยังคงได้รับผลกระทบทั้งด้านการเดินทางแล้วก็การดำเนินชีวิตประจำวันค่ะอีกจุดหนึ่งที่มีการพูดถึงกันมากแล้วก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะก็คือที่แฟลตคลองจันค่ะยังพบว่ามีน้ำท่วมสูงเนี่ยประมาณ1เมตร50เซนติเมตรนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ก็ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดค่ะหลังเกิดการตัดกระแสไฟฟ้านะคะทางทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาค่ะส่วนหนึ่งก็เดินทางมาจากจังหวัดสระแก้วเนี่ยมาเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บริเวณแฟลตคลองจันแขวงคลองจันเขตบางกะปิซึ่งยังคงอยู่ในระดับวิกฤตค่ะส่งผลให้กระทบต่อผู้อาศัยได้รับความเดือดร้อนนะคะทางมูลนิธิก็นำถุงยางชีพพร้อมด้วยอาหารพร้อมทานเนี่ยไปมอบให้แก่ประชาชนเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนด้วย อย่างเมื่อวานนี้ถ้าพูดถึงการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะหลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศก็ไปแก้ไขปัญหาอุทกภัยหลายจุดค่ะอย่างเช่นภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือที่บริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4ก็ไปให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนนะคะท่านนายกก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบอกว่าจะเร่งแก้ปัญหาอย่างเต็มที่แต่สำหรับผู้ที่รุกล้ำตามลำคลองซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังก็จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
6: เรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายๆที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่ที่มันมีอย่างยกตัวอย่างในคลองเปรมประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นนะครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะส่วนที่ไม่ลุกล้ำเขาสร้างเขื่อนเรียบร้อยนะครับตรงพื้นที่หลังเขื่อนตะลิงไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่โถที่ลุกล้ำมาทั้งสองฝั่งทำให้คลองที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแค่อยู่ขนาดนี้นี่แหละครับส่วนเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อลุ่มอล่วยกันมาแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามาเจออย่างนี้ทุกปีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
3: และในช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปที่แฟลตคลองจันทน์ค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกับมอบอาหารและก็ถุงยางชีพแก่ประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากระดับน้ำท่วมสูงอยู่ในหลายอาคารโดยนั่งเรือค่ะเข้าไปแล้วก็พบปะกับพี่น้องประชาชนสอบถามปัญหาจากผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยตรงโดยนายอนุทินค่ะบอกว่าสิ่งเร่งด่วนขณะนี้คือการพยายามจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับเข้าอาคารให้ได้มากที่สุดหลังจากที่บางจุดนั้นต้องตัดไฟเนื่องจากชั้นล่างแล้วก็ร้านค้านั้นยังคงมีน้ำขังโดยการไฟฟ้านครหลวงจะประเมินความปลอดภัยก่อนที่จะทยอยจ่ายไฟเข้าสู่อาคารค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าบางอาคารนั้นจะกลับมาใช้ไฟฟ้าได้แล้วแต่ว่าห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าไปใช้ในชั้นหรือที่บริเวณที่ยังคงมีน้ำขังอยู่เพราะว่ามีความเสี่ยงค่ะในการที่จะเกิดไฟรั่วแล้วก็ไฟฟ้าช็อตพร้อมขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
7: ใส่เยอะเลยครับกำลังใจนะครับขอไปให้คนรวยด้วยสามีตรงมาเลยเนี่ยโ
8: อ้ไม่ต้องลงมาจ้าไม่ต้องลงมาเดี๋ยวลื่นนะโอเคเดี๋ยวเขาจะต่อไฟอย่าเดินย่ำน้ำนะ
7: นี่ยังให้คนรวยด้วยคร
8: ับแล้วก็ตีขิงด้วยแล้วก็ตีขิง
0: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าจุดที่ยังถือว่าน่าเป็นห่วงก็คือแฟลตการเคหะคลองจันทน์ร่มเกล้าแล้วก็ลาดกระบังค่ะที่มีน้ำเนี่ยค่อนข้างมากณขณะนี้มีการส่งครัวสนามแล้วก็รถผลิตน้ำดื่มไปในจุดที่มีการร้องขอแล้วก็จัดรถสุขาจากท้องถิ่นทั่วประเทศเข้ามาเสริมกำชับผู้อำนวยการสำนักงานเขตค่ะเร่งสำรวจในพื้นที่แล้วแจ้งความต้องการของพี่น้องประชาชนเข้ามาโดยเร็วค
9: ่
0: ะ
9: ตอนนี้ก็มีการกระจายในเรื่องของครัวสนามนะครับเข้าไปในจุดที่มีการร้องขอมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของรถสุขานะครับจากท้องถิ่นเนี่ยจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะทยอยวิ่งเข้ามานะครับก็ถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่ยังขาดอยู่ก็สามารถประสานเข้ามาได้นะครับทางผอ.เขตเนี่ยต้องเรียนว่าทางผอ.เขตต้องรีบประสานเข้ามานะครับไม่ว่าเรื่องอะไรที่ขาดก็จะรีบจัดการเข้าไปให้นะครับ
4: นี้ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขยังคงทำงานร่วมกันกับกทม
9: ทำงานร่วมกันอยู่ครับทำงานร่วมกันอยู่แต่ทีนี้เนี่ยก็นิดนึงตรงที่ว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าทางผอ.

0: ขตเนี่ยมีความยังขาดเหลือเรื่องอะไรอยู่ก็อยากจะให้ขอให้รีบแจ้ง
1: ทีนี้นักข่าวถามนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยจะเริ่มคลี่คลายได้เมื่อใดนะคะนายวรศิษย์ก็บอกว่าภาพรวมวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นตลอด 3-4 วันที่ผ่านมาทางกรุงเทพมหานครก็เร่งระบายน้ำกันอย่างเต็มที่ค่ะคือหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยก็จะพร่องน้ำลงได้อีกมากทีเดียวค่ะ
2: ส่วนการทำงานของกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็เร่งพร่องน้ำจากคลองสายหลักออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะเพื่อที่จะดึงน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนโดยเร็วที่สุดค่ะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงไปติดตามสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลงพื้นที่ไปที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.โดยเปิดเผยค่ะว่าสถานการณ์ฝนในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เริ่มผ่อนคลายลงฝนไม่รุนแรงเท่ากับ 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ว่ายังคงมีฝนตกเป็นระยะส่งผลให้มีน้ำเติมเข้าไปในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ซึ่งภารกิจสำคัญขณะนี้ก็คือต้องเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักเพื่อให้สามารถดึงน้ำจากถนนและก็ชุมชนออกมาได้เร็วขึ้นโดยหลายพื้นที่ค่ะเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ว่าคลองประเวศบุรีรมย์คลองลาดพร้าวแล้วก็คลองสายหลักบางแห่งยังมีระดับน้ำสูงเนื่องจากต้องรองรับน้ำจากพื้นที่กว้างรวมถึงน้ำจากพื้นที่ต่อเนื่องด้านนอกกรุงเทพมหานครด้วยจึงต้องเดินเครื่องสูบน้ำแล้วก็บริหารประตูระบายน้ำอย่างเต็มกำลังทางด้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทมค่ะกล่าวเสริมว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยโดยเฉพาะลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีแล้วก็พื้นที่ต่อเนื่องกรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องออกจากคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นคลองสายหลักในการรับน้ำจากคลองย่อยก่อนระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักลดลงจะสามารถทยอยสูบแล้วก็ดึงน้ำจากคลองย่อยถนนแล้วก็พื้นที่ชุมชนเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นค่ะ
1: สำหรับคลองแสนแสบในวันนี้ระดับน้ำก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณรามคำแหงช่วงต้นนะคะซึ่งกทม.เนี่ยจะทยอยสูบน้ำจากคลองย่อยเข้าสู่คลองแสนแสบเพื่อที่จะช่วยลดระดับน้ำที่บริเวณรามคำแหงเทพลีลาแล้วก็ไล่ต่อไปยังพื้นที่คลองจันทร์ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าเนื่องจากว่าอยู่ลึกเข้าไปในระบบระบายน้ำส่วนลาดกระบังค่ะถือเป็นอีกจุดนะคะที่มีความท้าทายมากที่สุดเนื่องจากอยู่ทางฝั่งตะวันออกสุดของกรุงเทพน้ำเนี่ยต้องระบายผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตรก่อนเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงแล้วก็ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงต้องทยอยลดระดับน้ำจากด้านปลายน้ำเข้ามาขณะนี้พื้นที่อ่อนนุชบางส่วนก็เริ่มดีขึ้นและจะค่อยๆไล่ระดับไปยังพัฒนาการประเวศแล้วก็ลาดกระบังตามลำดับขณะพื้นที่แฟลตคลองจันทร์และหมู่บ้านนักกีฬารองผู้ว่าวิษณุบอกนะคะว่าจำเป็นจะต้องรอให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงก่อนค่ะจึงจะสามารถระบายน้ำจากคลองลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคาดว่าสถานการณ์ในคลองจะเริ่มดีขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ว่าการดึงน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนก็จะต้องติดตามเป็นรายจุดกันต่อไป
2: ทางนี้ทางกรุงเทพมหานครนะคะมีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันออกในระยะยาวโดยเตรียมโครงการอุโมงค์ระบายน้ำค่ะเพื่อที่จะช่วยรับน้ำจากระบบคลองประเวศบุรีรมย์เข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้เร็วขึ้นรวมถึงโครงการอุโมงค์รับน้ำจากคลองจันทร์เชื่อมเข้าสู่ระบบคลองลาดพร้าวซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ในอนาคตค่ะ
1: ส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังใน6ชุมชนขณะที่กลุ่มฝนค่ะก็กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีซึ่งก็ได้มีการสั่งเตรียมพร้อมรับมือกันแล้วอย่างใกล้ชิดค่ะก็มีการแถลงข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยได้มีการสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยระบุนะคะว่าน้ำท่วมขังในพื้นที่กทม.ปริมณฑลภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมคือเริ่มกันตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาทำให้ระบายน้ำไม่ทันค่ะยืนยันบอกว่าแม่น้ำเจ้าพระยายังสามารถรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือได้อีกมากและจะ

0: ระยะไกลผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแทนหากประชาชนต้องการความ
1: สามารถให้มีการสัญจรได้ตามปกติชุมชนนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำและซอยรามคำแหง24ตรงนี้เกิดจากการระบายน้ำออกไปสู่แม่น้ำบางปะกงมีความยากเนื่องจากว่าแม่น้ำบางปะกงก็มีแม่น้ำอยู่เยอะพอสมควรน้ำที่จะผ่านจากจุดนี้ไปก็จะต้องผ่านไปทางการระบายน้ำดังท่อที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีระยะทางไกลก็เป็นเหตุให้ตรงจุดที่ยังท่วมอยู่นี้ยังจะมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะฉะนั้นความช่วยเหลือนะครับความช่วยเหลือถ้าจะมีการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ก็ขอเข้าไปจุดนี้เป็นหลัก
2: ขณะเดียวกันค่ะกลุ่มฝนขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันตกโดยที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้ปรับลดการระบายน้ำเพื่อที่จะรองรับมวลน้ำใหม่ไม่ให้น้ำนั้นล้นแม่น้ำแม่กลองแต่ว่ายังคงแจ้งเตือนพื้นที่อำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยให้เตรียมความพร้อมรับมือหรือว่าอาจจะต้องอพยพนะคะรวมถึงพื้นที่รับน้ำต่อเนื่องอย่างพื้นที่จังหวัดราชบุรีด้วยจากนั้นกลุ่มฝนค่ะจะเคลื่อนต่อไปยังจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่ใน4อำเภอด้วยกันได้แก่อำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดแล้วก็อำเภอเมืองเพชรบุรีจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำค่ะขอให้ประชาชนริมฝั่งน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นสู่ที่สูงทันทีส่วนภาคตะวันออกค่ะจังหวัดระยองยังคงมีกลุ่มฝนหนาแน่นส่งผลให้อ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำเกินความจุ 112% จนล้นสปิลเวย์ค่ะกระทบต่อพื้นที่อำเภอแกลงแล้วก็อำเภอวังจันทร์ส่วนสำหรับกระแสข่าวลือในโซเชียลมีเดียที่มีว่าอ่างเก็บน้ำคลองละโอกหรือว่าเขื่อนดินเขาจุกแตกนั้นนะคะทางโฆษกรัฐบาลค่ะยืนยันว่าตัวเขื่อนดินนั้นไม่ได้แตกแต่เป็นบริเวณหูสปิลเวย์ฝั่งขวาที่ถูกน้ำนั้นกัดเซาะซึ่งทางกรมชลประทานกำลังเข้าซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนโดยพื้นที่เฝ้าระวังที่มีผลกระทบก็คือที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงแล้วก็ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาค่ะ
0: ขณะที่ความช่วยเหลือนะคะเมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะเพื่อไปเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็อพยพผู้ป่วยหนักออกมาแล้วแม่น้ำด้านหน้าจะสูงประมาณ50 เซนติเมตรแต่ว่ายังไม่ทะลักเข้าพื้นที่โรงพยาบาลค่ะอีกจุดหนึ่งก็คือจังหวัดนครนายกค่ะได้สั่งลดการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตอำเภอเมืองแล้วเช่นกันและล่าสุดเช้าวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกทม.เพื่อสรุปข้อมูลความเสียหายเร่งจัดสรรงบประมาณเยียวยาฟื้นฟูประชาชนในทันทีค่ะ
2: จากสถานการณ์น้ำในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกมาดูทางภาคกลางกันบ้างนะคะที่จังหวัดอ่างทองตอนนี้ระดับน้ำที่คลองผงเพงเพิ่มสูงขึ้นอีก5 เซนติเมตรล้นแนวคันกั้นน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนแล้วกว่า20 หลังคาเรือนค่ะตอนนี้ได้รับผลกระทบขณะที่กระแสน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้กระแสน้ำค่อนข้างแรงนะคะส่งผลให้เรือบรรทุกทรายที่ลากผ่านสะพานจุฬามณีในพื้นที่อำเภอป่าโมกต้องใช้ความระมัดระวังกันมากขึ้นค่ะโดยเรือบรรทุกทรายต้องใช้ความระมัดระวังนะคะในการลากจูงผ่านสะพานจุฬามณีซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีลำน้ำแคบเป็นโค้งน้ำแล้วก็กระแสน้ำค่อนข้างแรงซึ่งการลากจูงแต่ละครั้งจะมีเรือบรรทุกไม่เกิน3 ลำแล้วก็ต้องมีเรือโยงท้ายล่องไปตามลำน้ำจนกว่าจะพ้น3 แยกวัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามประกาศการเดินเรือของกรมเจ้าท่าขณะที่สถานการณ์น้ำในคลองผงเพงค่ะเพิ่มขึ้นประมาณ5 เซนติเมตรจนน้ำนั้นล้นแนวคันกั้นน้ำเข้าท่วมชุมชนหมู่4ประมาณ20 หลังคาเรือนเบื้องต้นทางอบต.ผงเพงก็อำนวยความสะดวกพื้นที่ริมถนนให้กับพี่น้องประชาชนได้มาพักอาศัยเป็นการชั่วคราวแล้วก็ขอความร่วมมือค่ะผู้ที่สัญจรผ่านจุดที่มีประชาชนมาอาศัยอยู่ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยเนื่องจากเป็นพื้นที่ริมถนนนะคะทางด้านในนาทีมนตรีวัดผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองค่ะกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการทำงานตามข้อสั่งการเมื่อ2 วันก่อนให้เสร็จก่อนวันที่1 ตุลาคมนี้เนื่องจากคาดว่าจะมีน้ำผ่านลำน้ำในจังหวัดอ่างทองมากที่สุดส่วนสถานการณ์จังหวัดสมุทรปราการค่ะมีน้ำท่วมสูงหลาย

0: จุดอย่างจุดที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะคะก็คือที่บริเวณหมู่บ้านกรีนวัลเล่บางนาตราดกิโลเมตรที่15บริเวณตรงข้ามกับสนามบินสุวรรณภูมิค่ะตอนนี้ระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตแล้วก็การสัญจรของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะหลายคนต้องเดินลุยน้ำออกมาด้านนอกหมู่บ้านขณะที่ล่าสุดค่ะทางจังหวัดสมุทรปราการก็ประกาศให้6อำเภอทั้งอำเภอเมืองสมุทรปราการบางพลีบางบ่อบางเสาธงพระสมุทรเจดีรวมไปถึงอำเภอพระประแดงเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วทางนี้เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรวมถึงกฎระเบียบแล้วก็คำสั่งที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยานะคะก็มีการแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่เที่ยงที่ผ่านมาแล้วเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำเร่งขนย้ายสิ่งของเพื่อความปลอดภัยค่ะทางกรมชลประทานนะคะได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะขอให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำขนย้ายสิ่งของไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนแล้วก็น้ำท่าค่ะเมื่อช่วงเช้าในเวลาประมาณ 8 นาฬิกาที่ผ่านมามีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C2 นครสวรรค์ในอัตรา 1,911 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาสมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรังอีกที่อุทัยธานี368ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีน้ำไซฟโฟนะคะไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา1950ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจึงอยู่ที่17เมตร44เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางดังนั้นค่ะจึงขอแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเวลา10นาฬิกาทยอยจากอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแล้วนะคะหรือว่าชั่วโมงละประมาณ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและยังคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องต่อไปค่ะ
0: ทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะในฐานะผู้อำนวยการกลางเปิดเผยค่ะว่าทางกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวค่ะเพื่อที่จะควบคุมผลกระทบในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างไม่ให้ขยายวงกว้างออกไปซึ่งการชะลอน้ำครั้งนี้นะคะจะส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นไม่เกินระดับ17เมตร50เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางแล้วก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่เพาะปลูกริมตลิ่งนอกขันกั้นน้ำในหลายพื้นที่อย่างในจังหวัดอุทัยธานีในพื้นที่อำเภอเมืองแล้วก็ในจังหวัดชัยนาทในหลายอำเภอที่อำเภอเมืองอำเภอมโนรมอำเภอวัดสิงห์ซึ่งจุดสังเกตก็คือหากระดับน้ำไปแตะที่16เมตร80เซนติเมตรถึง16เมตร90เซนติเมตรจะเริ่มส่งผลกระทบค่ะต่อพื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนริมน้ำทันทีเบื้องต้นกองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ประสานจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดชัยนาทแล้วก็ปภ.เขต16ตั้งวอร์รูมเกาะติดสถานการณ์พร้อมกับจัดเตรียมรถปฏิบัติการเครื่องจักรกลแล้วก็ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตหรือว่า ERT ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วด้วยค่ะ
1: อีกจุดหนึ่งที่ยังคงน่าเป็นห่วงสำหรับสถานการณ์น้ำก็คือในพื้นที่ของภาคตะวันออกอย่างเช่นที่จังหวัดระยองนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาตรวจสอบกันค่ะ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: กลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคตะวันออกยังถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่หลายจุดทีเดียวค่ะอย่างเช่นในพื้นที่ของจังหวัดระยองนะคะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยมีกระแสข่าวบอกว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าอ่างเก็บน้ำเขากระจุกเนี่ยแตกนะคะแล้วก็เร่งอพยพพี่น้องประชาชนแต่ว่าล่าสุดได้รับการยืนยันจากโครงการชลประทานระยองบอกว่าอ่างไม่แตกแต่ว่าพบความเสียหายบางส่วนของทางระบายน้ำล้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปซ่อมแซมแล้วค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะสปิลเวย์หรือว่าทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรืออ่างเก็บน้ำเขาจุกเกิดการชำรุดค่ะทำให้มีการแชร์ข่าวกันว่าอ่างเนี่ยจะแตกแต่ว่าล่าสุดนะคะนายจักรินทัศนาผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยองเปิดเผยบอกว่าจากการลงพื้นที่ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตรวจพบความเสียหายบางส่วนของทางระบายน้ำล้นแต่ยังคงทำหน้าที่ระบายน้ำส่วนเกินได้ตามปกติแนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นก็คือเจ้าหน้าที่จะลดปัญหาเรื่องของการกัดเซาะให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: อย่าใช้คำว่าแตกครับเราจะใช้คำว่าอาคารทางระบายน้ำล้นซึ่งใช้ระบายน้ำส่วนเกินออกจากทางเนี่ยเกิดการชำรุดเสียหายนะครับสำหรับการระบายน้ำก็ยังทำหน้าที่ระบายน้ำได้ตามปกตินะครับ
2: ที่มันชำรุดเนี่ยมันทะลักออกมาเยอะไหมคะผอ.คะ
1: ไม่เกี่ยวครับตอนนี้ทางระบายน้ำล้นเราอ่ะน้ำได้ล้นข้ามอยู่แล้วนะครับทางระบายน้ำล้นเราเรามีสันฝายเราอยู่ที่ระดับหนึ่งนะครับตอนนี้น้ำสูงจากสันฝายประมาณ 0.9 เมตรซึ่งตรงนี้มันก็สูงของมันอยู่แล้วซึ่งทำหน้าที่ล้นข้ามอยู่แล้วเป็นปกตินะครับการเสียหายชำรุดเสียหายของอาคารครั้งนี้ยังไม่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำครับ
2: ที่ตอนนี้แชร์กันในออนไลน์ที่บอกว่าอ่างแตกให้อพยพไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ที่มันชำรุดเลยถูกต้อง
1: ใช่ครับใช่ครับอยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มนะครับว่าอ่างเก็บน้ำคลองละโอกนะครับไม่ได้ถึงกับชำรุดเสียหายมากจนถึงใช้คำว่าเขื่อนแตกนะครับมันเป็นเพียงแค่ความเสียหายของอาคารทางระบายน้ำล้นบางส่วนซึ่งยังสามารถทำหน้าที่ระบายน้ำส่วนเกินออกจากทางคลองละโอกได้ตามปกตินะปริมาณน้ำปัจจุบันที่ระบายอยู่ก็คือปริมาณน้ำส่วนเกินที่ล้นสันอาคารระบายทางน้ำล้นนะครับแนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นนะครับเราจะป้องกันการกัดเซาะนะครับให้ลดปัญหาเรื่องการกัดเซาะให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อป้องกันอาคารทางระบายน้ำล้นเรานะครับ
0: สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นหลักๆเนี่ยมาจากปริมาณน้ำที่มากเกินความจุลำน้ำค่ะเพราะว่าศักยภาพในการรับน้ำของลำน้ำมีปริมาณน้อยกว่าน้ำที่ระบายออกมา
1: ปริมาณน้ำมาความจุลำน้ำนะครับมันมีแค่เพียงส่วนหนึ่งแต่ตอนเนี้ยส่วนหนึ่งนะครับที่ระบายได้ที่น้ำที่ท่วมล้นตลิ่งกับพอล้นตลิ่งซ้ายขวามันก็จะแผ่ออกไปนะครับเพราะว่าศักยภาพการรับน้ำของลำน้ำเนี่ยมันมีปริมาณน้อยกว่าน้ำที่ระบายออกมาซึ่งส่วนหนึ่งตอนนี้ที่อ่างเก็บน้ำหลักๆเลยนะครับที่ในแม่น้ำประแสที่รับน้ำอยู่ตอนนี้นะครับณปัจจุบันก็คือมีอ่างเก็บน้ำคลองระโอกส่วนหนึ่งเราระบายน้ำลงที่อ่างระโอกและน้ำส่วนหนึ่งก็คือระบายมาจากอ่างเก็บน้ำประแสครับอำเภอวังกลับครับ
3: สำหรับอ่างเก็บน้ำเขาจุกนะคะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางค่ะมีความจุน้ำประมาณ22ลูกบาศก์เมตรตั้งอยู่พื้นที่รอยต่อ3ตำบลด้วยกันประกอบด้วยตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาตำบลทุ่งควายกินแล้วก็ตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองส่วนที่ถนนสายกระแสบนอู่ทองหมู่ที่1ตำบลกระแสบนเชื่อมต่อตำบลบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองบริเวณคอสะพานฝั่งตำบลกระแสบนค่ะถูกน้ำกัดเซาะรถนั้นไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะคะทางอบต.กระแสบนก็สั่งปิดเส้นทางห้ามผ่านโดยนายไตรภพวงไตรรัตน์ค่ะผู้ราชการจังหวัดระยองนายอานนท์วงแย้มนายอำเภอแกลงก็ลงพื้นที่ค่ะไปเยี่ยมประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในตำบลบ้านนาที่สำนักเทศบาลตำบลบ้านนาแต่ว่าก็ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้นะคะมีน้ำท่วมเป็นบางจุดรถนั้นไม่
0: ขังบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ถนนหลายสายช่วยยกประชาชนที่ติดค้างภายในมาไว้อย่างที่และทางแมคโครระยองค่ะก็ถูกน้ำเมตรและที่บริเวณตลาดศูนย์การค้าสตาน้ำเอ่อเข้าท่วมระดับน้ำเนี่ยประมาณ10เซนติเมตรค่ะทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าในการขายของเนี่ยนะคะ ก็เดินทางกันด้วยยากลำบากแล้วก็ค่อนข้างที่จะทุลักทุเลทีเดียวแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดที่มีน้ำท่วมค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลเชิงเนินที่บริเวณถนนบายพาสสาย36หน้าห้างแมคโครแล้วก็สี่แยกบ้านดอนค่ะรถเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้รวมทั้งมีหมู่บ้านโดยรอบในพื้นที่ตำบลเชิงเนินก็ได้รับผลกระทบกว่า100หลังคาเรือนบริเวณสี่แยกเกาะลอยตำบลน้ำคอกเจ้าหน้าที่ก็ปิดการจราจรแล้วแล้วก็น้ำเนี่ยขยายวงกว้างท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยรอบโดยบริเวณหลังห้างบิ๊กซีระยองชุมชนเทศบาลตำบลน้ำคอกนอกจากนี้ในเขตพื้นที่ตำบลมาบตาพุธก็ได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูงเช่นเดียวกัน
3: ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีค่ะหลังจากที่มีน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า300หลังคาเรือนนะคะซึ่งเทศบาลเมืองท่าใหม่ก็ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว2แห่งด้วยกันก็คือที่โรงเรียนบ้านป่าแดงแล้วก็วัดหนองบัวรองรับผู้ประสบภัยได้ประมาณ200คนค่ะพร้อมกับมีการจัดเตรียมอาหารเครื่องนอนทีมกู้ชีพคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงขณะที่ชาวบ้านค่ะก็บอกว่าเหตุน้ำท่วมครั้งนี้หนักที่สุดในรอบ15ปีน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนต้องเร่งอพยพด่วนออกมาตัวเปล่าค่ะแต่ว่ายังคงมีกำลังใจแล้วก็ส่งแรงใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ
0: ไปดูกันที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะตั้งแต่บ่ายของวันที่21กันยายนแล้วมีน้ำไหลทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านพฤกษาพนารี36หมู่ที่8ตำบลคลองอุดมชนกว่า80ซมชาวบ้านก็เร่งขนย้ายทรัพย์สินหนีน้ำค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทางกู้ภัยก็ระดมกำลังค่ะลงเรือลุยน้ำอพยพชาวบ้านไปยังศูนย์พักพิงวัดหนามแดง
3: ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะหนึ่งในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักก็จุดตอนนี้น้ำยังคงท่วมสูงอยู่แล้วก็มีพี่น้องประชาชนนั้นยังคงติดอยู่ภายในบ้านเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เมื่อช่วงเช้านี่เองมีกระแสข่าวลือในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรื่องของอ่างเก็บน้ำเขาจุกว่าแตกจริงหรือไม่นะคะตอนนี้เราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันในพื้นที่กับคุณ
0: สวัสดีค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินรวมถึงทางโครงการชลประทานก็ได้รับยืนยันบอกว่าไม่ได้แตกแต่อย่างใดแต่ว่ามีการชำรุดนะคะอยู่ที่บริเวณเกี่ยวกับเรื่องของทางระบายน้ำนั่นเองนะคะรับน้ำนะสิ่งที่เส้นทางน้ำจะเดินทางต่อไปก็คือที่คลองระโอกก็ต้องไปดูกันต่อนะคะว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยศักยภาพของการรับน้ำที่คลองระโอกจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็แต่ว่าในพื้นที่โดยเฉพาะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเองนะคะก็ได้มีการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของการอพยพแล้วนะคะตอนนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินนะคุณศักดิ์สิทธิ์กุมภะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ค่ะเมื่อช่วงเช้าก็มีข่าวออกมาทำให้หลายคนเนี่ยตกอกตกใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าอ่างเนี่ยมีการแตกแต่ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ข้อเท็จจริงตอนช่วงเช้าประมาณตีห้าหรือหกโมงเนี่ยนะครับมันไม่ได้แตกนะครับแต่ว่าเรากลัวว่ามันจะแตกเพราะว่ามันมีน้ำทะลักออกมาทางช่องสปริงเวย์นะครับ
1: ค่ะ
0: มันไม่ใช่แนวสันเขื่อนนะครับเราเลยทำการอพยพให้ฝั่งผู้คนอพยพออกนอกพื้นที่นะคร
2: ับ ค่ะก็คือว่าสปิลเวย์เนี่ยมีการชำรุดตรงหูสปิลเวย์ทำให้น้ำสามารถที่จะทะลักเข้ามาได้ใช่ไหมคะ
0: ทะลักออกครับ
2: ค่ะแต่ว่ายืนยันว่าอ่างไม่ได้แตก
0: ไม่ได้แตกครับทุกตอนนี้ยืนยันได้ไม่แตกแล้วเราก็ทางชลประทานกับทางจังหวัดท่านผู้ว่าได้ทำการมาร่วมกับบูรณาการร่วมกันตอนนี้เราทำการซ่อมแล้วนะครับเราทำการอุดฝังชิดปลายแล้วก็ทำมีการอุดบริเวณแนวสปริงเวย์ที่ชำรุดอ่ะนะครับ
1: ค่ะแนวสปริงเวย์ที่ชำรุดเนี่ยระยะทางเนี่ยเยอะไหมคะเพราะดูจากภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรแล้วก็จะสามารถซ่อมแซมได้ภายในวันนี้ไหมคะ
0: ตอนนี้ใกล้เคียงแล้วครับตอนนี้ก็ดำเนินการกันไปน่าจะเกือบเสร็จแล้วนะครับ
2: ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านนายกบอกว่ามีการอพยพพี่น้องประชาชนอพยพพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลไหนบ้างคะ
0: ก็ของผมเองในส่วนของตำบลทุ่งกินเนี่ยนะครับก็มีอยู่13หมู่บ้านนะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วก็รวมบวกกันรวมเขตเทศบาลด้วยแล้วก็แต่ตอนช่วงเช้าเนี่ยเราทำการขนย้ายคนออกมาเนี่ยประมาณ2วันแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คันนี้เมื่อวานเนี่ยมันก็ติดอยู่บางส่วนที่เขายังไม่ยอมออกมากันนะครับแต่ตอนนี้ก็สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปแล้วครับตอนนี้ก็เหลือว่าเราไปตามเก็บเอาคนที่ยังติดค้างอยู่เนื่องจากเราขาดแคลนเรื่องเรือนะครับเพราะปริมาณน้ำค่อนข้างสูงนะครับการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยมันลำบากนะครับแต่ตอนนี้ก็สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วครับ
1: ค่ะค่ะคือที่จะ
0: คุมกันได้แล้ว
1: ค่ะที่จะต้องมีการอพยพประชาชนแล้วก็สถานการณ์น้ำล่าสุดเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมาจากการที่แนวสปริงเวย์ที่มีการชำรุดหรือเปล่าหรือว่ามาจากปริมาณฝนด้วยหลักๆและเกิดจากสาเหตุอะไรคะ
0: หลักๆมันจะเกิดไปจากปริมาณน้ำฝนนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วปริมาณน้ำฝนซึ่งตกสะสมมากันทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่เนี่ยก็เป็นระดับที่สูงที่สุดที่ทางตำบลหรือว่าทางอำเภอแกนเนี่ยเคยท่วมเมื่อปี54นะครับแล้วก็พอช่วงเช้าเนี่ยสปริงเวย์ปริมาณน้ำที่ไหลออกจากสปริงเวย์ช่องที่ลงมาเนี่ยน้ำอยู่ประมาณ5ล้านคิว
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ในความจุของอ่างเนี่ยเราจุได้20ล้านคิว
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มคุมหลังจากที่เราได้มีการทำการซ่อมแล้วก็อุดร้อยรั่วไอ้บริเวณสปริงเวย์แล้วเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็น่าจะสบายใจขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็เหลือแค่อพยพคนที่เขายังติดค้างอยู่ในบ้านนะเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยเขาเยอะยังค่อนข้างสูงอยู
2: ่ค่ะค่ะท่านนายกประเมินสถานการณ์จากนี้ต่อไปเป็นยังไงบ้างคะหน้างานตอนนี้มีฝนตกลงมาบ้างไหมคะ
0: ช่วงเช้าตกครับช่วงเช้าตกอยู่ประมาณสักสองชั่วโมงนะครับแต่ตอนนี้แรงแล้วแต่มองดูไม่รู้มันก็ตั้งเขาอีกแล้วเหมือนกัน
2: คือถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ซ้ำอีกสถานการณ์ตอนนี้ประกอบกับความคืบหน้าในการซ่อมแซมสปิลเวย์คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้สถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นใช่ไหมคะในพื้นที
0: ่ครับผมถ้าไม่มีปริมาณน้ำมาเพิ่มนะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วก็ที่เรากังวลอยู่ทีแรกเรากลัวปริมาณน้ำจากบริเวณอ่างเก็บน้ำเนี่ยถ้ามันทะลักมาเนี่ยอันนั้นคือวิกฤตแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้บริเวณสปริงเวย์เจ้าหน้าที่แล้วก็ทางกรมชลประทานท่านผู้ว่าแล้วก็หลายหน่วยงานก็เข้าไปดูแลกันอยู่นะครับเราก็ทำการซ่อมกันละ
1: ค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้มีรายงานข่าวทางกรมชลประทานบอกนะคะว่าน้ำที่ล้นมาจากสปริลเวย์เนี่ยนะคะมันจะไหลลงที่คลองระโอกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะจุดที่จะเป็นการรับน้ำก็คือที่คลองระโอกนั่นเองณปัจจุบันเนี่ยที่คลองระโอกเนี่ยสามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากน้อยแค่ไหนและน่ากังวลไหมคะ
0: ตอนนี้นะครับก็จากที่ดูในพื้นที่เนี่ยก็ยังพอรับได้นะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าน้ำของเราเนี่ยเราจะระบายลงไปสู่ทะเลนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าประกอบกับช่วงตอนช่วงน้ำทะเลลงเนี่ยมันเราก็จะระบายได้เร็วขึ้น
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แสดงว่าในเบื้องต้นยังไม่น่ากังวลนะคะยังสามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำได้ทั้งฝนแล้วก็การระบายน้ำในส่วนของน้ำที่มันล้นออกมาจากสปริลเวย์อะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็คิดว่าก็น่าจะพอรับได้กันอยู่นะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ตอนนี้ภารกิจหลักของเราก็คือเอาเคลื่อนย้ายคนที่ติดค้างอยู่ออกมาในพื้นที่ที่ให้เขาปลอดภัยก่อนเรามีศูนย์เราก็ทำศูนย์พักพิงไว้ให้เขาชั่วคราวนะครับ
2: ค่ะศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ตอนนี้มีจุดอพยพพี่น้องประชาชนตรงจุดไหนบ้างคะท่านนายกคะ
0: มีที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
2: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็โรงเรียนทำนาน
2: ชำนาญสามัคคีวิทยาใช่ไหมคะเป็นจุดอพยพ
0: ใช่
2: ค่ะ
0: ครับผมแล้วก็วัดเนินสมบูรณ
2: ์ค่ะ
1: รองรับประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนอะคะ
0: ตอนนี้ทั้ง20เนี่ยมีคนเข้าไปอยู่ตอนนี้ประมาณ600-700คนแล้วครับ
2: ค่ะซึ่งสามารถที่จะรองรับเพียงพอต่อพี่น้องประชาชนใช่ไหมคะ
0: พอครับพอยังพออยู่เพราะเรายังมีจุดที่ว่าตรงชำนาญเนี่ยเราโรงเรียนก็ค่อนข้างใหญ่ๆอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ยังพอครับยังพออยู
1: ่ค่ะ
0: แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องอาหารการกินนิดหน่อยนะครับเราก็กำลังเตรียมช่วยๆกันอยู่มีหลายคนก็มาช่วยๆกันครับ
1: ค่ะค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยายังรายงานนะคะว่าฝนเนี่ยจะตกในพื้นที่ของตะวันออกโดยเฉพาะทางจังหวัดระยองเองถ้าเกิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะหนักมากกว่านี้คือฝนตกเพิ่มขึ้นเนี่ยเรามีการเตรียมแผนรองรับในเรื่องนี้ยังไงบ้างอะคะ
0: ตอนนี้เราก็ตอนนี้ถ้าเราอพยพคนออกมาได้แล้วเนี่ยนะครับมันก็มันก็ต้องรอให้น้ำมันลงอ่ะอย่างเพราะทางอื่นมันก็ไม่รู้จะทำยังไงกันล่ะครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะ
0: ตอนนี้เราเป็นห่วงห่วงประชาชนมากกว่านะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: เคลื่อนให้เขาออกจากในจุดเขี่ยของเขาในบ้านของเขาเพราะว่าบางหลังคาเรือนในท่วมเกือบถึงหลังคา
2: ค่ะ
0: บางหมู่นะครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: เอาละค่ะขอบคุณ
0: ครับผม
2: ค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินนะคะคุณศักดิ์สิทธิ์กุมภะเรื่องของสถานการณ์ที่บริเวณในพื้นที่ตอนนี้ก็ยืนยันข้อเท็จจริงว่าอ่างเก็บน้ำเขาจุกนั้นไม่ได้แตกอย่างที่มีข่าวลือตั้งแต่ช่วงเช้านะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยภารกิจหลักในพื้นที่ก็คือการเร่งอพยพพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบนั้นออกมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะท่านให้ข้อมูลแล้วก็ยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำเขาจุกไม่ได้แตกอย่างที่ลือกัน
1: ก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแนวสปริงเวย์ชำรุดแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเข้าไปซ่อมแซมเพื่อให้เสร็จโดยเร็วที่สุดแต่ว่าปัจจัยหลักๆเนี่ยนะคะที่ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบในพื้นที่แห่งนี้ก็คือปริมาณฝนนั่นเองแล้วก็การชำรุดของแนวสปริงเวย์แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลนะคะจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างค่ะรองเลขาธิการสทนช.ก็ให้ข้อมูลกับทางสื่อมวลชนกรณีที่อ่างเก็บน้ำเขาจุกเนี่ยนะคะก็บอกว่าส่วนที่เป็นกำแพงคอนกรีตพังค่ะเพราะว่าน้ำล้นเนี่ยสูงแล้วก็ไปกัดเซาะกระบินด้านข้างหรือว่าเรียกกันว่าหูสปิลที่บริเวณฝั่งขวาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไม่ได้มีอันตรายมากเพราะว่าเขื่อนดินเนี่ยไม่ได้ถูกกัดเซาะแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่นะคะตอนนี้ทางกรมชลประทานก็อยู่ระหว่างในการพิจารณาแก้ไขนะคะแล้วก็มีการลดการกัดเซาะแล้วก็เร่งระบายน้ำให้อยู่ในระดับที่การกักเก็บโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ว่าณขณะนี้ที่เราสัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่ จากทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินก็บอกว่าก็ได้มีการอพยพสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คาดว่าถ้าฝนไม่ตกและการซ่อมแซมเสร็จสิ้นเนี่ยก็จะทำให้สถานการณ์เนี่ยคลี่คลายโดยเร็วที่สุดนะคะ
2: ซึ่งของสภาพอากาศนั้นยังคงแน่นอนเอาไว้ใจไม่ได้เพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนนะคะ13จังหวัดบ่ายนี้เนี่ยให้เตรียมรับมือฝนตกหนักด้วยจังหวัดระยองก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่รับการแจ้งเตือนเช่นเดียวกัน
1: จำนวนมากนายพลพีจึงเร่งสั่งการให้แก้ไขระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้งานได้

0: ปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ก็มาดูนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมาเพิ่มอีกนะครับแต่ว่าในปริมาณที่ไม่น่าเป็นที่กังวลมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะลงไปที่เทศบาลปากช่องเพื่อไปดูว่าผลกระทบจากน้ำท่วม 3-4 วันที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าตามรายงานของพี่น้องประชาชนที่บอกมาตอนนี้คือประปาภูมิภาคนั้นไม่ไหล
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับก็อาจจะเป็นเหตุที่น้ำอาจจะสูงกว่าไอ้ตัวไดโว่หรือว่าเครื่องกรองน้ำหรือว่าไอ้ตัวที่เราต้องส่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้เข้าถึงการใช้น้ำประปาเนี่ยประมาณเกือบ 2,000 ครัวเรือนก็จะสั่งการให้วันนี้สามารถให้ใช้ได้นะครับ
2: สำหรับการเยียวยาผู้ประสบภัยหลังน้ำลดค่ะจะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติของคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยเน้นย้ำให้ผู้นำชุมชนเร่งเก็บข้อมูลเข้าระบบเพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือขณะที่ทางด้านเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมานะคะก็แชร์ภาพข่าวจากเพจปากช่องไทม์ระบุค่ะช่วง 8:30 น. 30 นาทีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลากลงมาส่งผลให้ปริมาณน้ำจำนวนมากจากลำตะคองไหลเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่บ้านโป่งประทุนเกษตรตำบลปากช่องประชาชนนั้นเดือดร้อนกว่าร้อยหลังคาเรือนค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือส่วนพื้นที่เขตเมืองปากช่องตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วค่ะทั้งชุมชนราชประชากองวัคซีนสะพานดำซอยโรงสูบสะพานขาวหนองสาหร่ายแล้วก็จันทึกนะคะแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำสองฝั่งลำตะคองเนื่องจากด้านบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังคงมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนระดับน้ำเช้านี้นั้นอยู่ที่1เมตร70เซนติเมตรส่วนระดับน้ำที่บ้านคลองเพนท่ามะปรางสะพานหลังวัดหมูสีระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงเช่นเดียวกันรวมถึงที่ตำบลขนงพระน้ำเริ่มลดลงแต่ว่าก็ยังคงสูงอยู่ค่ะอยู่ที่1เมตร70เซนติเมตรขณะเดียวกันค่ะน้ำป่าเขาใหญ่ก็ยังคงไหลหลากลงมาส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนคาเฟ่รีสอร์ทต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำตามริมลำตะคองแต่ว่าถนนเส้นหลักนะคะอย่างมิตรภาพปากช่องแล้วก็ถนนธนรัตน์เขาใหญ่ยังคงสัญจรได้ตามปกติไม่มีน้ำท่วมค่ะ
0: ทั้งนี้ค่ะทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดนะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็พัดสะพานข้ามไปยังจุดชมวิวน้ำตกเหวนรกพังถล่มเสียหายอย่างหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันบอกว่าไม่มีนักท่องเที่ยวติดค้างหรือได้รับบาดเจ็บค่ะทางนี้นะคะทางอุทยานสั่งการให้เจ้าหน้าที่วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายทางกายภาพทันทีที่ระดับน้ำลดลงและปลอดภัยเพื่อวางแผนบูรณะซ่อมแซมสะพานให้กลับมามีความมั่นคงแข็งแรงก่อนที่จะพิจารณาเปิดให้บริการอีกครั้งพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเข้าออกเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงค่ะ
2: ไปดูสถานการณ์ทางภาคใต้กันบ้างนะคะตอนนี้พื้นที่ที่ต้องมีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ปริมาณน้ำในพื้นที่กันอย่างเทศบาลนครยะลาค่ะสอบตแล้วก็กองทัพบกเร่งระดมกำลังค่ะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกับเปิดช่องทางด่วนให้พี่น้องประชาชนเช็คสภาพอากาศแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาได้ส่งความห่วงใยถึงประชาชนค่ะพร้อมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกภาคส่วนโดยเทศบาลนครยะลาได้รวบรวมลิงก์ข้อมูลเรดาร์สภาพอากาศปริมาณน้ำฝนระดับน้ำในคลองไว้ให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบได้ง่ายในหน้าเดียวเพื่อรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทางด้านศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตส่งความห่วงใยถึงพี่น้องชาวชายแดนภาคใต้ที่อยู่ไกลบ้านหากประสบภัยไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีที่สายด่วนสอบตโทร1880ฟรีตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับกล่าวขอบคุณทีมไรเดอร์ในกรุงเทพมหานครค่ะที่ช่วยประสานงานแล้วก็ดูแลพี่น้องชาวใต้ที่ประสบภัยในพื้นที่เมืองหลวงด้วยขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยพร้อมส่งแรงใจเป็นพิเศษค่ะให้กับผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางวิกฤตนี้แล้วก็ในส่วนของกองทัพบกค่ะได้จัดกำลังพลหน่วยทหารเข้าช่วยเหลือประชาชนครบทั้ง50เขตแล้วนะคะประชาชนที่รับความเดือดร้อนก็สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบได้ทันทีค่ะ
0: ไปดูการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

0: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดณขณะนี้นะคะล่าสุดทางตำรวจนครบาลก็ร่วมกับกทม.ระดมรถยก70คันค่ะเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดติดค้างจากน้ำท่วมเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็เปิดเส้นทางการสัญจรให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะพลตำรวจตรีทวัฒน์วงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะคะเป็นประธานปล่อยแถวรถยกที่ระดมจากสถานีตำรวจนครบาล66คันค่ะร่วมกับรถยกของกรุงเทพมหานครอีก4คันเพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดติดค้างอยู่บนถนนแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เนื่องจากน้ำท่วมค่ะจากการสำรวจก็พบว่ามีอยู่กว่า385คันพลตำรวจตรีทวัฒน์กำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งเข้าไปดูแลความเดือดร้อนเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่ติดค้างหรือว่ากีดขวางการจราจรเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกแล้วก็กลับมาสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่กีดขวางบนถนนรวมถึงจอดหนีน้ำบนสะพานข้ามแยกต่างๆพร้อมกันนี้ยังได้ประสานเอกชนค่ะนำรถนะคะเป็นรถยกสไลด์เข้ามาช่วยด้วยเนื่องจากรถยนต์บางประเภทก็อาจจะมีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายอย่างเช่นรถไฟฟ้ารถยุโรปรวมถึงรถที่ดึงเบรกเอาไว้ด้วยค่ะเบื้องต้นก็จะนำรถเนี่ยไปจอดไว้ที่บริเวณริมถนนหรือหาสถานที่ที่เหมาะสมค่ะโดยเลี่ยงจุดที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำเจ้าของรถก็สามารถติดต่อขอรับรถได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่รวมถึงป้ายทะเบียนที่หลุดหายระหว่างขับรถลุยน้ำด้วยส่วนกรณีที่มีอินฟลูเอนเซอร์นำเจ็ตสกีมาขับอยู่บนถนนเพชรบุรีเพื่อที่จะทำคอนเทนต์ในช่วงน้ำท่วมนะคะพลตำรวจตรีทวัฒน์บอกว่าตำรวจสน.มักกะสันค่ะก็เรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับยึดเจ็ตสกีไว้เป็นหลักฐานนะคะเพราะฉะนั้นฝากเตือนประชาชนค่ะอย่านำเรือหรือว่าเจ็ตสกีออกมาขับบนถนนที่มีน้ำท่วมเพื่อที่จะสร้างคอนเทนต์เพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแล้วก็เข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายแต่ถ้าต้องการนำเรือหรือว่าเจ็ตสกีออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ขอให้มีการประสานแล้วก็ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ก่อนค่ะ
1: ขณะนี้หลายหน่วยงานนะคะทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนก็ลงพื้นที่ไปเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในย่านที่มีน้ำท่วมสูงค่ะอย่างเช่นที่เขตบางกะปิที่มีน้ำท่วมสูงนะคะโดยเฉพาะแถวแฟลตคลองจันทน์มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทางพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการฐานบกก็ลงพื้นที่ค่ะพร้อมกับผู้บริหารเดอะมอลล์กรุ๊ปร่วมกันบรรจุเท่ากล่องแล้วก็สิ่งของจำเป็นจากกูเม่มาร์เก็ตจำนวน 1,000 ชุดนำไปแจกให้กับประชาชนในชุมชนแฟลตคลองจันทน์ที่กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมสูงแล้วก็เดินทางยากลำบากนอกจากนี้ค่ะเดอะมอลล์กรุ๊ปยังเปิดโครงการรวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมชวนประชาชนค่ะร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านสภากาชาดไทยและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากขณะที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิก็แจ้งปิดให้บริการชั่วคราวต่อเนื่องเป็นในวันนี้นะคะจากปัญหาน้ำท่วมสูงรอบบริเวณเพื่อความปลอดภัยของพนักงานรวมไปถึงร้านค้าด้วยส่วนทางด้านมูลนิธิปอเต็กตึงค่ะรวมพลังส่งต่อทานน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมโดยนายวรพจน์จรัสเศรษฐศิริผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการก็นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัยเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนเจ้าหน้าที่แผนกอาคารและยานยนต์แล้วก็อาสาสมัครบริการจัดถุงชุดยังชีพฉุกเฉินจำนวน500ชุดพร้อมกับมีการจัดตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ค่ะบริเวณศาลเจ้าไต้หงกงหยกขาวเขตยานนาวาประกอบอาหารออกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะในพื้นที่แขะล่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งก็มีประชาชนนั้นพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ
0: ส่วนโรงพยาบาลตำรวจนะคะรวมถึงโรงพยาบาลในสังกัดของกทม.ก็แจ้งเปิดให้บริการปกตินะคะในช่วงวันหยุด 28-29 กันยายนนี้ก็เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีนะคะที่กำหนดให้วันที่ 28-29 กันยายนนั้นเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในส่วนของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยแจ้งนะคะว่ายังคงเปิดให้บริการตามปกติยกเว้นแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่เปิดให้บริการเฉพาะห้องกายภาพบำบัดแต่ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบให้อัตรากำลังการให้บริการลดลงก็อาจจะทำให้การบริการบางส่วนนั้นล่าช้าลงไปด้วย ขณะที่สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครแจ้งสถานะการเปิดให้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดกทม.เพื่อให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและเข้ารับบริการค่ะส่วนใหญ่เปิดให้บริการตามปกติแต่ว่าอาจจะงดให้บริการบางแผนกหรือกรณีผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินและมียาเพียงพอให้เลื่อนนัดหมายหรือใช้บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลขณะเดียวกันก็มีบางแห่งนะคะที่ปิดให้บริการเนื่องจากน้ำท่วมสูงโรงพยาบาลดอนเมืองก็ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่28กันยายนถึง2ตุลาคมค่ะทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็ประกาศของแต่ละโรงพยาบาลได้ผ่านทางเพจ Facebook สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครค่ะ
1: ทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ลงพื้นที่ค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พักพิงภายในอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พร้อมกับนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปที่จุดระบายน้ำบริเวณใกล้กับ Market Village รับฟังรายงานสถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่จากนั้นค่ะก็เดินทางต่อไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงอบต.บางพลีใหญ่ซึ่งตรงนั้นก็มีประมาณ300คนจำนวนนี้ค่ะเป็นผู้สูงอายุประมาณ100คนโอกาสนี้ก็ได้มอบถุงยางชีพแล้วก็น้ำดื่มจำนวน100ชุดให้กับผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากอยู่ห่างไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้การระบายน้ำทำได้ยากโดยหากระบายน้ำในกรุงเทพมหานครออกทะเลน้ำก็จะมาสมทบกันในพื้นที่ทำให้ปริมาณน้ำในจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ค่ะยังพบว่าเริ่มมีปัญหาขาดแคลนอาหารสดและวัตถุดิบประกอบอาหารจึงลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและก็ดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากนี้ค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ชุมชนจตุรมิตรที่อยู่ใกล้กับศูนย์พักพิงอบต.บางพลีใหญ่เพื่อจะเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยด้วย
0: ทางด้านของกองทัพบกนะคะก็เร่งจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยนะคะพร้อมกับมีการเปิดค่ายทหารรับฝากรถหากประชาชนเดือดร้อนค่ะก็สามารถติดต่อหน่วยทหารที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันทีค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังในกทม.และหลายพื้นที่นะคะว่าณขณะนี้ค่ะกองทัพได้เร่งจัดกำลังพลยุทโธปกรณ์แล้วก็นำรถครัวสนามเคลื่อนที่เข้าไปยังจุดศูนย์พักพิงอพยพเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆตามที่มีการร้องขอและมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติการนั้นกองทัพได้กระจายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ไปช่วยเหลือพร้อมกับเน้นย้ำให้ช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่อย่างเต็มกำลังนอกจากนี้ค่ะยังมีการเปิดค่ายทหารรับฝากรถโดยจะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถนำยานพาหนะเข้ามาจอดฝากได้เพื่อความปลอดภัยได้ฟรีรวมถึงการสนับสนุนภารกิจสนามบินสุวรรณภูมิหลังได้รับการประสานงานขอกำลังพลเพื่อช่วยขนย้ายกระเป๋าเดินทางของนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มีการตกค้าง
2: เราได้จัดกำลังพลยุทโธปกรณ์แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งรถครัวสนามไปอยู่ในจุดที่เป็นที่พักศูนย์อพยพของพี่น้องประชาชนเกือบทุกจุดเฉพาะที่เขาร้องขอแล้วก็จำเป็นยกตัวอย่างเช่นที่ลาดกระบังแล้วก็ที่ของฉันแล้วก็มีที่อื่นอีกนะครับผมแล้วก็บริเวณปริมณฑลตั้งแต่สระแก้วปราจีนบุรีแล้วก็สมุทรปราการฉะเชิงเทราเรามีพี่น้องเรามีกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ทางทหารเนี่ยไปช่วยในทุกพื้นที่ตามพื้นที่ที่เราแบ่งมอบตามพื้นที่ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของแต่ละมณฑลทหารบกตรงไหนที่เป็นความเดือดร้อนสามารถติดต่อในหน่วยทหารที่ใกล้ที่สุดนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ค่ายทหารทุกค่ายเปิดเป็นที่จอดยานพาหนะรับฝากนะครับของยานพาหนะทุกที่แล้วก็ กำลังคนที่สนามบินเดี๋ยววันนี้ที่บริเวณสนามบินเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่สนามบินทางทราบจากท่าน ทางการบินไทยแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวท่านประสานมาเรื่องกระเป๋าของนักเดินทางติดอยู่ที่บริเวณสายผ่านเป็นจำนวนมากนะครับไม่มีคนลำเลียงออกมาเราเดี๋ยวคงต้องไปช่วยกัน
1: ำหรับช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือนั้นนะคะแนะนำให้ประชาชนค่ะติดต่อผ่านผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยประจำพื้นที่ซึ่งก็จะมีผู้บังคับหน่วยทหารประจำอยู่

0: กับผู้อำนวยการเขตในอำเภอหรือว่าผู้ราชการจังหวัดเพื่อที่จะป้องกันความสับสนค่ะแล้วก็ถ้าหากว่ามีความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถโทรศัพท์หาหน่วยทหารหรือว่าค่ายทหารที่อยู่ใกล้ท่านที่สุดได้ทันทีทุกแห่งค่ะขณะที่ทางด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดกระบังแล้วก็บางชันว่าขณะนี้ได้เร่งระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วในช่วงที่ระดับน้ำทะเลนั้นเริ่มหนุนลดลงนอกจากนี้นายวราวุฒิยังระบุด้วยนะคะว่าสถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี2554อย่างสิ้นเชิงโดยในปี2554ค่ะเป็นน้ำหลากมาจากทางภาคเหนือแต่ครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมานั้นทุกนิคมได้มีการสร้างคันกั้นน้ำรอบพื้นที่ไว้แล้วตั้งแต่ปี2554
1: นอกจากนี้นะคะยังได้กำชับให้ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะคำนึงถึงผลกระทบจากการสูบน้ำออกสู่ลำคลองสาธารณะและให้เข้าดูแลเยียวยาชุมชนโดยรอบที่ได้รับผลกระทบขณะนี้ยังไม่พบรายงานความเสียหายรุนแรงต่อเครื่องจักรหรือว่าโรงงานเนื่องจากแต่ละโรงงานเตรียมกระสอบทรายป้องกันจุดสำคัญเอาไว้แล้วค่ะ
2: ตอนนี้เท่าที่ได้รับรายงานนะครับในพื้นที่ส่วนกลางของนิคมนะครับก็มีน้ำขังอยู่ประมาณหนึ่งนะครับตั้งแต่ประมาณ20เซนบางส่วนก็จะเกือบถึง50เซนแต่ว่าทางการนิคมนะครับแล้วก็ทางนิคมเองก็ได้เร่งใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะครับสูบน้ำออกนอกบริเวณต้องเรียนว่าในครั้งนี้เป็นสถานการณ์ที่ต่างจากตอนปี54เพราะว่าตอนปี54นั้นเป็นน้ำจากข้างนอกนะครับน้ำจากทางเหนือนั้นลงมาทำให้ท่วมในพื้นที่ของการนิคมตั้งแต่ปี54เป็นต้นมาแต่ละนิคมก็ได้ทำการสร้างคันกั้นน้ำขึ้นมารอบนิคมทุกนิคมนะครับแต่ว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 4-5 วันที่ผ่านมานั้นมันไม่ใช่น้ำจากข้างนอกมันเป็นสถานการณ์ที่หย่อมความกดอากาศต่ำนั้นไม่เคลื่อนตัวออกจากประเทศไทยทำให้เกิดฝนนั้นแช่อยู่ก็เลยมีฝนเนี่ยตกลงมาอยู่ในตัวนิคมเองนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นการเร่งที่จะสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคำนึงถึงด้วยนะครับว่าเวลาสูบออกมาแล้วเนี่ยเราไปลงลำคลองไปลงคูน้ำไปลงทางระบายนั้นเนี่ยแล้วกระทบกับพี่น้องประชาชนโดยรอบอย่างไรเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าพี่น้องประชาชนโดยรอบนั้นก็กระทบกับปริมาณน้ำที่ไม่แพ้กันนะครับดังนั้นการที่จะเยียวยาในสถานการณ์ในนิคมนั้นเนี่ยผมได้กำชับให้ทางผู้ว่าการนิคมนั้นต้องดูแลถึงชุมชนที่อยู่โดยรอบแต่ละนิคมด้วย
0: และช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างค่ะ

เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

ข่าวเที่ยง NBT ช่วงนี้มาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างนะคะนักเศรษฐศาสตร์ครับประเมินน้ำท่วมกรุงเทพมหานครคราวนี้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ามากกว่า100,000 ล้านบาทและเมื่อพิจารณา

0: ั้งประเทศค่ะจะทำให้ GDP ไตรมาสที่3นั้นลดลงถึง 0.55%รองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตออกบทวิเคราะห์เศรษฐกิจและนโยบายการค้าระหว่างประเทศประเมินผลกระทบน้ำท่วมต่อเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3ของปี2569ครอบคลุมพื้นที่48จังหวัดระหว่างวันที่24ถึง27กันยายน2569ในกรณีความเสียหายทางเศรษฐกิจจากน้ำท่วมตลอด4วันนั้นอยู่ที่ประมาณ 25,345 ล้านบาทแล้วก็มีผลทำให้อัตราการขยายตัวของ GDP ไตรมาส 3 ทับ 2569 ลดลง 0.55% ขณะที่กรณีผลกระทบระดับต่ำประเมินความเสียหายเอาไว้ที่ 16,896 ล้านบาทมีผลต่อ GDP ประมาณ 0.36% และผลกระทบระดับสูงความเสียหายนั้นอยู่ที่ 33,793 ล้านบาททำให้ GDP ลดลงประมาณ 0.73%กรุงเทพมหานครมีมูลค่าความเสียหายสูงที่สุดนะคะในกรณีกลางนั้นอยู่ประมาณ 1,586 ล้านบาทคิดเป็น 0.23% ส่งผลกระทบทั้งหมดตามด้วยภาคตะวันออกค่ะ 5,520 ล้านบาทคิดเป็น 0.12% ภาคกลาง 4,401 ล้านบาทคิดเป็น 0.10% และเมื่อพิจารณาในรายกิจกรรมการผลิตที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมของเศรษฐกิจภูมิภาคก็พบว่าอุตสาหกรรมการผลิตและเกษตรกรรมเป็น2กลุ่มกิจกรรมการผลิตที่รับผลกระทบมากที่สุดสำหรับกรุงเทพมหานครค่ะธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเป็นธุรกิจที่รับผลกระทบมากที่สุดตามด้วยธุรกิจธนาคารและประกันภัยรวมไปถึงการบริหารราชการสัดส่วน 23.4% 14.9% และ 10.3% ตามลำดับ
1: กระทรวงการคลังนะคะเร่งประสานสถาบันการเงินค่ะออกมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งสินเชื่อฉุกเฉินพักหนี้ปรับหนี้แล้วก็เงินทุนซ่อมบ้านฟื้นอาชีพพร้อมกับสั่งคปภ.นะคะให้เร่งดูแลเคลมประกันหวังที่จะลดภาระประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้เร็วที่สุดค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการคลังเร่งประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งค่าใช้จ่ายจำเป็นภาระหนี้เดิมและเงินทุนสำหรับซ่อมแซมบ้านและฟื้นฟูอาชีพโดยมาตรการช่วยเหลือจะครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อฟื้นฟูอย่างเช่นธนาคารออมสินค่ะจะพักเงินต้นแล้วก็ไม่คิดดอกเบี้ย3เดือนมีสินเชื่อฉุกเฉินสูงสุด 20,000 ถึง 50,000 บาทสินเชื่อฟื้นฟูอาชีพสูงสุด 300,000 บาทสินเชื่อซ่อมบ้านสูงสุด1ล้านบาทและ SME ขอสินเชื่อฟื้นฟูกิจการได้สูงสุด5ล้านบาทธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เตรียมเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเงินกู้ฉุกเฉินสูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ย 0% นาน6เดือนค่ะเงินกู้ฟื้นฟูชีวิตและการเกษตรสูงสุด 500,000 บาท SME D Bank พักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด12เดือนมีเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมกิจการสูงสุด 200,000 บาทหลังสถานการณ์คลี่คลายมีสินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจดอกเบี้ยพิเศษ 3% ต่อปีใน3ปีแรกนอกจากนี้นะคะยังสั่งการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ค่ะร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยเร่งช่วยผู้ประสบภัยโดยแนะนำให้ตรวจสอบความคุ้มครองผ่าน LINE ค่ะที่ LINE @OIC Connectเก็บหลักฐานความเสียหายแจ้งเหตุโดยเร็วนะคะแล้วก็เตรียมเอกสารสำหรับเรียกร้องค่าสินใหม่ให้ครบถ้วนนายเอกนิติย้ำบอกว่ากระทรวงการคลังจะเล่นลดภาระหนี้แล้วก็ทำให้ผู้ประสบภัยนั้นมีเงินสำหรับซ่อมบ้านซ่อมรถกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็ว
0: ประเทศไทยนับถอยหลังนะคะเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ค่ะซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในอีก13วันข้างหน้าโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนค่ะได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
1: สภาพอากาศบ้านเราในวันนี้นะคะฝนรอบวันนี้เนี่ยในพื้นที่13จังหวัดจะเสี่ยงฝนตกหนักมากนะคะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
3: วันนี้ฝนหนักมากอยู่ที่กาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีพื้นที่ฝนสะสมสูงมีสิทธิ์เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้และมีสิทธิ์จังหวัดที่มีโอกาสเจอกับฝนหนักมากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนครสวรรค์สุพรรณบุรีนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดสำหรับภาคตะวันออกฝนยังไม่จบค่ะวันนี้ยังมีฝนหนักซ้ำรอยอีกช่วงสายวันนี้เกิดน้ำหลากอีกครั้งและมีการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนน้ำที่ลดลงช่วงเช้าได้กลับมาเพิ่มขึ้นซ้ำอีกจังหวัดระยองฝนเพิ่มขึ้นอีกมีฝนหนักในบริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองอำเภอแกลงส่วนกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการมีตั้งแต่ฝนเบาถึงปานกลางและหนักบางจุดแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นค่ะวันนี้ภาคเหนือโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่ชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักที่ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักได้ภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทรามีฝนหนักมากที่นครนายกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมี

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่พายุเฮอริเคนโปโลทวีกำลังแรงขึ้นนอกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเม็กซิโกนะคะก่อนที่คาดการณ์ว่าจะพัดขึ้นฝั่งในไม่ช้านี้ค่ะศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานบอกว่าพายุเฮอริเคนโปโลได้ทวีกำลังแรงขึ้นเล็กน้อยนอกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเม็กซิโกขณะเคลื่อนตัวไปทางเหนือมุ่งหน้าสู่รัฐบาฮากาลิฟอร์เนียซูนะคะโดยคาดว่าจะเข้าใกล้กับรัฐบาฮากาลิฟอร์เนียซูในวันนี้แล้วก็จะพัดขึ้นฝั่งในที่สุดอย่างไรก็ตามความรุนแรงของพายุเนี่ยอาจจะผันผวนได้ในช่วง 12-24 ชั่วโมงข้างหน้าแล้วก็น่าจะเริ่มอ่อนกำลังลงภายในวันเสาร์นี้ด้านหน่วยงานพยากรณ์อากาศเม็กซิโกรายงานบอกว่าอิทธิพลของพายุลูกนี้จะก่อให้เกิดฝนตกหนักในช่วงหลายวันซึ่งเสี่ยงต่อน้ำท่วมแล้วก็โคลนถล่มขณะเดียวกันกำลังทหารเกือบ 20,000 นายค่ะถูกส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์ส่วนในสหรัฐนะคะแม้ว่าพายุเฮอริเคนโนโลได้เคลื่อนตัวออกห่างจากหมู่เกาะฮาวายแล้วแต่เจ้าหน้าที่เตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็กระแสลมแรงที่ยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่
1: พายุนอกฤดูกาลหรือที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อนอร์อีสเตอร์นะคะได้โหมกระหน่ำพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงแล้วก็ซัดคลื่นฝั่งสูงโดยถึงแม้ว่าขณะนี้พายุอ่อนกำลังลงไปแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักแล้วก็พายุฝนฟ้าคะนองเป็นระยะตั้งแต่ตอนใต้ของเขตนิวอิงแลนด์ไปถึงพื้นที่ตอนเหนือของภูมิภาคมิดแอตแลนติกคาดว่าสภาพอากาศจะเลวร้ายต่อเนื่องจนถึงวันนี้ขณะเดียวกันมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนแล้วก็พายุนั้นทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบต่อประชาชนนับแสนครัวเรือนก่อนสถานการณ์นั้นจะทยอยคลี่คลายโดยในนครนิวยอร์กค่ะต้นไม้หักโค่นหลายร้อยจุดแล้วก็สายไฟนั้นได้รับความเสียหายเที่ยวบินจำนวนมากถูกยกเลิกหรือว่าล่าช้าออกไปขณะที่พื้นที่ชายฝั่งรัฐนิวเจอร์ซีย์เผชิญกับน้ำท่วมจากฝนแล้วก็น้ำทะเลหนุนบางชุมชนมีน้ำท่วมขังสูงจนต้องใช้เรือในการสัญจรแทน
0: ทีมกู้ภัยเนปาลพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว2คนนะคะหลังจากที่เกิดหิมะถล่มที่ค่ายเบสแคมป์ใกล้ยอดเขาหิมะนะคะลุงหิมานบนเทือกเขาหิมาลัยเมื่อช่วงเช้าวานนี้ขณะที่ยังเหลือผู้สูญหายอีก12คนการปฏิบัติการค้นหายังคงดำเนินต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายโดยผู้สูญหายทั้งหมดค่ะเป็นทีมสนับสนุนชาวเนปาลที่ถูกส่งไปล่วงหน้าจัดเตรียมค่ายตรวจสอบเส้นทางแล้วก็ตรึงเชือกให้คณะปีนเขาชาวต่างชาติเมื่อเกิดเหตุการณ์ทีมสนับสนุนชาวเนปาลเหล่านี้ค่ะอยู่ในจุดเตรียมการใกล้กับยอดเขาดังกล่าวนอกจากนี้การปฏิบัติการค้นหาก็ต้องยุติลงชั่วคราวก่อนดำเนินต่อในวันนี้ทั้งนี้นะคะพื้นที่แถบภูเขาของเนปาลก็ต้องเผชิญกับฝนและก็หิมะตกต่อเนื่องตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวปีนเขาซึ่งก็มีความสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศค่ะ
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาเปิดเผยว่านับตั้งแต่ปีที่แล้วมีชาวกัมพูชาตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์จำนวนมากและต้องสูญเสียทรัพย์สินให้แก่อาชญากรออนไลน์เหล่านี้คิดเป็นมูลค่าสูงถึง26,200,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ875 ล้านบาทเท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงฐานปฏิบัติการของแก๊งสแกมเมอร์ที่มุ่งเป้าไปที่ชาวต่างชาติเท่านั้นแต่ยังประสงค์ทรัพย์จากเหยื่อชาวกัมพูชาในท้องถิ่นด้วยทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชายอมรับว่าแก๊งสแกมเมอร์มีความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีหลอกลวงเหยื่อจึงเป็นการยากในการติดตามจับกุมตัวอีกทั้งยังทำให้กระบวนการติดตามเงินคืนมานั้นมีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นอย่างมากส่วนการจับกุมผู้กระทำความผิดก็สามารถจับกุมได้แต่สมาชิกแก๊งระดับปฏิบัติการเท่านั้นแต่ยังยากที่จะสามารถจับกุมตัวการใหญ่เนื่องจากกบดานอยู่ต่างประเทศโดยเมื่อเดือนที่แล้วมีการประกาศจากกัมพูชาว่าสามารถปราบปรามแหล่งแก๊งสแกมเมอร์ใหญ่ๆ ในประเทศได้แล้วทั้งหมดพร้อมกับนำสื่อเข้าเยี่ยมชมแหล่งสแกมเมอร์ต่างๆแต่ภาพที่ปรากฏทำให้เกิดข้อสงสัยว่าแหล่งสแกมเมอร์แต่ละแห่งมีลักษณะเหมือนกันก็คือถูกปิดทึบคล้ายกับต้องการตัดขาดจากโลกภายนอกซึ่งดูแปลกตานั้นเหตุใดทางการกัมพูชาจึงมองไม่เห็นความผิดปกติเหล่านี้
0: โปแลนด์นะคะใกล้บรรลุข้อตกลงกับสหรัฐในการที่จะเปิดทางให้สหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพถาวรในประเทศหากทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้สหรัฐก็จะส่งทหารไปประจำการในโปแลนด์ราว 5,000 นายและฐานทัพดังกล่าวอาจจะเปิดเป็นทางการได้ภายในปี2572โดยจะใช้ชื่อว่าฟอร์ตทรัมป์แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในด้านการทหารส่วนทำเลที่ตั้งของฐานทัพถาวรแห่งใหม่นี้ค่ะยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเลือกใช้พื้นที่ ที่ซึ่งก็มีทั้งจุดที่อยู่ใกล้เคียงกับวอรอสวาฟพอสนานแล้วก็ชะเชชินทางตะวันตกของโปแลนด์ขณะที่สื่อท้องถิ่นโปแลนด์รายงานบอกว่าฐานทัพถาวรแห่งใหม่จะสามารถรองรับทหารอเมริกันได้นับหมื่นนายส่วนในปัจจุบันค่ะก็มีทหารอเมริกันหมุนเวียนประจำการอยู่ในโปแลนด์อยู่แล้วราว 7,000 นาย
1: ผิงผิงและฝูส้วงนะคะแพนด้ายักษ์เพศผู้แล้วก็เพศเมียจากประเทศจีนเดินทางถึงสวนสัตว์แอตแลนต้าในสหรัฐแล้วค่ะหลังจากที่บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันระหว่างประเทศมา16ชั่วโมงโดยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิวมณฑลเสฉวนของประเทศจีนเมื่อเวลาประมาณ 3:00 นตามเวลาท้องถิ่นโดยเที่ยวบินเช่าเหมาลำของสายการบิน FedEx ถึงเมืองแอตแลนต้าของสหรัฐเมื่อเวลาประมาณ 7:00 นตามเวลาท้องถิ่นสวนสัตว์แอตแลนต้าระบุว่าแพนด้ายักษ์ทั้งสองนี้จะอยู่ในความดูแลเป็นเวลา10ปีอย่างไรก็ตามจะยังไม่เปิดให้ประชาชนเข้าชมผิงผิงแล้วก็ฟู่ซวงนะคะเนื่องจากต้องพักอยู่ในพื้นที่ควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อกักกันโรคตามขั้นตอนประมาณ1เดือนทางนี้ค่ะจีนใช้แพนด้าเป็นส่วนหนึ่งของการทูตแพนด้ามานานหลายทศวรรษโดยส่งแพนด้าไปยังประเทศต่างๆในฐานะสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
0: โบลิเวียนะคะได้มีการค้นพบแมวป่าลายจุดชนิดใหม่จากการศึกษาทางพันธุกรรมอย่างละเอียดนะคะพวกมันก็มีรูปร่างลักษณะอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: นักวิจัยโบลิเวียเพิ่งจะสามารถจำแนกแมวป่าลายจุดชนิดใหม่ที่พบในประเทศได้จากที่ผ่านมาไม่ได้สังเกตถึงการมีอยู่ของพวกมันเนื่องจากมีขนาดใกล้เคียงกับแมวบ้านและแมวป่าชนิดอื่นในกลุ่มเดียวกันโดยเมื่อมีการศึกษาทางพันธุกรรมหรือ DNA อย่างจริงจังจึงทำให้สามารถจำแนกพวกมันได้อย่างชัดเจนและได้ตั้งชื่อสามัญให้แก่พวกมันว่าแมวทีกะโย

0: ซึ่งถือเป็นแมวป่าชนิดใหม่ที่ไม่เคยได้รับการบรรยายทางวิทยาศาสตร์มาก่อนในรอบกว่า100ปีพวกมันถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าไทเกอร์แคทซึ่งเป็นแมวป่าขนาดเล็กลำตัวมีจุดและลวดลายพบกระจายตั้งแต่อเมริกากลางลงไปจนถึงอเมริกาใต้ตั้งแต่คอสตาริกาไปจนถึงโบลิเวียและอาร์เจนตินาด้วยแมวในกลุ่มนี้มีรูปร่างคล้ายกันมากแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญก็อาจแยกออกจากกันได้ยากอย่างไรก็ตามเวลานี้นักวิทยาศาสตร์สามารถยืนยันการมีชีวิตอยู่ของแมวสายพันธุ์นี้ได้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นซึ่งเป็นแมววัย10ปีชื่อตริโกโนโดยมันอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงสัตว์แห่งหนึ่งในโบลิเวียแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีสายพันธุ์เดียวกันนี้อาศัยอยู่ตามธรรมชาติอีกเพียงแต่ยังไม่มีการค้นพบนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเหตุที่แมวป่าชนิดนี้หลุดรอดจากการจำแนกสายพันธุ์เป็นเพราะที่ผ่านมาไม่มีตัวอย่างภาพถ่ายทางกายภาพบันทึกการพบเห็นหรือตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์จึงไม่มีใครออกตามหาพวกมันดังนั้นการค้นพบจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการอนุรักษ์นอกจากนี้การค้นพบยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าในภูมิภาคที่มีการศึกษาวิจัยน้อยก็ยังมีความหลากหลายทางชีวภาพอีกมากที่รอการค้นหาที่ผ่านมาแมวในกลุ่มไทเกอร์แคทเสี่ยงสูญพันธุ์จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่าการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยและการล่าอย่างผิดกฎหมายดังนั้นการค้นพบพวกมันจึงช่วยดึงความสนใจมากขึ้นมายังกลุ่มแมวป่าขนาดเล็กในอเมริกากลางและอเมริกาใต้หลังจากที่ผ่านมามีความสนใจมุ่งเน้นไปที่สัตว์ตระกูลแมวขนาดใหญ่อย่างสิงโตเสือดาวและเสือโคร่งนักวิทยาศาสตร์ยังบอกว่าด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีน่าจะทำให้มีการจำแนกแมวสายพันธุ์ขนาดเล็กที่มีความคล้ายคลึงกันได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งอาจทำให้พบแมวป่าสายพันธุ์หายากอื่นๆหรือกลุ่มที่มีความแตกต่างทางสายพันธุ์กันเพียงน้อยนิดได้ปัจจุบันมีแมวที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ41สายพันธุ์แต่หากผลการศึกษากลุ่มไทเกอร์แคทได้รับการยอมรับทั้งหมดจำนวนดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นเป็น44สายพันธุ์หรือมากกว่านั้นโดยนักวิทยาศาสตร์ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายว่าการค้นพบมีความสำคัญอย่างมากต่อการอนุรักษ์เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะปกป้องสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งหากไม่รู้ว่าพวกมันคืออะไรหรืออาศัยอยู่ที่ใด
1: และช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬากันบ้างนะคะพบกับ2คนนี้เช่นเคยคุณอ๋อยคุณแชมป์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้มาพร้อมข่าวดีของวงการแบดมินตันไทยนะคะวิวกุลวุฒิวิทยสารล่าสุดก็เข้าชิงเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันไทยค่ะ
1: ค่ะช่วยกันลุ้นเชิญค่ะ
3: ค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะอยู่กับคุณแชมป์พฤกุลสุนทรนนท์และดิฉันพรชนกฉลาดแย้มแน่นอนนะคะวันนี้เรามีความสุขกับวิวกุลวุฒิวิทยสารนะคะที่กลายเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวของไทยคนแรกที่เข้าชิงเอเชียนเกมได้สำเร็จค่ะการแข่งขันแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้มูนิซิพัลยิมเนเซียมเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวค่ะวิลกุลวุฒิวิทยสารมือ2ของโลกลงสนามดวลกับอาวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียค่ะที่เพิ่งจะคว้าเหรียญทองประเภททีมชายไปปรากฏว่าเกมแรกเนี่ยวิลกุลวุฒิทำได้ดีกว่านะคะชนะไปก่อน21-13หลายคนก็ลุ้นกันอยากให้จบแค่เกม2อย่าเป็นวิล3เกมนะคะและเกม2ก็ยังเป็นวิลกุลวุฒิค่ะที่ยังแรงต่อเนื่องเอาชนะไปได้อีก21-15กุลวุฒิก็ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนะคะนี่ถือเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวของไทยคนแรกค่ะที่สามารถเข้าชิงชนะเลิศเอเชียนเกมได้สำเร็จนับตั้งแต่มีการบรรจุในเอเชียนเกมค่ะโดยจะเข้าไปพบกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์มือ13ของโลกนะคะที่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะเอาชนะยูแทบินจากเกาหลีใต้มาได้2-1เกมทำให้ตอนนี้วิลกุลวุฒิขยับขึ้นไปเป็นมือ1ของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
5: ก็รู้สึกว่าเกินคาดมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆก่อนมามหกรรมในครั้งนี้ผมรู้สึกว่าฟอร์มผมยังไม่ได้ดีพอที่จะติดเหรียญในรอบนี้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าพอมาในวันนี้เราเข้าถึงรอบชิงได้ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆครับผมก็วันนี้โดยรวมถือว่าเราควบคุมเกมแล้วก็ควบคุมสปีดลูกได้ดีในระดับหนึ่งครับแล้วก็บวกกับว่าวันนี้เขาอาจจะเล่นเกมมากเกินไปจะทำให้แบบบางทีอาจจะมีเรื่องง่ายๆไงครับก็ทำให้เราสามารถที่จะหาจุดอ่อนตรงนั้นแล้วเราก็โจมตีได้ครับ
6: มีสิ่งไหนที่คิดว่าการต้องปรับก่อนเข้าสู่รอบชิง
5: ก็อาจจะเป็นเรื่องเกมบุกอีกนิดนึงครับแล้วก็พละกำลังครับเพราะว่าพอรอบหลังๆแล้วก็จะเห็นว่าสปีดหรือว่ากำลังขาเนี่ยเริ่มที่จะ อ่อนแรงลงแล้วครับก็เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราต้องพยายามที่จะรีคอเวอรี่ร่างกายให้ได้มากที่สุดครับ
2: หรือเหรียญเงินนะครับสำหรับทางด้านของน้องวิวกุลวุฒ
3: ิสีทองก็แล้วกัน
2: ขอเป็นสีทองนะครับมาถึงตรงนี้ส่วนคืบหน้าของน้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัฒน์นะครับนักบัดดิ่งของไทยที่ถูกพักการแข่งขันชั่วคราวนะครับหลังตรวจพบสารต้องห้ามฟลูออซิไมด์นะครับทำให้เจ้าตัวหมดสิทธิ์ในเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ยังลุ้นผลตรวจของตัวอย่าง B ที่ส่งไปตั้งแต่24กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยว่าผลการตรวจตัวอย่าง B เนี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยยังยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่าง A ซึ่งหมายความว่าตรวจพบสารต้องห้ามในตัวของน้องพิงค์พิชมนจริงครับก็หลังจากที่รับทราบข้อมูลนะครับของสารที่ตรวจพบนั้นอยู่ในหมวดเสริมความงามเป็นยาขับปัสสาวะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าไม่น่ามีผลต่อกีฬาแบดมินตันที่ไม่มีการแบ่งรุ่นหรือแบ่งน้ำหนักแต่ว่ากฎขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือว่า WADA เป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนในทุกประเภทและทุกเพศนะครับไม่ได้ระบุเฉพาะชนิดกีฬานั่นเองครับ
3: ซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องรอดูนะคะว่าจะมีบทลงโทษออกมาอย่างไรส่วนเหตุผลที่ตรวจเจอหรือทำไมถึงมีสารต้องห้ามในร่างกายอาจเป็นเรื่องของการใช้ยารักษาโรคหรือว่ายาเสริมความงามต่างๆที่สลากเนี่ยไม่ได้มีการระบุส่วนประกอบของสารต้องห้ามดังกล่าวก็ส่งผลให้อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะคะก็เป็นเรื่องที่น้องพิงค์พิชมนจะต้องยื่นอุทธรณ์กันต่อไปค่ะ
2: ส่วนเทเบิลเทนนิสนะครับน้องทิพย์อรวรรณและก็น้องหญิงสุธาสินีทำเต็มที่แล้วครับสุดท้ายแพ้คู่เต็งหนึ่งจากจีนคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครับเทเบิลเทนนิสเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สกายฮอลล์โตโยต้านะครับหญิงคู่รอบรองชนะเลิศระบบ4ใน7เกมครับคู่สาวของไทยทิพย์อรวรรณพารานังหญิงสุธาสินีสเวตบุตรคู่มือ18ของโลกเสื้อสีน้ำเงินนะครับที่เข้ามารอบรองชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็การันตีเหรียญทองแดงแล้วเจอกับคู่มือ2ของโลกจากจีนครับหวังมานยู่วะมานยูนะครับกับคุยมานะครับก็เป็นคู่มือวางสูงสุดของรายการนี้ด้วยครับ
3: ก็ปรากฏว่าคู่ของน้องทิพย์กับน้องหญิงที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญรางวัลประเภทนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เทเบิลเทนนิสบรรจุในเอเชียนเกมมา68ปีก็ต้านทานความแข็งแกร่งของคู่มือ2ของโลกไม่ไหวนะคะแพ้ไป0ต่อ4เกม6ต่อ11 8ต่อ11 5ต่อ11และ6ต่อ11ก็ถือว่าคว้าเหรียญทองแดงกลับบ้านแต่ก็ถือว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์เดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของทั้งคู่กันค่ะ
4: ค่ะจริงๆพวกเราก็มองว่าพวกเราเล่นกันได้ดีพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างเหนียวแน่นแล้วก็เกมในรูปแบบวันนี้เขาเป็นคนคุมคอนโทรลเกมเราได้มากกว่าแต่ว่าเราก็พยายามทำกันได้ดีมากแล้วค่ะ
7: ค่ะก็ช่วงเปิดเกมมาเราก็ถือว่าเราทำตามแผนที่เราวางไว้ค่ะก็ถือว่าตีกันค่อนข้างดีแล้วก็หลังๆเหมือนเขาเริ่มแบบเริ่มจับทางเราว่าเราตีแบบไหนเขาก็เลยแบบเปลี่ยนสไตล์การตีนิดนึงตีลูกช้าลงอะไรเงี้ยค่ะ
4: ค่ะจริงๆก่อนลงแข่งเราก็มีการเตรียมเกมมาก็คือเขาไม่ชอบลูกที่มันเป็นลูกสแมชลูกที่กระแทกไปอะค่ะเขาไม่ค่อยชอบซึ่งเราเองสตาร์ทต้นเกมมาเราก็ทำได้ค่อนข้างดีมากค่ะแต่ว่าช่วงกลางๆเกมเขาก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบเกมจากที่ตีเร็วใส่เราเขาก็เปลี่ยนกลายเป็นตีช้าแล้วก็ตีหมุนแทนเพื่อที่ให้เราออกแรงในการตีในรูปเกมของเราได้ยากขึ้นค่ะ
2: เหรียญทองแดงประวัติศาสตร์นะครับที่ลูกเด้งไทยคว้าได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ68ปีด้วยนะครับโดยก่อนหน้านี้ทีมเทเบิลเทนนิสไทยไม่เคยคว้าเหรียญรางวัลใดๆในเอเชียนเกมได้เลยนับตั้งแต่กีฬานี้ถูกเข้าบรรจุการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี1958จนกระทั่งมาได้เหรียญทองแดงจากประเภททีมในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวและนี่คือเหรียญในประเภทหญิงคู่ครับทั้งคู่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็เกมในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยก็ถือพีคสุดๆของพวกเธอแล้วนะครับ
3: ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะสำหรับน้องทิพย์กับน้องหญิงที่ทำให้คนไทยมีความสุขค่ะส่วนอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ทำให้คนไทยมีความสุขก็คือกรีฑานั่นเองนะคะซึ่งช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปย้อนชมผลงานของบิวพฤพลบุญสอนในการวิ่ง200เมตรกีฬาเอเชียนเกม2026แล้วก็คืนนี้2ทุ่มต้องเอาใจช่วยในการคว้าเหรียญทองที่3จากวิ่ง4คูณ100เมตรติดตามได้จากรายงานค่ะ

บิลภูริพลบุญสอนสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกในรอบ52ปีนะครับที่คว้าเหรียญทองระยะ100เมตรและ200เมตรในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งเดียวขณะเดียวกันนะครับยังมีลุ้นคว้าเหรียญทองที่

0: 3และเหรียญทองที่4ในรายการที่เหลืออีกด้วยครับกรีธา200เมตรในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าซิตี้มิตซูโฮสปอร์ตพาร์คจบลงด้วยชัยชนะของบิลพุทธิพลบุญสอนล้มกรดหนุ่มวัย20ปีที่คว้าเหรียญทองโดยทำเวลา 19.88 วินาทีเป็นเหรียญทองที่2ของพุทธิพลหลังจากที่คว้าเหรียญทองแรกในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายจากสถิติดังกล่าวส่งผลให้บิลพุทธิพลครองสถิติเอเชียร่วมกับเสียเจิ้งเย่ของจีนที่ทำไว้ที่ 19.88 เท่ากันเมื่อวันที่21กรกฎาคมปี2019นอกจากนี้ยังทุบสถิติเอเชียนเกมของตัวเองที่ทำไว้ในรอบรองชนะเลิศจนกลายเป็นนักกรีฑาคนที่6ในกีฬาเอเชียนเกมที่คว้าเหรียญทองได้ทั้ง100เมตรและ200เมตรชายและเป็นคนที่2ของไทยต่อจากอานัทรัตนพลนักวิ่งตำนานทีมชาติไทยที่ทำไว้ในปี1974และจากการคว้าเหรียญทองในครั้งนี้ส่งผลให้บิลพุทธิพลบุญสอนคว้าเหรียญทอง200เมตรได้เป็นครั้งแรกในรอบ52ปีหลังจากที่อานัทรัตนพลเคยทำเหรียญทองไว้ในกีฬาเอเชียนเกมปี1974นับเป็นเหรียญทองที่9ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026อีกด้วยเบื้องหลังการคว้าเหรียญทองทั้ง2เหรียญของบิลพุทธิพลไม่เคยลืมคนที่อยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กก่อนจะมีวันนี้บิลพุทธิพลขอบคุณแม่ครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเสมอมาแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2ท่านที่ฝึกซ้อมมาตั้งแต่เด็กคือมาสเตอร์เอสและมาสเตอร์ออสอยากขอบคุณมาสเตอร์ทั้ง2คนที่คอยผลักดันให้มาถึงจุดนี้ได้รวมถึงโค้ชเจนทีแบดลี่ที่เข้าใจสภาพร่างกายแทบทุกอย่างและเป็นหนึ่งในคนสำคัญที่เชื่อว่าบิลทำได้มาตลอด
1: ก็ขอบคุณแม่เลยครับครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมตั้งแต่เด็กคือมาสเตอร์เอสครับกับมาสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาสเตอร์สองมากครับที่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี้ครับก็ดีใจมากที่มาไกลขนาดนี้ก็มาสเตอร์สองคนก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังผมทุกขณะเวลาเลยครับก็ขอบคุณมากจริงครับ
2: มีอะไรอยากพูดถึงโค้ชไหมคร
1: ับ โค้ชก็ขอบคุณโค้ชมากเหมือนกันที่คอยผลักดันเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผมครับเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผมแล้วว่าร่างกายเราไหวหรือไม่ไหวโค้ชสามารถบอกเราเลยแล้วว่าคุณวิ่งได้ก็ขอบคุณมากที่คอยซัพพอร์ตผมอยู่ตรงนี้แล้วก็คอยให้กำลังใจแล้วก็เป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ต่อถึงปีหน้าเลยนะครับครับผม
0: หลังจากที่คว้าเหรียญทองประเภทเดี่ยวไปแล้วบิลพุทธิพลบุญสอนยังมีลุ้นคว้าเหรียญทองที่3โดยลงวิ่งต่อในรายการผัด 4x100 เมตรชายร่วมกับตาต้าชุติทัศน์พึกสรนันโอ๊ตทวัชชัยหิมเอียดและต้าสรอัตดาบังโดยเข้าเส้นชัยอันดับที่2ของฮีทด้วยเวลา 38.89 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศตามเป้าหมายแข่งขันในวันนี้เวลา 20:23 นาทีตามเวลาประเทศไทยคู่แข่งสำคัญของทีมชาติไทยนั่นก็คือจีนและเจ้าภาพญี่ปุ่นขณะเดียวกันทีมผัด 4x100 เมตรหญิงก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศหลังทำเวลา 43.65 วินาทีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ของรอบคัดเลือกฮีทที่1ตามหลังทีมชาติจีนเพียง 0.02 วินาทีเท่านั้นเวลาดังกล่าวเป็นเวลาดีที่สุดในปีนี้ของพวกเธอด้วยรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงแข่งขันเวลา 20:04 นาทีตามเวลาประเทศไทยคู่แข่งของทีมหญิงคือจีนอินเดียและเจ้าภาพญี่ปุ่น
3: จริงเราก็ไม่คาดซึ่งเป็น

0: ามทันแล้วนะคะ123เหรียญทอง51เหรียญเงิน42เหรียญทองแดงค่ะอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาห่างๆเลยนะคะ39เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองอันดับ4อุซเบกิสถานมี10เหรียญทองส่วนอันดับ5กับอันดับ6นะคะคาซัคสถานกับไทยมี9เหรียญทองเท่ากันแต่ว่าเหรียญเงินไทยเนี่ยน้อยกว่าไทยมี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน11เหรียญทองแดงแน่นอนคืนนี้ลุ้นกัน 4x100 เมตรทั้งชายและหญิง20นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: ครับถ้าได้ตามเป้านะแล้วก็พรุ่งนี้มีน้องวิวจากแบดมินตันอีกเทควันโดยังไม่เริ่มแอบคิดอยู่เหมือนกันว่าจบ5อันดับแรกนี่เป็นเสือเอเชียเลยนะ
0: ถูกต้อง
1: สำหรับนักกีฬาไทย
0: เราต้องลุ้นกันนะสำหรับ 4x100 เมตรคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยนะคะสำหรับน้องวิวกุลวุฒิค่ะ
1: ครับไปตอนที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครับพาสื่อเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านนักกีฬาเป็นครั้งแรกหลังจากโดนวิจารณ์อย่างหนักก่อนหน้านี้นะครับโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันเอเชียนไอจินาโกย่า2026ครับเปิดให้สื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านนักกีฬาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดฉากการแข่งขันนะครับพร้อมพาทัวร์ชมห้องพักคอนเทนเนอร์และก็ห้องอาหารครับยูตะมัตสึโอะนะครับเป็นตัวแทนของฝ่ายจัดนะครับก็กล่าวว่ากระแสวิจารณ์ด้านลบในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับที่พักนักกีฬาเป็นที่สนใจของสื่อนานาชาติจึงตัดสินใจให้สื่อมวลชนมาเห็นสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยตาของตัวเองส่วนฟีดแบ็กจากนักกีฬาโดยส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของขนาดเตียงซึ่งได้มีการอธิบายการใช้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นวิธีการขยายขนาดเตียงด้วยตัวเองทางด้านการบรรจุรายการกีฬาใหม่เข้ามาเช่นเทคบอล MMA แล้วก็พาเดลซึ่งเลยกำหนดเดดไลน์แจ้งยอดนักกีฬาในตอนแรกสมมติในห้องพักไม่เพียงพอได้มีการจัดการแก้ไขเร่งด่วนแล้วก็ผ่านมาได้ดีนั่นหมายถึงว่าฝ่ายจัดอะคือก็ออกมาบอกว่าเตียงอะที่มันถูกบ่นว่าดูเล็กเนี่ยมันมีวิธีขยายนะครับแล้วก็จริงๆก็ทำได้อย่างดีแล้ว
0: มาบอกตอนนี้จะทันไหมคะ
1: แต่ประเด็นก็คือว่าเพิ่งเปิดให้เข้าไปดูไง
0: ค่ะจากนั้นไปดูผลงานของทีมชาติสเปนนะคะที่ดวลจุดโทษคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกหญิงรุ่นอยู่20ได้สำเร็จค่ะการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะคะหรือว่า U20 Women World Cup 2026ค่ะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่3สตาดิโอเมสกี้เมืองลอสประเทศโปแลนด์ทีมชาติสเปนแชมป์1สมัยพบกับทีมชาติเกาหลีเหนือแชมป์เก่าและแชมป์3สมัยในชุดขาวค่ะปรากฏว่าเกมรับของทั้ง2ทีมเนี่ยเหนียวแน่นนะคะรวมกันแล้วเสียแค่ลูกเดียวตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจบเกมเสมอกันในเวลาปกติต่อเวลาพิเศษก็ยังเสมอกัน 0-0 ต้องตัดสินแชมป์กันที่การดวลจุดโทษค่ะโชยอนคนที่2ของเกาหลีเหนือเนี่ยยิงพลาดจากนั้นดานิเอเล่เอลโกเต้ยิงให้สเปนขึ้นนำไป4ประตูต่อ3สุดท้ายก็เป็นลาย่าโลเปสเซฟจุดโทษนะคะพาร์คอิลซิมช่วยให้สเปนชนะไป 4-3 คว้าแชมป์สมัยที่2ต่อจากปี2022ก็ทำให้สเปนเป็นชาติแรกของฟุตบอลหญิงที่กวาดแชมป์โลก U17 U20 แล้วก็ชุดใหญ่ภายในปีเดียวกันก็ถือว่าเป็นปีทองของวงการฟุตบอลสเปนเลยค
1: ่ะต่อกันที่ช่วง FIFA Day ตรงนี้นะครับทีมชาติโปรตุเกสบุกไปเอาชนะทีมแกร่งอย่างนอร์เวย์2ประตูต่อ1เก็บชัยชนะ2นัดรวดในฟุตบอลเนชั่นลีกที่ยุโรปนะครับยูฟ่าเนชั่นลีกในลีก A กลุ่มที่4ครับเกมนัดที่2นอร์เวย์เปิดบ้านนะครับที่อุลิวานสตาดิโอนพบกับโปรตุเกสทั้ง2ทีมชนะมาในเกมแรกนะครับโปรตุเกสทีมเยือนครับก็มีเปโดเนโตเจ้าเนเบสเจ้าทางด้านของเจ้าคันเซโลเดโกคอสตานะครับแล้วก็มีคริสเตียโนโรนัลโดเป็นตัวสำรองครับส่วนเจ้าถิ่นจัดหนักเลยนะครับมาร์ตินโอเดนการ์ดอันโตนิโอนูซาแล้วก็เอลิงทางด้านของเอลิงฮาลันนะครับเป็น3ประสานเกมรุกครับครึ่งแรกนาทีที่17เจ้าเฟลิกครับยิงให้โปรตุเกสออกนำก่อน 1-0 นาที51ครึ่งหลังเจ้าถิ่นครับเป็นเอลิงฮาลันตีเสมอเป็น 1-1 นาทีที่54โปรตุเกสได้ประตูชัยจากกอนซาโลลามอนครับก็ยิงให้โปรตุเกสบุกมาชนะทางด้านของนอร์เวย์วุดวิด2ประตูต่อ1เก็บ6คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงภายใต้การคุมทีมของฮอเก้เฟอร์นันโดเคซุสครับ
0: ไปดูการแข่งขันลีก A กลุ่ม4นัดที่2นะคะเดนมาร์กชนะเวลไป 2-0 ส่วนกลุ่ม2นัดที่2เนี่ยเซอร์เบียแพ้เนเธอร์แลนด์1ประตูต่อ2แล้วก็เยอรมนีแพ้ให้กับกรีซไป0ประตูต่อ1ค่ะ
1: ครับส่วนคืนนี้เนี่ยนะครับมีลีก A นะครับ1กลุ่มนะครับซึ่งเป็นหูกรุ๊ปออฟเดนจริง1:45 นาทีทั้ง2คู่นะครับตุรกีพบกับอิตาลีแล้วก็เบลเยียมพบฝรั่งเศสเกมแรกเนี่ยฝรั่งเศสชนะตุรกีแล้วก็เบลเยียมชนะอิตาลีมานะครับ
0: ต่อกันที่ผลงานของชเนตตีวรรณแสงนะคะคว้ารองแชมป์ LGA ทัวร์ Walmart NW ที่สหรัฐอเมริกาค่ะการแข่งขันกอล์ฟ LGA ทัวร์ Walmart NW อาคันซอที่สหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายค่ะโปรพลาวชเนตตีวรรณแสงนักกอล์ฟสาวไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเลยค่ะทำ7อันเดอร์พาร์สกอร์รวม16อันเดอร์พาร์จบรองแชมป์ร่วมกับชอนกินอีนะคะโปรจากเกาหลีใต้แล้วก็อากิเอะอิวาอิจากญี่ปุ่นโปรพลาวก็บอกว่ารู้สึกว่า

0: เองเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะการพัดสัปดาห์นี้พัดได้ดีทำให้เปิดโอกาสในการทำเบอร์ดี้ได้มากขึ้นก็ถือว่าภาพรวมจบได้ดีกว่าหลายๆสนามที่ผ่านมาสัปดาห์หน้าก็จะแข่งขันที่ฮาวายในรายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพก็ให้แฟนกีฬาชาวไทยช่วยติดตามกันต่อนะคะส่วนแชมป์รายการนี้เป็นของยูนะนิชิโมระโปรสาวญี่ปุ่นที่นำเดี่ยวมาตั้งแต่รอบแรกเลยค่ะรอบนี้เก็บเพิ่ม5อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม21อันเดอร์พาร์ส่วนโปรเมียปาจารีอนันฤกานจบอันดับ15ร่วมรอบสุดท้ายทำ3อันเดอร์พาร์ปิดฉากด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ค่ะ
1: อีก1รายการครับแมตต์ฟริกแพทริกนะครับจากอังกฤษคว้าแชมป์ DP World Tour ที่ฝรั่งเศสครับกอล์ฟ DP World Tour รายการ French Open ที่Le Golf National ที่ฝรั่งเศสนะครับชิงเงินรางวัล100ล้านบาทโดยประมาณครับวันสุดท้ายแมตต์ฟริกแพทริกนะครับโปรวัย32ปีจากอังกฤษทำ1อันเดอร์พาร์ครับคะแนนรวม4วันมี20อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ไปครองเป็นการชนะเลิศ DP World Tour นะครับรายการที่11ปีนี้ได้แชมป์รวมถึง4ทัวร์นาเมนต์ครับขณะที่รองแชมป์ French Open นะครับเป็นของอังเคลฮิลดาโกจากสเปนครับวันสุดท้ายทำไป4อันเดอร์พาร์สกอร์รวม17อันเดอร์พาร์แพ้แชมป์ไป3สโตรกเลยทีเดียวอันดับ3ร่วมมี4คนนะครับเป็นยูเจนิโอโลเปสซาคาร่าจากสเปนคริสโตเฟอร์ไรเทนจากนอร์เวย์แล้วก็ทอมวันล่องและมาติเยพาวอนนะครับ2โปรเจ้าถิ่นของฝรั่งเศสสกอร์รวมคนละ15อันเดอร์พาร์เท่ากันครับส่วนผลงานของโปรไทยก็คือโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัตน์มี2อันเดอร์พาร์ได้อันดับที่56รวมครับ
0: ส่วนทีมเทนนิสหญิงของสาธารณรัฐเช็กนะคะคว้าแชมป์ประเภททีมนะคะบิลลี่จีนคิงคัพหลังเอาชนะยูเครนไป2-0คู่ค่ะเทนนิสทีมหญิงรายการเบลลี่จีนคิงคัพครั้งที่63รอบชิงชนะเลิศค่ะสาธารณรัฐเช็กพบกับยูเครนแข่งขันบนฮาร์ดคอร์ตในร่มที่เมืองเซินเจิ้นเบสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองเซินเจิ้นประเทศจีนค่ะแมตช์แรกคาโรลีนามูโชวามือ8ของโลกเอาชนะแอนเฮรีนาคารินีนาไป2-0เซตค่ะ6-2และ6-3สาธารณรัฐเช็กขึ้นนำ1-0คู่ค่ะ
1: จากนั้นครับแมตช์ที่2ครับลินดานอสโควานะครับแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันชนะเอลีนาสวิโตลีนามือ7ของโลก2เซตรวดครับ6-3และ7-6ไทเบรก7-5ทำให้เช็คนำขาดลอย2-0คู่คว้าแชมป์บิลลี่จีนส์คิงครับไปครองเป็นสมัยที่12นะครับกับกัปตันทีมบาโบล่าสไตรโควาพาทีมชนะเลิศรายการนี้ครั้งแรกในฐานะกัปตันและทำให้สาธารณรัฐเช็คชนะเลิศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2018ครับ
0: และสำหรับวันนี้ต้องลุ้นกันต่อนะคะสำหรับเอเชียนเกมค่ะบ่าย2ดูวอลเลย์บอลชาย4โมงมวยแล้วก็2ทุ่มคืนนี้4คูณ100เมตรหญิงทั้งชายและหญิงเลยค่ะ
2: ส่งใจไปลุ้นกันเต็มที่นะคะส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้กันด้วยภาพสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนี่นะคะซึ่งเป็นภาพที่สำนักข่าวต่างประเทศนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆทั่วโลกค่ะ
3: หมดเวลาของข่าวเที่ยง NBT แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาติดตามรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับวันนี้ประจำวันจันทร์ที่28กันยายน2569นะครับบ่ายวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับผมบินนวัชกรสอนสนะและคุณบอลสกัดแก้วประจันนะครับ
0: สวัสดีครับคุณบินครับ
1: สวัสดีครับติดตามรับชมนะพี่บอลนะเรื่องของสถานการณ์น้ำซึ่งต้องบอกว่ายังคงเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องนะครับ NBT 2 HD กรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ร่วมกันนะครับกับภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับก็สามารถติดตามรับชมได้นะครับรวมถึงท่านสามารถรับฟังทางวิทยุกระจายเสียงทางประเทศไทยของเราได้ด้วยนะครับ
0: ทาง FM 92.5 MHz ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แน่นอนครับ NBT ของเราอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์นะครับ

0: คุณผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่ทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครเองครับแล้วก็ในส่วนของต่างจังหวัดด้วยที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ก็มีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่เคียงข้างกันวันนี้มีหลายเรื่องเลยที่เราจะต้องตามกันต่อในช่วงบ่ายคุณบิ๊มครับ
1: ใช่แล้วนะครับแน่นอนครับท่านที่ยังคงต้องการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับสามารถรับชมของเราได้นะครับหลากหลายช่องทางหลากหลายแพลตฟอร์มทั้งออนแอร์ NBT2 HD นะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์ท่านสามารถที่จะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับเข้าไปแล้วหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางนะครับเลือกแพลตฟอร์มที่ท่านโดนใจได้เลยนะครับที่สำคัญเรายังมีแพลตฟอร์มออนไลน์ครับคุณบอลครับได้ที่ nbtplus.prd.go.th นั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถติดตามรับชมกันได้เลยและสำหรับท่านใดที่ติดตามรับชมรายการพิเศษของเราแล้วอยากจะร่วมติดต่อสื่อสารขอความช่วยเหลือนะครับหรือว่าต้องการที่จะร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆได้นะครับผู้ชมก็สามารถที่จะโทรมาได้เลยตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้นะครับผู้ชมครับ5หมายเลขด้วยกันนะครับผู้ชมสามารถโทรได้022754016 022754035 0922468735092-246-7739และ092-246-7705อันนี้คือเบอร์โทรศัพท์ครับ
0: แน่นอนยัง
1: มี
0: มียังมีช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับทั้งในส่วนของเพจ Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เพจ Facebook ของ NBT รวมถึง NBT Connect ครับในการที่จะเป็นช่องทางในการแจ้งเหตุต่างๆนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะครับซึ่งมีรายงานข่าวหลายเรื่องเลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับตอนนี้ทางด้านของเพจของ NBT Connect ครับมีการรายงานล่าสุดมาว่าเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชัยโยแล้วก็ที่จังหวัดอ่างทองก็เตรียมยกของขึ้นสูงด้วยนะครับขึ้นที่สูงด้วยในห่วงเวลานี้ครับ
1: ใช่แล้วนะครับก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับคุณผู้ชมก็เกาะติดไปนะฮะประมาณ2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 16:00 น.สำหรับรายการพิเศษของเรานั่นเองนะครับเอาละครับต้องบอกว่าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยวันนี้ก็หลายพื้นที่นะครับหลายคนเริ่มแชร์กันในโซเชียลมีเดียว่ากรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยเริ่มเห็นแสงแดดบ้างแล้วนะหลังจากที่ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยนะครับก็จะมีฝนตกสลับกับฝนหยุดนะเป็นบางช่วงแต่ณเช้าวันนี้จนถึงช่วงบ่ายเนี่ยนะครับหลายพื้นที่เริ่มที่จะเห็นแสงแดดกันบ้างแล้วก
0: ็
1: ต้องบอกว่าถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีละแล้วก็มีรายงานเข้ามานะครับว่าบางพื้นที่เนี่ยน้ำลดแล้วด้วย
0: ใช่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มที่ข่าวแรกก่อนพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสำคัญครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรครับที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ต่างๆครับ
1: ครับวันนี้นะครับที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูภายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,000 ชุดครับโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริมูลนิธิและจิตอาสาพระราชทานรวมบรรจุสิ่งของพระราชทานลงภายในถุงเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตด้วยกันนะครับได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมนะครับชุมชนจินดาบำรุงเขตคันนายาวชุมชนซอยสมหวังชุมชนวัดพิชัยชุมชนเพชรคลองจันทร์เขตบึงกลุ่มและศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับด้วยทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะครับและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสำหรับกรุงเทพมหานครนะครับต้องบอกว่าเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมานะครับมีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำสำรองเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะระบายน้ำได้นะครับส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขต ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงยังพื้นที่ปลอดภัยนั่นเองนะครับ
0: นี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรครับที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับก็ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับก็ได้มีการเชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ต่างๆนั่นเองนะครับ
1: ใช่แล้วครับถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ทั้งสองพระองค
0: ์
1: ทรงห่วงใยพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับส่วนทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ต้องบอกว่าได้มีการเมื่อวานนี้นะครับลงพื้นที่ไปหลายพื้นที่เลยนะครับหลังจากที่กลับมาจากการไปปฏิบัติหน้าที่ที่ต่างประเทศนะครับท่านนายกก็เลยมีการถกด่วนครับแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครและที่สำคัญนะครับต้องบอกว่าเรื่องของการเร่งระบายน้ำเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องทำอย่างเร่งด่วนเลยนะครับที่ห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรกันอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงการคลังนะครับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอธิบดีกรมชลประทานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอธิบดีกรมการปกครองและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับ
0: โดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนายเอกภพเพียรพิเศษก็กล่าวเพิ่มเติมครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานครับเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักนะครับในพื้นที่แล้วก็เป็นการสั่งการรวมถึงการบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมเน้นย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดครับแล้วก็ให้จัดลำดับความสำคัญโดยการเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกในขณะเดียวกันครับสถานการณ์ครั้งนี้ต้องบอกเลยคุณบินครับว่าปริมาณน้ำเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็อยู่ในระดับรุนแรงจึงต้องมีการใช้กำลังแล้วก็มีการใช้เครื่องมือจากทุกหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมมีการสั่งการครับให้เร่งระดมทั้งเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นเสริมเข้าไปในพื้นที่และจุดระบายน้ำสำคัญเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ในกรุงเทพมหานครโดยเร็วที่สุดครับ
1: ครับซึ่งท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการดูแลประชาชนท่านนายกก็กำชับเป็นพิเศษเลยให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เร่งเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะคนที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและก็สิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและก็ประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมด้วยนะครับว่าจากการที่ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนด้วยตนเองได้เห็นถึงความยากลำบากและก็ความเดือดร้อนของผู้ที่ประสบภัยจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับได้เร่งทำงานกันอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้พื้นที่ใดหรือว่าประชาชนกลุ่มใดเนี่ยตกหล่นจากการช่วยเหลือนะครับโดยนอกจากภารกิจของการเร่งระบายน้ำแล้วนะครับการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยนะครับท่านโฆษกยังบอกนะครับว่าที่ประชุมเนี่ยได้มีการหารือครับคุณบอลถึงหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางในการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการที่เกิดเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับเพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยครอบคลุมแล้วก็มีความเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นท่านนายกเนี่ยย้ำว่าขณะนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าทำอย่างไรให้น้ำเนี่ยลดลงให้เร็วที่สุดแล้วก็ทำอย่างไรให้ความช่วยเหลือเนี่ยไปถึงประชาชนโดยเร็วนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังสั่งการให้มีการเตรียมงบประมาณเบื้องต้นเพื่อเตรียมการสำหรับการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ขณะเดียวกันครับขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยต้องเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดูแลอาหารดูแลน้ำดื่มแล้วก็ความช่วยเหลือความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยอย่างเต็มที่เพราะในสถานการณ์แบบนี้นะครับการช่วยเหลือที่รวดเร็วแล้วก็เข้าถึงประชาชนเนี่ยคือสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกครับ
0: นี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเมื่อกี้นี้มีข้อสั่งการสำคัญเรื่องของการดูแลทั้งศูนย์พักพิงนะครับทั้งในส่วนของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยล่าสุดครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลทางกรุงเทพมหานครเองครับก็ได้มีการเปิดเป็นศูนย์พักพิงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ครับในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆเขตเลยเดี๋ยวจะขึ้นให้คุณผู้ชมดูว่าตามข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีศูนย์พักพิงที่เปิดเนี่ยมีจุดไหนบ้างเป็นจุดสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลย
1: ใช่แล้วนะครับซึ่งศูนย์พักพิงต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อวานนี้ถ้าใครอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเราจะเห็น SMS นะฮะหรือว่าระบบแจ้งเตือนจากเซลบอร์ดแคสต์นะครับก็จะบอกเนี่ยศูนย์พักพิงที่เปิดให้บริการสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะสแกน QR Code พร้อมๆกันไปด้วยก็ได้นะครับศูนย์พักพิงต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวอยากจะให้ได้ขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับมีอยู่ทุกเขตเลยนะครับทั้งเขตคลองสานตุ้งครุบางเขนอย่างที่เห็นเนี่ยดอนเมืองบางกะปิคันนายาวทวีวัฒนาบางซื่อเห็นไหมคุณผู้ชมถ่ายรูปไว้ได
0: ้
1: ครับใครอยู่เขตไหนก็ดูในเขตของตัวเองนะครับว่าจะต้องไปใช้บริการตรงส่วนไหนถ้าสมมตินะครับเกิดเหตุนั่นเองนะครับไปอีกหน้านึงครับนี่มีเขตวัฒนาเขตสายใหม่ก็มีเขตสวนหลวงนะครับหนองจอกสะพานสูงหลักสี
0: ่
1: ห้วยขวางนะครับก็มีการจัดตั้งศูนย์เกิดขึ้นด้วยนะครับยังมีอีกนะฮะยังมีครับนี่ครับทุกเขตจริงๆครับบางนาพระโขนงลาดกระบังมีนบุรีบึงกลุ่มราชเทวีประเวศเขตลาดพร้าวนะครับเขตวังทองหลังนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้นะครับสำหรับการโทรศัพท์นะ1555เพื่อจะถามว่าในแต่ละเขตนั้นเราจะต้องเตรียมตัวอะไรอย่างไรบ้างนะครับอันนี้นะครับหรือว่าจะสแกน QR Code
0: ที่
1: ข
0: ึ้
1: นอยู่ในขณะนี้ก็ได้นะครับส่งไปให้กับญาติๆก็ได้หรือว่าตัวเองก็จะเก็บไว้ดูเป็นข้อมูลนะครับเพื่อเกิดเหตุนะครับเราจะได้เดินทางไปยังศูนย์พักพิงได้อย่างทันท่วงทีอันนี้ถือว่าสำคัญมาก
0: สำคัญ
1: เพราะว่าในศูนย์พักพิงครับคุณบอลพอเกิดเหตุลักษณะนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีครบเลยนะอาหารการกิน
0: ที่หลับที่นอน
1: ที่หลับที่นอน
0: ห้องสุขา
1: ถูกต้อง
0: ห้องดูแลต่างๆทั้งในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงนะครับทั้งในส่วนของผู้ที่ต้องได้รับการดูแลจากคุณหมอพยาบาลอย่างใกล้ชิดนี่ก็เป็นศูนย์พักพิงที่ได้มาตรฐาน
1: ได้แล้วนะครับดังนั้นก็ถือว่าทางกรุงเทพมหานครก็เลยได้มีการจัดศูนย์ลักษณะนี้เอาไว้นะครับเพื่อรองรับซึ่งแต่ละเขตก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีศูนย์พักพิงเนี่ยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับระดับของน้ำที่เกิดขึ้นหรือว่าผลกระทบความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั่นเองนะครับ
0: นี่ก็เป็นมาตรการสำคัญทั้งในการช่วยเหลือแล้วก็การเยียวยาพี่น้องผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกครับก็สั่งการให้บูรณาการทุกภาคส่วนนะครับเพื่อที่จะให้การบริหารจัดการเนี่ยเป็นในส่วนของซิงเกิลคอมมานด
1: ์
0: คือรวมศูนย์ไว้จะได้ไม่สเปะสปะในแต่ละจุดด้วยนะครับ
1: ได้แล้วนะครับมาดูกันเรื่องของการเดินทางกันบ้างนะครับการเดินทางที่คุณผู้ชมนะครับตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุอุทกภัยสังเกตว่าข้างล่างเนี่ยโอ้เต็มไปด้วยน้ำนะในหลากหลายพื้นที่ดังนั้นทางด่วนพิเศษเขาเลยมีการเปิดให้ขึ้นฟรีเลยจะได้ขึ้นไปขับรถกันข้างบนนะครับหนีน้ำนั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมีการขยายเวลานะครับรัฐบาลขยายฟรีทางด่วน8สายมอเตอร์เวย์ M6 M7 M8 นะครับM6 M7 M9 นะครับแล้วก็ดอนเมืองโทเวถึงเที่ยงคืนวันที่29นะครับเรื่องนี้ครับทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็บอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมนะครับได้มีการขยายมาตรการยกเว้นค่าผ่านทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนี่แหละครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะทางด่วน8สายทางด้วยกันก็คือมีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะครับหมายเลข6หรือว่า M6 แล้วก็มี M7 M9 รวมถึงดอนเมืองโทรเวย์ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ติดตามแล้วก็เร่งรัดมาตรการด้านการคมนาคมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในขณะนี้นั่นเองนะครับจึงได้มีการขยายเวลานะครับสำหรับทางการพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางครับคุณบอลจากเดิมเนี่ยที่กำหนดไว้ในหน้าจอเลยกำหนดไว้ถึงเที่ยงคืนวันที่27นะแต่เดิมเนี่ยนะครับออกไปจนถึงเที่ยงคืนวันที่29นะครับครอบคลุมทางด่วนพิเศษเนี่ยนะครับ8สายทางด้วยกันนะ
0: ครับ
1: 8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหาราชทางพิเศษศรีรัต ทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับทางพิเศษบูรพาวิถีทางพิเศษอุดรรัฐยาทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค
0: ์
1: หรือว่า S1 นะครับทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์แล้วก็ทางพิเศษ

0: ประจิมรัฐยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนั่นเองนี่แปดเส้นทาง
1: ครับขณะเดียวกันครับที่กรมทางหลวงก็ได้มีการขยายเวลาเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M6 นะครับเพื่อช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงของบางประอินไปจนถึงปากช่องโดยไม่เก็บค่าผ่านทางต่อเนื่องครับถึงเที่ยงคืนของวันอังคารที่29 กันยายน 2569เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางครับให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับทั้งนี้เส้นทางดังกล่าวเนี่ยเปิดให้เฉพาะรถ4ล้อนะครับจำกัดความเร็วไม่เกิน80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปที่นครราชสีมาก็สามารถเปิดเข้าออกได้ตลอดเส้นทางครับยกเว้นด่านที่ด่านวังน้อยนะครับแล้วก็ด่านสระบุรีที่ไม่เปิดให้บริการส่วนการเดินทางจากนครราชสีมาเข้ากรุงเทพมหานครครับก็สามารถเข้าได้ที่ด่านขามทะเลสอหรือว่าด่านสีคิ้วแล้วก็ออกได้ที่ด่านปากช่องจากนั้นครับก็ใช้ถนนระดับดินนะครับเชื่อมต่อถนนมิตรภาพกลับไปเข้า M6 ที่ด่านมวกเหล็กเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการจะดูแลพี่น้องประชาชนครับเนื่องจากว่ามีการปิดการจราจรบริเวณหน้าศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านที่พื้นที่ตำบลปากช่องนั่นเอง
0: ครับนะก็ถือว่าเป็นภารกิจนะครับที่ดำเนินการนอกจากนี้ครับทางกรมทางหลวงยังขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือว่า M7 นะครับแล้วก็ M9 จนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่29 กันยายนนี้นะครับรวมถึงดอนเมืองโทเวที่จะขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางถึงเวลาเที่ยงคืนของวันเดียวกันเพื่อเพิ่มทางเลือกแล้วก็ช่วยกระจายการเดินทางของพี่น้องประชาชนจากเส้นทางที่ได้รับผลกระทบนะครับทางด้านของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างต่อเนื่องนะครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยนะครับได้ตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนเดินทางเพิ่มความระมัดระวังนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับโดยสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมทางหลวงนะครับหมายเลขด่วนสายด่วน1586อันนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ
1: นี่นะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันมาอัปเดตกันคุณผู้ชมครับเรื่องราวของบริเวณจุดสำคัญอีกหนึ่งจุดที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับหลายคนถามว่าเนื่องจากว่ามีฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาพบว่ามีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่มาอัปเดตสถานการณ์กันล่าสุดครับที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตมีหลายจุดครับมาในส่วนแรกจุดแรกกันก่อนที่เขตนอกขาเข้าฐานทัพอากาศมุ่งหน้าแยกหลัก4จุดนี้เป็นจุดสำคัญคุณบินครับบริเวณจุดพิกัดคือหน้าฐานทัพอากาศแล้วก็บริเวณจุดใต้สะพานกลับรถที่3พบว่ามีน้ำท่วมขัง2ช่องทางข้างทั้งด้านซ้ายนะครับแล้วก็รถทางช่องขวาก็สามารถใช้การได้ตามปกติ
0: ใช่แล้วนะครับสำหรับทางเข้าหลังสน.ดอนเมืองก่อนขึ้นสะพานกลับรถที่3นะครับตอนนี้ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับพบว่ามีรถจอดเนี่ยเสียอยู่บนยูเทิร์นเนี่ยนะ3หลายคันด้วยกันนะยูเทิร์น3หลายคันด้วยกันนะครับดังนั้นใครที่ขับผ่านเส้นทางนี้อาจจะต้องชะลอแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับเขตนอกขาออกหน้าสถานีรถไฟดอนเมืองเพื่อมุ่งหน้าไปยังรังสิตนะครับใต้สะพานกลับรถที่2ตรงข้าม

0: คู่ขนานน้ำท่วมขังคุณผู้ชมจนรถเนี่ยไม่สามารถผ่านได้ที่เจ้าหน้าที่ได้มีการลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกคุณผู้ชมครับแล้วก็จากนั้นด้วยรถที่ไปกีดขวางอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้า TPBS นะครับแล้วก็บนถนนกลับรถด้วยก็มีการเร่งเคลื่อนย้ายรถที่ไปกีดขวางอยู่รวมถึงตอนนี้ครับมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของการติดตามเจ้าของรถเพราะว่าเจ้าของรถตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนบางคนนะครับรถไปจอดตายอยู่ตรงนั้นน่ะว่าอย่างนั้นเลยเร่งเคลื่อนย้ายออกจากผิวการจราจรก็ขอความร่วมมือเจ้าของรถครับบริเวณสะพานกลับรถโตชิบ้าตรงนั้นน่ะนะครับรีบใครที่ดูรายการอยู่คุณผู้ชมรีบมาเคลื่อนย้ายรถนะครับเพื่อที่จะเปิดทางให้การจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ง่ายขึ้นบริเวณอีกจุดนึงครับถนนวิภาวดีรังสิตส่วนใหญ่ยังสามารถเดินทางได้ตามปกติจุดน้ำท่วมนะครับต้องลดความเร็วแล้วก็เลือกช่องทางให้เหมาะสมนะครับดังนั้นก็เป็นส่วนนึงที่ต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนนี่คือการสรุปสถานการณ์การจราจรบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตนั่นเอง
1: ใช่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้ใครที่สัญจรผ่านไปผ่านมานะครับจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจะได้เลี่ยงนะครับหรือว่าถ้าใครจำเป็นจริงๆนะจะได้รู้ว่าระดับน้ำที่ท่วมอยู่ในขณะนี้บริเวณนั้นเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ต้องบอกว่าพอเกิดเหตุลักษณะนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคที่หลายคนเนี่ยติดโซเชียลเนาะติดมือถือเวลาจะหาข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับก็มักจะใช้นะครับสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับดังนั้นต้องบอกว่ามีการทำแอปพลิเคชันต่างๆออกมาเยอะเลยนะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะรอบนี้ครับต้องบอกว่ามีน้องๆกลุ่มนึงครับที่ได้มีการรวมตัวกันนะครับเป็นน้องๆต้องเรียกว่าเจน C
0: เจน Z เนาะเด็กมอปลายไหมครับ
1: เด็กมอปลายใช่ครับเป็นทีมพัฒนาแพลตฟอร์มนะครับที่มีชื่อว่าแรงใจนั่นเองนะครับก็บอกว่าต้องการที่จะเอามาช่วยพี่น้องที่กำลังประสบภัยอยู่ในขนาดนี้นั่นเองนะครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกับตัวแทนของน้องๆกลุ่มนี้นะครับคุณชัยวัฒน์สมมิตรนะครับเยาวชนของเรานั่นเองนะครับสวัสดีครับน้องชัยวัฒน์
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับก่อนอื่นเล่าก่อนเลยนะครับว่าสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการทำงานนะครับได้ประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าใครมาใช้แอปพลิเคชันอันนี้
3: ได้ครับขอรับทราบความครับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในจากฝีมือของเด็ก Gen Z และที่ทำกันโดยเด็กมัธยมปลายแล้วก็เด็กมหาวิทยาลัยแล้วก็เด็ก Gen Z ที่เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับเราทำแพลตฟอร์มในการช่วยเหลือน้ำท่วมในครั้งนี้ครับชื่อว่าแพลตฟอร์มแดงใจครับเป็นเว็บแอปพลิเคชันครับสามารถใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟนในโทรศัพท์แล้วก็ทั้งคอมพิวเตอร์เลยครับในการเข้าไปใช้เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเหตุฉุกเฉินน้ำท่วมหรือว่าเรื่องของขอความช่วยเหลือดูข้อมูลศูนย์พักพิงข้อมูลที่จอดรถเบอร์โทรนะครับซึ่งแพลตฟอร์มแรงใจเนี่ยเราเพิ่งทำกันมานะครับใช้เวลาระยะเวลาทำแพลตฟอร์มเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงนะครับซึ่งแรงใจเนี่ยเรามีเป็นเพจ Facebook ด้วยนะครับมีปัจจุบันมีผู้ติดตามประมาณ 260,000 คนครับเราทำมาตั้งแต่ตอนสมัยโควิดแล้วครับสมัยตอนโควิดเนี่ยเราได้มีโอกาสทำแผนที่โรงพยาบาลสนามโควิดของกองทัพบกนะครับในการรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายตามหน้าโพสต์ตามในกระดาษอะไรครับมารวบรวมข้อมูลไว้เป็นแผนที่แล้วก็ให้คนเนี่ยสามารถเข้าไปดูในแผนที่ได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็มีคนมาเข้าใช้เนี่ยประมาณ6ล้านคนนะครับภายในไม่กี่วันแล้วก็เราก็เลยได้ต่อยอดจากเรื่องจุดนั้นเนี่ยมาเป็นเรื่องของการทำเทคโนโลยีเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็จะมี AI คอยแจ้งในเว็บไซต์แดงใจด้วยนะครับเรื่องของเวลามีภัยพิบัติอุบัติเหตุหรือว่าวิกฤตต่างๆนะครับก็จะมี AI artificial intelligence เนี่ยคอยแจ้งแบบเรียลไทม์เลยนะครับแล้วก็ใครที่ประสบเหตุอะไรเนี่ยก็สามารถเข้ามาแจ้งเหตุในแอปนี้ได้นะครับคนที่เป็นกู้ภัยอาสาสมัครทหารกองทัพหรือว่ามูลนิธิเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในแอปนี้ได้เลยครับเพื่อให้ความช่วยเหลือเนี่ยสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วขึ้นครับ
1: ครับเมื่อสักครู่น้องชัยวัฒน์บอกว่าใช้เวลาในการทำอะไร3ชั่วโมงใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: 3ชั่วโมงทำกันกี่คนครับแล้วเรามารวมกลุ่มกันได้ยังไงมีคนกี่คนในการทำเจ้าแพลตฟอร์มตัวนี้ครับ
3: ครับผมของแพลตฟอร์มแรงใจนี่นะครับก็ได้มีโอกาสรวมตัวกันนะครับโดยน้องๆมัธยมแล้วก็บัณฑิตมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากน้องๆม .6 นะครับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ม .6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยนักเรียนเตรียมอุดมนนทบุรีบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีนะครับที่เป็นน้องๆมัธยมปลายแล้วก็ที่เป็นนักศึกษาแล้วก็บัณฑิตนะครับที่มีความต้องการที่จะช่วยเหลือสังคมด้วยเทคโนโลยีนะครับในการเอามาช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับก็ใช้ระยะเวลาทำนะครับประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ปล่อยสู่สังคมให้ในการช่วย

0: ือคนด้วยโซเชียลมีเดียแล้วก็ AI ในการช่วยเหลือคนนะครับเพื่อให้คนเนี่ยสามารถได้รับการช่วยเหลือได้เร็วขึ้นครับ
1: ครับพี่บอลฟังดูว่าหลายโรงเรียนแล้วมารวมกันได้ยังไง
2: ใ
1: ช่เพราะว่าจากหลายที่หลายโรงเรียนมากๆเลยแต่เป้าหมายเดียวกันคืออยากจะช่วยเหลือสังคมการรวมตัวมาเริ่มต้นการรวมตัวได้ยังไงครับจากหลากหลายโรงเรียนแบบนี้ครับ
0: ครับคือเราเนี่ยได้มีโอกาสเจอกันผ่านเครือข่ายของกลุ่มเพจนักเรียนดีครับแล้วก็เราได้มีโอกาสมาพูดคุยแล้วก็ต่อยอดในการต่อยอดแพลตฟอร์มแรงใจนี่แหละครับแล้วก็เราก็มีเปิดรับเยาวชนที่สนใจเข้ามาร่วมทีมจากทั่วประเทศไทยเลยครับทางออนไลน์ทางเพจ Facebook ของแรงใจอะไรนี้ครับแล้วก็ทำให้มีสมาชิกเยาวชนครับตั้งแต่น้องม.ปลายน้องมหาวิทยาลัยแล้วก็ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยที่สนใจแล้วก็มีแพชชั่นเดียวกันแล้วก็มีศักยภาพมีสกิลมีของแต่ว่าเขาเนี่ยเหมือนบางทีเขาอยากต้องการที่จะปล่อยเขาต้องการแซนด์บ็อกซ์ที่จะปล่อยของปล่อยศักยภาพอะไรครับก็ทำให้แรงใจเนี่ยเราก็เลยเปิดพื้นที่ให้เด็กๆทุกคนเนี่ยได้มาปล่อยของในพื้นที่อย่างนี้ในการแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีด้าน AI เพื่อช่วยเหลือสังคมแล้วก็ด้านจิตอาสาต่อไปครับเพราะว่าเราเนี่ยแรงบันดาลใจของแรงใจเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ท่านเนี่ยทรงทำจิตอาสาพระราชทานแล้วก็จิตอาสาข้อที่สี่ครับเวลาเกิดวิกฤตอุทกภัยน้ำท่วมหรือว่าวิกฤตอะไรก็ตามเนี่ยความช่วยเหลือแรกที่ไปช่วยเนี่ยผมเห็นว่าไม่ใช่ความช่วยเหลือจากนักการเมืองหรือว่าใครเลยครับแต่เป็นความช่วยเหลือจากพระองค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิรับประชานุเคราะห์หรือว่าความช่วยเหลือจากเรื่องของถุงยางชีพต่างๆนะครับไปได้อย่างรวดเร็วมากเราก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้เราอยากที่จะใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยในการต่อยอดเพื่อทำจุดนี้ในการมีพระองค์ท่านเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจครับ
2: ครับมีคนมาร่วมปล่อยของและตอนนี้สามารถนับจำนวนได้ไหมครับว่ามาร่วมกันในภารกิจนี้กี่คนนะตอนนี
0: ้ครับตอนนี้นะครับเรามีเปิดคณะทำงานอยู่เรื่อยๆนะครับโดยในคณะทำงานเนี่ยก็จะมีสมาชิกอยู่หลายสิบคนครับแต่ว่าเราก็จะแบ่งทีมกันว่าน้องคนนี้ถนัดฝ่ายเทคเราก็จะให้ทำเกี่ยวกับด้าน developer ด้าน IT ครับแต่ว่าน้องคนนี้ถนัดสาย marketing ด้านการสื่อสารก็จะอยู่ในสายของฝ่าย marketing อะไรครับในการต่อยอดพัฒนากันแล้วก็ทำกระบวนการ design thinking ทำกระบวนการระดม idea brainstorming กันในการพูดคุยแลกเปลี่ยน idea แล้วก็พัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นครับเพราะว่าเราเนี่ยอยู่กันด้วยความรักแล้วก็ความตั้งใจที่อยากจะเห็นประเทศไทยเนี่ยให้เป็นสังคมแห่งการให้สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่เกิดแต่การทำความดีด้วยหัวใจตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
2: เอาล่ะเราได้รู้แล้วสามารถอัปเดตสถานการณ์ติดต่อเบอร์โทรฉุกเฉินนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปดูข้อมูลทีนี้ถ้าสั้นๆเลยนะฮะถ้าเราจะใช้ครับพี่บอลเนี่ยอยากจะใช้แล้วต้องทำอย่างไรต้องเข้าไปตรงไหนพิมพ์อะไรบ้างยังไงบ้างครับ
0: ได้ครับสามารถพิมพ์เข้าไปใน Google ได้เลยนะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์หรือว่าสแกนQR Codeก็ได้นะครับชื่อแรงใจแมปนะครับ RANGJAI แล้วก็slash map นะครับใน Google ก็มีขึ้นนะครับคำว่าแรงใจเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าจะสแกนQR Codeก็ได้นะครับหลังจากเข้าไปหน้าเว็บเลยเนี่ยก็จะเห็นเป็นแผนที่นะครับคอยแจ้งเหตุอยู่ว่าตรงไหนมีศูนย์พักพิงอยู่ตรงไหนบ้างในแผนที่แมปนะครับหรือว่ามีจุดไหนบ้างที่เป็นจุดที่เป็นจุดจอดรถอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีเห็นเป็นจุดคนที่ขอความช่วยเหลือด้วยครับแล้วก็ถ้าใครที่ต้องการเหตุการณ์ความช่วยเหลืออะไรเนี่ยสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านทางในเว็บไซต์ได้ครับด้วยการปักหมุดในแผนที่ในเว็บไซต์เลยครับแล้วก็แจ้งชื่อเบอร์โทรที่อยู่แล้วก็แจ้งว่าต้องการอะไรก็ติ๊กได้เลยแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยครับแล้วก็แนบรูปแล้วก็กดส่งรายงานครับเราก็จะนำข้อมูลที่ได้เนี่ยส่งให้กับทางส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่ามูลนิธิที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณน้องชัยวัฒน์สมมิตรนะครับเยาวชนเจนซีครับทีมพัฒนาแพลตฟอร์มแรงใจนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากที่มาอัปเดตเรื่องราวสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปด้วยกับแพลตฟอร์มนี้ครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับผมคร
2: ับ ครับสวัสดีครับก็เป็นกำลังใจนะ10กว่าคนแล้วตอนนี้มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็คงจะยังมีการรับสมัครจิตอาสาอยู่นะดังนั้นลองติดต่อผ่านทางเพจของเขาก็จะมีเพจแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปใช้ได้นะครับใช้การง่ายก็จะได้รู้นะครับว่าสถานการณ์แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับที
1: ่
2: จอดรถตรงไหนบ้างแจ้งเหตุฉุกเฉินต่างๆนะครับอันนี้แสดงให้เห็นถึงการร่วมไม้ร่วมมือกันของเด็กรุ่นใหม่อ่ะใช้ความถนัดของเขาที่มีอยู
1: ่
2: AI ที่มีนะครับทักษะต่างๆที่มีเอามารวมตัวกันแล้วก็จะทำเห็นบอกว่าทำตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วด้วยนะครับน่ารักมาก
1: เยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่ามีจิตสาธารณะแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องของสังคมในช่วงเวลานี
2: ้ใช่แล้วนะครับ
1: ติดตามกันต่อสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ครับ
2: มาดูเรื่องของการเร่งระบายน้ำกันบ้างนะครับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็เผยภารกิจหลักในวันนี้เลยนะครับในการเร่งพร่อง

0: น้ำทางด้านของฝั่งตะวันออกนั่นเองนะครับวันนี้นะครับที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครศาลาว่าการกรุงเทพ2ดินแดงนะครับท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ไลฟ์ผ่าน Facebook ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับระหว่างการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยบอกว่าสถานการณ์ฝนในกรุงเทพเนี่ยเริ่มผ่อนคลายลงหลังหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเคลื่อนออกจากพื้นที่ไปแล้วนะครับทำให้ฝนเนี่ยไม่รุนแรงเท่ากับช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามครับยังคงมีฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะโดยเมื่อคืนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีฝนตกในพื้นที่ฝั่งตะวันออกครับอาทิหนองจอก62มิลลิเมตรลาดกระบัง55มิลลิเมตรแล้วก็มีนบุรีเนี่ยประมาณสัก52มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำเนี่ยเข้าไปเติมในพื้นที่ที่น้ำเนี่ยยังท่วมขังอยู่นะครับ
1: ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวเพิ่มเติมครับบอกว่าขณะนี้ภารกิจสำคัญในช่วงเวลาสำคัญตอนนี้คือเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักนะครับเพื่อให้สามารถดึงน้ำเนี่ยออกจากถนนแล้วก็ออกมาจากชุมชนให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดหลายพื้นที่ครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีคือมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ที่บริเวณคลองประเวศบุรีรมย์คลองลาดพร้าวแล้วก็คลองสายหลักบางแห่งเนี่ยยังมีระดับน้ำยังคงสูงอยู่เนื่องจากว่าต้องรองรับน้ำจากพื้นที่กว้างแล้วก็น้ำจากพื้นที่ต่อเนื่องด้านนอกกรุงเทพมหานครจึงต้องดำเนินการครับเดินเครื่องสูบน้ำแล้วก็บริหารประตูระบายน้ำอย่างเต็มกำลังขณะที่นางสาวทวิดากมลเวชครับซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวเพิ่มเติมครับว่าข้อมูลตอนนี้จากศูนย์บัญชาการระบุชัดเจนครับว่าตั้งแต่เริ่มสถานการณ์เนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งระดับน้อยไปถึงระดับมากเนี่ยประมาณ 329,000 ครัวเรือนหรือประมาณ 700,000 คนครับโดยพื้นที่ที่มีน้ำท่วมลึกแล้วก็มีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมากก็ได้แก่เขตลาดกระบังประมาณ 30,000 ถึง 40,000 คนเขตบางกะปิครับประมาณ 20,000 คนเขตคันนายาวประมาณ 30,000 ถึง 40,000 คนขณะที่เขตสะพานสูงสวนหลวงแล้วก็บริเวณหลัก4ก็ยังมีประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วมครับแล้วก็มีชุมชนริมคลองก็ได้รับผลกระทบโดยหลัก4ครับมีประมาณสัก 10,000 คนที่เดือดร้อนภารกิจสำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้คือต้องเร่งระบายน้ำนะครับแล้วก็การดูแลประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงประชาชนที่ขาดแคลนอาหารน้ำดื่มหรือว่าไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้นั่นเองครับ
0: ปัจจุบันนะครับกทม.ได้นำผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเนี่ยออกจากพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกทม.แล้วประมาณ 1,500 คนนะครับพร้อมจัดทีมติดตามข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยโดยเมื่อมีการแจ้งเหตุมาเนี่ยนะครับก็จะเข้าดำเนินการนะครับถ้าพี่น้องประชาชนพบเห็นนะครับก็ร้องขอความช่วยเหลือได้ทางสื่อโซเชียลมีเดียเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบพิกัดแล้วก็ประสานทีมเข้าให้การช่วยเหลือทันทีประชาชนที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงนะครับสามารถติดต่อสายด่วน1669เพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับหรือว่าจะแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1555ของกทม.ก็ได้นะครับสำหรับประชาชนและภาคเอกชนที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนต้องบอกว่าขณะนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครยังมีความต้องการถุงยังชีพอาหารพร้อมรับประทานนะครับน้ำดื่มรถยกสูงเรือท้องแบนขนาดเล็กที่สามารถเข้าตามตรอกซอกซอยรวมถึงรถครัวสนามสามารถประสานเข้ามาเพื่อจัดสรรสิ่งของแล้วก็อุปกรณ์ไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนนะครับได้ที่โทร022485115หรือว่าที่สายด่วน1555นั่นเองนะครับ
1: นี่นะครับก็เป็นการติดตามเรื่องของท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เรื่องของการระบายน้ำมาดูอีกเรื่องนึง
0: อีกอันนึงคุณผู้ชมตอนนี้เราขึ้นเบอร์ให้แล้วนะ
1: ครับ
0: ขึ้นเบอร์เกาะติดสถานการณ์น้ำให้แล้วนะครับมีคุณผู้ชมร้องทุกร้องเรียนมาเยอะเหมือนกันนะครับพี่พร
1: อย่าง
0: เช่นเดี๋ยวอ่านให้นิดนึงคุณเนมนะครับอยู่ที่ริมคลองลาดบัวขาวนะครับซอยราชพัฒนา15แยก1นะแขวงทับช้างสะพานสูงบอกว่าน้ำท่วมสูงนะครับไม่มียังไม่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเลยแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยโดนตัดด้วยนะครับต้องการอาหารน้ำแล้วก็ยานะครับอาหารสัตว์ของน้องหมาน้องแมวเนื่องจากว่าชุมชนแถวนั้นเนี่ยมีทั้งคนป่วยแล้วก็มีทั้งผู้สูงอายุ
1: มีคุณณภิสานะครับอยู่ที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองซอย15นะครับก็แจ้งมาว่าคุณพ่อตอนนี้อยู่คนเดียวครับตอนนี้ต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือคุณพ่อหน่อยนึงเนื่องจากว่าท่านมีอายุมากแล้วด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคืออยู่คนเดียวก็ขอประสานให้กับทีมงานได้ ติดตามต่อในเรื่องนี้ด้วยในการช่วยเหลือนะครับ
0: คุณพระธานิชนะครับรามคำแหง118แยก79เขตสะพานสูงนะครับบอกว่าขอให้ช่วยระบายน้ำในพื้นที่หน่อยเข้าไปดูเรื่องสุขอนามัยด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่อันนี้กลัวเรื่องของสุขอนามัยนะครับมีคุณมิ้นครับค
1: ุ
0: ณมิ้นอยู่ที่66/6หมู่2ซอยหมอเทียนเขตสายไหมนะครับบอกว่าขอความช่วยเหลือนะครับให้เกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่นะครับตอนนี้อยู่กับคุณแม่นะครับแล้วก็น้ำเนี่ยอยู่ในระดับอกนะที่สำคัญคือโดนปลิงดูดแล้วก็มีแผลอยู่คนเดียวด้วยนะครับอันนี้ให้เบอร์ประสานมาด้วยนะครับดังนั้นอันนี้โทรมาซึ่งทางทีมงานหลังไมค์ก็มีการประสานงานให้ด้วยแล้วนะครับ
1: มีคุณนีครับอยู่ลาดกระบังแจ้งมานะครับที่ตอนนี้เนี่ยต้องการคืออาหารนะครับลาดกระบังแล้วก็น้ำดื่มรวมถึงยารักษาโรคด้วยเนื่องจากตอนนี้ไม่เพียงพอขอความอนุเคราะห์ประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเพิ่มเติมด้วยคุณนีแจ้งมา
0: ครับนะครับ
1: ก็เรียบร้อย
0: นะฮะมีคุณเมื่อสักครู่คุณนีใช่ไหมครับมีคุณนาครับคุณนาเนี่ยอยู่หมู่บ้านพฤกษชาติเขตสะพานสูงนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสำนักงานเขตสะพานสูงเลยเนี่ยนะฮะติดต่อสำนักงานเขตไม่ได้เลยนะครับอยากให้รับโทรศัพท์นะตอนนี้เนี่ยอพยพออกมาจากบ้านแล้วนะครับเข้าไปเอาของไม่ได้เข้าไปเอายาไม่ได้อยากจะกลับเข้าไปเอายาเพราะว่าบ้านน่าจะมียาประจำตัวอยู่นะครับน้ำที่บ้านเนี่ยก็อยู่ระดับสูงเลยหัวเข่านั่นเองนะครับคุณนาบอกมาเอามาปิดท้ายที่คุณอมรรัตน์อยู่หมู่บ้านเดียวกันก็คือพฤษชาตินะครับที่รามคำแหง118แยก27ต้องการอพยพนะครับตอนนี้อพยพมาแล้วนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยท่วมระดับเข่าอยากให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงนะครับขอให้เพราะว่าของในบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับสำนักงานเขตสะพานสูงเนี่ยติดต่อไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับอ้าวอันนี้ก็เป็นการร้องเรียนร้องทุกข์เข้ามานะครับซึ่งสามารถโทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านมุมขวามือหน้าจอให้กับคุณผู้ชมนะครับทั้ง5หมายเลขนะครับหรือว่าท่านจะโทรเข้ามาท่านจะอินบ็อกซ์เข้ามา
1: ในเพจก็ได้
0: เพจก็ได้นะครับทั้งเพจของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งเพจของ NBT ของเรานะครับ NBT ภาษาไทยแล้วก็ทางด้านของเพจ NBT Connect นั่นเองนะครับ
1: มาติดตามกันครับคุณผู้ชมจากข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเรื่องการที่จะต้องเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติล่าสุดครับทางกรุงเทพมหานครตอนนี้ต้องบอกว่าเร่งสุดๆเลยนะครับในการระบายน้ำด้วยคาดว่าสถานการณ์น้ำนะครับที่บริเวณย่านรามคำแหงเนี่ยก็จะคลี่คลายโดยเร็ววันประมาณสัก 2-3 วันแต่ในขณะเดียวกันครับแถวๆลาดกระบังเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับโดยล่าสุดครับท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายวิษณุทรัพย์สมพลครับเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ก็มีฝนตกลงมานะครับในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางกะปิแล้วก็ย่านรามคำแหงด้วยฝนยังคงตกออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าช่วงบ่ายวันนี้ก็จะลดลงและก็กลับมาตกเพิ่มในช่วงเย็นของวันนี้ลักษณะก็เป็นไปตามลักษณะของฤดูฝนนั่นเอง
0: ครับส่วนปริมาณฝนสะสมในภาพรวมใกล้เคียงกับคืนที่ผ่านมานะครับโดยพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะทางเขตลาดกระบังก็จะมีปริมาณฝนสะสมประมาณสัก50มิลลิเมตรนะครับสำหรับเรื่องของการระบายน้ำฝั่งตะวันออกกทมใช้คลองแสนแสบครับแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์เป็นคลองสายหลักในการรับแล้วก็ระบายน้ำโดยเร่งพร่องน้ำในคลองทั้งสองสายนะครับเพื่อเปิดทางให้กับคลองย่อยเนี่ยมันสามารถที่จะระบายน้ำลงสู่คลองสายหลักได้อย่างรวดเร็วก่อนจะผันน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาผ่านระบบอุโมงค์ระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำนั่นเองนะครับทีนี้มาดูคลองแสนแสบ
1: ครับในส่วนคลองแสนแสบนะครับซึ่งเป็นคลองสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: เช่นเดียวกันครับตอนนี้กทมคุณผู้ชมได้เร่งดึงน้ำบางส่วนเข้าสู่คลองแสนแสบนะครับเพื่อให้อุโมงค์ระบายน้ำที่บึงมักกะสันเนี่ยช่วยสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็วแล้วก็ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบตอนนี้ก็เริ่มลดลงแล้วก็ช่วยให้การระบายน้ำบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ดีขึ้นหลายคนที่กังวลใจอยู่ขณะนี้ต้องบอกว่าข่าวดีเพชรบุรีตัดใหม่ตอนนี้เนี่ยเริ่มสัญญาณดีคุณผู้ชมเริ่มกลับมาสัญจรได้แล้ว
0: ดีมากเลยครับส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ที่เป็นกังวลกันมากเลยก็คือที่รามคำแหงที่คลองจิกและที่คลองจันด้วยนะครับ
1: บ้านผมนะเนี่ย
0: ใช่ไหม
1: บ้านผม
0: เมื่อระดับน้ำคลองแสนแสบช่วงต้นลดลงเนี่ยกรุงเทพเขาก็จะเร่งสูบน้ำนะครับจากคลองย่อยออกจากพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณรามคำแหงสนามราชมังคลากีฬาสถานและก็เทพลีลานะครับคาดว่าสถานการณ์จะทยอยดีขึ้นส่วนคลองจันเนี่ยอาจใช้เวลานานกว่านะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ลึกเข้าไปนั่นเองนะครับ
1: แล้วก็ พื้นที่ลาดกระบังนะครับยังเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยต้องไหลผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งมีระยะทางยาวพอสมควรคุณผู้ชม10กิโลเมตรและยังไม่มีอุโมงค์ระบายน้ำโดยตรงนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์บริเวณฝั่งอ่อนนุชเช่นอ่อนนุช

0: ป็นระดับน้ำนะครับที่มีการวางแผนกันแล้วนะครับว่าจะมีการพร่องน้ำนะ
1: ตั้งแต่ตอนที่ท่านนายกมีภารกิจอยู่ที่ต้องให้มีการปฏิบัติการหลายๆเรื่องนะครับรวมถึงให้มีการประสานงานทุกกระทรวงนะครับแล้วพอกลับมาจากต่างประเทศท่านนายกก็ได้มีการประชุมนะครับรวมถึงประชุมครม.แล้วก็ได้มีการลงนักในกทม.เนี่ยหลายจุดนะครับก็ทำให้เห็นข้อมูลได้รับข้อมูลแล้วก็ได้รับฟังเสียงของประชาชนนะครับก็นำมาสู่วันนี้นะครับเมื่อเช้ามีการประชุมของทางคณะทำงานในกระทรวงต่างๆนะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็มาสรุปผลการเพื่อนำมาสู่การแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการเยียวยาอย่างทันท่วงทีด้วยนะครับแล้วก็การฟื้นฟูนะครับให้ได้เร็วที่สุดครับรวมถึงที่ผมได้รับมอบหมายเนี่ยก็คือเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารนะครับก็ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลข่าวสารแล้วก็แถลงข่าวเรียบร้อยครับ
2: ครับในส่วนของการดูแลจุดสำคัญที่พี่น้องประชาชนตอนนี้ยังคงกังวลใจยกตัวอย่างเช่นแฟลตที่แฟลตคลองจันนะครับแล้วก็เคหะล่มเกล้าการดำเนินการช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับในส่วนจุดสำคัญตรงนี้ครับ
1: ตอนนี้เนี่ยครับต้องสถานการณ์อากาศจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของอุทกภัยรอบนี้เนี่ยมีทั่วประเทศหลายจุดนะครับไม่ได้เฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับมีประมาณ25จังหวัดด้วยนะครับปัญหาหลักเกิดจากภาวะฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่เดิมนะครับเป็นเกินการระบายที่ในระบบ300ล้านลูกบาศก์เมตร300ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวันแล้วก็ระบายได้แล้วก็ไกลจากท่อน้ำที่ส่งน้ำรวมถึงระบบระบายน้ำเยอะมากเมื่อวานนะครับที่จุดที่ท่านนายกไปก็เป็นจุดที่เมื่อวานเนี่ยเป็นจุดที่หนักที่สุดนะครับรวมถึงหลายๆจุดณวันนี้เนี่ยก็ยังต้องมีการระบายน้ำอย่างต่อในส่วนที่อย่างทางด้านพิธีกรบอกในรายการเมื่อสักครู่นี้นะครับก็
0: มีความกังวลใจหรือรู้สึกน้อยเนื้อต่ำ
1: ภัยธรรมชาตินะครับเราก็อยากจะไปฟังเสียงจริงๆครับแล้วก็แน่นอนว่าคนที่ลำบากอะครับเขามีอารมณ์หลายอย่างอยู่แล้วครับมีทั้งอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่สบายใจอารมณ์หงุดหงิดตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านนายกไปเนี่ยเช่นไม่ได้ไปแล้วต้องการได้คำชมครับแต่เราต้องการไปเพื่อไปเห็นปัญหาจริงแล้วก็ไปรับทราบปัญหาจริงจากพี่น้องประชาชนเพราะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่าไม่ว่าเสียงเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่นั้นเป็นที่สำคัญที่ทุกคนควรจะต้องลงไปเมื่อนายกรัฐมนตรีลงไปหน่วยงานต่างๆก็จะระดมลงไปนี่คือการเลือกพื้นที่ไม่ได้เป็นเลือกพื้นที่ให้ได้รับคำช
2: ม
1: แต่เลือกพื้นที่ที่ควรจะต้องไปให้การใส่ใจและสนใจที่สุดนี่คือวิธีการทำงานครับไม่สนใจหรอกครับว่าเสียงจะมีปัญหาอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วพื้นที่ที่ไปต้องรับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นวันนี้ก็จะเห็นว่าหลายองค์คาพยพพรรคการเมืองต่างๆหรือแม้กระทั่งหน่วยงานต่างๆก็ไประดมช่วยเหลือกันมีการตั้งครัวมีการไปช่วยเหลือเพราะตรงนั้นต้องอยู่อีกประมาณสัก 2-3 วันน้ำถึงจะลดครับ
2: ครับมาส่วนเยียวยากันบ้างนะครับจากพี่น้องที่เดือดร้อนจากเรื่องของน้ำท่วมครั้งนี้ขั้นตอนการเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมครั้งนี้เป็นอย่างไรเอกสารต้องใช้อะไรไหมต้องไปซีล็อกสำเนาไหมอะไรไหมอย่างไรเรียนถามท่านโฆษกตรงนี้หน่อยครับ
1: ในส่วนของการขั้นตอนการเยียวยานะครับเราตั้งแต่น้ำท่วมที่หาดใหญ่หรือแม้กระทั่งที่เชียงรายเป็นต้นมาเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้มีประกาศที่ไม่ต้องใช้เอกสารต่างๆแล้วนะครับแต่ระบบเป็นอย่างนี้ครับว่าระบบการช่วยเหลือเนี่ยจะต้องผ่านท้องถิ่นนะครับก็ผ่านกรุงเทพมหานครแล้วต่างจังหวัดก็จะเป็นผ่านจังหวัดต่างๆนะครับก็จะมีการรวบรวมแล้วก็ดำเนินการส่งมาที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยครับแล้วเสร็จแล้วก็จะมีการจ่ายเงินเยียวยาครับผมในวันพรุ่ง

0: เนี่ยครับมติครม.ก็จะมีเรื่องของการเงินงบกลางสำหรับการเยียวยาเพราะว่าท่านนายกบอกว่าไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำลดหมดถ้าตรงไหนลดให้ดำเนินการสำรวจแล้วก็ดำเนินการเยียวยาเลยครับ
1: ครับเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคบ้างครับท่านโฆษกครับมีอยู่บางพื้นที่เนี่ยเริ่มลักษณะ
2: เหมือนภาพในโซเชียลด้วย
1: กักตุนกันนะครับเริ่มสินค้าเริ่มขาดตลาดแล้วลักษณะนี้นะครับแล้วอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการฉวยโอกาสในการขึ้นราคาเรื่องนี้รัฐบาลได้มีมาตรการอย่างไรบ้างครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ครับจริงๆแล้วเรื่องของการควบคุมการขึ้นราคาเนี่ยนะเป็นกระทรวงพาณิชย์ที่ดูแลซึ่งได้มีมาตรการออกมาก็คือเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องควบคุมอยู่แล้วแล้วก็ได้มีเหมือนการลงพื้นที่นะครับในการที่ตรวจสอบราคารวมถึงการติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมามีความสับสนว่าจริงๆแล้วน้ำท่วมจะมีน้ำท่วมใหญ่ขนาดไหนจะมีเวลากี่วันนะครับตรงนี้เองเป็นจุดที่ผมคิดว่าทำให้ประชาชนมีความตื่นตระหนกและจนต้องกักตุน
1: ครับ
0: ในปัจจุบันนี้พอเรามีศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีข้อมูลการบริหารจัดการน้ำแล้วก็มีการแจ้งเตือนที่แม่นยำเนี่ยครับก็ทำให้ประชาชน
2: ภาพในเรื่องของน้ำท่วมครั้งนี้บ้างครับ
0: ครับเอาจริงนะเรื่องโรคฉี่หนูเนี่ยก็ถ้าเกิดแช่น้ำอยู่เกิน3ชั่วโมงอะครับมันก็เป็นความเสี่ยงที่สูงหน่อยแล้วรวมถึงถ้ามีแผลที่เท้านะครับหรือแผลที่ขาก็จะมีความเสี่ยงสูงหน่อยทีนี้เนี่ยเมื่อวานท่านนายกเนี่ยด้วยความที่ไม่ได้เตรียมการที่ว่าจะต้องแบบถอดรองเท้าหรืออะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตรงบริเวณนั้นเนี่ยบริเวณที่ไม่ได้มีเศษของอะไรที่จะทำให้มีการบาดเจ็บได้ท่านก็อยากจะให้รวดเร็วอยากไปถึงพี่น้องจริงๆนะครับทีนี้ในการเตรียมการเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการแจกยาแจกจ่ายยานะครับก็จะมียาที่เป็นยาสามัญประจำบ้านมีอุปกรณ์ทำแผลนี่ก็มีการแจกจ่ายไปพอสมควรแล้วก็จะมีในบางจุดเนี่ยก็จะมีการแจกยาที่จะเป็นการป้องกันที่ของกรุงเทพมหานครนะครับที่ถึงการดูแลน้ำว่าเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้าระบายออกไปได้เร็วครับน้ำก็ยังไม่ทันเน่าเสียนะครับแต่ทางกระทรวงสาธารณสุขในก็ได้จัดเตรียมพวกยาที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำกัดเท้ายาเกี่ยวกับเชื้อรานะครับที่จะไปช่วยได้ครับผม
2: ครับอีกเรื่องนึงเรื่องการสื่อสาร
1: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องสื่อสารข้อมูลกับพี่น้องประชาชนทราบมาว่ามีการตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือศูนย์ JICC Joint Information and Communication Center ด้วยรายละเอียดของการตั้งศูนย์ตรงนี้เป็นอย่างไรและเป้าหมายสำคัญเพื่ออะไรครับ
0: ก็เราจะเห็นว่าหลังจากที่เริ่มมีสถานการณ์ขึ้นมาน้ำท่วมหรือไม่ว่าวิกฤตภาวะไหนก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยคือโซเชียลมีเดียหรือข่าวสารต่างๆเนี่ยบางทีส่งออกไปจากหลายๆคนหลายๆสื่อเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้รับการคัดกรองนะครับรวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานรัฐต่างๆเองเนี่ยก็กระจัดกระจายมากทีเดียวทำให้มีปัญหาว่าประชาชนจะเชื่อข้อมูลไหนแล้วก็จะรับฟังข้อมูลตรงไหนการแจ้งเตือนจะฟังใครเพราะบางทีเนี่ยวันนี้มีข่าวว่าเขื่อนที่ระยองจะแตกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกรมชลประทานก็บอกไม่แตกเพราะว่ามันล้นสปิลเวย์กับมีการกัดเซาะในเขื่อนหนึ่งเฉยๆเนี่ยครับก็เลยเป็นที่มาว่าศูนย์ JICC เนี่ยจะเป็นศูนย์ที่ให้ข้อมูลที่รวบรวมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สื่อสารต่อประชาชนในทุกวันนะครับมีการแจ้งเตือนมีการรายงานสถานการณ์เหตุการณ์มีการรายงานสถานการณ์ฝนแล้วก็จะมีการให้ข้อมูลตลอดทั้งวันครับผ่านเพจไทยคู่ฟ้าแล้วก็มีความร่วมมือกับ NBT แล้วก็สมท.ครับ
1: ครับเรื่องของการจัดงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับการประชุมของ IMF นะครับช่วงประมาณกลางเดือนหน้าเนี่ยนะครับอันนี้จะมีผลกระทบต่อการประชุมในครั้งนี้หรือไม่อย่างไรครับและมีการเตรียมการอย่างไรบ้างครับท่านครับ
0: ครับก็จริงๆแล้วการเตรียมการเนี่ยเราก็ได้ทำกันอย่างเช่นวันนี้ก็มีการสรุปงานที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของข้อมูลว่าใครจะมาร่วมแล้วก็จะมีการดำเนินการพูดคุยแต่ละประเทศอย่างไรอันนี้ก็ได้มีการเตรียมการกันเต็มที่อยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งคือในส่วนของพื้นที่หรือว่าภาวะในวันที่จัดงานเนี่ยเมื่อดูจากสถานการณ์แล้วนะครับน้ำจะกลับสู่ภาวะปกติและทุกคนจะใช้ชีวิตปกติได้ภายในเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอีกประมาณสัก2อาทิตย์ที่จะถึงเวลาจัดงานเนี่ยแล้วก็จะมีคนเดินทางเข้ามาประมาณหมื่นกว่าคนเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการมีน้ำท่วมในพื้นที่แล้วก็การ

0: จรอะไรทุกอย่างน่าจะกลับมาเป็นปกติครับ
1: นี่ครับก็อุ่นใจได้สำหรับงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเดือนหน้า
2: ใช่ครับ
1: คาดการณ์ครับหลังจากนี้ปลายเดือนกันยายนเดี๋ยวเข้าสู่ตุลาคมรัฐบาลมีการวางแผนในการรับมือเกี่ยวกับเรื่องราวของอุทกภัยที่อาจจะมีการเกิดขึ้นได้ในอนาคตอย่างไรบ้างต่อไปครับ
0: ก็จริงๆแล้วมีการรับมือและมีการเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลานะครับในเรื่องของของส่งน้ำที่จะเป็นเรื่องของใช้น้ำไม่ให้ต้องมาท่วมในพื้นที่ท่วมซ้ำซากกันนะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งแล้วก็เป็นพื้นที่ดูว่าแผนผังพื้นที่รับน้ำอาจจะเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนไปตรงนี้ก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนในการรับมือน้ำเรื่อยๆครับรวมถึงการประสานงานข้อมูลทางหน่วยงานน้ำต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นครับ
2: ครับเรื่องก่อนหน้านี้นะครับเราก็มีข่าวเรื่องของแผนประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับซึ่งครม.ก็ได้มีการอนุมัติไปแล้วนะครับแผนนี้จะเป็นอย่างไรเริ่มมีการคุ้มครองนะครับตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วจะมีการครอบคลุมถึงภัยประเภทไหนบ้างครับท่านครับ
0: ก็ในการในข้อตกลงที่เราทำไว้นะครับจะเริ่ม
2: ประชาชนเพราะวันนี้จริงๆแล้วเป็นวันหยุดราชการของ4จังหวัดนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้แนวทางในการปฏิบัติในวันหยุดเพราะว่าก็จะมีข้อมูลบอกว่าเป็นวันหยุดก็จริงแต่ถ้ามีการหน่วยบริการนะครับที่พี่น้องประชาชนจำเป็นจะต้องไปใช้บริการอันนี้ก็ต้องมาให้บริการพี่น้องประชาชนอยากให้พูดแนวทางของวันหยุด2วันนี้ครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้ครับ
0: ก็เนื่องจากว่าในเหตุผลที่ต้องออกประกาศในวันหยุด2วันนี้เนื่องจากว่าในหลายพื้นที่นะครับยังมีน้ำท่วมขังที่ถนนอยู่นะครับก็เป็นเหตุว่าในถนนสายหลักหลายๆสายเนี่ยถ้าเกิดว่ายังมีการให้ทำงานปกติเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาการเดินทางได้นะครับก็เลยประกาศให้2วันเนี่ยก็ดูจากคาดการทางสภาพฝนแล้วเนี่ยน่าจะทำให้น้ำไหลไปจนกลับมาเป็นปกติแล้วในส่วนของการหยุดงาน2วันเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เน้นย้ำคืออย่างแรกครับไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในหน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชนแล้วมีการนัดหมายก่อนแล้วเช่นโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ครับก็จะไม่ได้มีการหยุดงานด้วยนะครับในส่วนของสถาบันการเงินครับเนื่องจากว่ามีการทำธุรกรรมการเงินบางทีมีการเกี่ยวเนื่องกับต่างประเทศที่มีการโอนเงินอะไรกันด้วยเนี่ยก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้ประกาศเป็นกรอบไว้นะครับว่าให้เป็นการพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์มันซึ่งสุดท้ายแล้วตลาดหลักทรัพย์กับธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้ประกาศหยุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้การดำเนินการต่างๆต่อเนื่องได้รวมถึงหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าต้องให้บริการประชาชนนะครับในส่วนของออนไลน์ก็ไม่ได้หยุดแล้วก็มีการ work from home ครับผม
1: ครับสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายเลยอยากให้ท่านโฆษกย้ำนะครับเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เรื่องราวของการที่ดูแลพี่น้องประชาชนการเยียวยาในทุกองค์รวมที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ด้วยครับ
0: ครับก็ในเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นว่ามันควรจะต้องเกิดหรือว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่เมื่อเกิดแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือเราก็ต้องเร่งแก้ปัญหาแล้วก็ใช้ทุกสรรพกำลังของรัฐบาลเนี่ยเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกตินะครับนี่คือสิ่งที่ความตั้งใจของรัฐบาลคือเราก็เสียใจกับเหตุการณ์นะครับเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรามาตอนนี้เราต้องมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆเนี่ยเราก็มาช่วยกันทำให้ผ่านพ้นในช่วงวิกฤตช่วงนี้ไปได้นะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราทำได้คือเราก็จะสนับสนุนการแก้ปัญหาในทุกภาคส่วนให้เร็วขึ้นแล้วก็จะทำให้การช่วยเหลือเยียวยาของพี่น้องประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้นครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ด้วยนะครับรวมถึงพื้นที่ที่กำลังมีภัยอยู่ณตอนนี้เนี่ยก็ขอให้กำลังใจก็ขอให้ฟังข่าวสารโดยเฉพาะจากศูนย์ JICC นะครับที่จะให้ข้อมูลรวมถึงก็สามารถแจ้งข้อมูลที่ต้องการความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนของกทม.สายด่วนของปภ.และที่ทำเนียบรัฐบาล111ครับผม
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับท่านเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับที่วันนี้มาตอบทุกข้อสงสัยนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องราวของการบริหาร

0: จัดการเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น
1: ครับขอบพระคุณครับท่านโฆษกครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับก็ต้องบอกว่าครบทุกประเด็นนะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งการให้ความช่วยเหลือนะครับจากทางภาครัฐรวมถึงนะครับการที่ตอนนี้ต้องบอกว่าท่านนายกภูแก้ว3แยก16นะครับชุมชนคลองตันหรือเปล่านะครับริมคลองนั่นเองนะครับอันนี้ก็แจ้งทีมงานเข้ามานะครับ
0: ครับที่ปราจีนบุรีด้วยนะครับทีมงานเพิ่งส่งมาคุณปัทนาวันนะครับที่ปราจีนบุรีบอกว่ายังไม่มีหน่วยงานเข้าไปช่วยเลยนะครับน้ำท่วมสูงมากสิ่งที่ต้องการคืออาหารน้ำดื่มครับหมู่บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับมีเรื่องของการที่ดำเนินชีวิตยากลำบากเหมือนกันก็ประสานให้กับทีมงานเข้าไปดูแลในส่วนของที่ปราจีนบุรีเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ ครับคุณวิกิตนะครับ อยู่บ้านเลขที่106/99ร่มเกล้าโซน6ซอย43ถนนร่มเกล้าแขวงคลอง2ตันนุ่นนะครับเขตลาดกระบังนะครับน้ำท่วมสูงไม่สามารถไปไหนได้แล้วก็อยู่ที่พักเนี่ยนะครับเพราะว่าที่พักก็เครื่องดื่มนะครับอันนี้โทรเข้ามานะครับมีคุณฝนนะครับหมู่บ้านพฤษชาติหมู่บ้านพฤษชาตินี่หลายท่านนะที่โทรเข้ามาแสดงว่าที่นี้อาจจะต้องให้ทางเขตนะครับอยู่แขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงอาจจะต้องดูหน่อยสำหรับหมู่บ้านพฤกษชาตินะครับเพราะว่ามีอยู่ 3-4 สายแล้วนะที่โทรกันเข้ามาจากหมู่บ้านนี้
0: ใกล้ๆกัน
1: ใช่ครับอยู่รามคำแหง118นะครับถนนสุขาภิบาล3เก่าหรือว่าถนนรามคำแหงติดน้ำท่วมมา3วันแล้วน้ำไม่ลดเลยนะครับแล้วก็ต้องการอาหารและเครื่องดื่มยังไม่มีหน่วยงานเข้าไปช่วยแล้วก็บุ๋มอย่างที่ท่านโฆษกบอกเมื่อสักครู่นี้รวมถึงว่าเป็นภารกิจที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้กับทุกหน่วยงานนะครับได้รับทราบนะครับข้อมูลต่างๆนะครับอันนี้เราเป็นโซ่ข้อกลางพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับโทรเข้ามาเราก็ประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องหน่วยงานไหนนะครับที่ดำเนินการเสร็จแล้วเราก็จะมาแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบนั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีความสำคัญนะครับคือเรื่องของการคุ้มครองแรงงานนะครับการช่วยเหลือดูแลสิทธิ์ของลูกจ้างครับเพราะต้องบอกว่าจากเหตุที่เกิดขึ้นยังมีลูกจ้างหลายท่านนะครับก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นั่นเองนะครับวันนี้จะได้พูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับท่านพงเทพเพชรสมอยู่ในสายสวัสดีครับท่านรองครับ
3: สวัสดีครับผม
1: ครับมาตรการครับท่านรองครับที่จะช่วยเหลือดูแลกลุ่มของผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มลูก
3: ของกรณีสถานการณ์เกี่ยวกับการเกิดอุทกภัยทั่วไปนะครับที่เกิดทางไม่สะดวกทั้งหลายทั้งปวงใน4จังหวัดนี้นะครับคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินการในเบื้องต้นครับผม
1: ครับเมื่อสักครู่นี้บอกว่าลูกจ้างกลุ่มลูกจ้างเนี่ยนะครับสามารถที่จะหยุดงานได้โดยไม่ถือว่าเป็นเวลาอันนี้เรากำหนดกรอบไหมครับว่าตั้งแต่วันที่เท่าไหร่หรือว่าเราวางแนวทางอย่างไรครับเรื่องของการหยุดได้โดยที่ไม่ถือว่าเป็นเวลาครับ
3: ในวันหยุดเวลาที่เราวางไว้เนี่ยก็คือก็เป็นไปตามสถานการณ์ของการประเมินซึ่งทางส่วนราชการเองก็จะได้มีการประกาศในเรื่องของภาวะเช่นภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นหรือภาวะที่เกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างนี้ครับก็ใช้ระยะเวลาที่ทางส่วนราชการกำหนดนะครับแล้วก็ทั้งนี้ดังนั้นแต่ละพื้นที่อาจจะไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าใช้เวลาที่นี่2วันนี่นะวันมันอยู่ที่สถานการณ์ของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับ
0: ครับในส่วนของแผนฉุกเฉินที่เป็นแผนของสถานประกอบการในกรณีเกิดภัยธรรมชาติอย่างเงี้ยครับกรอบที่วางไว้ในส่วนของแผนฉุกเฉินสำคัญมีเรื่องอะไรบ้างครับ
3: ครับในส่วนของการดำเนินการแผนฉุกเฉินเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยนะครับเราได้ดำเนินการร่วมกับทางสถานประกอบการหลายๆที่มาเราเอาเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาตลอดแล้วก็มากำหนดในแผนฉุกเฉินโดยในลักษณะของตรงนี้นะครับในส่วนหนึ่งก็เราจะใช้เจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือจปเราเนี่ยกับที่อยู่ในสถานประกอบการประเมินการไว้ก่อนแล้วว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องมีการประเมินความเสี่ยงเช่นนะครับของเดิมเนี่ยประเมินไว้ว่าพื้นที่ตรงไหนน้ำท่วมก่อนตรงไหนที่เป็นจุดเสี่ยงที่จะมีไฟฟ้ารั่วตรงไหนที่จะต้องทำงานด้วยเครื่องจักรน้ำอาจจะท่วมถึงตั้งหลายตัวก็หรือมีสารเคมีนะครับมีวัตถุอันตรายเนี่ยรวมทั้งตำรวจทางเข้าออกหรือทางที่สามารถที่อพยพได้ทันท่วงทีเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นแผนที่ทางบริษัทเองหรือทางเนี่ยนะครับกับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนที่จะเข้าทำงานนะครับก็ต้องให้มีการตรวจความสะอาดนะครับตรวจสอบซ่อมแซมแล้วก็กลับมาเปิดงานตรงนี้นะครับซึ่งทางกรมเองเราก็ได้ประสานได้สามประการเนี่ยได้มีการพูดคุยกับทางตัวลูกจ้างที่เข้ามาทำงานนะครับว่าจะร่วมกันนะครับในการที่จะดูแลความปลอดภัยของตัวเองของสถานประกอบการยังไงบ้างซึ่งตรงนี้มีการกำหนดแผนเป็นแผนรักษางานรักษา

0: นี้ไว้ให้กับทางสารปกครองแต่ละแห่งอยู่แล้วครับผม
1: ครับฟังดูแล้วแต่ละพื้นที่นะครับก็จะมีแผนในการที่จะเผชิญเหตุนะครับหลังจากที่เกิดภัยต่างๆนะครับในส่วนของความปลอดภัยในที่ทำงานเรามีการกำหนดไหมครับว่าจะต้องมีการซ้อมภัยอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีตัวเลขไหมฮะว่าจะต้องมีการใช้แต่ละแผนเนี่ยต้องกี่ครั้งต่อปีอะไรอย่างเงี้ยครับท่านรองครับ
0: ในส่วนถ้าเป็นส่วนเรื่องของเหตุมันไม่ใช่เป็นเรื่องของกรณีเกี่ยวกับพวกไฟไหม้อะไรพวกนี้นะครับมันไม่ได้กำหนดคือภัยทางธรรมชาติที่ไม่ได้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดเพลิงไหม้อะไรทั้งหลายพวกเนี่ยตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ทางกรมการความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยนะครับของสถานบริการแต่ละแห่งก็สามารถที่จะกำหนดรูปแบบว่าอาจจะต้องมีซักซ้อมนะครับเช่นซักซ้อมบนโต๊ะกันก่อนหลังจากนั้นก็อพยพเหมือนจริงอะไรทั้งหลายรวมใกล้เคียงกับเรื่องของการอพยพหนีไฟครับเพราะถ้าในกฎหมายเนี่ยเราจะเป็นเรื่องของการอพยพหนีไฟในตรงนั้นชัดเจนแน่นอนว่าจะต้องมีการซ้อมเป็นประจำทุกปีแต่ในเรื่องของแผนอพยพภัยธรรมชาติเรื่องของน้ำท่วมทั้งหลายทั้งปวงนี้ครับก็อาจจะมีเรื่องของการทดสอบกันนะครับในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามรูปแบบเช่นในภาวะที่ฝนตกหนักหน้าฝนก็อาจจะมีการทบทวนในเรื่องของแผนนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าในเวลาที่เกิดภัยแล้งเกิดที่อากาศแห้งแล้งทั้งหลายพวงก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบทดสอบในเรื่องของอพยพหนีไฟตรงนั้นต่างหากนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้โดยที่ให้ทางสถานบริการเองเนี่ยไปกำหนดให้สอดคล้องกับรูปแบบของแต่ละภูมิประเทศเช่นในภาคเหนือภาคอีสานก็อาจจะมีการทบทวนก่อนแต่ภาคใต้ซึ่งน้ำท่วมภายหลังก็อาจจะทบทวนก่อนถึงช่วงฤดูกาลน้ำหลากในภาคใต้อย่างเงี้ยครับแต่เราไม่ได้กำหนดชัดเจนว่าต้องเดือนไหนอะไรยังไงครับผม
1: ครับนั่นก็คือจะต้องดูตามความเหมาะสมนะครับดูตามแต่ละพื้นที่ตามเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นก็ไปกำหนดแผนเอาไว้นะครับว่าแต่ละที่จะอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะครับเรื่องของสถานประกอบการนะครับผู้ประกอบการเอาละรอบนี้ที่โดนอาจจะไม่ใช่เฉพาะลูกจ้างอย่างเดียวคุณบอลสถานประกอบการนะครับนายจ้างเองครับทางกรมเราได้มีการสื่อสารนะครับขอความช่วยเหลือหรือว่าถ้าเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเงี้ยครับเราได้มีการสื่อสารอะไรกันอย่างไรบ้างครับระหว่างกรมกับทางผู้ประกอบการด้วยครับ
0: ครับในสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ในตอนนี้ที่มีการประกาศเขตน้ำท่วมเนี่ยนะครับทั้งหมดประมาณ27จังหวัดเนี่ยนะครับเราได้มอบหมายให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั้งหมดนะครับที่จริงๆทั่วประเทศนะครับเข้าไปพอระวังแล้วในจังหวัดที่น้ำท่วมก็ให้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปนะครับทำความเข้าใจพูดคุยกับสถานบริการแล้วให้สถานบริการเนี่ยลองพิจารณาว่าจะใช้ลักษณะของเช่นในเรื่องของการหยุดงานชั่วคราวไหมอะไรทั้งหลายระบบตรงนี้ทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับจังหวัดและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่เนี่ยได้เข้าไปดำเนินการที่จะให้ความช่วยเหลือเข้าข้อแนะนำทั้งหลายทั้งปวงให้กับสถานบริการอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการขอความร่วมมือคือในลักษณะของสถานบริการที่มีลูกจ้าง50คนขึ้นไปก็จะให้มีการพูดคุยในลักษณะของกรรมการสวัสดิการในระบบสถานบริการเนี่ยมาพูดคุยกับทางนายจ้างที่จะดูแลซึ่งกันและกันในการที่จะอาจจะไปลดอะไรลงไปที่ไม่ทำให้เกิดผลกระทบทั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างนะครับแต่ก็เป็นการหารือโดยที่ทางเจ้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นโซ่กลางในการที่จะเชื่อมต่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถพูดคุยกันได้ในเรื่องการถ้ามีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้ในเรื่องของการหยุดกิจการชั่วคราวทั้งหลายพวกเจ้าหน้าที่เองก็จะเข้าไปให้คำแนะนำและก็ปรึกษาหารือร่วมด้วยอยู่แล้วครับ
2: จากที่เรามีแผนฉุกเฉินไปแล้วแผนหลังจากนี้ในระยะยาวไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์หลังจากนี้ครับเราได้มีการวางแผนกรอบระยะยาวเพื่อช่วยเหลืออย่างไรบ้างต่อไปครับ
0: นะครับในการที่จะไปดำเนินการในการสร้างแผนนอกเหนือจากแผนที่ผมพูดถึงเรื่องของที่กฎหมายกำหนดคือซ้อมดับเพลิงหรือภัยแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยอาจจะต้องมีการจัดทำแผนฉุกเฉินเกี่ยวกับภัยธรรมชาติอย่างอื่นเข้ามาด้วยแล้วก็ให้มีการทบทวนเพื่อที่จะเฝ้าระวังให้เกิดความปลอดภัยทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายนายจ้างเองฝ่ายลูกจ้างเองแล้วทำให้สภาวะการเนี่ยนะครับให้เกิดความสูญเสียให้น้อยที่สุดตรงเนี้ยทางกรมเองก็มีนโยบายตรงนี้อยู่แล้วที่จะทำความเข้าใจเพื่อสื่อประชาสัมพันธ์นะครับออกไปว่าให้ทั้งสองฝ่ายนะครับมากำหนดแผนที่จะเตรียมภัยล่วงหน้าเราไม่ทราบว่าต่อไปเอลนิโญลานิญาทั้งหลายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดในภาวะอะไรบ้างก็คงต้องเอาเรื่องของการเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือการเปลี่ยนเชนเข้ามาเกี่ยวข้องพอสมควรครับผม
1: ครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับท่านรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นอย่างสูงเลยนะครับท่านพงเทพเพชรโสมนะครับขอบพระคุณครับท่านครับ
0: คร
1: ับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีครับได้เห็นแล้ว
2: เข้าใจเลยนะ
1: ใช่นะครับทั้งผู้ประกอบการเองนะครับซึ่งได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้รวมถึงลูกจ้างด้วยนะครับดังนั้นเรื่องของวันหยุด

0: ต่างๆก็ต้องดูว่าในแต่ละพื้นที่มีการประกาศอย่างไรนะ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องของการซักซ้อมอันนี้เขาซักซ้อมมันอยู่แล้วแต่ไม่ได้กำหนดหรอกว่าแต่ละพื้นที่นั้นจะต้องซักซ้อมปีละกี่ครั้งเดือนละกี่ครั้งแต่ต้องดูว่าภัยที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่มีอะไรบ้างความเสี่ยงคืออะไรอย
1: ่
0: างเช่นภาคใต้อาจจะน้ำท่วมบ่อยนะครับทางเหนืออาจจะเกิดเหตุไฟปงไฟป่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานประกอบการแต่ละที่จะพิจารณากันเองนั่นเองนะครับ
1: มาดูข้อความกันหน่อยนึงครับมีคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่แล้วก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับ
0: uh-huh.
1: ที่ส่งเข้ามาล่าสุดนี่มีคุณสุทธินันท์ครับบอกว่าอยู่แถวแถวพหลโยธินสะพานใหม่ครับก็ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับสิ่งที่ต้องการนั่นก็คือหน่วยงานเข้าไปช่วยนะบ้าง
2: คือชาวตำบลคลองอุดมชล

0: นได้ตกกลางคืนแล้วเช้า10โมงเนี่ยผมก็ได้ลงไปกันในอำเภอก็ไปเดินประมาณ 4-500 กล่อง
1: พวกยาสามัญประจำบ้านนะคะแล้วก็อาหารนะคะอ๋อคือพี่อ่ะออกมาแล้วดูแลคนในหมู่บ้านด้วยเพราะพี่ก็ห่วงคนในหมู่บ้าน
2: ปีอื่นๆเนี่ยมีน้ำท่วมลักษณะนี้ไหมสิ่งของอะไรไปสนับสนุนเพิ่มเติมไหมครับ
1: ประกาศแล้วใช่ไหมคะ
3: ประกาศแล้วครับ
0: ผมประกาศแล้วครับตอนนี้ผมก็ได้ใช้อบต.เนี่ย
2: คนครับ
0: ผมขอโทษด้วยคร
2: ับ ผู้บัญชาการนครบาล นะครับได้มีการสั่งตำรวจนะครับ8สิและดูแลความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนกระทบทางด้านการจราจรในพื้นที่ของน้ำท่วมนะครับ
3: ครับนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่สถานการณ์น้ำท่วมครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งจัดกำลังไปเลย
2: ช่วยกันรับส่งนะครับผู้ที่ประสบ
4: ภัยนะครับโดยเฉพาะในการผลักดันให้มีครับเรามีกิจกรรมโครงการรับสัตว์ในโรงเรียนนะครับเรามีสโมสรลูกเสือที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องนะครับรวมแห่งกันนะครับช่วยในเรื่องของ
3: ช่วยเหลือตอนนี้นะครับเห็นบอกว่ามีหลายๆประเภทเลยที่เข้าไปช่วยเหลือมีอะไรบ้าง
4: ภาพสัตว์ที่ประสบอุทกภัยนะครับในกรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดมาจากเช่นที่เคหะร่ม9นะครับว่ามีแมว21ตัวนะครับตอนนี้ผู้ที่ประสบเหตุแล้วก็สัตว์ที่ประสบเหตุในพื้นที่ที่มันเกิดเหตุวิกฤตเนี่ยเราก็จะมีการติดตามแล้วก็มีการฟื้นฟูในเรื่องของการจัดวิภาคสัตว์ระยะยาว
2: อันนั้นก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของนะครับพอขาดอาหารในช่วงมีการดูแลอย่างไรบ้างครับ
4: คือสัตว์จรจัดนี่นะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ร่วมกับเครือข่ายต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับว่าถ้าเกิดมีตรงไหนที่พอที่จะช่วยได้นะครับเพราะตอนนี้แน่นอนนะครับเพราะสัตว์เหล่านี้เนี่ยหลายชีวิตเนี่ยก็คือไม่มีที่อยู่นะครับ2เนี่ยเราไม่สามารถภูมิความชื้นเนี่ยอาจทำให้การเลี้ยงแล้วไฟดับได้นะครับทำให้สัตว์เหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดอันตรายแล้วก็เสียสติหรือว่าช็อกไปได้นะครับแล้วก็ระดับที่3เมื่อสัตว์ที่เป็นเรื่องของปศุสัตว์นะครับเช่นวัวควายหมูแพะแกะอะไรต่างๆแล้วสัตว์ปีกนี้ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถูกจำกัดอยู่ในคอกหรือเล้านะครับถ้าเกิดในกรณีน้ำท่วมเมื่อระดับน้ำที่สูงขึ้นเนี่ยอย่างรวดเร็วนี้ก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตแล้วก็ขาดแคลนอาหารนะครับแล้วก็ความสะดวกนะครับข้อแนะนำที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือข้อมูลข่าวสารแล้วก็การเตรียมการอยู่ในที่สูงนะครับแล้วก็ข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะนอกจากสัตว์เลี้ยงแล้วสัตว์ในสวนสัตว์เนี่ยฮะตอนนี้เนี่ยอย่างที่มีการวิตกกังวลแล้วก็มีผลกระทบเนี่ยเช่นสวนสัตว์แห่งหนึ่งนะครับที่ว่ามีการเลี้ยงสัตว์ไว้นะครับพอเกิดน้ำท่วมแล้วไม่สามารถอพยพได้อย่างนี้นะครับทำให้สัตว์ที่เลี้ยงเหล่านั้นก็อาจจะได้รับผลกระทบหรืออาจจะเสียชีวิตได้แล้วก็ตอนนี้นะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเช่นกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับแล้วก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ในกรณีที่มีการร้องเรียนนะครับหรือว่าที่กรมปศุสัตว์นะฮะโดยเฉพาะสัตว์ที่เป็นปศุสัตว์เนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดท่านได้รับผลกระทบหรือว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ในเรื่องของปศุสัตว์เนี่ยท่านก็สามารถที่จะติดต่อไปที่โครงการพิเศษและป้องกันภัยพิบัติด้านกรมปศุสัตว์ได้นะครับที่กองส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์นะครับขออนุญาตให้เบอร์โทรทิ้งไว้นะครับก็คือ02-653-4444ต่อ3315นะครับหรือท่านแจ้งไปที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงครับผม
2: ครับเมื่อสักครู่นี้ท่านได้พูดถึงเรื่องของสัตว์จรจัดด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็โจทย์ใหญ่เหมือนกันเนี่ยนะครับที่จะต้องมาจับไม้จับมือกันหลังจากนี้ไปนะครับสถานการณ์น้ำลดเชื่อว่าอาจจะมีเนี่ยแหละน้องหมาน้องแมวจรจัดนะฮะที่จะต้องได้รับผลกระทบเราจะมีวิธีการดูแลอย่างไรดีครับหลังจากที่น้ำลดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับ
4: ครับอันดับแรกเลยครับก็อย่างที่กล่าวในเบื้องต้นนะครับก็คือในเรื่องอาหารนะครับตอนนี้ก็ต้องพยายามที่จะต้องให้อาหารนะครับเพราะว่าเขาก็คงหาอาหารลำบากมากนะครับเพราะว่าถ้าเราเจอตรงไหนแล้วถ้าเรามีเมตตาตรงไหนก็สามารถที่จะช่วยในเบื้องต้นได้นะครับ

0: 2ก็คือสัตว์ที่ได้รับผลนะครับก็คือในเรื่องของโรคนะครับเช่นความเจ็บป่วยไม่สบายอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะท่านก็สามารถแจ้งหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องได้นะครับโดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่นะครับเช่นกรมปศุสัตว์กองสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยนะครับหรือองค์กรภาคเอกชนเนี่ยนะครับที่สามารถที่จะเข้าไปดูแลได้นะครับในการที่ว่าจะในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในเบื้องต้นแล้วก็สามารถที่จะหาบ้านที่เหมาะสมให้เขาเหล่านั้นเนี่ยให้มีชีวิตต่อไปได้ต่อไปนะครับผม
1: ครับในส่วนสุดท้ายครับ
0: ประมาณนี้ครับ
1: ครับการเตรียมความพร้อมนะครับแน่นอนว่าประเทศไทยของเราต้องบอกว่าเกิด
0: ครับแน่นอนนะครับว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับก็ตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องมีแผนในการที่อพยพอย่างไรนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยนะรันมากนะครับที่ว่าจะต้องมีแผนในการบริหารจัดการทันและมีต้องมีความรับผิดชอบอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องดูแลเขาเหล่านั้นให้รอดปลอดภัยนะครับตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ว่านะครับแต่ละพื้นที่นี่อาจจะมีสภาพบริบทที่แตกต่างกันนะครับท่านก็ควรจะเตรียมการแล้วก็วางแผนในเรื่องของแผนอพยพสัตว์เนี่ยนะฮะตอนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือน้ำท่วมเนี่ยให้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับหน่วยงาน
2: ที่จะช่วยน้องหมาน้องแมวรวมถึงสัตว์เลี้ยงในกรณีที่เกิดเหตุลักษณะนี้นั่นเองนะครับมาดูเรื่องร้องบ้านเลขที่492/9ซอยนวมินทร์24นะครับอันนี้หมู่บ้านศรีนครพัฒนาเขตบึงกลุ่มเขตแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มนะครับบอกว่าติดต่อขอความช่วยเหลือเนี่ยนะครับน้ำท่วมค่อนข้างสูงทำให้คุณนัทกิจเนี่ยนะครับเข้าไปช่วยเหลือคุณกิติยาซึ่งเป็นน้องสาวเนี่ยไม่ได้มา 3-4 วันแล้วนะครับอันนี้สิ่งที่ต้องการก็คืออาหารน้ำดื่มแล้วก็อาหารของน้องแมวน
1: ี่
2: แหละ
1: เลี้ยง
2: สัตว์เลี้ยงนะครับ
1: มีคุณเพ็ญศรีครับอยู่ที่หมู่บ้านสัมมกรเขตสะพานสูงซอยดี2ครับบอกว่าน้ำท่วมระดับน้ำเนี่ยสูงขับรถออกไปไม่ได้นะฮะตอนนี้ก็ต้องมีการช่วยเหลือกันแล้วก็อยากให้ส่งเรื่อง
2: เข้ามาม
1: ีคุณกุลิษาด้วยครับอยู่ที่หลังบิ๊กซีแยกบ้านม้าถนนรามกำแหง
2: นะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้เห็นเว็บขนส่งนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับสถานการณ์น้ำท่วมกทมของสำนักงานกี่จุดเล็กน้อยกี่จุดนะครับแล้วก็สถานการณ์รายเขตเลยว่าเขตไหนไปคลิกดูได้ว่าคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนนะครับ
1: ไปได้เลยผมชอบแบบเรียลไทม
2: ์อ่ะบางกะปิเนี่ยตอนนี้ที่ยังเป็น
1: บาง
2: อยู่หลายจุดพอเราดอนเมืองเมื่อสักครู่นี้นี่เหลืองๆนะครับก็จะมีค่าอยู่นะครับว่าถ้าเป็นสีแดงเนี่ยสีแดงนี่คือค่อนข้างแต่ถ้าเป็นสีเหลืองนะครับเทาๆเหลืองๆอันนี้คอนโดยสำนักการจราจรและขนส่งครับ
1: แล้วก็มีการช่วยเหลือด้วยจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็มีบอกเอาไว้นะครับ
2: เลยอ่ะรายถนนเลยนะครับอย่างเช่นดอนเมืองตรงนั้นนะครับเขาก็เขียนไว้เลยนะครับว่าได้นะครับท่วมเนี่ยท่วมเห็นไหมท่วม 1-2 เลนเลยตรงนี้นะครับ
1: มีผู้ชมถามมาว่าไปได้ไหมไงเห็นไหมมันก็จะคลิกดูอย่าเพิ่งไปเพราะมันลำบากอยู่ตอนนี้
2: อันนี้ก็สามตรงนี้ได้นะครับเพื่อท่านจะได้เห็นความเป็นมาเป็นไปในขนาดนี้เลยนะครับว่าระดับน้ำแต่ละพื้นที่ทั่วกรุงเทพเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมีรายละเอียด

0: แรงเป็นอย่างไรนั่นเองนะ
1: นี่
0: อันนี้อยากจะให้ท่านได้ใช้ให้เป็นประโยชน์
1: นะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในสายครับท่านรวีวรรณภูริเดชประเด็นสำเร็จร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ครับเห็นบอกว่าทางทศเนี่ยผลิตข้าวกล่องคุณบิน 6,000 กว่ากล่องต่อวันด้วยแล้วก็ไปช่วยเหลือทันทีผู้ที่เดือดร้อนจาก
0: แวดล้อมอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับทราบแผนนะครับในการที่จะปรับเพิ่มหรือว่าลดจำนวนลงหรือไม่อย่างไรครับ
2: ศูนย์ที่ลาดกระบังอะนะคะ
0: ครับ
2: ก่อนไทยวุฒินะคะของทางกทมเราก็ประสานกันว่าเขตโซนที่ท่านสุชาติชมกลิ่นก็ได้มาท่านก็บอกว่าดูแล้วก็ยังไม่เพียงพอเพราะหลายจุดเนี่ยน้ำดื่ม 20,000 ขวดนะคะซึ่งเราจะบูรณาการกับทางกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้
2: เราทำสดแล้วอยู่แล้วที่ผลิตอาหารก็จะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเมนูไก่นะคะผลิตเขียวหวานไก่ก็แล้วก็กระเพราไก่นะคะเป็นเมนูยืนพื้นของไทย
1: การผลิตต่อวันประมาณเท่าไหร่อย่างไรในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนตรงนี้ครับเป็นการต่อไปอีกประมาณสักกี่วันในส่วนของ
2: ประสานกับทางกทม.คิดว่าอยู่ตลอดเอาเรือเข้ามาเพิ่มตอนนี้กำลังจัดหาเรือที่กรมทรัพยากร
0: ขนาดนี้แล้วถ้าอยากจะร้องขอความช่วยเหลือสามารถที่จะประสานหรือว่าติดต่อได
2: ้ตรงลาดกระบังนะคะ
0: ครับก็คือระดมสัมภาระกำลังมาโดยตลอดนะครับ
2: คืนนี้เย็นนี้ท่านมติก็จะบินตรวจการด้วยนะคะ
0: โอ้ครับเป็นกำลังใจ
1: เรื่องของการก่อติดสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับในทั้งกรุงเทพมหานครเองที่มีการนัดประชุมครับเรื่องของวิปรัฐบาลเพื่อหารือถึงการกำหนดวาระเร่ง
0: ว่าช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนายกไม่อยู่ในประเทศไทยแต่ได้มอบหมายให้กับรัฐมนตรีต้องเร่งทำก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของการเยียวยากับผู้ที่ได้รับผลเองนะครับ
1: โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับแม่ทัพภาคที่3และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกย้ำเรื่องสำคัญนั่นก็คือความพร้อมสูงสุดในการที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้อง
0: ประเทศในลักษณะนี้นะครับทิ้งภารกิจนะจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยบอกว่าภารกิจหลัก
1: เรีย
0: บร
1: ้
0: อยแล้วคุณลินนะครับซึ่งเป็นอาสากู้ภัยนะอยู่ที่รามคำแหง
1: นครนี่แหละน้ำไม่ลดเลยคุณผู้ชมบอกว่ากรมประชาสัมพันธ์ร่วมส่งกำลัง
0: เราสองคนพร้อมกับทีมงานทุกคน
3: ป่าสักทยอยเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันเมตรกรมชลประทานยืนยันว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นยังคงยกระดับอยู่ในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักผ่านพื้นที่จังหวัดลพบุรีและได้แก่บ้านพักข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรีกลาโหมเขตลาดประเขาและการน้ำท่วมและผลกระทบตลอดจนตรวจความพร้อมในการกำกับดูแลกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่ประสบภัยเหมาะสมเช่นเดียวกันนายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำภัยให้ภัยพิบัติหลังจากนี้เข้าสู่กระบวนการระบบคุ้มครองทางเพศชายเดี่ยวบิลกุลวุฒิมือ2ของโลกลงสนามดวลกับอันกดว่าเกมแรกเป็นทางบิลกุลวุฒิที่ทำได้ดีกว่าชนะไปก่อน21-13คะแนนและเกมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยถือเป็นแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรก

0: คลองเขาจุกระยองหลังถูกน้ำกัดเซาะจนซุดและมีน้ำไหลลงพื้นที่ท้ายอ่างสั่งเร่งซ่อมแซมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามน้ำท่วมสมุทรปราการ
1: ที่อาศัยอยู่บริเวณท้ายอ่างโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับสถานะทุ่งควายกินและตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่อยู่การโดยนายจักรินทัศนาผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยองยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกัดเซาะบริเวณอาคารระบายน้ำบางส่วนไม่ใช่กรณีอ่างเก็บน้ำละอกแตกตามที่กระแสข่าวลือที่มีการเผยข้อมูลจากหน่วยงานราชการเพื่อป้องกันความสับสนและความตื่นตระหนกค่ะชลประทานเดินทางลงพื้นที่บริเวณสปริงเวย์หมู่1ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองเพื่อติดตามสถานการณ์บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาจุกอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้สั่งการให้เร่งนำรถแมคโครแขนยาวพร้อมกับชีสพายหรือแผ่นเหล็กเข็มพืชเข้า
0: พายวัดกระแสบนอู่ทองในพื้นที
1: ่บอกเจ้าหน้าที่ปิดการจราจรแล้วนะคะหลังที่น้ำขยายวงเข้าท่วมบ้านเรือนจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะหลังจากที
0: ่นะคะบริเวณกระแสน้ำนั้นกัดเซาะซึ่งได้มีการสั่งการให้หลักของเขื่อนนั้นยังคงมั่นคงและปลอดภัยครับหน้าช่วงสายที่ผ่านมานะคะนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานไม่มีการพังทลายของดินเพิ่มเติมค่ะและขณะนี้ก็ไม่มีน้ำไหลพร้อมกับชีทพลายและวัสดุป้องกันซึ่งก็คาดว่าจะทำการแล้วเสร็จภายในวันนี้ค่ะอธิบดีกรมชลประทานระบุนะคะว่าระดับน้ำลดลงต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ2ความเสี่ยงเรื่องน้ำล้นข้ามคันเขื่อนนะคะรถยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่ายังคงมีฝนตกเป็นระยะพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศและคำแนะนำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
2: นะครับก็สิ่งแรกที่ผมไม่ติดตามในส่วนของ
0: สรวุฒิเนื่องจำนงนะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้ำพร้อมใส่วัสดุเพื่อลดกว้างกั้นน้ำราว1เมตรหากว่าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำนะคะก็คาดว่าสถานะขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็ยังเป็นห่วงเกษตรกรในพื้นที่ทางเจ้าหน้าที่เกษตรในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายส่วนการเยียวยาจะต้นไม้นั้นบางชนิดอาจจะต้องใช้เวลาติดตามอาการเป็นรายกรณีไปค่ะ
3: ให้ความมั่นใจนะครับว่าเช้าตรู่นะครับพอทราบเรื่องตอน 6:20 ว่าแนวทางการดำเนินงานนับจากนี้เนี่ยมี1 2 3 4อะไรบ้างอันดับแรกก็

0: คือต้องกันเพื่อไม่ให้กระแสน้ำเนี่ยเข้าไปกัดเซาะให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าจากที่เห็นสปริงเวย์ที่เป็นน้ำล้นเนี่ยมันเริ่มเอียงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกเนี่ยก็นะครับในขณะนี้เนี่ยลดระดับน้ำเนี่ยลดลงประมาณสูงกว่าตัวคันเนี่ยประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับถ้าไม่มีสถานการณ์ซ้ำเติมคือมีฝนตกหนักลงมาอีกเนี่ยคิดว่าคงไม่มี
1: ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกจัดส่งสิ่งของจำเป็นให้ถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็น1ใน9จังหวัดที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กำกับเตียงและเด็กค่ะการลงพื้นที่ในครั้งนี้จึงมุ่งรับฟังปัญหาจากประชาชนพร้อมกับระบุนะคะว่าขณะนี้จังหวัดสมุทรปราการยังมีความต้องการวัตถุร่วมสนับสนุนความช่วยเหลือโดยสามารถประสานผ่านเหล่ากาชาดจังหวัด
2: สำนักที่ตัวฉันเองเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่กำกับดูแลเขตตัวราชการที่นี่นะคะที่สมุทรปราการที่นนทบุรีปทุมธานีพยานะคะทำให้การระบายน้ำเนี่ยเป็นไปค่อนข้างมันก็จะมาเพิ่มที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทางสมุทรปราการเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ฝากข้อห่วงใยมานะคะให้ตัวรัฐมนตรีเนี่ยลงมารับเรื่องลงมาดูปัญหาที่แท้จริงกับทางท่านผู้ว่านะคะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปนำเรียนท่าน
1: สำหรับการช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังสถานการณ์ทางพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปจากนั้นรัฐมนตรีประจำสองผ่านประธานชุมชนเพื่อนำไปกระจายให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่การประสานงานของรัฐบาลทั้งการบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนการสำรวจความเสียหายตลอดจนการฟื้นฟู

0: พร้อมทั้งสูบน้ำออกและตั้งโรงครัวช่วยเหลือประชาชนกว่า700ครัวเรือนพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์โดยพบว่าจุดระดับน้ำสูงกว่า1เมตรครึ่งหมู่บ้านเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับท่วมในพื้นที่ของบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการนะคะยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ไปเยี่ยมประชาชนที่ศูนย์ช่วยเหลือและศูนย์ร้องเรียนขออภัยค่ะศูนย์รับรองรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีในขณะที่ร้อยคนซึ่งส่วนใหญ่ค่ะมาจากหมู่บ้านชลเทพและหมู่บ้านบางพลีนครเมธอบต.บางพลีใหญ่นะคะได้จัดรถรับส่งประชาชนเข้าออกหมู่บ้านพร้อมทั้งนำอาหารไปส่งให้กับผู้ที่ยังคงพักอยู่ในบ้านและประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมในหลายๆแห่งพร้อมทั้งได้มีการกำชับให้ท้องถิ่นเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงส่วนบริเวณแยกสีเทพระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะและหากกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็จะเริ่มซ่อมแซมถนนรวมไปถึงติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมืองและเทศบาลตำบลแพรกกระสาใหม่ด้วยค่ะ
1: ดำและรับฟังปัญหาจากประชาชนพร้อมสั่งเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการกำจัดขยะจัดหาน้ำสะอาดและแก้ปัญหาระบบประปานายเจโตมหาไทยพร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นว่าหากการกำหนดจุดรวบรวมและกำจัดขยะเศษวัสดุและสิ่งของที่เสียหายรถบรรทุกและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้การฟื้นฟูพื้นที่ทำได้อย่างรวดเร็วค่ะอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะคือน้ำสะอาดให้จังหวัดเตรียมรถบรรทุกประสานภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนหากไม่เพียงพอส่วนปัญหาระบบประปาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขพร้อมเปิดช่องทางประสานความช่วยเหลือเมื่อเกิดน้ำลดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได
0: ้น้ำริมแม่น้ำจันทบุรีเริ่มที่มวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนก็ยังคงไหลลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะขณะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะบางจุดได้เริ่มเข้าท่วมผิวจราจรและมีเฝ้าระวังมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งอำเภอมะขามและอำเภอเขาคิชกุ
1: มชนและประชาชนในพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนกำลังสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยงานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้ครอบคลุมภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ค่ะ
0: สูงขึ้นจนหลายครอบครัวนะคะต้องอพยพออกจากบ้านโดยทางเทศบาลเมืองและหากยังมีประชาชนอพยพเพิ่มเติมเข้ามาก็พร้อมที่จะเปิดศูนย์พักนำส่งโรงพยาบาลท่าใหม่ได้ทันทีส่วนอาหารได้รับการสนับสน
2: ุนเนี่ยมีผลกระทบที่มีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องเนี่ยอาจจะมีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นอีกเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยผมก็ได้สั่งการให้มีการเปิดศูนย์พักพิงนะครับ2ศูนย์ด้วยกันนะครับเป็นศูนย์โรงเรียนบ้านป่าแดง

0: ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์โรงเรียนวัดหนองบัวอีกศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยทั้งสองศูนย์เนี่ยก็สามารถรองรับผู้คนได้ประมาณสัก200คนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาพักพิงตรงนี้ได้ตลอดเวลาครับผมก็ตอนนี้เราดูแลเต็มที่นะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็อย่างที่บอกก็คือตอนนี้เนี่ยเราไม่ใช่แค่รับผู้เดือดร้อนในตอนนี้เพราะเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยอาจจะมีผู้เดือดร้อนเพิ่มเติมเข้ามาด้วยฉะนั้นเราก็มีการทำอาหารเพิ่มเติมเนี่ยให้กับผู้ที่เข้ามาตลอดเวลาครับผมแล้วก็ยังมีทีมแพทย์ที่จากโรงพยาบาลท่าใหม่เนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับในการที่จะช่วยดูแลถ้าเกิดมีการเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูแลได้ทันทีครับผม
1: ด้านนางวรรณาชาววาดนะคะอายุ70ปีชาวบ้านบ้านดอน
2: ร้อยละ50บาทอยากให้กําลังเราก็จะไม่ทิ้งเขา
3: อันนี้นะคะเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านโป่งมะม่วงไหลออกมาหาของกินโดยขณะขับก่อนที่รถจะเกิดดับกลางทางน้องโจ้พยายามโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากญาติถึงพื้นที่ทางผู้ใหญ่บ้านและทีมช่วยเหลือในหมู่บ้านได้มาพบตัวและรีบนะคะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนยอมรับว่าทั้งตกใจและกลัวเพราะว่าไม่คิดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นเร็วขนาดนี้ค่ะ
1: ขณะที่นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะลงพื้นที่ที่ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่นำถุงยางชีพไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยโดยท่านผู้ว่าขอให้ประชาชนที่ยังพักอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังนะคะอพยพเข้าศูนย์พักพิงที่ทางราชการจัดเตรียมไว้เพื่อความปลอดภัยโดยย้ำว่าหากเป็นห่วงบ้านและทรัพย์สินทางจังหวัดได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังและดูแลให้จากนั้นก็เดินทางต่อไปยังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอบต.วังใหม่อำเภอไนยอามซึ่งภายในนะคะก็มีทั้งโรงครัวจุดประถมพยาบาลและพื้นที่พักเฉพาะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งกำชับให้ทางปภ.จังหวัดจันทบุร
4: ีแต่ว่าเนื่องด้วยว่าฝนเนี่ยตกลงเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงนะครับถ้านะครับที่มีน้ำเนี่ยคลี่คลายนะครับเพราะว่าจุดที่น้ำสูงสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดสูงสุดแล้วล่ะนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็รอให้เกี่ยวกับสภาพอากาศเนี่ยดีขึ้นนะครับซึ่งจากการที่ดูจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับหรือการพยากรณ์เนี่ยก็คาดว่าอาจจะ 1-2 วันนะครับตรงนี้ก็ถ้าระดับน้ำบริเวณข้างบนเขาสายดาวเนี่ยไม่ได้ลงมาเติมแล้วเนี่ยก็คิดว่าสถานการณ์เนี่ยจะคลี่คลายอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ลาดชันนะครับถ้าน้ำเนี่ยไหลผ่านอย่างรวดเร็วก็ถ้าไม่มีน้ำมาเติมก็จะใช้เวลาไม่นาน
3: ส่วนที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีหลายพื้นที่เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีนะคะหลังระดับน้ำลดลงประมาณ50เซนติเมตรแต่พื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดยังต้องใช้เรือลำเลียงอาหารเข้าไปช่วยเหลือค่ะขณะที่โรงครัววัดพรมอนุสรยังเดินหน้าปรุงอาหารส่งต่อถึงประชาชน12หมู่บ้านกว่า700ครัวเรือนที่วัดพรมอนุสรณ์หมู่9ตำบลวังแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนางคณิตาราชนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ทำอาหารเพื่อผู้ประสบภัยพร้อมทั้งร่วมประกอบอาหารและเป็นตัวแทนรับมอบข้าวสารอาหารแห้งจากสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนมังคุดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารโดยโรงครัวแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนกำลังคนจากเจ้าหน้าที่ตำบลฉมันตำบลปัทวีและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลวังแซมที่ได้มาร่วมกันปรุงอาหารก่อนที่จะกระจายไปยังจุดแจกจ่ายต่างๆครอบคลุมพื้นที่12หมู่บ้านเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบกว่า700ครัวเรือนค่ะสำหรับ

0: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดเริ่มมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะปริมาณน้ำท่วมขังในหลายหมู่บ้านลดลงไปแล้วประมาณ50เซนติเมตรอย่างไรก็ตามยังคงมีพื้นที่ลุ่มต่ำในหมู่ที่1และหมู่ที่8ซึ่งมีน้ำท่วมขังและระบายออกได้ช้าค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ยังคงต้องใช้เรือในการคาดว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติการจังหวัดจันทบุรียังลงพื้นที่บริเวณบ้านปึกหมู่7ตำบลวังแซมซึ่งเป็นพื้นที่ติดริมแม่น้ำจันทบุรีโดยพบว่าฝายน้ำนะคะได้ล้นพังลงมาจากกระแสน้ำที่ไหลแรงส่งผลให้กระแสน้ำไหลกัดเซาะประชาชนจำนวน2หลังคาเรือนเบื้องต้นทางเทศบาลตำบลวังแซมค่ะก็ได้เร่งดินพังทลายสร้างความเสียหายเพิ่มเติมแล้วค่ะ
1: คุณผู้ชมคะเราไปติดตามบรรยากาศอีกหนึ่งพื้นที่นะคะของจังหวัดจันทบุรีที่เป็นพื้นที่ปลายน้ำรองรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนซึ่งล่าสุดตอนนี้การจราจรช่วงเส้นคลองป่าแดงนาเกลือขโมงมอบูรพาที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะน้ำท่วมผิวจราจรน้ำไหลแรงรถเล็กควรที่จะเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นไปติดตามบรรยากาศกันกับคุณจินตนากุศลตอนนี้อยู่ในพื้นที่ค่ะ
2: ไปที่บริเวณอำเภอท่าใหม่นะคะเส้นบริเวณคลองป่าแดงยาวไปจนถึงมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีตำบลขโมงค่ะซึ่งตอนนี้ระยะทางประมาณ5กิโลเมตรนะคะสัญจรลำบากค่ะรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้รถใหญ่ก็ยังจะสามารถสัญจรเพื่อที่จะบรรเทาทุกนะคะนำอาหารไปให้ชาวบ้านที่อยู่ด้านในรวมถึงมีวัดขโมงด้านในด้วยค่ะ
3: ตลอดทั้งวันนี้บรรยากาศฟ้าฝนของเมืองจันทบุรีมีทิศทางที่ดีขึ้นประชาชนหลายครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีชั่วคราวโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นขณะที่พื้นที่บริเวณคลองป่าแดงเส้นนาเกลือถึงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยขโมงพบว่ามีน้ำป่าล้นคลองป่าแดงไหลบ่าเข้าท่วมถนนระยะทางป่าแดงวัดขโมงก่อนจะไหลออกสู่ทะเลขณะที่เหตุชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เริ่มเก็บสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพหนึ่งในนั้นคือชาวบ้านรายหนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้กับวัดขโมงซึ่งค่ำคืนที่ผ่านมาเธอนอนพักพิงอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวโรงเรียนป่าแดงกระทั่งพอถึงช่วงเช้าวันนี้ก็รีบเดินทางมาตรวจสอบทรัพย์สินภายในบ้านที่ยังหลงเหลืออยู่และที่เป็นกังวลมากที่สุดคือรถยนต์ที่ยังไม่สามารถนำออกมานอกพื้นที่ได้โดยก่อนที่จะเดินทางมาดูได้แวะวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอให้ทรัพย์สินชิ้นสุดท้ายของครอบครัวนี้อยู่รอดปลอดภัย
4: ที่ว่าห่วงตอนนี้อยู่ตรงหน้าวัดขโมงรถเก๋งนะจ๊ะตอนนี้ครึ่งล้อแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูอะก็คือเราคิดว่าเราอยู่ในที่สูงแล้วอะมันก็คือมันก็ยังไม่พ้นอะแล้วตู้เย็นหรือของใช้ที่ว่าเราคิดว่าเรายกพ้นสูงแล้วอ่ะมันบ้านเรามันก็ไม่ได้ต่ำอ่ะเพราะมันทอดถนนอ่ะมันก็ยังครึ่งบ้านแล้วอ่ะคือมันเสียหายหมดเลยอ่ะใช่อ่ะเมื่อกี้ก็ไปบนมาขอให้รถได้ออกมาแบบสมบูรณ์อ่ะเพราะเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปมาให้ดูว่ารถเป็นเยอะอ่ะรถมันก็ครึ่งล้อแล้วอ่ะออกลำบากใช่ปะแล้วน้ำอ่ะมันดันมาจากคลองอ่ะตรงวัดขโมงอ่ะจ้ะมันก็เลยกลายเป็นแบบอย่างเงี้ยมันมาแบบนี้เลยอ่ะมันก็มาเต็มๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือก็รอดูอ่ะเอาดูทรัพย์สินพังไปทีละอันละอันอ่ะเริ่มใหม่หมดเลยตอนนี้ความหวังคือเรื่องรถรอรถอย่างเดียวอยากได้
3: พื้นที่เส้นนาเกลือสถานที่ท่องเที่ยวจุดของนาเกลือเป็นที่จดจำปัจจุบันเปลี่ยนเป็นทุ่งรับน้ำฝนยิ่งกับสภาพน้ำป่าไหลหลากแบบนี้นาเกลือที่ตากไว้เกลือเม็ดที่บรรจุถุงแล้วพร้อมขายส่วนทางด้านแม่ค้าขายเกลือก็ยังคงตัดสินใจอยู่เฝ้าทรัพย์สิน
5: แล้วก็เก็บของในบ้านเก็บหลายแต่ของในบ้าน

0: 40,000ซื้อไว้อ่ะไปกันน้ำหมดหลักแน่ของทุกอย่างของที่อยู่ใน
1: ยนต์ต่อไปจนถึง29กันยายนค่ะ
2: พิงที่วัดหนามแดงค่ะล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วระดับน้ำภายในหมู่บ้านยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะ
3: ขณะที่ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องก็ทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดกลางของชลประทานตราดทั้ง7แห่งนะคะมีน้ำเต็มความจุแล้วค่ะโดยทางชลประทานก็เร่งทยอยพร่องน้ำนะคะโดยดูจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงเป็นหลักเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนโดยสถานการณ์ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดกลางของโครงการชลประทานตราดทั้ง7แห่งมีปริมาณน้ำเต็มความจุเช่นอ่างเก็บน้ำห้วยแร้งความจุ 36.8 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะนี้มีน้ำประมาณ 43.88 ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำวังประหมอความจุ 6.63 ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำ 8.96 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนอ่างเก็บ 685 ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำประมาณ54.262 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการชลประทานตราดนะคะจึงได้ทยอยพร่องน้ำออกจากอ่างต่างๆโดยบริหารจังหวะการระบายให้สัมพันธ์กับระดับน้ำทะเลขึ้นลงเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่ด้านล่างขณะที่อ่างเก็บน้ำสะสีเสียดค่ะหรือว่าเขาระกำตอนล่างนั้นมีระดับน้ำต่อจากอ่างขับน้ำดีเซล2เครื่องช่วยสูบน้ำผ่านคลองส่งน้ำสายใหญ่น้ำที่จะไหลลงคลองระบายบางพระนะคะซึ่งเป็นเส้นทางที่อาจจะ
2: ค่ะ
4: อยู่แล้วนะครับว่าเมื่อไรที่ที่ดินแปลงหรือที่ดินที่เขาไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะเพื่อการคมนาคมหรือว่าการเดินทางไปทำงานอย่างเงี้ยวิธีแก้2แบบครับผมแบบแรกก็คือแบบที่ดินที่นั้นไม่ได้แต่ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้ดังนั้นในการขอออกทางจำเป็นมันจะมีผลของกฎหมายคือเราสามารถขอให้ที่ดินข้างเคียงที่ติดกับทางสาธารณะเปิดทางจำเป็นให้เราได้และต่อมากรณีที่2ที่คือเราจะดูว่าที่ดินเราอยู่ตรงกลางหรือเปล่าหรือที่ดึงตรงนี้วิวสวยมากแล้วก็มีต้นไม้ทิวทัศน์ดีมากแต่อีกข้างนึงจะติดกับทำไร่ตรงนั้นนะครับต่อมายกตัวอย่างสมมติว่าที่ดินของนาย
3: คุณผู้ชมคะทางด้านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและปคบนะคะได้ส่วนที่กำลังพยาเข้าตรวจสอบบ้านเป้าหมายแล้วก็ไปพบชายอายุ42ปี

0: ค่ะพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2400ปีธงชาติไทยแต่ไม่ถือเป็น
1: การออกแบบบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนจังหวัดตราดจุดสำคัญของเวทีนี้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์
0: คนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Inside Out Family ค่ะหลายคนเนี่ยเชื่อว่าเวลาที่ลูกไม่มีใครขัดใจเขาจะโตไปเป็นเด็กมีความสุขแต่จริงไม่ใช
3: ่ก็เพิ่งเจอเคส2ขวบแล้วยังไม่มีคำพูดที่มีความหมายเลย
2: การเลิกกันของหลายครอบครัวเลยแต่ที่เป็นจุดสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีของชีวิตเด็กเลยนะคะ
3: คือคำพูดว่าลูกเราไม่ได้น่ารักในสายตาของคนอื่นผมไม่อยากให้เอาเป็นคำยอมรับมัน
2: ผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยพ่อกับแม่น่าจะเลิกกันต้องนานแล้วมาเป็นพ่อแม่ในแบบที่ลูกต้องการกันกับ Inside Out Family ทาง Rama Channel ค่ะ

ชีวิตนักศึกษาแพทย์เป็นยังไงกันนะตั้งแต่ก้าวแรกในปี1ตลอดจนฝึกงานปี6 One Day With Me รายการที่จะพาคุณไปสัมผัส1วันกับนักศึกษาแพทย์ดูอยากรู้ว่ากว่าจะเป็นหมอต้องผ่านอะไรมาบ้างตามไปดูพร้อมกันใน One Day With Me

0: สวัสดีครับวันนี้เจอกับอาจารย์ธเนศนะฮะท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจนะฮะมารายการนัดคิวหมอรามาวันนี้นะฮะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ชงนะฮะสวัสดีอาจารย์ชงเป็นหมอตานะจากสุแพทย์นะฮะอาจารย์ชงที่บ้านน้ำท่วมไหมฮะผมก็อายุ40กว่าแล้วเราไม่บอกว่า40เท่าไหร่นะฮะ
1: คืออย่างน้อยๆเนี่ยควรจะต้องได้รับการตรวจตา
0: หรือ
1: คัดกรองพาร์ทที่เราควรจะต้องตรวจเมื่อเราเข้ารับการตรวจตานะครับ
0: อายุ40ขึ้นแล้วเนี่ยน่าจะไปเจอหมอตาสักครั้งหนึ่งมีอะไรบ้างที่ต้องตรวจสมมติเรา
1: ติดีไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงเฉพาะตัวละกันนะครับเป็นคนแค่ทั่วไปการมาตรวจตาเนี่ยเบื้องต้นเลยเขาก็จะเหมือนให้วัดการอ่านตัวเลขใช่ไหมฮะเหมือนถ้าเคยตรวจตาเนาะหรือไปร้านแว่นเนี่ยก็จะมีให้อ่านตัวเลข85293ก็อันนั้นก็จะเป็นความสามารถในการอ่านตัวเลขนะครับคือความคมชัดนั่นเองอ่ะเราเห็นชัดขนาดไหน2ก็จะมีพาร์ทของความดันตาการวัดความดันตาเนี่ยปัจจุบันก็มีหลายวิธีในการวัดแต่ว่าตัวที่เราใช้คัดกรองกันเยอะๆอย่างในที่แผนกตรวจผู้ป่วยเราเนี่ยก็ใช้เป็นตัวเครื่องมือที่เหมือนตัวสร้างของกระจกตาเราแล้วก็จะได้ค่าตัวเลขออกมาเป็นค่าความดันตาคร่าวๆวัดที่แม่นมากขึ้นแล้วกันเหมือนเราวัดความดันเลือดอย่างเงี้ยมันก็มีหลายอุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนนึงคือส่วนที่2

0: แล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นการตรวจที่ด้วยแต่ละพาร์ทของดวงตา
1: ครับ
0: ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางคุณหมอตาแล้วว่าตรวจแต่อันนี้คือการตรวจตาโดยทั่วไปจะประมาณนี้ยกเว้นว่าถ้าในระหว่างการตรวจเนี่ยเราพบว่ามันมีความผิดปกติอะไรแล้วก็จะส่งตรวจเครื่องมือผ่านมาหน้าตาดูผิดปกติไปพร้อมกับมีความดันตาสูงอย่างเงี้ยนะครับแกนดูเรื่องของโครงสร้างเส้นประสาทว่ามันมีความหนาเท่ากับคนทุกโรคที่เราสงสัยเช่นเรากังวลว่าเป็นต้อหินไหมแล้วก็ส่งคัดกรองว่าเป็นต้อโอเคข้อมูลที่มีอยู่ตอนเนี้ยมันมีโอกาสพัฒนาไปเป็นต้อหินสูงไหม
1: ใช่เลยต้องฟังปอดฟังหัวใจนะ
0: คร
1: ับนิดนึงสั้นไอ้ความดันลูกตานะเราต้องมาวัดความดันลูกตาใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราไม่ผมอ่ะตรวจไข้ที่เป็นเบาหวานใช่ไหมฮะเราก็มีการถ่ายรูปต่อประสาทตา
0: ครับ
1: เพื่อจะดูว่าเบาหวานขึ้นทางปากตาของเราเนี่ยดูว่าไอ้ขั้วประสาทตามันยังลมดิ๊กไอ้วงรีดิ๊กอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะป่ะฮะ
0: คือถ้าเราจะใช้รูปถ่ายเนี่ยเพื่อประเมินความดันตาอาจจะไม่ตรงกันแต่ว่าถ้าเราจะใช้ตัวรูปถ่ายเพื่อคือเนื่องจากว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราจะกังวลความดันตาเนี่ยในกรณีถ้ามันสูง
1: ครับ
0: เพราะเรากังวลว่ามันจะกลายไปเป็นต้อหินไหมแต่ทีนี้ถ้าจุดสำคัญเลยถ้าคำถามสำคัญคือเป็นหรือไม่เป็นต้อหินเนี่ยมันความดันตาไม่ใช่พารามิเตอร์ไม่ได้เป็นเงื่อนไขเดียวของการเป็นต้อหินมันจะมีคือเรื่องของขั้วประสาทตาหรือเส้นประสาทตาที่เสียหายด้วย
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยตัวภาพถ่ายเองก็เป็นเครื่องมือนึงแล้วกันที่ช่วยคัดกรองหรือบอกสุขภาวะของเส้นประสาทตาได้ดังนั้นแต่ว่าภาพถ่ายเส้นประสาทตาหรือภาพถ่ายจอประสาทตาเนี่ยมันไม่สามารถบอกความดันตาได
1: ้
0: ดังนั้นทั้ง2อันเนี่ยควรทำงานคู่กันไป
1: ครับ
0: ทำอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะไม่ได้ตอบได้ทั้งหมดนะครับ
1: ครับผมว่ามันเห็นเครื่องใหม่ๆแล้วมันง่ายมากเลยครับอาจารย์คือเนี่ยผมก็ไปทดสอบตอนนี้เรากำลังจะหาเครื่องมาที่คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัวเรา
0: ดีเลยครับ
1: ก็เนี่ยไปเอาคางไปวางปุ๊บปุ๊บปุ๊บยิงมองแสงตรงตาปุ๊บไม่ถึง1นาทีเสร็จแล้วเราก็คอมพิวเตอร์ประมวลผลว่าเบื้องต้นให้ก่อนเลยว่ามันจะขึ้นตามั้ยหรือว่าลักษณะจอประสาทตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยมากน้อยแค่ไหน
0: ครับนี่ก็ดีขึ้นเยอะครับระบบออโตเมเต็ดมันค่อนข้างแม่นยำมากขึ้นครับผม
1: ครับแล้วตรวจความหมายถึงว่าไอสุขภาพตาเนี่ยเราควรจะไปเจอหมอตาเนี่ยอย่างน้อยสักครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: เราจะต้องทุกปีไหมหรือว่า
0: ทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าครั้งนั้นเนี่ยผลการตรวจเป็นยังไง
1: ครับ
0: ถ้าผลการตรวจโอ้แจ่มแจ๋วดีทุกอย่างไม่มีอะไรน่ากังวลอันเนี้ยก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องตรวจทุกปีละก็ขึ้นอยู่กับว่าในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยในถ้าเช็คอัพผมไม่ได้เช็คอัพประจำส่วนมากก็ต้องมีการเช็คอัพประจำปีใช่ไหมฮะถ้าในแต่ละปีสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่ก็ยังไม่ต้องมาตรวจก็ได้ถ้ายกเว้นว่าถ้าวันที่มาตรวจครั้งนั้นเนี่ยหมอตาบอกว่าเออคุณดูมีความเสี่ยงเช่นดูหน้าตาเส้นประสาทมันดูมีความเสี่ยงจะเป็นต้อหินได้นะหรือว่าเริ่มมีภาวะต้ออื่นๆเช่นต้อกระจกต่างๆก็ค่อยว่ากันตามความเสี่ยงแต่ละคนครับแล้วได้โรคเกิดโชคดีได้โรคใหม่ขึ้นมาเช่นเป็นเบาหวานเพิ่มเติมตรวจตาเพื่อคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นตาโดยจำเพาะเพราะอย่างที่เล่าให้อาจารย์ที่มาขยายม่านตา คนไข้ตรวจเป็นประจำเนาะก็ถ้ามีภาวะจำเพาะที่ต้องตรวจเรื่องจอประสาทตาโดยละเอียดตรวจคัดกรองเรื่องไซด์เอฟเฟคของยาเนี่ยก็ควรจะต้องได้รับการขยายม่านตาตรวจซึ่งความห่างของการตรวจแต่ละครั้งเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของคนไข้แต่ละราย
1: ครับครับไอ้ขยายม่านตาตรวจนะท่านผู้ชมเขาก็จะหยอดยาไปนะก็จะแสบๆนิดนึงใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ที่ผมรู้ว่าลูกของผมอะสายตาสั้นทั้งคู
0: ่
1: ต
0: ั้
1: งแต่เด็กแล้วพอไปเจอหมอตาเด็กเนี่ยเขาจะขยายม่านตาแล้วก็เพื่อจะดูแบบจอประสาทตาของลูกผมลูกผมก็จะบ่นทุกครั้ง
0: แสบ
1: มันแสบตามันพาไปเจอหมอตานี่โอ้โหงอแงกัน

0: ใช่
1: ตอนนี้เขาโตแล้วนะชมก็ดีละนะครับอ่ะเดี๋ยวนะเข้าเรื่องเราก่อนอาการปวดหัวแล้วก็ตามัว
0: ครับ
1: อ่ะปวดหัวกับตามัวเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมแล้วเกิดขึ้นร่วมกันได้
0: ปวดหัวเนี่ยคือหนึ่งคือศีรษะเราอยู่ละ
2: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยมันเป็นตัวต้นแยกแยะไม่ออกเหมือนกันว่าอาการปวดตื้อๆบริเวณแถวเบ้าตาเนี่ยมันมาจากในลูกตาเราเนี่ยมันไม่ได้เหมือนผิวหนังเราที่มันบอกได้ว่าเอ๊ะฉันโดนมีดบาดตรงนี้เลยฉันโดนกัดแมะยุงกัดตรงนี้ที่ตาเราเนี่ยภายในมันค่อนข้างยากที่จะบอกเหมือนเราปวดท้องเราก็จะบอกยากนิดนึงว่าฉันปวดไส้ติ่งนะหรือฉันปวดลำไส้ใหญ่บอกได้คร่าวๆว่าแถวๆเนี่ยแถวๆประมาณนี้ตาอะไรเองก็เหมือนกันถ้ามันไม่ได้เป็นที่ผิวกระจกตาด้านนอกหรือโครงสร้างที่มันมีเส้นประสาทเยอะๆเนี่ยมันบอกไม่ได้เลยว่าอาการปวดเนี่ยมันมาจากลูกตานะหรือมันมาจากปวดขมับปวดศีรษะดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยแยกออกจากกันยากดังนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้าปวดหรือเรารู้สึกว่ามันอยู่แถบๆใกล้ๆเบ้าตาเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสอาจจะลองมาเช็คตรวจตาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีความผิดปกติทางตาร่วมด้วยไหมบางอย่างมันชัดเจนมากเช่นเป็นแผลที่กระจกตาอันนี้จะไม่ค่อยสับสนเพราะเราจะรู้เลยลืมตาไม่ขึ้นเลยน้ำตาไหลพรากอย่างเงี้ยอันนี้อาการมาจากตาแน่นอนบางคนก็ปวดจนกระทั่งร้าวไปจนปวดศีรษะอันเนี้ยเหตุมันมาจากตาโดยตรงนะหรือบางคนเป็นต้อหินเฉียบพลันเช่นความดันตาขึ้นเฉียบพลันเลยจากความดันปกติไม่ควรเกิน21ขึ้นไปเป็น40 50โดยเร็วเนี่ยมันจะทำให้กระจกตาระบวมมีอาการปวดตึงในลูกตาอ้าวมีอาการอ้วกอาเจียนมองเห็นแสงผิดปกติไปพวกเนี้ยอันเนี้ยมาตรวจตาก็จะเจอเลยว่าเป็นเหตุแต่ว่าบางกรณีเนี่ยเช่นกลุ่มอาการที่เป็นเด่นคือเป็นโรคของอาการปวดหัวแต่ว่ามันมีอาการร้าวมาบริเวณใกล้ๆลูกตาจะคือมันเป็นปวดจากปวดศีรษะเด่นนะแต่มันร้าวมาบริเวณเบ้าตาเช่นที่เรารู้จักกันดีก็คือเช่นกลุ่มพวกไมเกรน
2: ครับ
0: นะครับหรือว่าแม้กระทั่งปวดหัวที่เราเรียก tension head ก็คือปวดหัวแบบเหมือนตึงกล้ามเนื้อตึงต้นคออะไรพวกเนี้ยนะครับพวกนี้ก็สามารถทำให้เกิดอาการร้าวมาบริเวณเบ้าตาได้เช่นเดียวกันหรือโครงสร้างกล้ามเนื้อรอบๆหรือบางกรณีเช่นคนไข้เป็นกลุ่มพวกไซนัสเสียดอย่างเงี้ยก็โครงสร้างก็จะอยู่รอบๆเบ้าตาอยู่ละมันทำให้บางทีเราชี้จุดที่มันเป็นปัญหาจริงๆเนี่ยยากนิดนึงนะครับแต่ถ้ากลุ่มอาการที่เนี่ยมันก็มีทั้งลูกตาเป็นเหตุนะก็คือรักษาโรคของตาไปมันก็จะดีขึ้นแต่กลุ่มหนึ่งก็คือเป็นของโครงสร้างขึ้นบ้านนะไซนัสเอยสมองเอยต่างๆแล้วมีอาการปวดแล้วลามมาที่เบ้าตาอาจจะต้องแยกกันนิดนึงว่าต้นเหตุคือผู้ร้ายจริงๆคือตัวไหน
1: ครับแม้ให้ผู้ชมเราปวดตาแล้วก็ร้าวไปมันกว้างมากเลยนะคือมีคนขาผมจะบอกว่าเนี่ยต้องมาตรวจมันมีรายละเอียดใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: ปวดหัวนะฮะแล้วก็ตรงไอ้บริเวณขมับแล้วก็ร้าวไปเนี่ยเป็นอะไรโอ้เป็นอะไรล่ะมันต้องถามมันใช่ไหม
0: ใช่
1: ต้องซักกันอย่างละเอียดเลยว่าร้าวไปตรงไหนปวดแบบไหนแต่ละครั้งนานเท่าไหร่แล้วก็ทำยังไงถึงจะหายบ้างแล้วก็มีอาการร่วมอย่างอื่นหรือเปล่าขึ้นไส้อาเจียนไข้โอ้โหต้องซักกันอย่างละเอียดเลยแล้วต้องมาตรวจร่างกายด้วย
0: ครับผม
1: เพราะโรคบางโรคนี่เห็นชัดเลยนะอย่างเช่นงูสวัสดิ์ฉันผื่นปุ๊บขึ้นมาโอ้โหไม่ต้องเห็นปุ๊บไม่ต้องถามอะไรต่อมากมายเลยนะฮะก็วินิจฉัยได้เลยเพราะนั้นมันมีรายละเอียดจริงๆนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะนั้นก็คือเวลาที่มาคุณหมอก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันเถอะมาคุยกันเถอะมาซักประวัติมาตรวจร่างกายกันเถอะถึงจะบอกได้บางทีซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ยังคลุมเครือก็ยังมีนะฮะเพราะบางทีตอบยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้ที่เจอบ่อยนะก็ไมเกรนใช่ไหมอาจารย์นะไมเกรนเนี่ยแล้วแต่ละอาการที่มาเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนฮะ
0: ในกลุ่มคนไข้ที่ผมเจอแล้วกันครับเนื่องจากว่าผมตรวจหลักๆจะเป็นคนไข้ที่มีอาการทางตานะอาจารย์ก็ถ้าคนไข้ที่มีอาการทางตาเนี่ยบางกรณีอาจจะคนไข้ไมเกรนอาจจะไม่ได้มาด้วยอาการปวดเป็นอย่างแรกมันจะมีอาการหนึ่งที่เราเรียกว่าไมเกรนออร่าฟังดูชื่อก็เหมือนออร่าเนาะมันเป็นแสงออกมา
1: ก็

0: เป็นตัวผสมผู้เล่น
1: แต่ว่าคนไข้ก็จะเห็นภาพผิดปกติไปเป็นเหมือนอาการนำแล้วกันอาการนำก่อนที่มันจะมีอาการปวดหัวตามมาคืออาการที่อาการนำของที่ผมพูดถึงที่เรียกว่าออร่าเนี่ยมันจะเป็นอาการทางตาก็ได้หรือการได้กลิ่นก็ได้หรือได้ยินเสียงต่างๆก็ได้แต่คนไข้ผมเนี่ยเนื่องจากผมอยู่แผนกตาก็จะเป็นอาการทางตาเด่นเช่นจะเห็นเป็นถ้าคลาสสิกเลยนะอาจารย์ก็จะคนไข้ก็จะเห็นเป็นเส้นซิกแซกเป็นสีรุ้งนะครับแล้วก็มันก็จะค่อยๆขยายขนาดขึ้นโดยส่วนมากเนี่ยมันจะเป็น2ตาแต่ว่าคนไข้จะรู้สึกว่าปันหนึ่งมันเป็นจากตาข้างใดข้างหนึ่งจะซ้ายหรือขวาแต่จริงๆแล้วหากเราลองปิดตาดูไม่ว่าจะปิดสลับไปสลับมาภาพมันจะเป็นทั้งสองข้างของลูกตาแล้วนั่นแหละแต่เป็นซีกใดซีกหนึ่งเช่นภาพเป็นซีกขวาแต่มันเป็นซีกขวาของทั้งสองตาบางคนถ้าไม่เคยปิดตาเช็คก็จะเข้าใจว่าความผิดปกติเนี่ยมันมาจากตาขวาชั้นข้างเดียวแต่ถ้าหากลองปิดตาขวาดูแล้วจริงๆมันเป็นภาพซีกขวาของตาซ้ายด้วยแปลว่าภาพที่เห็นผิดปกติไปเนี่ยมันเป็นของทั้งสองตานะแต่อยู่เหมือนกันเลยตำแหน่งเดียวกันของทั้งสองตา
0: อ๋อถ้าเป็นเนี่ยจะเป็นทั้งสองตา
1: ใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน
1: ใช่
0: ก็จะเห็นด้านขวา
1: ใช่ครับ
0: ซีกขวา
1: จะซีกขวาก็ได้จะซีกซ้ายก็ได้แต่มันจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันของทั้งสองตาเพราะว่าจุดต้นกำเนิดของสัญญาณพวกเนี้ยมันมาจากตัวสมองเรานั่นเองแล้วสมองเราก็จะรับภาพจากทั้งสองตาในตำแหน่งเดียวกันดังนั้นเนี่ยคนไข้ที่เห็นภาพผิดปกติอย่างเงี้ยโดยคลาสสิกก็จะเป็นเส้นซิกแซกนะเส้นซิกแซกเป็นสีรุ้งรุ้งแล้วก็ค่อยๆขยายขนาดขึ้นบางคนก็เป็นสักครึ่งชั่วโมงบางคนก็เป็นสักหนึ่งชั่วโมงเมื่ออาการตรงเนี้ยหายไปมักจะตามมาด้วยอาการปวดหัวอาการเนี้ยมันเหมือนอาการเตือนนำมาก่อนพอออร่าเนี่ยหรือภาพเห็นผิดปกติที่ว่าเนี่ยมันหายไปก็จะตามมาด้วยอาการปวดหัว
0: คืออาการเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง
1: ใช่
0: พอไอออร่าหรือว่าไอที่มันเส้นซิกแซกเนี่ยแล้วมีสีลุงๆเนี่ยเริ่มจะหายไปละ
1: ครับ
0: อาการปวดหัวของไมเกรนอ่ะจะมาละ
1: ใช่ทีนี้ในโดยทั่วๆไปเนี่ยอันนี้คือคลาสที่ออกมาอาการเช่นนี้ก็หลากหลายมากแล้วแต่ว่าจะออกมาสิ่งที่พึงต้องระวังก็คือว่าถ้าหากภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันอยู่อย่างนั้นเลยเนี่ยไม่ได้เห็นร่วมด้วยเช่นภาพแหว่งไปเลยแล้วก็ไม่คืนมาอันนี้ไม่ควรรอละใช้เวลาหน่อยก็จริงแต่ว่ามันมักจะหายนะครับแล้วก็ถ้าอาการมันเป็นซ้ำๆในตำแหน่งเดียวกันไม่เคยย้ายข้างเลยอันนี้อาจจะต้องมาปรึกษาคนไข้กลายเป็นว่ากลับกันเรื่องอาการปวดหัวไม่ได้เรียงลำดับเช่นนั้นไม่ได้มีเห็นต้นเห็นแสงอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะไม่ใช่ไมเกรนก็ได้ดังนั้นอาจจะต้องมาตรวจดูนิดนึงนะครับ
0: คือไอออร่าที่อาจารย์พูดเนี่ยมันก็คือว่าพอหายไปปุ๊บอาการปวดหัวเกิดขึ้นละ
1: อันนี้คือคลาสสิก
0: อ่ะแล้วเด็กก็หายไปคือไปเกณฑ์น่ะมันปวดทรมานมากปวดสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงก็หายไปแต่ถ้ายังอาการปวดหัวยังมีอยู่หรือว่าไอเห็นแสงน่ะก็ยังมีอยู
1: ่อัน
0: นี้แสดงว่าไม่ใช่ละต้องมาดูกันก่อน
1: คือถ้าเรื่องเห็นแสงยังเห็นค้างอยู่อย่างนั้นหรือภาพที่ผิดปกติไปยังเป็นค้างอยู่อย่างนั้นนะครับควรจะต้องมาตรวจหรือว่าลำดับเช่นปวดหัวเนี่ยมันปวดก่อนที่จะเห็นแสงเลยอันเนี้ยไม่ปกติไม่ใช่ทิปิกไม่ใช่คลาสสิกของไมเกรนแล้วกันดังนั้นเราอาจจะต้องจำเป็นจะต้องตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติม
0: แต่วันนี้มาคุยกับหมอตานี่ผมดีเลยนะคือ
1: ค
0: ไอ้คำว่าออร่าเนี่ยผมก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของแบบคนไข้จะเห็นแสงบุ
1: ๊เริ่มอาการเนี่ยทำให้เราสงสัยว่าเป็นไมเกรนเนี่ยผมให้คนไข้เขาลองวาดรูปดูเลย
0: เนี้ยก็ตกใจก็เลยส่งใครไปที่ห้องฉุกเฉิน
1: ครับ
0: ว่าแบบหนูก็ไม่รู้จริงคืออะไรจริงอยากให้หมอตาประเมินว่ามันอันตรายหรือเปล่า
1: ดีครับท่านคือมันมีความมันมีเส้นแบ่งบางๆอยู่ความเป็นไมเกรนเนี่ยภาพเป็นเช่นเนี้ยเป็นไมเกรนก็ได้หรือบางกรณีมันอาจจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าพิมิกแอทแทคคือคล้ายๆสัญญาณเตือนของสโตรกอ่ะบางคนเนี่ยเป็นแล้วภาพไอ้ส่วนที่สมองส่วนที่มันรับภาพเนี่ยมันเหมือนขาดเลือดชั่วขณะหนึ่งอาจารย์ภาพอ่ะมันแหว่งหายไปซีกใดซีกหนึ่งก็มีแต่สักพักหนึ่งมันก็กลับคืนมาเนี่ยบางทีเราต้องแยกระหว่างไอ้ตัวการที่มันเป็นไมเกรนหรือว่ามัน

0: ันนั้นแหว่งหายไปเลยภาพมันเหมือน
1: หว่างภาพที่มีสีสันน่ะคือมี positive เขาเรียกว่า positive visual phenomenon อย่างนี้มีสีมีรุ้งขึ้นมาร่วมกับ negative คือมีภาพบางส่วนมันเป็นเงาๆแหว่งหายไป
2: คร
1: ับ ไมเกรนมันมักจะมีทั้งเกิดและขาดคือมีทั้งสีด้วยมีทั้งเงาๆดำๆด้วยแต่ถ้ามีแต่เงาดำอย่างเดียวอ่ะต้องระวังว่ามันเป็น stroke หรือเปล่
2: า
1: ครับ
2: แต่ผมก็จะบอกให้ผมเลยนะว่าแสงวูบวาบหรือว่าที่อาจารย์บอกว่าซิกแซกนำมาก่อนแล้วก็มีไอ้ลุงๆเนี่ยให้รีบละ
1: ครับ
2: มันจะดีสุดละถ้าคุณไปเจออาการปวดแล้วก็ทนแล้วก
1: ็ไม่ทัน
2: ไม่ทันละมันจะทรมานละนะฮะแต่ถ้าเกิด

0: ไม่ค่อยไม่ได้
1: ไม
0: ่
1: ไหว
0: ไม่ค่อยได้ผลละ
1: ต้องเริ่มตั้งแต่แรก
0: ๆบางคนเขาชอบทนไง
1: ไม่ทนไปนานละ
0: ใช่เพราะงั้นไม่ต้องทนนะครับคือปวดศีรษะปวดไมเกรนสัปดาห์หนึ่งเป็นหลายครั้งเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ควรจะต้องไปคุยกับคุณหมอละเพื่อจะต้องกินยาป้องกันมันจะมียาป้องกันคือทำให้ถูกกระตุ้นได้น้อยลงนะฮะแล้วก็อาการปวดน้อยลงอ่ะก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นไมเกรนแล้วปวดสัปดาห์ละมากกว่า1ครั้งเนี่ยผมแนะนำอ่ะอาจจะต้องมาคุยกันเรื่องการกินยาป้องกันนะครับ
1: ผม
0: อ่ะอีกอย่างนึงอ่ะแล้วอันนี้ก็คือเมื่อกี้เราคุยว่าปวดศีรษะเรื่องของไมเกรนฮะ
1: ครับผม
0: มันอาจจะมีมากกว่านั้นเช่นไอ้ความดันในกระโหลกที่มันในศีรษะที่เราที่มันมากขึ้น
1: ครับคืออันนี้เป็นอันที่อันตรายนิดนึงคือความดันในศีรษะเราสูง
0: ครับ
1: ความดันในศีรษะจะต่างกับความดันเลือดเราแล้วก็ต่างกับความดันตาเราก็จะไม่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันเท่าไหร่ทีนี้เรื่องความดันในศีรษะสูงเนี่ยเนื่องจากว่ากระโหลกเราเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัดแล้วกันนะพื้นที่จำกัดดังนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเพิ่มขึ้นมาในกระโหลกเราหรือว่าเป็นเลือดนะอะไรก็ตามที่เพิ่มปริมาณเข้ามาในศีรษะเราเนี่ยมันก็ในพื้นที่จำกัดเหมือนห้องเรามีห้องเท่านี้แต่เอาคนเข้ามาเพิ่มมันก็จะแน่นมากเพราะนั่นก็คือความดันมันสูงนั่นเองก็คืออะไรก็ตามที่ทำให้ความดันในกระโหลกสูงเนี่ยก็คือไม่น้ำเนื้อเลือดเกินเข้ามาก็3อย่างเนี่ยมันก็จะทำให้ความดันมันสูงขึ้นพอความดันสูงขึ้นเนี่ยมันมีอาการปวดศีรษะไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าอาการปวดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวจุดรับความเจ็บปวดแล้วกันไอ้เพนรีเซปเตอร์เราเนี่ยมันอยู่ตามเยื่อหุ้มสมองเป็นหลักแล้วก็มันก็เลยจะทำให้เกิดอาการปวดหัวจากความดันในศีรษะสูงได้แต่ทีนี้มันเกี่ยวกับเรื่องการมองเห็นอย่างไรหรือเกี่ยวกับทางตาอย่างไรเพราะว่าตัวดวงตาเราเนี่ยจริงๆมันเป็นส่วนต่อเชื่อมโยงกับสมองนะน้ำที่ไหลเลี้ยงบริเวณรอบๆสมองเนี่ยจะเชื่อมโยงต่อมาที่เส้นประสาทตานึกภาพลูกตาเราเชื่อมกับสมองเนี่ยเหมือนนึกภาพมีสายไฟสายเคเบิลเชื่อมต่อเข้ามาเสียบปลั๊กมาที่หลังลูกตาเราซึ่งปลั๊กตัวนี้มันก็เชื่อมมาจากสมองน้ำหล่อเลี้ยงเหมือนสายไฟเนี่ยก็จะมีน้ำหล่อเลี้ยงมาจากสมองมาต่อเข้าที่หลังลูกตาเราทีนี้ความดันถ้าในกระโหลกเราเนี่ยความดันมันสูงมากแรงดันเนี่ยมันก็จะท้นทำให้ดันให้น้ำเนี่ยแทนที่จะอยู่รอบสมองอย่างเดียวมันก็จะท้นเหมือนน้ำท่วมในจันทร์น้ำก็จะท้นท่วมจากสมองเนี่ยท่วมมาที่เส้นประสาทตาหรอกจากเส้นประสาทตาก็จะดันเข้ามาในลูกตาทำให้เกิดอาการเส้นประสาทตาบวมซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นอาการแสดงหนึ่งของภาวะความดันในสมองสูงนะคือบางทีเนี่ยเราอยากจะรู้จริงๆว่าความดันในสมองเราเท่าไหร่แต่มันไม่ได้มีเครื่องมือวัดความดันในกระโหลกเราไม่สามารถเจาะรูเข้าไปได้ง่ายในการวัดความดันสมองนี้การตรวจตาเองเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเครื่องมือนึงที่ช่วยประเมินได้ว่าความดันในสมองอ่ะน่าจะสูงไหมจากการส่องดูเจ้าเส้นประสาทตาเนี่ยแหละว่ามันมีอาการบวมไหมถ้ามันบวมก็บอกได้ว่ามีโอกาสจะความดันในสมองสูงคุณควรจะไปตรวจวัดความดันในสมองจริงๆซะเช่นตรวจน้ำไขสันหลังเจาะอย่างที่เขาเคยนึกภาพแบบเหมือนบล็อกหลังนะก็จะมีการตรวจคล้ายๆทำบล็อกหลังอย่างเงี้ยก็เจาะดูแล้วก็วัดความดันเลยว่าความดันในโพรงเพราะมันเชื่อมกันตั้งแต่สมองลามมาจนถึงไขสันหลังเนี่ยมันก็จะเชื่อมกันหมดแล้วก็วัดดูความดันในโพรงไขสันหลังเนี่ยมันเท่าไหร่นะถ้ามันสูงกว่าค่าปกติอ่ะก็คอนเฟิร์มว่าคุณเป็นความดันในสมองสูงจริงๆในระหว่างนั้นเองจริงๆก็ต้องดูด้วยว่าที่มันสูงอ่ะมันสูงขึ้นจากอะไรเช่นเป็นเนื้องอกเป็นเลือดออกต่างๆดังนั้นโดยทั่วไปถ้าสงสัยเรื่องความดันในสมองสูงเนี่ยแล้วคุณหมอตรวจแล้วว่ามันมีเรื่องขั้วประสาทตามันบวมซึ่งทำให้เราคิดว่าน่าจะสูงจริงแหละก็มักจะต้องไปทำสแกนอ่ะจะ CT จะ MRI ก่อนหน้าที่จะไปตรวจน้ำไขสันหลังนะครับก็สัมพันธ์กันในมุมนี้แต่ว่าคนไข้ส่วนมากอาการบางคนละกันถึงจะมีตามัวส่วนมากตามัวเนี่ยจะเกิดในระยะที่มันมีความดันท้นมานานๆแล้วขั้วประสาทตาบวมมานานๆจนมันเหมือนน้ำท่วมนานๆอ่ะอาจารย์เซลล์มันก็ไม่ค่อยไหวละมันก็จะเริ่มเซลล์ก็จะเริ่มตายไปภาพมันก็จะเริ่มมีเงาแหว่งมีภาพเห็นแคบลงเรื่อยๆนะครับ
0: โหนี่น่าจะเป็นภาวะที่แบบน่ากังวลเลยนะครับ
1: ใช่
0: ไหมเพราะว่าความดันมันสูงแล้วแบบมีทั้งอาจจะเป็นน้ำก็ได้
1: ใช่
0: เป็นเรื่องของแบบเนื้องอกก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยทำให้ความดันมันสูงอาจจะโอ้ตาอาจจะ
1: จริงๆเป็นอันที่ในเซตติ้งที่คนไข้ปวดหัวหนักๆไปฉุก

0: เฉินเนี่ยจริงๆเป็นอันนึงเลยที่มองว่าขั้วประสาทตาเขาบวมไปแต่ความสามารถในการที่เราจะดูแหละว่ามันเราดูเส้นประสาทตาดูยากเหมือนกันแล้วก็ปัจจุบันบางที่ถ้าในต่างประเทศอ่ะห้องฉุกเฉินบางที่ก็จะมีกล้องเหมือนปืนอย่างเงี้ยเป็นแฮนด์เฮลอย่างเงี้ยจันแล้วก็ครอบดวงตาเราไว้ให้มันมืดแล้วเขาก็ถ่ายรูปมันก็จะเหมือนกล้องถ่ายรูปแบบมือถืออ่ะแล้วก็เห็นได้ว่าขั้วประสาทตามันบวมไหมแต่นี่ผมเห็นรุ่นหลังๆมาเขาก็มีนะซื้อแบบเหมือนเป็นต่อกับหน้าโทรศัพท์อ่ะเป็นเลนส์มันก็สามารถถ่ายได้อยู่นะอาจารย์
1: มาถึงในเมืองไทยมีใช่ไหมฮะ
0: มีอาจารย์เห็นรุ่นน้องเขาซื้อกันมาอยู่แบบเพื่อที่ต่อกับเสริมกับมือถือเรา
1: ครับมาถึงเป็นมาโครแล้วก็หมายถึงว่าไปเอาแล้วจะโฟกัสเข้าไปใน
0: สามารถส่องได้เลยจันเห็นเส้นประสาทตาแต่ว่าต้องมีฝีมือถ่ายนิดนึงนะเพราะว่าต้องรูม่านตาคนเรามันยังเล็กอยู
1: ่ใช่ใช่
0: ถ้าไม่ได้ขยายอ่ะต้องมีสกิลในการถ่ายนิดนึงแต่ถ่ายเห็น
1: ไม่แต่ผมไม่ให้ท่านผู้ชมอันนี้ก็คือถ้าคนเป็นหมอเนี่ยนะคือถ้าคุณหมอตาเนี่ยเขาจะมีหมายถึงว่าทักษะในการ
0: ใช
1: ่มีโอกาสที่จะไปดูกันแล้วล่ะนะคะก็มีสองบ้างนั้นครั้งเลย
0: แต่
1: เสกก็จะส่งไปเจอคุณตันเกิดจากสาเหตุอะไรรักษาหายได้ไหมคะหรือจะต้องผ่าตัดเท่านั้นถึงจะหายขาดค่ะ
0: จริงๆท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยโดยส่วนมากคนไข้มักจะมาด้วยอาการที่มีน้ำตามัน
1: ครับ
0: เพราะว่าเหมือนท่อระบายน้ำอ่างน้ำมันตันนะอาจารย์มันก็เหมือนไหลไม่ลงอ่ะมันก็เลยทนออกมามันก็น้ำตาก็จะออกมาตรงแก้มบ้างอะไรบ้างแต่ว่าต้องดูไม่ได้ว่าดูซีรีส์เศร้าน้ำตาไหลมาอันนี้คือนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยก็จะออกมาคือถ้ามันมีตัวกระตุ้นเช่นเราเคืองตามากแสบตามากจะต้องมาดูว่ามันเป็นเหตุจากการที่มันมีอะไรระคายเคืองไหมนะครับแต่ถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้มีอะไรระคายเคืองเลยแต่ก็ยังมีน้ำตาออกมาเรื่อยๆซึมออกมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเป็นข้างเดียวสองข้างมันอาการต่างกันเนี่ยยิ่งน่าสงสัยว่ามีความผิดปกติพอเมื่อมีความผิดปกติเนี่ยเมื่อมาตรวจตาเนี่ยคุณหมอมักจะทำการล้างท่อน้ำตาดูมันใช้เข็มเล็กๆเนี่ยล้างดูว่าน้ำมันไหลลงคอได้ดีไหมมันเทสระบบการไหลเวียนดูว่าลงไหมทีถ้าเทสแล้วมันไม่ลงนะฉีดน้ำไปมันก็อุ้ยล้นออกมารูเดิมไม่ลงคอเราเนี่ยก็เดาได้ว่าน่าจะมีเรื่องของท่อน้ำตาอุดตันนี่ตันก็ต้องมันก็ตันไล่หลายจุดแต่โดยส่วนมากแล้วมันจะไปตันตรงจุดที่เชื่อมกันตรงปกติเนี่ยการระบายน้ำตาเราเนี่ยมันจะไหลจากตรงหัวตาเรามันจะมีรูเล็กๆมันปั๊มลงไปในบริเวณโพรงจมูกเราแล้วจากโพรงจมูกเนี่ยมันก็จะไหลลงไปสู่เปิดลงไปในรูจมูกเราก็ไหลลงคอแล้วมันจะเหมือนเวลาเราร้องไห้ขี้มูกโป่งไง
1: ก็คือ
0: จานนี้นะมันก็คือระบายลงจากตาเราไปที่คอไปที่รูจมูกแล้วก็ไหลลงคอทีเนี้ยโดยส่วนมากถ้าเป็นในช่วงอายุเยอะๆเนี่ยมันเกิดจากตัวโครงสร้างกระดูกที่มันเป็นเหมือนทางเดินอ่ะเหมือนคลองที่ระบายจากจมูกอ่ะจากตาเนี่ยลงมาทางจมูกเนี่ยมันเริ่มตีบกระดูกคนเรามันก็มีแคลเซียมมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ทางเนี่ยจากที่มันเล็กๆเนี่ยมันตีบทีนี้เนี่ยถ้ามันตีบเล็กๆน้อยๆบางทีเนี่ยมันก็จะเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายแต่ถ้ามันตีบจนมันไม่ลงแล้วเนี่ยอาการมันก็จะเด่นมากเลยก็คือระบายไม่ลงสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากโครงสร้างที่มันตันเนี่ยมันคือกระดูกที่มันปิดมันก็เลยจำเป็นจะต้องทำบายพาสก็คือทำรูเชื่อมจากตาไปถึงถุงที่มันเป็นถุงเขาเรียกว่าถุงที่เก็บน้ำตาระหว่างเราเรียกนาโซลาไคมอลแสกน้ำภาษาหมอก็เป็นถุงที่อยู่แถวๆหัวตาเราก็จะบายพาสตรงเนี้ยเข้าไปในโพรงจมูกเลยไม่ต้องผ่านในตัวท่อหรืออะไรที่ต้อง
1: ผ่านก็ได้ว่าเราจะใส่ท่อ
0: คือทำการผ่าตัด
1: แล้วใส่ท่อเชื่อม
0: เราเปิดโบนเลยเปิดรูให้มันเชื่อมกันเลยแล้วก็แรกๆอาจจะมีใส่ท่อซิลิโคนไว้นิดนึงนะครับก็เหมือนทำทางบายพาสอ่ะไม่ต้องไปผ่านในถนนเดิมที่มันกระดูกมัน
1: เราใส่ท่อซิลิโคนไว้ช่วงแรกแล้วช่วงหลังเราจะท่อนั้นออก
0: ใช่มันก็จะเป็นแทร็กที่เป็นรูที่เชื่อมกัน
1: สามารถดึงออกได้ใช่ไหม
0: ตัดออกได้แล้วมันจะเหลือให้ตัดออกได้ซิลิโคนไม่งั้นมันจะรำคาญอยู่ในนั้นตลอดครับซิลิโคนมันมีไว้ให้โครงสร้างที่เราทางหลักที่เราสร้างไว้เนี่ยให้มันเชื่อมกันเนี่ยมันไม่ปิดซะก่อน
1: ครับ
0: เมื่อคาไว้ให้มันรูมันเปิดได้ถาวรเมื่อเราทำเสร็จแล้วการระบายน้ำก็ไม่ต้องไปผ่านทางที่กระดูกมันติดตีบแล้วไปทางใหม่ที่เราสร้างไว้นั่นแหละลงคอได้สบายนะครับก็แก้ประมาณนี้แต่ว่าก่อนหน้าที่จะไปถึงการผ่าตัดนี่โดยส่วนมากคุณหมอเขาจะต้องตรวจหาจุดที่มันตันให้แน่ใจก่อนว่าน่าจะเป็น

0: ที่ตรงไหน
1: เออผมคิดมาตลอดเลยนะมันเกี่ยวกับเรื่องของสรีระ
0: ครับ
1: เออไม่ใช่ดิเมื่อกี้อาจารย์คิดว่ามันเกิดจากอาจารย์ให้ความรู้ว่ามันเกิดจากสรีระใช่ไหมแต่ผมคิดมาตลอดเนื่องจากว่ามีอะไรไปอุดตันมันเช่นอะไรอ่ะ
0: แบบหินปูน
1: ะ
0: ตะกอนไม่ค่อยอาจจะรูมันเล็กมากแล้วก็โดยส่วนมากมันเป็นการเบียดจากภายนอกเข้ามาว่าไอตัวกระดูกเนี่ยมันค่อยๆตีบเข้ามาทำให้ทางที่น้ำตามันควรจะไหลผ่านอ่ะมันแคบแล้วมันตีบจนน้ำมันไหลไม่ลง
1: งั้นเราก็ไม่มีวิธีแก้ไขไม่มีวิธีป้องกันนะฮะ
0: ใช่ฮะถ้าไม่ได้มีเหตุอื่นๆเป็นจากอายุตามเนี้ยนะครับโดยทั่วไปก็แก้ที่มาซ่อมตรงนี้แหละ
1: ครับ
0: นะแต่ถ้าในเด็กจะต่างกันในเด็กมันคือตัวเหมือนเป็นเว้าในเด็กปกติเราจะมีเว้าอยู่ตรงรอยเชื่อมที่จะไปเปิดออกรูจมูกในเด็กเขาจะรูตัวเว้าตัวนี้มันยังเปิดบางคนเปิดไม่สมบูรณ์เด็กจะกลไกการเกิดโรคจะต่างกันใช่ก็เหมือนผ่าตัดแต่นี้ผ่าตัดไม่ต้องกลัวแผลนะครับการส่องกล้องผ่าทางจมูก
1: ครับนี่คุณจอยขอเรียนถามว่าแนวทางที่จะถนอมดวงตาให้มีสุขภาพตาที่ดีก่อนที่จะเสื่อมตามวัยหรือชะลอการเสื่อมนี่มีแนวทางอะไรไหมฮะ
0: โอ้อันนี้เป็นคำถามที่กว้างแต่ก็ถนอมดวงตาคือโดยทั่วไปถ้าไม่ได้มีถ้ามีโรคโดยจำเพาะเนี่ยแนะนำเลยว่าปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอที่ดูแลโรคนั้นโดยอย่างเหมาะสมเนาะการใช้ยาวินัยในการหยอดยาต่างๆควรต้องมีวินัยในการหยอดยาแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปไม่ได้ใช้ยาอะไรนะครับโดยทั่วไปการใช้สายตาในยุคโลกยุคปัจจุบันเนี่ยที่เราก็ใช้สายตากันเยอะมากๆเนาะดูจอหรือต่างๆก็แนะนำว่าแบ่งช่วงเวลาให้ดีนะครับทุกๆ20นาทีก็ควรจะเบรกประมาณสัก20วินะหรือครึ่งนาทีเนี่ยแล้วก็มองไปไกลๆนิดนึงเพื่อให้กล้ามเนื้อมันได้มีการคลายตัวบ้างให้เราได้กระพริบตาบ้างเพราะบางทีเนี่ยการที่เราจ้องจอต่อเนื่องนานๆเนี่ยมันทำให้ตาการกระพริบตาคนเรามันช้าลงพอมันช้าลงเนี่ยพอรู้ตัวอีกทีโอ้โหแห้งมากแล้วนะครับทั้งที่จริงๆเราไม่ได้เป็นโรคตาแห้งนะแต่เราไม่กระพริบจนมันเบิ่งตาจนแห้งแล้วรู้ตัวอีกทีกระพริบอีกทีนี่แสบเลยนะครับก็แนะนำว่าเรื่องการใช้จอต่างๆเนี่ยใช้ให้สมดุลแบ่งระยะเวลาให้ดีอย่าใช้ต่อเนื่องกันนาน เป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วไม่ได้พักสายตาเลย นะครับ
1: แล้วทำให้สายตาสั้นหรือสายตายาวได้ไหมอ่ะ
0: ใส่การดูจอใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ผมไปร้านตัดแว่นนี่ผมพาลูกไปตัดแว่นแล้วก็เห็นฮะมีคนมีอายุแล้วเนี่ยเดินเข้ามาตัดแว่นแล้วมันต้องเปลี่ยนแว่นไอ้ที่ร้านแว่นก็แนะนำเลยนะฮะอย่าไปดูมือถือนานอย่าไปจ้องในที่มืด อย่าไปดูแบบระยะเวลา
0: ครับ
1: อะช่วยได้ไหมฮะ
0: จริงๆมันเหมือนกับว่าเป็นปัจจัยที่เราอาจจะพิสูจน์โดยหรือพิสูจน์โดยงานวิจัยยังไม่ได้แล้วกัน ว่าพฤติกรรมนี้อ่ะทำให้เกิดสายตาผิดปกติแต่ว่าโดยหลักทางวิทยาศาสตร์แล้วอันนี้พูดถึงในเด็กแล้วกันที่ให้ดูจอเยอะสายตาสั้นไหมนะโดยหลักการแล้วกันถ้ายิ่งดูใกล้เยอะแสงมันจะถูกดันตกเลยลูกตาไปเยอะขึ้นลูกตาเราก็มีความยืดหยุ่นยิ่งในวัยเด็กมันก็ยืดตัวเองออกเพื่อไปรับแสงที่มันตกเลยออกไปนั่นน่ะสุดท้ายลูกตาเราก็จะยาวมากเลยลูกตาเรายาวมากเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเรามองของระยะปกติแล้วไม่ได้มองใกล้แล้วแสงมันตกไม่ถึงไงก็เลยกลายเป็นสายตาสั้นแต่ได้ว่าพฤติกรรมมองใกล้เนี่ยทำให้เกิดสายตาสั้นที่มากขึ้นสิ่งที่เขาพบว่ากลับกลายเป็นว่าการใช้ระยะเวลาหรือเอาไปโดนแดดเอาท์ดอร์ทามเนี่ยยิ่งมีเอาท์ดอร์ได้แต่ว่าใดๆก็คือว่าในมุมผมก็คือถ้ามันเลี่ยงได้ส่งผลเสียต่ออย่างอื่นคือไม่ได้ต้องแลกการดูจอเนี่ยจริงๆก็เป็นผลดีต่อภาพรวมสุขภาพด้วยก็น่าจะดีนะครับแล้วก็ลดโอกาสที่จะสายตาสั้นมากขึ้นได้ด้วย
1: ครับ
0: นี่ครับ
1: ผมเข้าใจเลยเพราะผมก็มีลูกแล้วลูกผมก็สายตาสั้นคู่ผมก็ไม่อยากให้ลูกสายตาสั้นมากขึ้นผมก็อยากจะยึดมือถืออยากจะยึดแท็บเล็ตก็ไม่ได้คือท่านผู้ชมท่านเด็กๆเขาตอนนี้มัน
0: เป็นแบบ
1: ใช่ไหมเขาก็เรียนในนั้นอะไร

0: อย่างเงี้ยถ้าเราก็จะแบบไงถ้าเวลาเรียนเราก็ไม่ว่าอย่างเงี้ยครับแล้วเวลาเขาดู YouTube เล่นเกมเราก็ไปว่ามันก็ดูนะแต่จริงๆมันต้องแบ่งเวลาให้ถูกแต่ว่าการคุยกับเด็กรุ่นใหม่ช่วงนี้มันก็ยากอยู่เหมือนกันนะ
1: ยากอยู่ก็จริงๆมันก็มีเรื่องของการใช้ยาหรืออะไร uh-huh. ต่างๆที่ช่วยชะลอเรื่องสายตาสั้นแต่ว่าน่าจะต้อง uh-huh. ต้องปรึกษากับคุณหมอที่ specialist นิดนึง uh-huh. นะครับก็ช่วยได้แต่เพราะว่าจริงๆมันก็เข้าใจแหละมันก็พูดได้ว่าพยายามลดแต่ว่า
2: uh-huh.
1: ชีวิตปัจจุบันมันก็จะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะทุกอย่างก็อยู่กับจอ
0: เมื่อประมาณน่าจะประมาณสัก 7-8 ปีก่อนละก็คือตอนนั้นลูกยังเล็กๆอยู่แล้วก็ลูกสายตาสั้นก็เลยไปปรึกษาคุณหมอตาหมอตาก็ให้ยามาหยอดตัวเลย
1: ครับ
0: แล้วเป็นอะโทปีนใช
1: ่ไหมใช่
0: ช่วยขยายโอ้โหอันนี้ก็ยากมากต่อทุกวันผมต้องหยอดให้ลูกก่อนนอนทุกวันเหมือนต้องต่อสู้กับลูกเพราะว่าหยอดแล้วมันแสบ
1: ใช
0: ่แล้วก็พยายามหาทุกวิถีทางแล้วโอ้โหเหมือนต้องต่อสู้ลูกก็จะงงแงแบบ
1: ใช่ก็
0: มีตัวใหม่ไหมตอนนี้มีตัวใหม่ไหมอาจจะได้เป็นแบบว่า
1: ส่วนมากว่าความคนมันก็จะน้อยแล้วก็เดี๋ยวก็มีตัวที่เป็นคอมเมอร์เชียลก็คือเป็นหลอดแบบคล้ายๆน้ำตาเทียมอย่างนั้นนะก็จะง่ายขึ้นไม่ต้องมาแช่เย็นต่าง
0: ๆจำได้แช่เย็นนะต้องมาเปิดต้องมาหยอด
1: เพราะแต่ก่อนเป็นยาโรงพยาบาลผสมเองมันก็จะต้องแช่เย็น
0: ผมทำได้ประมาณสัก6เดือนอ่ะผมยอมรับนะแล้วสมมติก็ยอมแพ้
1: ไม่ไหว
0: จริงๆมันเหนื่อยมากจริงๆนี่ไงต้องต่อสู้กับลูกอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ใช่ก็เป็นโจทย์ของพ่อแม่จริงๆฮะยุคนี
0: ้มีคำถามจากทางบ้านนะครับคุณการนะฮะโอ้นี่ชอบมากเลยนะอันเนี้ยมันเป็นยาที่คูซามีนก็คือยาที่ช่วยเรื่องของข้อเข่าเสื่อมจะบอกว่านะก็คือว่ากูโคซามีนเนี่ยปกติช่วยเรื่องของข้อเข่าเสื่อมแต่คำแนะนำปัจจุบันที่ออกมาประมาณสักเดือนที่แล้วที่ผ่านมาของอเมริกาเนี่ยก็บอกว่าอาจจะไม่ได้ช่วยละนะครับแต่ถ้าทานนานอย่างเงี้ย 4-5 ปีก็กินบ้างเว้นบ้างเนาะก็แล้วแต่ตำราแล้วแต่หมายถึงว่าคุณหมอท่านไหนจะใช้วิธีแบบไหนนะครับมีความเสี่ยงต่อเป็นต้อหินไหมเกิดจากเรื่องของยาหรือเปล่า
1: ครับผม
0: กินยาแล้วมันสะสมไหมหรือมันเกี่ยวกันยังไงหรือถ้าไม่มีผลหรือไม่เป็นไรคะ
1: ครับผมเพราะโดยหลักการคือถ้าไม่ได้เป็นต้อหินอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องกังวล
0: ครับ
1: ครับผมก็ทานไปตามข้อบ่งชี้ของทางเรื่องข้อได้เลยนะคร
0: ับ
1: แต่ถ้าหากเป็นต้อหินอยู่นะอาจจะเราก็ติดตามกับคุณหมอตาอยู่แล้ว
0: uh-huh.
1: ไม่ต้องกังวลเช่นกันครับ
0: uh-huh.
1: ก็ให้หมอตาพิจารณาว่า
0: uh-huh.
1: ที่เป็นอยู่เนี่ยความดันดีไหม
0: uh-huh.
1: เส้นประสาทตาดีไหม
0: uh-huh.
1: นะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปหยุด
0: uh-huh.
1: ถ้ามีโอกาสลองไปเช็คสุขภาพตาดูนิดนึงว่าตัวคนไข้เนี่ยที่กินตัวกลูโคซามีนอยู่อ่ะเป็นต้อหินหรือเปล่า ก็เป็นโอกาสอันดีถ้าเราเป็นก็จะได้ไปตรวจเพิ่มเติมหรือได้รักษาต้อหินอย่างเหมาะสม คือถ้าไม่ได้เป็นก็กินไปเถอะครับไม่ได้มีปัญหาอะไร
0: ครับ
1: ผม
0: นะครับอันนี้น่าจะเป็นคำตอบนะครับอ๋อคุณเบอร์รี่สามารถช่วยเรื่องสายตาได้ไหมฮะ
1: คือเรื่องสายตาเนี่ยเองสายตาพูดถึงสั้นยาวเอียงพวกนี้นะฮะคงไม่ได้มีผลโดยตรงนะแล้วก็กับสุขภาพตาเองเนี่ยก็ไม่ได้มีผลเฉกเช่นเดียวกันคือโดยทั่วไปถ้าเราไม่ได้ขาดสารอาหารอยู่แล้วอาจารย์ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปกินเสริมจนมันเกินพอมันเกินมันก็ออกไปกับปัสสาวะเราอุจจาระเรานั่นแหละฮะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ที่จะไปป้องกันโรคอะไรนะครับยกเว้นแต่ว่าถ้าเราขาดวิตได้นะดังนั้นถ้าเราทานอาหารครบ5หมู่เพียงพออยู่แล้วไม่ได้มีความเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ได้ผลอย่างที่หวังนะถ้าแฮปปี้ที่จะทานอยู่แล้วชอบกินเบอร์รี่อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็อร่อยดี
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าทานแล้วคาดหวังว่าป้องกันการเป็นโรคของดวงตาอันนี้เราอาจจะไม่ตรงโจทย์เท่าไหร่ครับผม
0: คือไม่รู้แหละคืออยากสายตาดีอะ คืออยากจะเพิ่มวิตามิน A กินฟักทองกับผักบุ้งได้ไหมจะช่วยไหม
1: ทานได้ครับเกินก็ออกไปหมดอยู่ดีก็ไม่เสียหายแล้วกันอาจารย์คือถ้าตราบใดถ้ามันไม่มีผลเสียอะไรนะอาจารย์ผมก็ไม่ได้ไปค้านแต่ถ้าถามผมว่ากินแล้วมันจะป้องกันการเป็นโรคอะไรไหมอุ้ยกินอย่างเงี้ยเราจะไม่เป็นต้อไหมอย่างนั้นไม่ได้ช่วยอะไรครับ
0: ผมเจอนะอาจารย์กินฟักทองกับแครอทอ่ะ
1: ครับ
0: จนมือเหลือง
1: จนเหลือง
0: เหลืองจริง

0: เหลืองจริง
1: แล้วมาปรึกษา
0: ผมว่าเหลืองจากอะไรเงี้ยนะก็ดูถ้าเกิดตาไม่เหลืองเงี้ยนะแล้วก็ส่งการทำงานของตับแล้วปกตินะ
1: ก็
0: ถามเลยว่ากินปลาทองไหมแครอทไหมพวกเนี้ยนะฮะโอ้เหลือง
1: เลยนะ
0: คร
1: ับ
0: แต่จริงก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพราะเล่นมือถือในที่มืดมีผลกระทบต่อสายตาอย่างไรครับ
1: โดยทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพตาโดยตรงมากคือมันไม่ได้ทำให้เราตาเรากลายเป็นต้อหรือจอตาเสื่อมอะไรขนาดนั้นนะครับการที่เราเล่นมือถือในที่มืดเราไม่ค่อยดีเนี่ยคือมันคือเหมือนเราใช้งานมันผิดวิธีมากกว่าเพราะว่าในที่มืดเนี่ยโดยปกติแล้วม่านตาคนเราเนี่ยมันจะขยายออกเพื่อเหมือนรับแสงได้มากขึ้นเนาะในที่มืดแล้วเราก็ไปส่องไฟจ้าๆจากจอเนี่ยสาดเข้าไปในเส้นประสาทเรามันก็ไม่มีอะไรมาหลีแสง มันก็ได้ไปเต็มๆมันก็จะปวดตาเยอะเหมือนเราก็จะเกิดอาการเพ่งมันก็เหมือนสเตรสกับตัวเรื่องกลไกเราต้องมาหยีตาเพ่งมันก็จะปวดตาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องความสว่างเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจ้านิดนึงคอนทราสต์มันก็จะเยอะบางทีก็ทำให้เราไม่สุขสบายตานะครับดังนั้นโดยทั่วๆไปเนี่ยในที่มืดเองเราก็ต้องใช้ความเราเรียกว่าเหมือนออกแรงอ่ะเหมือนเราเพ่งมากขึ้นในการจ้องเนาะแล้วก็เรื่องแสงพวกนี้ก็จะทำให้เกิดการตาลาได้มากขึ้นแต่ว่าตัวโรคต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดเป็นโรคแล้วกันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เหมาะสมกับการใช้งานครับผม
0: มีนิดนึงไหนๆถามเรื่องของมือถือในที่กลางคืนละ
1: ครับ
0: ลูกชายผมไปเอามาความรู้จาก YouTube มาบอกว่ากลางคืนเนี่ยถ้าเราดูแสงสีฟ้าเนี่ยทำให้เราหลับไม่ดีก็เลยตอนกลางคืนเปลี่ยนจอมือถือเป็นสีแดง
1: คือผมว่ามันเป็นความไอเดียหนึ่งแล้วกันครับก็ไม่ได้ผิดอะไรทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยคนเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเซอร์คาเดียนริทึมคือเป็นวงเหมือนนาฬิกาชีวภาพเราที่กลางวันเนี่ยมันมีแสงสีน้ำเงินเยอะแสงอาทิตย์เนี่ยมีบลูไลท์เยอะเลยมันเลยทำให้ร่างกายเรารับรู้ว่าเนี่ยคือกลางวันมันก็จะไปควบคุมเรื่องระบบฮอร์โมนต่างๆที่ทำให้เราตื่นทีนี้กลางคืนเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วถ้าเราเป็นมนุษย์ยุคแบบไม่มีจ
0: อ
1: ทุกอย่างก็จะต้องแบบมืดลงแสงสีฟ้าน้อยลงก็จะเข้าสู่โหมดร่างกายเราก็จะเหมือนสมองเราอะตัว biological นาฬิกาชีวภาพเราเนี่ยก็จะบอกร่างกายทั้งร่างกายว่าเป็นโหมดนอนแล้วนะเป็น sleep mode ฮอร์โมนต่างๆก็จะเข้าสู่โหมดที่สงบมากขึ้นเหมาะกับการนอนมากขึ้นแต่ถ้าเราเชื่อว่าถ้าสมมติเราไปส่องไฟสีน้ำเงินเนี่ยหรือแสงจากจอที่มันมี
0: ค
1: อมโพเนนต์ของสีน้ำเงินเนี
0: ่
1: ยเยอะมันก็เหมือนไปหลอกสมองเราว่าเอ้ากลางวันนี่กลางวันอยู่งั้นฉัน alert ดีกว่าฮอร์โมนต่างๆมันก็ไม่ได้เข้าสู่โทนของการที่พร้อมจะเข้านอนมันก็เหมือนทำให้การหลับมันไม่ดีอันนี้คือสิ่งที่เขาโพสต์นะแต่ผมก็ไม่ได้ใช้คำว่ายังไงดีไม่ได้ว่าหัวต้องซีเรียสมากถ้าทำได้หรือลดการใช้โทรศัพท์ก่อนนอนได้อะตัวผมเองก็รู้สึกว่ามันก็นอนได้ดีกว่าเหมือนสมองเราก็ได้ผ่อนคลายจริงๆ uh-huh. ได้พักจริงๆแล้วก็มันทั้งในเชิงเรื่องของแสงด้วยแล้วก็เชิงเรื่องของจิตใจด้วยนะ uh-huh. มันจะได้ไม่ต้องพวาพวงดู uh-huh. ตามข่าวทุกอย่าง
0: ไม่ต้องตามข่าว แต่ว่าผมกลับบ้านอ่ะมาถึงว่าอาบน้ำแล้วอะไรเงี้ยทั้งสองสามทุ่มผมชอบมือถือขึ้นมาดูมันจะได้ตามข่าวดูแล้วก็ uh-huh. อ่านคุปลาย
1: เคียงไ
0: งคือมันไม่ค่อยได้จับแล้วเอามาจับมันจะได้ดูทั้งหมดอะไรเงี้ยประจำวันมีอะไรบ้างนะอะไรนะแต่ก็ไม่ควรทำนะเพราะว่าเดี๋ยวจะนอนไม่หลับอีกนะครับคุณสุภัชชานะครับแฟนพันธุ์แท้ของเราเลยเนี่ยถามคำถามเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยสัปดาห์หน้าจะต้องไปตรวจกับหมอคุณหมอตาละนะครับแต่ว่าตอนนี้ถามว่าจ้องโทรศัพท์นานๆรู้สึกว่าตาผ้าภาพลายๆพอวางโทรศัพท์พักใหญ่หายเป็นปกติโอ้ยอันนี้ก็ลดการใช้ใช่ไหมเป็นโรคอะไรไหมเสี่ยงอะไรไหม
1: เท่าที่ดูเนี่ยนั่นถ้าจากอายุเนี่ยแน่นอนมีเรื่องสายตายาวอยู่แล้ว69นี่ถ้าเวลาเราจ้องมือถือนานๆหรือว่าไม่ต้องเป็นมือถือก็ได้นะเป็นหนังสือเลยก็ได้หรืองานอะไรก็ได้ที่เราต้องเพ่งใกล้ๆเนี่ยในระยะเวลาต่อเนื่องนานๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโดยแรงกล้ามเนื้อในวัยเนี่ยเราเริ่มไม่พอละที่จะเพ่งตาใกล้ๆนั้นได้นานๆนะครับถ้าเรายิ่งใส่แว่นไม่ได้เหมาะสมด้วยชดเชยเรื่องค่าสายตาได้ไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะยิ่งต้องใช้แรงเยอะขึ้นเป็น2เท่านะครับระยะเหมือนเราแบกของหนักๆมาตลอดอะถึงจุดนึงมันก็จะไม่ไหวร่างกายเราก็ล้าแล้วบอกว่าไม่ไหวละฉันก็เห็นภาพเบลอไปเลยกันปล่อยจอยฉันก็ไม่โฟกัสละภาพก็จะบางคนยิ่งภาพซ้อนไปเลยด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะแนะนำนี่เลยฮะ20 20 20เหมือนเดิม 20นาทีเบรก20วิมองไปไกลๆ20ฟุตนะทำแบบเนี้ยอย่างน้อยๆเรายังใช้งานได้แฮปปี้แน่นอนนะครับ
0: ลดการใช้งานลง
1: ใช
0: ่ใช้แบบว่าสัก20นาทีแล้วก็พักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาใช้ใหม่นะครับเข้าใจแหละบางทีมันโหดูแล้วติดพันก็ต้องพักนิดนึงนะครับคุณธนวรรณถามอีกว่าอายุ62ปีแล้วผ่าตัดต้อกระจก2ข้างเรียบร้อยละนะฮะแล้วก็ฉีดยารักษาวุ้นจอประสาทตาเสื่อมจุดรับภาพไม่ชัดไปแล้วทุกๆ6เดือนทุกๆไกลโถทุกๆเดือนรวม6เข็มที่ลามาตอนนี้หยุดฉีดแล้ว
1: ค
0: ุณหมอนัดสังเกตอาการนะฮะระยะห่างมีโอกาสหายไหมกลัวโดนผ่าตัดแบบต้องอัดแก๊สชีวิตน่าจะลำบากก
1: ็
0: เคยคุยกับครั้งก่อนนะกับคุณหมอตาแหละบอกอัดแก๊สแล้วมันต้องนอนคว่ำ อะไรอย่างเงี้ย
1: ทีนี้โดยต้องมันมีหลายโรคของเรื่องจุดรับภาพที่มีการรักษาด้วยการฉีดยาเข้าวุ้นตานั้นอาจจะต้องไปดูในเชิงรายละเอียดอีกทีว่าการดำเนินโรคของคือเป็นโรคอะไรนะครับและเพราะว่าการดำเนินโรคแต่ละโรคอะโรค A B C มันก็มีการดำเนินโรคไม่เหมือนกันหรือความดื้อต่อยาฉีดไม่เหมือนกันแต่เท่าที่ดูนะฉีดมา6เดือนติดตามกันเป็นหลักปีแล้วเนี่ยเราไม่ต้องฉีดซ้ำเนี่ยก็ค่อนข้างสบายใจได้ครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันเกิดขึ้นซ้ำนะแล้วคุณหมอเขามองแล้วว่าเออมันเสี่ยงถ้าต้องผ่าตัดจริงๆต้องใส่แก๊สจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องที่คอขาดบาดตายเพราะว่ามันใช้ชีวิตลำบากแค่ช่วงนึงครับนะเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้นขึ้นอยู่กับปริมาณหรือว่าความเข้มข้นแก๊สที่ใส่แต่โดยทั่วไปประมาณนั้นครับหรืออาจจะสั้นกว่านั้นแล้วแต่ว่าต้องใช้มากน้อยเท่าไหร
0: ่ครับนี่นะครับป้าแต่ถามว่าอายุ73แล้วเบาหวานขึ้นตาปีที่2คิดว่ายังไม่เยอะเพราะว่าคุณหมอนัดปีหน้าปีละครั้งนะ
1: ครับ
0: ถามว่าเบาหวานขึ้นตามันมีอาการอะไรบ้างตอนนี้การมองยังปกติอยู่นะคะ
1: ครับผมคำตอบก็คือเหมือนที่แอร์รู้สึกเลยครับเพราะว่าเบาหวานขึ้นมีอาการเนี่ยเรารู้อีกทีคือมันเป็นระยะถ้าถามว่าเบาหวานขึ้นก็จะเกิดตามัวขึ้นได้นะหลักๆคือมันมัวนั่นแหละบางส่วนนะจะมีทำให้เกิด
0: ก็มันก็จะเห็นเบาหวานที่มันมากขึ้นเนี่ยถ้าเบาหวานมากขึ้นคุมไม่ได้เนี่ยหลอดเลือดมันก็จะมีความเสื่อมมากขึ้นและที่มันเป็นมากขึ้นสุดท้ายเวลาการรักษาเนี่ยการรักษาเบาหวานขึ้นตาเนี่ยมันเหมือนตัดแขนเพื่อรักษาลำตัวเพียงแต่ว่ามันไม่ให้ส่วนกลางนะครับคุณฟรานนะฮะยี่ห้อส่วนประกอบไม่เหมือนกันกว้างละอย่างเช่นยี่ห้อหนึ่งมีสูตรดีไหมคะขอบคุณค่ะ
1: ดีครับทีนี้การเปรียบเทียบเนี่ยน้ำตาเทียมแต่ละอย่างเนี่ยมันก็เหมือนเราเลือกครีมเนี่ยแต่ละคนก็มีข้อบ่งชี้หรือข้อใช้ไม่เหมือนกันเหมือนครีมให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าเอางี้น้ำตาเทียมเนี่ยมันก็มีตั้งแต่องค์ประกอบใสๆหน่อยจางๆอาจจะให้ความชุ่มชื้นได้ระยะเวลาสั้นนิดนึงข้อดีข้อเสียก็คือว่ามันหยอดไปเนี่ยอาจจะอยู่ในตาเราไม่นานแต่มันไม่หนืดพอมันไม่หนืดเนี่ยมันไม่มัวหยอดไปปุ๊บก็มองใช้สายตากลับมาได้ปกติเลยไม่ได้มัวเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ข้อเสียก็คือมันก็อาจจะอยู่ในตาเราไม่ได้นานมากคนไปตาแห้งเยอะๆก็อาจจะเอาไม่อยู่กับการในกลุ่มที่มันเป็นโซเดียมไฮยาลูโรนิกแต่นั้นมันไม่ได้มีถูกมีผิดหรอกครับสมมติถ้าคนไข้จะซื้อเฉพาะโซเดียมไฮยาลูโรนิกหยอดก็ไม่ผิดเหมือนกันถ้าเราหยอดแล้วมันแฮปปี้ดีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกรำคาญว่ามันมัวช่วงแรกหลังจากหยอดแล้วก็ไม่ได้เปลืองถ้าอันนั้นแฮปปี้ดีก็ไม่ห้ามแต่จะมีคำเตือนก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่เราใช้น้ำตาเทียมชนิดที่มันมีสารกันเสียนะจุดสังเกตง่ายๆคือถ้ามันเป็นแบบขวดมีโอกาสที่จะมีสารกันเสียแต่ไม่เสมอไปแล้วนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแบบขวดหลายอันเนี่ยดีไซน์ขวดมาให้เป็นแบบไม่มีสารกันเสียก็มีถ้าเราถามร้านที่เราไปซื้อแล้วบอกว่าเนี่ยมีสารกันเสียนะไม่ควรใช้เกิน4ครั้งต่อวันเพราะว่าสารกันเสียเนี่ยมันมีโอกาสส่งผลเสียต่อผิวกระจกตาเราได้เซลล์มันไม่ค่อย
0: ใช้วันเดียวทิ้งหยอดเท่าไหร่ก็ได้
1: หยอดเท่าไหร่ก็ได
0: ้ถ้าเป็นหลอดที่ไปถาม
1: ใช่มันก็แค่อาจจะรำคาญต้องมาหยอดบ่อยหรือสิ้นเปลืองนะครับแต่โดยทั่วไปก็มักไม่ค่อยมีใครหยอดบ่อยจนแบบเกินนะผมไม่ค่อยเจอมีแต่หยอดน้อยเกิน
0: หยอดแล้วไม่เข้าตาเนี่ยเอาผมหยอดแล้วมันจะลงไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็คือว่าปริมาณละกันของยาหนึ่งหยดเนี่ยมันเกินปริมาณที่ดวงตาหรือผิวกระจกตาเราจะรับได้อยู่แล้วครับอาจารย์ดังนั้นถ้ามันเข้าแฉล

0: ฉลับ
1: โอ้ได้นะ
0: พอครับมันเหลือเฟือคือถ้าเข้าแล้วมันโดนตัด
2: กันแต่จะรู้ได้อย่างไรว่าที่เราปวดหัวไม่ได้มาจากเนื้องอกหรือมะเร็ง
3: การปวดหัวนะคะก็อาจจะเป็นสัญญาณของโรคได้หลายอย่างนะคะที่พบบ่อยเป็นเรื่องของอาการปวดหัวที่ไม่ร้ายแรงนะคะอย่างเช่นไมเกรนหรือว่าอาจจะมีอาการของโรคที่ร้ายแรงขึ้นนะคะอย่างเช่นอาจจะมีเรื่องของเนื้องอกหรือว่ามีเรื่องของเส้นเลือดสมองที่ผิดปกติอย่างเช่นการแตกตีบหรือว่าตันของเส้นเลือดสมองนะคะเรื่องของการติดเชื้อในสมองก็ได้นะคะที่อาจจะทำให้เกิดอาการปวดศีรษะถ้าเกิดเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงนะคะก็มักจะอาการปวดไม่มากอาจจะปวดเรื้อรังแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอาการปวดโรคร้ายแรงเนี่ยก็อาจจะมีอาการปวดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือว่าไม่เคยปวดแบบนี้มาก่อนและถ้าเกิดเป็นเรื่องของเนื้องอกสมองนะคะก็อาจจะมีอาการผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นการมองเห็นที่ผิดปกติแขนขาอ่อนแรงมีชาปากเบี้ยวพูดไม่ชัดหรือว่ามีลักษณะบุคลิกที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะต้องทราบก่อนว่าเนื้องอกนี่จะมี2ชนิดนะคะก็คือเนื้องอกที่ไม่รุนแรงกับเนื้องอกที่เป็นมะเร็งหรือว่าเป็นเนื้องอกที่มีความรุนแรงมากขึ้นถ้าเกิดเป็นเนื้องอกแบบมะเร็งเนี่ยก็จะมีการแพร่กระจายที่รวดเร็วแต่ถ้าเป็นเนื้องอกแบบที่เป็นเนื้องอกเฉยๆไม่ใช่มะเร็งเนี่ย
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมจึงกล่าวได้ว่าความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้พิพากษามีหน้าที่โดยตรงในการทำรงรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินจึงต้องยึดมั่นในคำปฏิญาณของตนอย่างเคร่งครัดแล้วตั้งใจพิจารณาเรื่องราวข้อขัดแย้งต่างๆด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้อง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้ามาติดตามสถานการณ์น้ำนะครับในข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำค่ำวันจันทร์ที่28กันยายน2569นะครับค่ำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญครับ
0: ค่ะอย่างที่คุณสกรกฎบอกไปนะคะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำเพราะว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะคะเกือบทั่วประเทศที่ยังได้รับผลกระทบอยู่นะคะบางพื้นที่น้ำยังสูงบางพื้นที่ประชาชนยังต้องเข้าไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะคะ
1: ครับทำให้น้ำในพื้นที่หลายพื้นที่เช่นเดียวกันอยู่ในช่วงของการฟื้นฟู
0: ครับ

0: เน้นย้ำไปแล้วนะคะว่าเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยไม่ต้องรอให้ลดทั้งหมดแล้วคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกถึงตกหนักมากนะคะในเวลา 18:00 น.โดยกลุ่มพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากนะคะครั้งนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาจะแยกว่าตกหนักกับตกหนักมากนะคะปริมาณน้ำฝนก็จะแตกต่างกันขออนุญาตเริ่มจากพื้นที่ฝนตกหนักมากที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะภาคเหนือมีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอันนี้คือกลุ่มจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากนะคะส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนักก็คือจะตกน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ก็ยังตกหนักอยู่นะคะ
1: นะครับฝนพื้นที่ที่มีเสี่ยงที่จะฝนตกหนักนะครับกระจายตัวอยู่หลายภูมิภาคเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยที่จังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์นะครับขยับมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานก็จะเป็นที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ครับ
0: ส่วนภาคกลางก็จะมีที่ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกยังมีที่สระแก้วแล้วก็ที่ฉะเชิงเทรานะคะส่วนภาคใต้จะมีที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาและภูเก็ตเพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้นะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ใกล้ทางน้ำอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ
1: และในสภาวะเช่นนี้นะครับข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะอากาศเนี่ยจะมีศัพท์ที่ค่อนข้างเป็นศัพท์เทคนิคค่อนข้างเยอะบางครั้งก็อาจจะเข้าใจได้ยากลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายรัฐบาลเลยได้มีการเปิดตัวศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อที่จะบูรณาการหรือทำงานร่วมกันของข้อมูลจากทุกหน่วยงานนะครับทำให้เป็นชุดเดียวกันพร้อมกับมีการปรับปรุงรูปแบบในการนำเสนอในการใช้ภาษาที่ง่ายกระชับเห็นภาพชัดเจนแล้วก็เตรียมที่จะยกระดับสัญลักษณ์เพื่อให้ประชาชนนั้นรับรู้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายพัชรอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยกรมอุตุนิยมวิทยากรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้เปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพอากาศตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายน2569โดยมีเป้าหมายนะครับให้หน่วยงานราชการรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำสภาพภูมิอากาศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังโฆษกรัฐบาลผ่านสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย
2: จะมีการร่วมกันในการที่จะมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆให้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วโดยจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงบนฐานของวิชาการแต่ก็ต้องเข้าใจรับรู้ได้ง่ายนะครับเราเบื้องต้นเนี่ยทางกรมอุตุก็พยายามปรับปรุงวิธีการและรูปแบบในการนำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งก็ได้คงได้รับรู้รับทราบกันบ้างผ่านเว็บผ่านแอปของผ่านโซเชียลมีเดียนะครับของทางกรมอุตุเองแต่ต่อไปนี้เนี่ยก็จะอาศัยช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์กับทางอสมทในการที่จะร่วมกันในการให้ข้อมูลเหล่านี้ไปถึงให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
0: ด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาหน่วยงานน้อมรับปรับปรุงรูปแบบการพยากรณ์อากาศและการนำเสนอข้อมูลให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายทันต่อเหตุการณ์โดยมุ่งเน้นการบอกรายละเอียดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่ไหนช่วงเวลาใดมีความรุนแรงระดับใดประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไรพร้อมทั้งอัปเดตข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th แอปพลิเคชัน TMD พยากรณ์สายด่วน1182และการรายงานผ่านเรดาร์ตรวจอากาศทุกครึ่งชั่วโมงในภาวะวิกฤตนอกจากนี้จะยกระดับการแสดงผลด้วยการใช้สัญลักษณ์และตัวเลขระดับความรุนแรงเทียบเคียงกับเหตุการณ์สำคัญในอดีตเช่นมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ปี2554เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้และเตรียมตัวรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0: สำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เราได้รับฟีดแบคในเรื่องของการสื่อสารที่อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะรับฟังได้ง่ายๆซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเองเราก็น้อมรับและจะนำไปปรับปรุงซึ่งปัจจุบันก็มีการนำเอาไปปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอให้มีความสั้นกระชับเข้าใจง่ายนะคะและก็คำนึงถึงในเรื่องของความทั่วถึงและก็ทันต่อเหตุการณ์ณบัดนี้นะฮะณปัจจุบันนี้ก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นะคะนำมานำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะทุกๆ1ชั่วโมงนะคะที่จะคอยรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะและหากเป็นไปได้ในอนาคตเนี่ยก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการยกระดับในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์นะคะที่ประชาชนเห็นปุ๊บจะรู้ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ระดับไหนและเขาเนี่ยจะต้องทำอะไร
1: ส่วนทางด้านของนางสุรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ระบุนะครับว่าได้ระดมสรรพกำลังผ่านทุกช่องทางที่มีอยู่ทั้งสถานีโทรทัศน์ NBT2HD สถานีวิทยุที่มีกว่า75สถานีและคลื่นความถี่ที่มีกว่า100คลื่นช่องทางออนไลน์กว่า700 account และหอกระจายข่าว 80,000 แห่งทั่วประเทศที่ทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและนอกจากนี้ทาง NBT ได้มีการเปิดรับสายโทรศัพท์จากประชาชนเพื่อประสานความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับอย่างเช่นการขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีตลอดจนทำงานร่วมกับกระทรวง DE ในการตรวจสอบและแจ้งเตือนข่าวปลอมอีกด้วย
2: เราก็เตือนนะคะก่อนเนี่ยเตือนไปรวบรวมดูย้อนหลังได้เลยว่าเราเตือนแล้วแต่ความที่เราอยู่ใต้ฟ้านะคะฝนมาทุกวันภาวะเอลนิโยการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศมันมาตลอดเวลาบางเรื่องก็เหลือการคาดเดานะคะบางเรื่องที่เราก็เกรงใจกรมอุตุบอกบางทีก็หลักฐานมันมาแบบนี้ประกาศไปแบบนี้แต่บางทีมันก็เคลื่อนวิทยาศาสตร์มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์คนก็จะบอกว่าเอ๊ะตกลงเชื่อได้เชื่อไม่ได้มันก็เป็นข้อจำกัดของการที่เราจะสื่อสารออกไปเหมือนกันแต่วันนี้เราได้ประชุมในทิศทางเดียวกันซึ่งท่านนายกและก็ครม.เองก็มีข้อห่วงใยในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเราเจอน้ำท่วมเจอแผ่นดินไหวเจอทุกวันแล้วไม่รู้พรุ่งนี้เราจะเจออะไรอีกวันนี้ถึงเวลาว่าหนึ่งคือทุกท่านก็ต้องเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารก่อนตื่นมาตีห้าที่จะมาเป่าประกาศแล้วก็ห้าโมงเย็นมาอีกหนึ่งรอบคำที่เข้าใจง่ายฝนตกที่ไหนบ้างคือไม่ต้องหย่อมความกดอากาศต่ำพาดผ่านอะไรที่เราอาจจะเข้าใจยากแล้ว
1: นอกจากนี้นะครับทางด้านของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนยังได้ยืนยันความพร้อมในการเป็นสื่อคู่มิตรกับภาครัฐโดยใช้ช่องทางหลักของสำนักข่าวไทยช่อง9 MCOT HD และเครือข่ายวิทยุ MCOT Radio Network 60สถานีทั่วประเทศรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ในการส่งต่อข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมประชาสัมพันธ์ตลอด24ชั่วโมงครับ
3: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆกันบ้างนะคะตอนนี้ที่ภาคตะวันออกก็ยังน่าเป็นห่วงในหลายจุดนะคะว่าฝนก็ยังตกลงมาอย่างที่จังหวัดระยองค่ะอ่างเก็บน้ำหลายแห่งมีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ความจุเก็บกักนะคะส่วนกระแสข่าวลือเมื่อช่วงเช้าบอกว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าอ่างเก็บน้ำเขาจุกจะแตกจนทำให้เกิดความแตกตื่นนะคะโครงการชลประทานระยองยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะพบเพียงความเสียหายบางส่วนของทางระบายน้ำล้นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสปิลเวย์หรือว่าทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรืออ่างเก็บน้ำเขาจุกเกิดการชำรุดนะคะเจ้าหน้าที่ชลประทานก็ได้เร่งเข้าไปซ่อมแซมด้วยการนำเครื่องจักรเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ปักชีตพายกั้นผนังคาดว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขและบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมรวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่ท้ายน้ำอย่างต่อเนื่อง

0: เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
1: พบว่าในส่วนของที่มีความชำรุดเสียหายในส่วนของกำแพงด้านข้างของสปินเวย์นะครับแล้วก็มีการกัดเซาะตะลิ่งด้านข้างของตัวข้างสปินเวย์ซึ่งชิดกับตีนเขานะครับอ่างเก็บน้ำเขาจุกนะครับหรือระอกเนี่ยก็เก็บกักทั้งหมด20ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับความยาวประมาณ220เมตรนะครับความสูงประมาณ20เมตรในส่วนของอ่างนะครับเนื่องจากเป็นมวลฝนที่ตกในพื้นที่ตั้งแต่27-28นะครับแล้วก็ในส่วนของเมื่อคืน29นะครับก็มีความตกค่อนข้างมากทำให้น้ำล้นสปินเวย์นะครับก็ได้กัดเซาะความเสียหายนะครับด้านจากประเมินสถานการณ์ตอนนี้ก็กรมชลประทานสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับว่าในเรื่องของการดำเนินการซ่อมแซมที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มนะครับกรมชลได้วางแผนดำเนินแนวทางการดำเนินการนะครับที่จะดำเนินการเอาชีพไทยมาเสริมและก็เอาในส่วนของเสาเข็มนะครับวางเพื่อป้องกันการกัดเซาะดินเพิ่มนะครับและที่โชคดีก็คือว่าตรงที่กัดเซาะมันไม่ใช่ตัวทำนบของตัวเขื่อนนะครับเป็นเพียงแค่กำแพงด้านข้างของสปริงเวย์นะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินการซ่อมแซมและการที่จะเกิดลักษณะแดมเมจหรือความเสียหายขึ้นด้านท้ายเนี่ยอาจจะไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่เพื่อไม่ให้ความประมาทนะครับในเรื่องนี้ก็พยายามที่จะให้ประชาชนด้านท้ายนะครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ต่อเนื่องนะครับแต่ยืนยันความมั่นใจได้เลยว่ากรมชลประทานสามารถที่จะดำเนินการซ่อมแซมแต่ก็รับสถานการณ์ดังกล่าวได้
0: เช่นเดียวกับนายจักรินทัศนาผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยองก็ยืนยันนะคะว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายนะคะพบว่ามีความเสียหายบางส่วนของทางระบายน้ำล้นซึ่งก็ยังคงทำหน้าที่ระบายน้ำส่วนเกินได้และยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำไม่ได้แตกค่ะ
2: อย่าใช้คำว่าแตกครับเราจะใช้คำว่าอาคารทางระบายน้ำล้นซึ่งใช้ระบายน้ำส่วนเกินออกจากทางเนี่ยเกิดการชำรุดเสียหายนะครับสำหรับการระบายน้ำก็ยังทำหน้าที่ระบายน้ำได้ตามปกตินะครับ
3: ที่มันชำรุดเนี่ยมันทะลักออกมาเยอะไหมคะผอ.คะ
2: ไม่เกี่ยวครับตอนนี้ทางระบายน้ำล้นเราอ่ะน้ำได้ล้นข้ามอยู่แล้วนะครับทางระบายน้ำล้นเราเรามีสันฝายเราอยู่ที่ระดับหนึ่งนะครับตอนนี้น้ำสูงจากสันฝายประมาณ 0.9 เมตรซึ่งตรงนี้มันก็สูงของมันอยู่แล้วซึ่งทำหน้าที่ล้นข้ามอยู่แล้วเป็นปกตินะครับการเสียหายชำรุดเสียหายของอาคารครั้งนี้ยังไม่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำครับ
3: ที่ตอนนี้แชร์กันในออนไลน์ที่บอกว่าอ่างแตกให้อพยพไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ที่มันชำรุดเลยถูกต้อง
2: ใช่ครับอยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มนะครับว่าอ่างเก็บน้ำคลองละโขงนะครับไม่ได้ถึงกับชำรุดเสียหายมากจนถึงใช้คำว่าเขื่อนแตกนะครับมันเป็นเพียงแค่ความเสียหายของอาคารทางระบายน้ำล้นบางส่วนซึ่งยังสามารถทำหน้าที่ระบายน้ำส่วนเกินออกจากทางคลองละโขงได้ตามปกตินะครับปริมาณน้ำปัจจุบันที่ระบายอยู่ก็คือปริมาณน้ำส่วนเกินที่ล้นสันอาคารระบายทางน้ำล้นนะครับแนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นนะครับเราจะป้องกันการกัดเซาะนะครับให้ลดปัญหาเรื่องการกัดเซาะให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อป้องกันอาคารทางระบายน้ำล้นเรานะครับ
4: และสำหรับอ่างเก็บน้ำเขาจุกนะครับตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อของ3ตำบลด้วยกันนะครับซึ่งประกอบด้วยที่ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมานะครับและก็ที่ตำบลทุ่งควายกินและที่ตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับในขณะที่ทางสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงนะครับได้มีการอัปเดตสถานการณ์น้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ3แห่งในพื้นที่เพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำประแสนะครับซึ่งขณะนี้นะครับ ระบายน้ำตามระบบเพื่อความปลอดภัยของเขื่อนแล้วนะครับเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำไหลเข้าอ่างจนเต็มความจุทางโครงการจึงจำเป็นต้องมีการลดบานฝายพับได้ลงมานะครับเพื่อระบายน้ำให้ล้นผ่านสปิลเวย์ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงของตัวเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ตอนล่างและแม่น้ำประแสนั้นสูงขึ้นขอให้พื้นที่ริมน้ำปฏิบัติตามประกาศอพยพขึ้นที่สูงด้วยนะครับ
0: ส่วนอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าเขาจุกนะคะย้ำว่าตอนนี้เขื่อนหลักยังแข็งแรงไม่ได้แตกพังตามที่เป็นกระแสข่าวลือนะคะแต่ว่าจุดที่ชำรุดเนี่ยคือบริเวณผนังทางระบายน้ำล้นซึ่งอยู่ด้านข้างตัวสันเขื่อนหลักยังมั่นคงปลอดภัยค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีมวลน้ำเนี่ยไหลลงไปด้านท้ายเร็วกว่าปกติก็ขอให้พื้นที่ท้ายน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะอีกหนึ่งอ่างก็คืออ่างเก็บน้ำคลองโพลยังรับน้ำได้อีกนะคะแต่ว่ามีน้ำล้นทางระบายตามปกติปัจจุบันเนี่ยน้ำอยู่ที่ประมาณ 71.25% ข้อมูลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกกว่า11ล้านลูกบาศก์เมตรการระบายน้ำคือตอนนี้มวลน้ำไม่ไหลข้ามผ่านอาคารระบายน้ำหรือสปิลเวย์ลงคลองธรรมชาติน้ำท้ายอ่างที่ยังหลากอยู่เนี่ยเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำฝนซึ่งรอการระบายค่ะสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงจึงย้ำอีกทีนะคะว่ามวลน้ำฝนจากตอนบนกำลังไหลหลากลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างไม่ใช่สถานการณ์เขื่อนแตกขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตามคำแนะนำค่ะ
4: ยังคงอยู่กันที่จังหวัดระยองนะครับเรื่องนี้ทางด้านของนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้มีการสั่งระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอแกลงอำเภอเมืองระยองอำเภอบ้านค่ายและที่อำเภอเขาชะเมานะครับโดยที่อำเภอเมืองระยองนะครับน้ำจากคลองทับมาได้ล้นเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในย่านเศรษฐกิจของเมืองระยองทั้งบ้านจัดสรรในพื้นที่ตำบลทับมาหลายโครงการระดับน้ำนั้นสูงกว่า1 เมตรทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมาต้องใช้เรือท้องแบนอพยพประชาชนที่ติดค้างภายในมาไว้ในพื้นที่ปลอดภัยและที่บริเวณถนนหนองมหาดนะครับหลังแมคโครระยองบริเวณนั้นเนี่ยถูกน้ำท่วมสูงประมาณครึ่งเมตรก็คือ50 เซนติเมตรและที่บริเวณตลาดศูนย์การค้าสตาร์น้ำล้นเข้าไปท่วมประมาณ10 เซนติเมตรทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมาค้าขายด้วยความทุลักทุเลและนอกจากนี้ยังมีอีกหลายจุดนะครับที่เกิดน้ำท่วมโดยเฉพาะที่ตำบลเชิงเนินบริเวณถนนบายพาสสาย36นะครับหน้าห้างแมคโครและที่บริเวณสี่แยกบ้านดอนตรงนั้นรถไม่สามารถสัญจรได้รวมทั้งมีหมู่บ้านโดยรอบในพื้นที่ตำบลเชิงเนินได้รับผลกระทบกว่า100หลังคาเรือนนอกจากนี้ในเขตพื้นที่ตำบลมาบตาพุดก็เกิดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงเช่นเดียวกันครับ
0: ไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4แล้วนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่วันนี้เนี่ยฝนเริ่มลดลงนะคะฝนเริ่มลดลงนะคะนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประสบภัยริมแม่น้ำจันทบุรีอย่างที่บริเวณสะพานหน้าอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมนนะคะหรือว่าวัดโรมันแล้วก็พื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองจันทนิมิตรซึ่งจากการสำรวจบริเวณซอยนิรมนหมู่2และหมู่8ชาวบ้านก็มีการติดตามข่าวสารแล้วก็มีการหนุนสิ่งของขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะระดับน้ำที่ท่วมเนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณ40 เซนติเมตรแต่ว่าบางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำจริงๆเนี่ยระดับน้ำก็ยังสูงนะคะขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีเริ่มทรงตัวแล้วก็ปรับระดับขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากมวลน้ำกำลังค่อยๆระบายลงสู่ทะเลขณะที่พื้นที่ต้นน้ำระดับน้ำก็ลดลงต่อเนื่องค่ะชาวบ้านในตัวเมืองยังระลึกเสมอว่ามวลน้ำที่มีปริมาณมหาศาลมากและไม่เคยล้นเข้าพื้นที่ในลักษณะนี้มาก่อนเนี่ยหากจันทบุรีไม่มีคลองพักดีรำไพสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจเมืองจันทบุรีครั้งนี้อาจจะรุนแรงและวิกฤตหนักกว่านี้ค่ะส่วนที่อำเภอนายายอามและอำเภอท่าใหม่

0: หลุงอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอแหลมสิงห์ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่าม
1: ีการร่วมกันแถลงถึงแนวทางพบพื้นที่ได้รับผลกระทบหลักๆอยู่รวมกันแล้วประมาณ130ครัวเรือนพร้อมกับได้เตรียมลงพื้นที่เพิ่มเติมอีก3จุดนะครับได้แก่ที่บริเวณหมู่บ้านนารพันธ์พื้นที่ซอยบุญสัมพันธ์2และบริเวณหมู่บ้านโซนวัดธรรมสามัคคีคาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบรวมกันแล้วประมาณ200ครัวเรือนสำหรับหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสามารถที่จะยื่นคำร้องได้ทั้งเจ้าของบ้านและผู้เช่าโดยเจ้าของบ้านต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านภาพถ่ายความเสียหายและหน้าบ้านพร้อมกับมีการพร้อมกับแบบสอบข้อเท็จจริงจากประธานชุมชนหรือสมาชิกสภาเมืองพัทยาส่วนกรณีที่เป็นผู้เช่านะครับต้องแนบสำเนาสัญญาเช่าสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้านเพิ่มเติมเข้ามาหลังจากยื่นเอกสารที่สำนักสวัสดิการสังคมทางเจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายก่อนที่จะไปเสนอคณะกรรมการพิจารณาและประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โดยจะใช้เวลารวมกันแล้วประมาณ15วันก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือครับทั้งนี้อัตราการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับกรณีที่บ้านเสียหายทั้งหลังสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้ไม่เกิน 88,000 บาทขออภัย 88,600 บาทต่อหลังขณะที่ความเสียหายด้านเครื่องนุ่งห่มสามารถช่วยเหลือได้สูงสุด 1,300 บาทต่อคนเครื่องครัวและอุปกรณ์ทำอาหารไม่เกิน 1,200 บาทต่อหลังเครื่องนอนสูงสุด 1,200 บาทต่อคนและเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาททั้งนี้ทั้งหมดก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์และการพิจารณาของคณะกรรมการด้วยครับ
0: ไปต่อที่จังหวัดสระแก้วนะคะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะคะโดยเน้นย้ำให้จังหวัดเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำลดโดยให้กำหนดจุดรวบรวมและกำจัดขยะรวมถึงสิ่งของที่เสียหายจากน้ำท่วมพร้อมประสานกำลังเตรียมเครื่องมือรถบรรทุกอุปกรณ์จากหน่วยงานภาครัฐเพื่อเร่งขนย้ายและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนอกจากนี้กำชับให้เตรียมแผนด้านระบบประปาและการจัดหาน้ำสะอาดโดยให้เตรียมรถบรรทุกน้ำสะอาดสำหรับสนับสนุนการอุปโภคบริโภครวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลศูนย์อพยพและวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างที่พบปะมอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับประชาชนด้วยนะคะด้านนายปริญญาโพ
1: น้ำนั้นทะลักเข้าไปท่วมเมืองปราจีนบุรีครับ
0: ไปดูที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักใน2อำเภอค่ะก็คือที่อำเภอทองผาภูมิแล้วก็อำเภอไซโยกนะคะโดยระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยเพิ่มสูงเข้าท่วมบ้านเรือนริมแม่น้ำหลายจุดขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือพร้อมเตรียมถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรียังต้องเฝ้าระวังหลังระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยสูงขึ้นส่งผลให้บ้านเรือนริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจากการลงพื้นที่บริเวณถ้ำกระแสพบว่าบ้านเรือนบางหลังถูกน้ำท่วมสูงถึงชั้น2บางจุดเกือบมิดหลังคาระดับน้ำสูงกว่าปกติประมาณ 7-8 เมตรและขณะนี้น้ำก็กำลังสูงขึ้นจนใกล้และอาจจะล้นบริเวณคอสะพานวังโพขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศปิดเส้นทางช่วงท่ากิเลนน้ำตกเป็นการชั่วคราวหลังระดับน้ำบริเวณสะพานท่ามกระแสสูงถึงแนวกำแพงกันดินและใต้ต่อหม้อประมาณ4เมตรเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและขบวนรถด้านหน่วยงานภาครัฐเหล่ากาชาดและภาคเอกชนเตรียมสนับสนุนถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนล่าสุดในพื้นที่ฝนหยุดตกท้องฟ้าเริ่มเปิดนะคะแต่ว่าก็ยังต้องติดตามสถานการณ์และก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
2: ไปไหนทำมาหากินไม่ได้มีของก็ขายไม่ได้ไปตลาดนัดขายของไม่ได้ก็ลำบากหากินของกินอะไรก็ไม่มีเลยก็ดีใจค่ะดีใจที่มาช่วยพี่น้องประชาชนที่ลำบากเดือดร้อนค่ะติดตามข่าวสารของราชการค่ะที่เชื่อถือได้
0: อีกจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือที่อำเภอทองผาภูมินะคะจุดที่เห็นเนี่ยเป็นบริเวณวงเวียนทองผาภูมิก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะคะในพื้นที่ต้นน้ำบริเวณแนวเทือกเขาและป่าไม้รอบอำเภอทองผาภูมิส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาสู่ชุมชนแล้วก็น้ำเนี่ยมีกระแสไหลเชี่ยวด้วยนะคะโดยบริเวณวงเวียนทองผาภูมิและถนนโดยรอบเป็นจุดรับน้ำจากพื้นที่ลาดชันตอนบนมวลน้ำที่ไหลลงมาจากแนวเขารอบตัวอำเภอจึงหลากมารวมกันที่จุดดังกล่าวก่อนที่จะระบายลงสู่ลำน้ำธรรมชาติค่ะนายสราวุธศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผา

0: ภูมิได้นำเจ้าหน้าที่ร่วมกับทหารกองพลทหารราบที่29หน่วยงานต่างๆร่วมมือกันนำกระสอบทรายไปกั้นเพื่อเป็นทางน้ำให้ระบายลงสู่แม่น้ำแควน้อยให้เร็วที่สุดลดผลกระทบให้กับประชาชนค่ะ
1: ขยับมาที่สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำภาคกลางนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนี้นะครับที่ผ่านมานี่เองนะครับทางกรมชลประทานได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือไหลลงมาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับจึงต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมทำให้จังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำล้นตลิ่งครับโดยในการปรับเพิ่มการระบายน้ำนั้นอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาน้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่บริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงรวมไปถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยด้วยจึงขอให้ผู้ประกอบการที่อยู่ริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งของแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังจากระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายทัศนัยสุทธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอชัยโยเพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงด้วยอย่างในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเทวราชหมู่ที่5ตำบลราชสถิตหลังวัดปราสาทนะครับซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำทางอบต.ในพื้นที่ได้มีการเสริมแนวกระสอบทรายเตรียมเรือและสูบน้ำที่ซึมเข้าพื้นที่ชุมชนออกไปอย่างต่อเนื่องจุดเปราะบางนะครับบริเวณใต้สะพานและคอสะพานวัดชัยโยหมู่ที่4ก็ได้นำเอาปูนมาเทอุดโพรงใต้แนวคันกั้นนะครับเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมและน้ำที่จะมุดแนวกั้นเข้ามารวมทั้งมีการเสริมอิฐบล็อกริมแนวคันกั้นน้ำเดิมให้สูงขึ้นอีกประมาณ 40-60 เซนติเมตรระยะทางประมาณ900เมตรและจุดท่าเรือข้ามฟากหมู่ที่5ที่อบต.ราชสถิตนะครับที่ดินมีการสไลด์ตัวลงมาเนื่องจากน้ำได้กัดเซาะชั้นดินที่อยู่ด้านล่างประเด็นนี้เนี่ยทางเทศบาลได้มีการนำดินเข้าไปถมเพิ่มความมั่นคงและจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยครับ
0: นอกจากนี้นะคะได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่ว10คนค่ะขณะที
1: ่ประมาณ20หลังคาเรือนเบื้องพื้นที่ริมถนนให้ประชาชนได้อาศัยอยู่เป็นการชั่วคราวขณะที่เขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์นะครับมีการออกประกาศเตือนฉบับที่1เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่30กันยายนนี้จากเดิม25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับขึ้นเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นทยอยเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันอีกประมาณ3เมตรครึ่งถึง4เมตรทางกรมชลประทานยืนยันนะครับว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นยังคงอยู่ในระดับที่ยังอยู่ภายในลำน้ำไม่ได้ก่อให้เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งทางนี้เส้นทางการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักผ่านพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรีก่อนที่จะเข้าจุดสำคัญนะครับก็คือที่เขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
0: มาดูมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะทางรัฐบาลได้เตรียมจัดสรรงบกลางปี2569วงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศส่วนผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือตามมาตรฐานเดียวกับจังหวัดอื่นเช่นเดียวกันค่ะนายพระดอมปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยระบุว่ารัฐบาลกำลังหารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อจัดสรรงบประมาณเยียวยาประชาชนในพื้นที่เมืองหลวงซึ่งกรุงเทพมหานครมีระเบียบและเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยรองรับอยู่แล้วโดยผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้รับสิทธิการช่วยเหลือตามมาตรฐานเดียวกับจังหวัดอื่นๆซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้เตรียมงบกลางไว้รองรับส่วนหนึ่งหากงบประมาณไม่เพียงพอรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างเร็วที่สุด
2: กรุงเทพมหานครเองนะครับมีระเบียบของทางกรุงเทพมหานครในการชดเชยในการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนก็ได้หารือกันนะครับเดี๋ยวคงจะต้องลงไปในรายละเอียดว่าจะจัดสรรกันอย่างไรระหว่างกรุงเทพมหานครกับทางรัฐบาลกลางนะครับแต่ว่าก็ยืนยันว่าทุกส่วนพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลัง
3: ยังคนกรุงเทพจะมีสิทธิ์ได้ 9,000 บาทเหมือนทุกจังหวัดอื่นหรือเปล่า

0: มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์คือผมคิดว่าเรื่องเกณฑ์อันเนี้ยทั่วประเทศก็ต้องใช้เกณฑ์เดียวกันเนาะเพียงแต่ว่าในส่วนของกทม.เนี่ยเขามีเกณฑ์ของเขาอย่างไรแล้วส่วนที่เหลือเพิ่มเติมรัฐบาลจะสนับสนุนแบบไหนกทม.เตรียม เงินในส่วนของงบกลางของกทม.ไว้เท่าไหร่ขาดเหลือแบบไหนก็คงจะต้องมาคุยกับส่วนกลาง
1: สำหรับภาพรวมการเยียวยาทั้งประเทศนะคะรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ดูแลและชดเชยสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วประเทศรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยนับตั้งแต่เหตุการณ์วันที่20กันยายนเป็นต้นมาขณะที่ในวันที่1ตุลาคมนี้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จะเริ่มลงนามในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งจะส่งผลให้เหตุภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นหลังวันที่1ตุลาคมเข้าสู่ระบบความคุ้มครองของประกันภัยทันทีส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรงหรือหารือกับบริษัทประกันภัยตามหลักการต่อไป
0: ซึ่งในส่วนกลางเองเนี่ยท่านนายกก็พยายามที่จะกันงบกลางปี2569เนี่ยน่าจะประมาณสัก 2,000 ล้านนะครับไอ้ส่วน 2,000 ล้านเนี่ยก็จะดูแลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่20เป็นต้นมานะครับของทั่วทั้งประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยก็กันเงินไว้ประมาณสัก 2,000 ล้านเพราะว่าหลังจากนั้นวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยทางคปภ.เข้าใจว่าได้ลงนามในกรมธรรม์กับประกันภัยไว้แล้วนะครับซึ่งจะเริ่มในวันที่1ตุลาคมนั้นเหตุการณ์ใดๆอุทกภัยหรือภัยต่างๆที่เกิดหลังวันที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประกันภัยที่รัฐบาลเตรียมเอาไว้นะครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลัก Zero Drink Zero Date ลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมาย Zero Drink Zero Date ลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

ข่าวค่ำ NBT News พาไปเกาะติดสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยทางท่านผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้ระบุนะครับว่าสถานการณ์การระบายน้ำในพื้นที่เขตลาดกระบังนั้นจะดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่ากทม.เองได้มีการเร่งระบายน้ำหลังจากปริมาณฝนโดยภาพรวมนั้นลดลงพร้อมกับมีการประสานความช่วยเหลือจากทางกองทัพเรือและกรมโยธาธิการและผังเมืองในการเสริมเครื่องผลักดันน้ำซึ่งขณะนี้ในการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยสามารถช่วยไปได้แล้วกว่า 70,000 คนครับโดยสถานการณ์น้ำท่วมสูงในพื้นที่เขตลาดกระบังนะครับล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ข้อมูลนะครับว่าขณะนี้แม้ปริมาณฝนเมื่อคืนจะลดลงมาเพียง60มิลลิเมตรนะครับและกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฝนจะลดลงซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีในการเร่งระบายน้ำแต่ก็ยอมรับนะครับว่าการระบายน้ำเข้าไปที่บึงหนองบอนยังคงล่าช้าอยู่เนื่องจากติดปัญหาก็คือเรื่องของเส้นทางน้ำที่คดเคี้ยวซึ่งปัจจุบันบึงหนองบอนมีปริมาณน้ำอยู่3ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุทั้งสิ้น5ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ในอนาคตจะดี

0: ขึ้นนะครับว่าเนื่องจากโครงการเชื่อมคลองประเวศบุรีรมย์ลงไปที่บึงได้รับการอนุมัติแล้วและนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือและกรมโยธาธิการและผังเมืองในการส่งเครื่องผลักดันน้ำเข้าไปผลักดันน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์ลงไปที่ประตูระบายน้ำพระโขนงเพิ่มขึ้นวันละ 1,200 ลูกบาศก์เมตรเรื่องนี้ทางกรุงเทพมหานครคาดการณ์นะครับว่าภาพรวมในคลองสายหลักจะใช้เวลาประมาณ2วันจึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่วนบริเวณชุมชนย่อยที่มีลักษณะเป็นน้ำล้นคันกั้นน้ำเข้ามาและต้องใช้เครื่องสูบน้ำเร่งระบายคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันสำหรับการช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงยอมรับว่าการส่งอาหารในช่วงแรกอาจจะมีความขลุกขลักอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ทุกเขตได้ต้องตั้งกองอำนวยการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อกระจายความช่วยเหลือแล้วส่วนเรื่องหลักเกณฑ์ในการเยียวยาทางกรุงเทพมหานครจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทางนี้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำนะครับว่าแม้จะมีความกังวลเรื่องของฝนที่ตกลงมาซ้ำแต่วิกฤตในครั้งนี้ทำให้เห็นจุดที่ควรจะต้องปรับปรุงซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้วางแผนระยะยาวอย่างเรื่องของการเชื่อมอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ
1: สถานการณ์น้ำเนี่ยหลักๆที่คลองแสนแสบก็เริ่มดีขึ้นนะเราสลายคลองแสบดีขึ้นก็จะช่วยดึงแถวคลองจันทแถวบางกะปิได้เพราะวันนี้ก็จะเร่งระบายตรงนี้ออกมาส่วนไอ้คลองเปรมประชากรดีขึ้นนะเราจะเห็นว่าตอนนี้พื้นที่ด้านวิทยาดีเริ่มดีขึ้นนะส่วนตัวที่จะยากที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นคลองประเวศบุรีเพราะว่าต้องดึงจากลาดกระบังเข้ามาที่พระโขนงแล้วก็มีความคดเคี้ยวค่อนข้างเยอะจริงแล้วเมื่อกี้ประชุมกับท่านรองนายกก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่สามารถสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเช่นกรมชลประทานทหารเรือเนี่ยช่วยเอาเครื่องผลักดันน้ำเพื่อดันน้ำคลองประเวศให้ลงมาสู่ประตูระบายน้ำที่พระโขนงการนำน้ำเข้าบึงหนองบอนเนี่ยยังเข้าไม่ได้สะดวกเรามีโครงการที่รัฐบาลอนุมัติแล้วคือทำอุโมงค์เชื่อมจากคลองประเวศมาสู่บึงหนองบอนซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการเตรียมการก่อสร้างอยู่แต่ตอนนี้ทำให้การนำน้ำจากคลองประเวศเข้าสู่บึงหนองบอนเนี่ยต้องมาผ่านคลองหนองบอนซึ่งไปได้ค่อนข้างช้าแล้วตอนนี้บึงหนองบอนจะช่วยหลักๆก็แถวถนนเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่เป็นหลักแต่ในอนาคตก็จะช่วยได้มากขึ้นทุกเขตก็ต้องทำจำนวนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งในแง่ของผู้ป่วยติดเตียงอาหารต่างๆแล้วก็จัดการส่งอาหารก็คิดว่าตอนนี้ก็คือเข้าใจว่าผู้ที่รับผลกระทบตอนนี้ที่ต้องส่งอาหารก็มีอยู่ในระดับประมาณผมว่า6-7หมื่นนะที่ต้องมีการส่งอาหารก็ทุกเขตก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็มีการกระจายไปก็ช่วงวันนี้อาจจะมีขลุขระนิดหน่อยเพราะมีจำนวนรายชื่อเพิ่มมาแต่คาดว่าสถานการณ์ก็ค่อยๆ เข้าที่มากขึ้นนะครับ
2: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเช่นเดียวกันนะคะพร้อมขอบคุณผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็กำลังพลที่ระดมสรรพกำลังไปช่วยเหลือประชาชนตลอด3วันที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ก็ได้ย้ำว่าก็จะต้องดูแลครอบครัวของทหารที่ประสบภัยควบคู่กันไปด้วยค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมได้แก่บ้านพักข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแถวลาดปลาเขาและบ้านพักองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกถนนรามอินทราเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและผลกระทบตลอดจนตรวจความพร้อมในการดูแลกำลังพลข้าราชการและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยได้พูดคุยให้กำลังใจพร้อมกำชับผู้บังคับหน่วยให้สำรวจความเดือดร้อนดูแลความจำเป็นเร่งด่วนทั้งด้านความเป็นอยู่ความปลอดภัยการเดินทางและอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยเฉพาะครอบครัวของกำลังพลที่ยังปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้มั่นใจว่าครอบครัวของผู้ที่กำลังออกไปช่วยเหลือประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเช่นเดียวกันทั้งนี้นะคะได้ขอบคุณผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บังคับหน่วยและกำลังพลทุกนายที่ระดมกำลังยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงในช่วง3วันที่ผ่านมาค่ะทางด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกสั่งการให้ทุกหน่วยระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้ว่าบางจุดระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ว่าหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงโดยจัดรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าอพยพประชาชนขนส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคและระดมรถครัวสนามพระราชทานรวมถึงรถครัวสนามกองทัพบกปรุงอาหารสุกแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่วิกฤตนอกจากนี้เน้นย้ำการเข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงโดยส่งศูนย์แพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเข้าดูแลผู้ป่วยวิกฤต พร้อมเปิดพื้นที่หน่วยทหารเป็นศูนย์พักพิงจุดจอดรถฉุกเฉินและเปิดเส้นทางลัดอำนวยความสะดวกทางนี้ผู้บัญชาการทหารบกกำชับเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ให้สวมเสื้อชูชีพแล้วก็ระวังกระแสไฟฟ้ารั่วขณะปฏิบัติภารกิจอย่างเคร่งครัดค่ะ
0: มากันที่ถนนพหลโยธินนะครับซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในเส้นทางสัญจรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับจะเป็นวันที่4แล้วแม้ว่าสถานการณ์ฝนจะลดลงแล้วนะครับแต่ว่าระดับน้ำในคลองบางบัวยังคงทรงตัวและบริเวณนั้นยังคงไม่มีช่องทางให้น้ำระบายออกนะครับทำให้ประชาชนในพื้นที่ยังคงต้องใช้ชีวิตท่ามกลางปริมาณน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ครับโดยสถานการณ์น้ำบนถนนพหลโยธินนะครับตั้งแต่บริเวณวงเวียนบางเขนไปจนถึงแยกเกษตรยังคงมีระดับน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรโดยเฉพาะในจุดที่ใกล้กับคลองบางบัวอย่างที่ชุมชนวัดบางบัวมีบ้านเรือนประชาชนประมาณ500หลังคาเรือนได้รับผลกระทบมาตั้งแต่วันศุกร์ที่25กันยายนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับพบแนวโน้มของระดับน้ำที่ทรงตัวลดลงเพียงเล็กน้อยโดยยังพบว่าอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า20เซนติเมตรและยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจากการสอบถามประชาชนที่อาศัยบริเวณดังกล่าวนะครับพบว่าบ้านเรือนถูกน้ำท่วมขังมาแล้วประมาณ4วันและคาดว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณ1สัปดาห์สถานการณ์น่าจะคลี่คลายสำหรับประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดกับริมคลองบางบัวยังคงต้องเดินลุยน้ำเข้าออกภายในซอยหรือบางบ้านที่พอจะมีเรือก็ใช้เรือในการออกมาบริเวณหน้าปากซอยรวมถึงการเข้าห้องน้ำประชาชนก็ต้องเดินออกมาใช้ที่บริเวณริมถนนพหลโยธินเพื่อมาที่จุดสถานีรถไฟฟ้าบางบัวที่เจ้าหน้าที่ได้มีการเปิดห้องน้ำให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการได้แต่จำนวนห้องน้ำก็มีน้อยจึงอยากให้ทางกรุงเทพมหานครเข้ามาช่วยเสริมห้องน้ำชั่วคราวให้ขณะเดียวกันนะครับยังคงมีความต้องการอาหารและน้ำดื่มอีกเป็นจำนวนมากเพราะยังไม่ได้รับการแจกจ่ายอย่างทั่วถึงจึงอยากให้มีหน่วยงานเข้ามาดูแล
3: แห้งสนิทจนประชาชนเนี่ยสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะแต่ต่างจากเมื่อ2วันที่แล้วค่ะที่ทีมข่าวของเราก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยนะคะติดอยู่ตรงบริเวณนี้เลยค่ะสะพานข้ามแยกลาดพร้าวนะคะที่จะมุ่งหน้าออกไปยังถนนวิภาวดีรังสิตขาออกค่ะจนตอนนี้นะคะจากการที่ทีมข่าวได้ขับรถนะคะวนไปสำรวจก็จะพบว่าบริเวณนี้เนี่ยน้ำแห้งลงนะคะทั้งแยกที่จะมุ่งหน้าออกไปที่สะพานควายแล้วก็รัชโยธินนะคะน้ำก็แห้งสนิทแล้วค่ะรวมไปถึงตรงนี้นะคะที่จะมุ่งหน้าออกไปยังดินแดงไปสู่สถานีโทรทัศน์ NBT ของเราน้ำก็แห้งสนิทแล้วนะคะนอกจากนี้เองค่ะทีมข่าวยังได้สำรวจบริเวณถ้าหากว่ามุ่งตรงไปนะคะทางขวามือของวิบนะคะทางนี้เนี่ยก็จะออกไปที่บริเวณทางเชื่อมถนนรัชดาลาดพร้าวค่ะเส้นทางนี้น้ำก็แห้งสนิทเป็นปกติแล้วเช่นกันค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะทีมข่าว NBT ของเราเนี่ยก็ยังได้พูดคุยนะคะกับประชาชนที่ใช้ชีวิตแล้วก็สัญจรอยู่บริเวณนี้นะคะก็เป็นผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณ5แยกลาดพร้าวนั่นเองค่ะเขาก็เปิดเผยว่าระดับน้ำในพื้นที่ตรงนี้นะคะก็ลดลงอย่างรวดเร็วค่ะขณะนี้ก็สถานการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วประชาชนสามารถเดินทางแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกตินะคะตลอดจนรถไฟฟ้านะคะที่อยู่ที่บริเวณสถานี5แยกลาดพร้าวก็มีการเดินรถเปิดให้บริการตามปกติด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเป็นพื้นที่ลาดพร้าวด้านในตั้งแต่ช่วงซอยลาดพร้าว87เป็นต้นไปก็ยังคงพบว่ามีน้ำท่วมขังอยู่ในบางจุดซึ่งก็แตกต่างจากบริเวณ5แยกลาดพร้าวที่เราอยู่ตอนนี้นะคะที่ระดับน้ำเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วค่ะสำหรับสิ่งที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยเป็นกังวลมากในขณะนี้ก็คือสถานการณ์ฝนที่อาจจะกลับมาตกลงอีกครั้งนะคะเพราะว่าประชาชนสัญจรอย่างยากลำบากและตนเองก็ขาดรายได้ในการประกอบอาชีพค่ะแต่ก็เข้าใจแล้วก็ติดตามสถานการณ์รวมไปถึงสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือหากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อีกครั้งค่ะ
4: โอ้ยว่าเลยการไปกันมาก็บอกว่าลำบากมากเลยพี่หาพี่ก็ไปถึงไม่ได้
3: ค่ะ
4: แต่ก็ต้องให้ราคาดีแหละแต่ว่าน้ำก็ยังได้ครับแต่ว่าไปส่งก็ไม่ได้ครับผม
3: ค่ะ
4: ในเมื่อน้ำสูงไงเราก็ไปส่งก็ไม่ได
3: ้
4: ก็ส่งได้อีกทีก็ที่แหละช่วงบ่ายโมงลงมานี่นะครับพอไปได้หน่อยไปได้ที่ไปได้ไหนที่ไปไม่ได้ก็ยังไปไม่ได้นี่ยังวันเนี้ยลาดพร้าว87เนี่ยยังไปไม่ได้นะครับ
3: ค่ะ
4: วันนี้ยังไปไม่ได้เลย
3: ฝั่งที่มุ่งหน้าไปบางกะปินะคะ
4: ครับยังไปไม่ได้เลย
3: เราคนกรุงเทพตอนนี้เรากังวลอะไรที่สุดคะคุณลุงเรื่องฝนไหมคะ
4: มันก็อย่างว่าแหละครับคือพายุมันเนา
3: ะ
4: ก็มาทางนี้ก็จะฝนหน้าฝนแล้วล่ะครับพายุก็มาเราเฉยๆล่ะ
3: อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายแล้ว ว่าสิ่งที่ยังพบเห็นได้

0: ในขณะนี้ก็คือรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็เกิดเหตุขัดข้องค่ะโดยเฉพาะที่บริเวณบนสะพานนะคะบางจุดที่ทีมข่าวได้ไปสำรวจก็ยังคงมีรถที่จอดเสียอยู่หลายคันเลยนะคะสำหรับประชาชนที่รถได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมค่ะและก่อนหน้านี้ก็จำเป็นต้องทิ้งรถไว้ในพื้นที่หากกลับมายังจุดเดิมแล้วไม่พบรถนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าบางกรณีเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะดำเนินการเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่เพื่อเปิดทางการจราจรแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะหากว่าไม่พบรถสามารถติดต่อกับสถานีตำรวจในบริเวณพื้นที่ที่จอดรถไว้ที่เดิมได้โดยตรงได้เลยนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยตรวจสอบว่ารถของท่านเนี่ยถูกเคลื่อนย้ายไปไว้ยังจุดใดค่ะโดยขอให้ประชาชนเตรียมข้อมูลสำคัญนะคะเช่นหมายเลขทะเบียนรถรวมถึงตำแหน่งหรือว่าบริเวณที่จอดรถเดิมไว้นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถตรวจสอบแล้วก็ให้ข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะแม้ว่าสภาพการจราจรในหลายพื้นที่นะคะ
1: ลาดพร้าวนะคะก็จะเห็นว่าในพื้นที่กรุงเทพว่าบางจุดเนี่ยจุดที่ถนนน้ำท่วมสัญจรด้วยความระมัดระวังค่ะ
2: มาต่อกันที่กรณีที่มีคลิปของบุคคลที่ขับขี่เจ็ตสกีทำเป็นคอนเทนต์บนโลกออนไลน์นะครับที่ขับขี่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ท่ามกลางฝนที่ตกหนักและมีน้ำท่วมขังอยู่บนผิวการจราจรจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของการใช้เจ็ตสกีในพื้นที่ประสบอุทกภัยนั้นนะครับล่าสุดทางศาลได้มีคำสั่งพิพากษาลงโทษจำคุกบุคคลดังกล่าวแล้วนะครับ15 วันโดยให้รอลงอาญาและคุมความประพฤติ1 ปีครับโดยก่อนหน้านี้นะครับทางพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันได้มีการเรียกบุคคลที่ขับขี่เจ็ตสกีคนดังกล่าวเข้ามารับทราบ2 ข้อกล่าวหาก็คือก่อความเดือดร้อนรำคาญและขับเรือโดยไม่มีใบอนุญาตขับเรือซึ่งเจ้าตัวได้อ้างนะครับว่ารู้เท่าไม่ถึงการและไม่ได้มีเจตนาจะสร้างความเดือดร้อนเพียงต้องการบันทึกคลิปวิดีโอสร้างความสนุกสนานและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมโดยไม่คาดคิดนะครับว่าการที่นำเอาเจ็ตสกีออกมาขับบนถนนที่มีน้ำท่วมนั้นจะเข้าข่ายที่เป็นการกระทำผิดกฎหมายเรื่องนี้ทางด้านของพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสัมฤทธิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันได้บอกนะครับว่าแม้ว่าจะมีการอ้างว่าเป็นการสร้างเพื่อความสนุกสนานและผ่อนคลายความเครียดให้กับประชาชนแต่การกระทำดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะทางน้ำรวมถึงการไม่สร้างความเดือดร้อนหรือกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ขณะที่ล่าสุดนะครับทางเพจของสน.มักกะสันได้มีการโพสต์ข้อความนะครับบอกว่าศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยจำคุก15 วันปรับ 5,000 บาทโดยให้รอการลงโทษจำคุก1 ปีคุมความประพฤติ1 ปีให้รายงานตัว3 ครั้งและทำงานบริการสังคม12 ชั่วโมงรวมทั้งให้ริบเจ็ตสกีของกลางด้วยครับ
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังค่ะพร้อมส่งอาหารและน้ำดื่มให้ถึงมือประชาชนค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงนำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ลาดกระบังรวมถึงเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางทางนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเรือและทรัพยากรจากหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนพร้อมเพิ่มรถประกอบเลี้ยงเคลื่อนที่อีก3 คันรวมเป็น5 คันสำหรับภารกิจจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 2,000 กล่องต่อมื้อหรือราว 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุกให้แก่ผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนน้ำดื่ม 6,000 ขวดพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เรือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำหรับศูนย์พักพิงแห่งนี้สามารถรองรับประชาชนได้มากกว่า1,000 คนภายในศูนย์มีการจัดพื้นที่ที่คำนึงถึงความแตกต่างของผู้ประสบภัยแบ่งเป็นประชาชนทั่วไปผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงผู้ที่ไม่สบายผู้ป่วยติดเตียงพร้อมญาติพร้อมให้ความช่วยเหลือและดูแลได้ตามความจำเป็นของแต่ละกลุ่ม
2: ทางทีมข่าว NBT นะครับได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ที่อพยพมาจากเคหะร่มเกล้านะครับพร้อมมากับสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับซึ่งได้เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าเป็นครั้งแรกที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงขนาดนี้ขณะที่น้ำท่วมสูงถึงหน้าอกจนต้องรีบอพยพออกมาแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่ได้นำติดตัวมาด้วยจึงอยากจะให้หน่วยงานที่

0: ข้องเร่งบริหารจัดการน้ำให้ลดลงโดยเร็วครับ
1: ถึงเอวค่ะแต่ถนนหน้าอกแล้วค่ะลดร้อยเลยค่ะ
2: ปกติตรงโซนที่คุณยายอยู่เนี่ย
1: ไม่เคยท่วมค่ะเพิ่งปีนี้ปีแรกค่ะ
2: หนักมากการรับมือที่เราเจอ
1: หนักมากไม่ได้อะไรมาเลยหนูเสื้อผ้าก็ไม่มีก็ใส่ชุดนี้เด็กไม่ได้อะไรเลยค่ะ
2: เอาหอบแมว
1: นี่หอบแมวสองตัวค่ะ
2: มาทันไหมคุณยายตอนนั้น
1: ทันค่ะมาอยู่ที่คอรอก่อนค่ะโรงเรียนอยู่นอนสองคืนแล้วก็ย้ายมานี่
3: ส่วนอีกรายนะคะก็บอกว่าพอใจกับการดูแลภายในศูนย์พักพิงและไม่มีสิ่งของจำเป็นที่ขาดแคลนแค่อยากได้ทรายสำหรับแมวค่ะ
2: กี่ตัวมั้งสัตว์เลี้ยงที่เรามาด้วย
4: ประมาณ 8-9 ตัวค่ะ
5: ไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปฟอกไต1รายตามสเกดูของหมอนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมีนัดกับทางศูนย์แล้วว่าจะมีนำผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลอีก1รายก็เรียกได้ว่าทุกหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือเต็มที
0: ่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่ประสบภัยและอยู่ในศูนย์พักพิงรวมไปถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับได้มอบถุงยางชีพเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองชวดลากข้าวที่ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเชื่อมต่อระบบระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงถนนบางนาตราดและเชื่อมโยงกับการระบายน้ำลงไปที่คลองสำโรงพร้อมกับได้รับฟังสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จากนั้นรัฐมนตรีสุภมาศนะครับได้เยี่ยมผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงอาคารอเนกประสงค์ที่อบต.บางพลีใหญ่เพื่อรับฟังความเดือดร้อนและติดตามการดูแลประชาชนกว่า300คนที่ได้อพยพมาพักพิงอยู่ที่ศูนย์พักพิงโดยได้มีการพูดให้กำลังใจผู้ประสบภัยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงและยังได้มีการมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนอกจากนี้ทางรัฐมนตรีสุภมาศได้กล่าวด้วยนะครับว่าที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากอยู่ห่างแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้ยากและหากน้ำในกรุงเทพลดลงน้ำก็จะมาสมทบที่นี่เพิ่มอีกส่วนปัญหาที่พบในขณะนี้นะครับเป็นเรื่องของการขาดแคลนอาหารสดและวัตถุดิบในการประกอบอาหารรวมถึงเรือที่จะเข้าไปช่วยอพยพและส่งเสบียงผู้ป่วยของผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ภายในหมู่บ้านซึ่งได้มีการประสานขอเรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว
6: ท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ฝากข้อห่วงใยมานะคะให้ตัวรัฐมนตรีเนี่ยลงมารับเรื่องลงมาดูปัญหาที่แท้จริงกับทางท่านผู้ว่านะคะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะทางนายกอบต.ต่างๆนะคะว่าที่สมุทรปราการเนี่ยมีเรื่องเดือดร้อนอะไรบ้างแล้วก็จะได้ไปนำเรียนท่านนะคะแต่ว่าอย่างวันนี้เราเห็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปบอกกระทรวงพาณิชย์นะคะไปบอกหน่วยงานที่นี่เรือก็แทบไม่มีเลยนะคะก็แปลกมากนะคะคือเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปบอกหน่วยงานราชการอีกหลายหน่วยงานที่เขามีเรือให้ลงเอาเรือลงมาช่วยเพราะว่ายังมีคนติดอยู่ในหมู่บ้านโดยเฉพาะบ้านริมคลองเนี่ยเยอะมากบางคนเขาก็ออกมาไม่ทันแล้วค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับทางรัฐมนตรีสุภมาศยังได้เยี่ยมผู้ประสบภัยที่ชุมชนจตุรมิตรโดยมีการพบปะให้กำลังใจผู้บริหารชุมชนพร้อมมอบถุงยางชีพแก่ผู้แทนชุมชนและได้เข้าไปเยี่ยมผู้ประสบภัยตามบ้านเรือนเพื่อเป็นการรับฟังปัญหาและประสานการช่วยเหลือเพิ่มเติมครับ
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดบ้านพักตั้งโรงครัวเฉพาะกิจนะคะมีการระดมกำลังจัดเตรียมอาหารกล่องพร้อมส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยย้ำว่าทุกกล่องเป็นอาหารฮาลาลสามารถรับประทานได้ทุกคนค่ะโดยโรงครัวแห่งนี้นะคะจะเริ่มปรุงอาหารตั้งแต่เวลา4นาฬิกาเพื่อให้สามารถกระจายความช่วยเหลือออกไปได้ตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งนายเจเศรษฐ์ระบุว่าในยามที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนทุกคนต้องช่วยกันสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่บ้านหลังนี้จึงถูกปรับเปลี่ยนเป็นโรงครัวสนับสนุนโดยเน้นย้ำเรื่องความสะอาดและถูกสุขอนามัยที่สำคัญอาหารทุกกล่องจะเตรียมตามหลักฮาลาลเพื่อให้พี่น้องชาวมุสลิมรับประทานได้อย่างมั่นใจพร้อมแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงด้านนางมนัญญาไทยเศรษฐ์อดีตรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เข้ามาช่วยควบคุมเรื่องอาหารด้วยตนเอง

0: เองทั้งเรื่องคุณภาพวัตถุดิบและกระบวนการผลิตพร้อมเสริมว่าเมนูอาหารจะถูกสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับประทานอาหารที่หลากหลายสำหรับการแจกจ่ายอาหารจะมีการประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเพื่อให้มั่นใจว่าความช่วยเหลือจากโรงครัวแห่งนี้จะเดินทางไปถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
1: เช่นเดียวกันกับทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ได้เปิดโรงครัวจิตอาสาที่บริเวณอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยได้ร่วมมือกับหลายประชาชนที่ประสบอุทกภัยจนกว่า
0: พัก
2: เอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBTถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกมส
3: ์อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBTติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook, YouTube, Instagram, TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ฟังมุมมองมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับน้ำท่วมครั้งนี้เสียหายขนาดไหนและควรฟื้นฟูเยียวยาอย่างไรครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าในกรณีที่เลวร้ายที่สุดนะครับเศรษฐกิจไทยจะเสียหายจากน้ำท่วมคิดเป็นมูลค่าสูงกว่า 20,000 ล้านบาทและจะลดตัวเลข GDP ของไทยปีนี้ลง 0.11%เกินครึ่งของตัวเลขชุดนี้อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศเพราะว่าการเดินทางการท่องเที่ยวการบริโภคภาคบริการกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆนั้นหยุดชะงักและเมื่อมีวันหยุดเพิ่มขึ้นมาก็ทำให้การทำงานหายไปอีกโดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษก็คือแรงงานรายวันและผู้ประกอบการรายย่อยนะครับเพราะว่าความเสียหายส่วนใหญ่ไม่สามารถชดเชยคืนได้นอกจากนี้ครับยังเห็นสัญญาณราคาสินค้าที่เริ่มปรับขึ้นนะครับจาก2ปัจจัยสำคัญก็คือน้ำท่วมพื้นที่เกษตรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีสระบุรีสุพรรณบุรีและพระนครศรีอยุธยารวมถึงเทศกาลกินเจนะครับที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจประเมินว่าผลกระทบจะยังไม่รุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีนะครับแต่ว่าจะทำให้ GDP หลังจากนี้เนี่ยขยายตัวยากขึ้นโดยเฉพาะถ้าน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นยืดเยื้อไปถึงปลายปีเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากน้ำท่วมช่วงระหว่างวันที่25ถึง29กันยายนรวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดในภาคกลางตะวันออกเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกรณีฐานอยู่ที่ 12,283 ล้านบาทหรือประมาณ 0.066% ของ GDP ทั้งปีไม่รวมความเสียหายต่อทรัพย์สินเช่นที่อยู่อาศัยยานพาหนะและสินค้าคงคลังรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรซึ่งต้องรอความชัดเจนหลังจากน้ำลดนะครับกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่เสียหายสูงสุดนะครับประมาณ 7,000 ล้านบาทคิดเป็น 57% ของความเสียหายทั้งหมดจากการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและกิจกรรมภาคการค้าและบริการซึ่งต้องอาศัยการเดินทางของผู้บริโภคและแรงงานมีข้อเสนอถึงภาครัฐนะครับให้ดำเนินการ3ด้านนะครับทั้งการเยียวยาที่รวดเร็วและตรงกลุ่มโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบและ SMEควบคู่กับมาตรการพักชำระหนี้หรือสินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจ2คือการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยานะครับเพื่อลดความเสียหายต่อภาคการเกษตรและนิคมอุตสาหกรรม

0: กรรมและ3ครับดูแลราคาและปริมาณสินค้าจำเป็นจนถึงเทศกาลกินเจพร้อมกับลงทุนยกระดับระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณสองครกฎครับ
1: ส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนบริเวณแฟลตคลองจันทน์ในเขตบางกะปินะคะติดตามกับคุณอุบลรัตน์สิริกูลโยธินผู้สื่อของเราอยู่ในพื้นที่ค่ะ
2: ค่ะจะเห็นได้ว่าทางรัฐบาลของเราก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจนะคะก็ได้เร่งรัดติดตามการช่วยเหลือซึ่งจากการที่ทีมข่าวของเราได้ลงติดตามพบว่าแฟลตคลองจันทน์ในเฟสหน้าๆเนี่ยเฟส2เนี่ยมีการติดถนนค่ะซึ่งติดถนนค่ะได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะแต่ว่าแฟลตที่อยู่เฟสด้านในเนี่ยอาจจะได้รับความช่วยเหลือไม่ทั่วถึงค่ะเพราะว่าน้ำยังท่วมสูงประชาชนเนี่ยอาจจะออกมาหรือว่านั่งเรือออกมาไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรือการช่วยเหลือของทีมเนี่ยอาจจะมีการสูญกันไปสูญกันมาทำให้เกิดแรงปะทะนะคะประชาชนก็อาจจะออกมาได้รับการช่วยเหลือไม่ได้ค่ะแต่ก็หน่วยงานที่เป็นจิตอาสาทีมกู้ภัยทีมอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเรือท้องแบนเรือยางนะคะเข้าให้การช่วยเหลือตามอาหารค่ะแบ่งเป็นตามเวลารอบเวลานะคะนำไปให้ประชาชนค่ะซึ่งขณะนี้ก็รับฟังการติดตามการช่วยเหลือจากมพ.อยู่ค่ะซึ่งด้านขวาของท่านนายกเนี่ยก็จะเป็นโรงครัวพระราชทานนะคะที่มาปรุงอาหารเพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะขณะนี้ก็พูดคุยกับจิตอาสานะคะ
3: เราเยอะหน่อยนะ
2: ก็พูดคุยให้กำลังใจกับแม่ครัวจิตอาสาที่นำอาหารมาแจกจ่ายประชาชนที่เดือดร้อนนะคะจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่แจกอาหารทั้งภาคเอกชนห้างร้านต่างๆรวมไปถึงจิตอาสาที่รวมกลุ่มกันมานะคะทำอาหารแบ่งกันตามรอบมีทั้งทำสดๆค่ะแล้วก็มีปรุงใส่กล่องมาแล้ว แพ็คเป็นถุงค่ะคุณผู้ชมเพื่อนำไปแจกจ่ายขึ้นเรือท้องแบนไปแจกจ่ายให้กับประชาชนแต่ประชาชนบางส่วนค่ะก็อาจจะรอการช่วยเหลือไม่ไหวมีการเกาะลังโฟมนะคะออกมาลอยคอกันออกมาข้างนอกค่ะแล้วลังโฟมเนี่ยก็ขากลับเนี่ยก็มีการใส่อาหารน้ำดื่มไปแจก
4: ไม่ต้องบีบข้าวนะ
2: ญาติพี่น้องรวมถึงเพื่อนๆที่อาศัยอยู่ในแฟลตนะคะ
4: ถือว่าเปิดทางนะครับ
2: จะเห็นว่าน้องไทยค่ะในยามยากลำบากเช่นนี้ค่ะเราไม่ทิ้งกันจริงๆค่ะเพราะว่าประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ที่อยู่เฟสติดถนนเนี่ยเขาก็อาสาเรียกว่าอาสาเพื่อนๆในตึกในเฟสเนี่ยมารับอาหารเพื่อจะไปแจกจ่ายญาติพี่น้องเพื่อนๆที่อยู่ในเฟสด้านในที่อาจจะรอการช่วยเหลือนะคะค่ะส่วนการช่วยเหลือของอาสากู้ภัยหน่วยงานต่างๆในวันนี้นะคะก็ยังคงเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางค่ะทั้งคนแก่คนชราเด็กรวมไปถึงค่ะรวมไปถึงผู้ที่อาจจะต้องมีนัดพบแพทย์นะคะขณะเดียวกันค่ะก็พบว่ามีหลายรายค่ะที่อาจจะเครียดเกิดอาการแพนิคหรือว่าเจอกระแสน้ำกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มหลักๆที่ทีมกู้ภัยทีมอาสานำส่งโรงพยาบาลรวมไปถึงศูนย์พักพิงต่างๆนะคะ
5: ที่เราคิดว่าสองสามพันเนี่ยครับที่ลงเก้าบะหมี่เท่านี้เลยมีแบบนี้เลยที่จะ
6: นั่งนี้กระจายครับ
5: ได้ครับ
6: ว่าแม่ค้าพี่แลนเขาบอกแล้ว
5: ได้ครับที่เขาแนะนำได้ครับที่ไว้เขาไปจองเลยครับผม
2: มีการให้นโยบายนะคะว่าต้องไม่ลืมแจกจ่ายอาหารให้กับกลุ่มผู้ประสบภัยที่อยู่จุดอื่นๆด้วยค่ะซึ่งตอนนี้ท่านนายกนะคะก็กำลังจะเข้าไปยังจุดซึ่งตอนนี้ค่ะก็อยู่หน้าทางเข้าแฟลตคลองจันทน์นะคะซึ่งจากการพูดคุยสอบถามสำรวจจุดนี้ก็จะมีทางเข้าออกประมาณ 2-3 ทางนะคะจุดที่เรายืนตรงนี้จะเป็นจุดที่ทางอาสาบอกว่าลึกที่สุดเพราะว่าจุดนี้มี
4: เปิดอะไรครับมีเปิดอะไรเปิดทาง
2: ซึ่งขณะนี้ทางนายกก็กำลังจะขึ้นเรือท้องแบนเพื่อไปขณะนี้ท่านนายกท่านก็กำลังเตรียมตัวนะคะ
7: เกต
2: ขึ้นเรือเพื่อไปเยี่ยมชมและตรวจเยี่ยมประชาชนความทุกข์ร้อนของประชาชนรับฟังเสียงสะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนค่ะ
8: นั่งดีจังหวะ
2: ทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังจะไปตรวจเยี่ยมประชาชนความอยู่ของประชาชนที่ตกค้างที่เดือดร้อนอยู่ในขณะนี้นะคะ
8: ดังนั้นท่านแบนเอาแบนรับแบน
9: อันนี้ครับนายก
10: รับนู้นสรุปรับแบน
8: ไอ้นี่ถอยแล้วเดี๋ยวตามเอาท้องแบน
2: เปิดทางครับค่ะท่านนายกก็กำลังเตรียมขึ้นเรือนะคุณผู้ชมไม่ได้มาแค่ท่านเดียวนะคะทางทีมครม.บางส่วนที
11: ่เปิดทางนะครับ
2: เสร็จสิ้นภารกิจก็ได้ตามมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะ
12: เมื่อวานมันอยู่บนฟุตบาทท่านแล้วเราโหเดินมาเทียบได้แต่นี่มันซอยทางลาด
13: วันนี้ลงไปหน่อยแล้ว
12: ใช่ครับ
14: มันลาดลงนะ
12: มันลาดลงทางมันลาดลงครับ
15: นั่งไปชมกันหน่อยครับ
2: หนูค่ะ
11: ชื่อไม่ได้แล้ว
2: มันต้องชี้ไปฝั่งโน้นนะครับไม่เหี่ยวอย่างนั้นน้ำมันจะเข้าคุกจะเข้าหัวเรือ
13: นั่งได้ไหม
11: ได้ไหมครับพี
13: ่ถูกต้องแล้วบังบ้าง

0: เกตไปลำนายกไม่ใช่หรอ
1: เกตลำนาย
0: พี่โจให้ขึ้นคันคนเดียว
1: ไอ้โชค
0: ลำไม่โชคอ่ะขึ้นลำนายกไปปะ
1: ลำไม่โชค
0: ไอ้ถามพี่โจอ่ะ
2: อันนี
3: ้ซึ่งขณะนี้นะท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยทีมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้ขึ้นเรือเพื่อนำอาหารบรรจุกล่องไปแจกจ่ายประชาชนค่ะ
2: ไม่หยิบดิ
3: ไม่หยิบพี่เดี๋ยวมันน้องมันนั่งตรงนี
0: ้สรุป
1: นั่งไม่พออันนี้อะไรอ่ะ
4: ไม่ได้แล้วครับ
1: ไม่ได้แล้วเหมือนเรือมันไม่พอแล้ว
2: ไม่ได้ไหม
3: ค่ะ
2: ไม่ได้แล้วว
3: ันนี้นะคะถ้าจากข้อมูลของทีมกู้ภัยบอกว่า
1: พี่ไม่เป็นไร
3: วันนี้ระดับน้ำนะคะลดลงแล้วค่ะชาวบ้านก็บอกว่าคาดว่าจากการประเมินของชาวบ้านเนี่ยบอกว่าคาดว่าไม่น่าจะเกิดเลยว่าระดับน้ำตามคลองต่างๆก็เลยลดลงแล้วเช่นกันนะคะ
1: ตรงนี้มัน
5: เ
1: ยอะนะ
5: คะที่เราเจอกันมา
3: ที่เดียวตอนนี้เรากำลังจะดูความของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าตั้งแต่การลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายคล้อยเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่พักเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ยังมีการสลับสับเปลี่ยนเข้าออกรับส่งอาหารประชาชน
6: ค่ะก็เป็นบรรยากาศการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและก็คณะนะคะมีทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมีปลัดมหาดไทยมีรองปลัดนะคะแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนแล้วก็อีกหลายคนที่ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะ
7: เมื่อกี้ท่านก็ไปดูเรื่องของการจัดเตรียมอาหารเพื่อจะไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนด้วยนะเพื่อให้อาหารนั้นมีคุณภาพแล้วก็สดใหม่ไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างปลอดภัยด้วยนะครับ
6: แฟลตคลองจันนะคะลงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นวันที่2นะคะ
7: ครับช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTครับ
8: สวัสดีค่ะตัวการฝนหนักยอมความกดอากาศต่ำเคลื่อนออกไปแล้วนะคะแต่ทำไมหลายพื้นที่ฝนยังไม่หยุดเลยนะคะแถมในจุดน้ำท่วมยัง

0: ภาคกลางนะครับอยู่จังหวัดกาญจนบุรีหลังจากนั้นก็จะไปนะครับก็ต้องเอาใจช่วยว่าให้นะครับปริมาณฝนก็ค่อนข้างจะแตกต่างให้น้ำระดับน้ำสูงขึ้นจากประการใดครับสถานการณ์ที่แต่ว่าจะมีอยู่ช่วงนึงมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมา
1: ค
0: ือจะเริ่มซึมลงมาเรื่อยๆตั้งแต่วันที่5ที่4กลางคืนนั่นแหละครับแล้ว5 6นี่ก็ค่อยๆไล่ลงมาเรื่อยดังนั้นน่ะสถานการณ์แบบนี้ก็คือเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเนาะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวเนี่ยซึ่งคือกลุ่มฝนเนี่ยมันจะค่อยๆไล่จากข้างบนลงมาน
1: ะคร
0: ับในช่วงวันที่5และที่6ก็จะมาทางภาคกลางวันที่7ก็อาจจะลงมาทางด้านกรุงเทพมหานครมีมวลฝนภาคตะวันออกอันนี้ก็เป็นสเต็ปของช่วงเปลี่ยนผ่านจะไม่เหมือนกับลักษณะที่ฝนแค่เบลอหรือฝนตกต่อเนื่องแบบนี้ครับ
1: สรุปตอนท้ายกันหน่อยนะคะว่าสัปดาห์นี้ฝนลดลงวันไหนคะท่านรองคะย้ำชัดๆอีกครั้งค่ะ
0: พรุ่งนี้แน่นอน
1: พรุ่งนี้แน่นอนนะคะ
0: จะค่อยๆลดลงโดยเฉพาะแต่ก็ยังติดฝนทางด้านตะวันตกอยู่ที่เรียนนะครับว่า28-29เนาะแต่ส่วนในภาคอื่นๆเนี่ยก็น่าจะเริ่มเบาใจในระดับนึงว่าฝน
1: สถานการณ์
0: ของ
1: ฝ
0: นจะเริ่มเบาลงแล้วก็น่าจะสถานการณ์น้ำท่วมที่จะมีฝนมาเติมก็น่าจะเริ่มค่อยๆคลี่คลายนะครับก็ถ้าการระบายที่ดีๆหรือว่าสามารถที่จะระบายน้ำออกได้สถานการณ์แล้วก็จะกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติในช่วงสัก1-2วันข้างหน้านี้แหละนะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนก็อาจจะต้องช่วยกันเนาะช่วงนี้เอาใจช่วยในสำหรับพื้นที่ที่ยังได้รับความเดือดร้อนนะครับ
1: ค่ะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะคะวันนี้ขอบคุณท่านรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาท่านสมควรต้นจานที่ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับ
1: แล้ววันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะอยู่ระหว่างลงเรือเพื่อจะไปตรวจเยี่ยมประชาชนที่แฟลตของจันนะคะก็เมื่อสักครู่เนี่ยได้เห็นบรรยากาศภาพรวมไปนะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามบรรยากาศการลงพื้นที่ได้ผ่านทางเพจของ NBT
3: คือ NBT-NBT สามารถเข้าไปรับชมได้สดๆเลยนะครับ
2: ส่วนช่วงนี้เราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าทำไมนะคะวันนี้จะพาไปดูความพร้อมของประเทศไทยในการเปิดรับนักลงทุนนะคะส่วนช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: พวกแกนี่แย่จริง
1: โอ้จาน
0: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่า
2: แกว่าอาจารย์จะรอดไหม
0: แกแบบนี้

0: ยมาทำอะไรที่นี่
1: ก็จานป่วยก็มาเยี่ยมไง

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหูวัฒนธรรมสิได้รับความประทับใจกับการ
0: มาทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม

0: 2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: สวัสดีครับต้อนรับประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีก1ช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำไมโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง NBT2HD แห่งนี้นะครับหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ที่ NBT-NBT หรือจะเป็นทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ก็เป็นอีก1ช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถติดตามรับชมได้นะครับโดยช่วงทำไมจะเป็นช่วงที่ชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อที่จะหาคำตอบหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆในสังคมแน่นอนผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามอีก1ท่านนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณสองกรกฎ
1: ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยมาตั้งคำถามทำไมวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับความพร้อมของประเทศไทยที่จะดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราจะมีงานใหญ่ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับนั่นก็คือการประชุมประจำปี IMF และ World Bank ที่จะมาประชุมที่ประเทศไทยนะครับรวมไปถึงเรื่องของน้ำท่วมในปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังประสบนี้ส่งผลกระทบอะไรต่อประเทศไทยหรือไม่ทางด้านเศรษฐกิจนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับทางคุณมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์นะครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและท่านยังเป็นประธานสายงานเศรษฐกิจและวิชาการอีกด้วยนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: ขอบพระคุณครับคุณมนตรีที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
3: ยินดีครับ
2: ก่อนอื่นเลยสอดคล้องกับที่ท่านนายกได้ลงไปดูน้ำท่วม
1: ไป
2: ด
1: ู
2: พ
1: ี
2: ่น้องประชาชนที่แฟลตคลองจันท
1: ร
2: ์น้ำท่วมคราวนี้มวลสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมและธุรกิจกระทบมากน้อยแค่ไหนครับ
3: พอดีเราได้ทำการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนะครับในเดือนสิงหาคมเมื่อตอนต้นเดือนกันยายนนะครับซึ่งเริ่มมีอาการน้ำท่วมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดัชนีชี้ชัดนะครับว่าถ้าดูรายภาคนะฮะภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ซึ่งเจอผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับแล้วก็มรสุมเนี่ยชี้ชัดเลยครับว่าดัชนีความเชื่อมั่นลดลงนะครับทั้ง3ภาคเลยนะครับในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังดีนะครับดัชนีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นนะครับเฉพาะเดือนสิงหานะครับเราก็จะดูต่อครับว่า3เดือนข้างหน้าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแต่พอดีเนื่องจาก3เดือนข้างหน้าเป็นไตรมาสสุดท้ายของปี
2: ครับ
3: ซีซันอลแล้วตามฤดูกาลแล้วเนี่ยครับจะเป็นฤดูกาลค้าขายฤดูกาลผลิตนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปลายปีต้องไปผลิตเพื่อไปให้ Thanksgiving Christmas ปีใหม่นะครับผู้ประกอบการก็ยังมองว่าโอเคอยู่ใน3เดือนข้างหน้านะครับแต่ในเดือนสิงหาเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วคราวนี้พอดีรอบนี้เดือนกันยามาเจอแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าดัชนีเดือนนี้ซึ่งเราจะทำต้นเดือนตุลาคาดการณ์นะครับไม่น่าจะออกมาดีเหมือนกัน
2: ขยายความให้ท่านผู้ชมเข้าใจหน่อยสิครับเวลาสภาอุตสาหกรรมบอกว่าดัชนีความเชื่อมั่นมันลดลงเนี่ยมันแปลว่าอะไร
3: ก็เราดัชนีความเชื่อมั่นของสภาอุตสาหกรรมนะครับมันเป็น sentiment index นะครับก็คือถามความรู้สึกว่ามันดีขึ้นหรือมันลดลงนะครับคะแนนคะแนนเต็มเราจะอยู่ที่ประมาณ200นะครับสูงกว่า100เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยล่ะ
2: ครับ
3: ต่ำกว่า100นะครับถือว่าไม่ค่อยดีนะครับดัชนีความเชื่อมั่นของสภาอุตสาหกรรมเนี่ยต่ำกว่า100มาน่าจะมากกว่า36เดือนแล้วนะครับแต่แถวๆ80 90มันตลอดนะครับแต่ถ้าแยกนะครับบางภาคจะสูงกว่า100บางภาคจะต่ำกว่า100แต่มองภาพรวมเนี่ยอยู่ระดับต่ำ100มามากกว่า36เดือนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องเซนติเมนต์ที่ผู้ประกอบการมองว่าเดือนนี้แย่นะอีก3เดือนน่าจะดีนะแต่น่าจะดีมันจะพ้น100หรือไม่พ้น100เนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์อีกท
2: ีแต่นั้นวัดตอนสิงหากันยาเจอน้ำท่วมเข้าไปเที่ยวนี้นี่
1: ปัจจัยหลักเลยใช่ไหมอาจารย์
2: เรายังไม่รู้จะจบยังไงนะครับอันนั้นก็
3: ยังไม่มั่นใจครับแต่เชื่อว่าเฉพาะเดือนกันยาไม่น่าจะดีแน่นอน
2: ครับเมื่อสักครู่คุณมนตรีบอกว่าโค้งสุดท้ายนี่ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการก็จะคึกคัก
1: เพ
2: ราะเป็นหน้าซื้อหน้าฉลองหน้าเทศกาลแต่ปีนี้พิเศษหน่อยน้ำท่วมสงครามตะวันออกกลางโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐวุ่นวายไปหมดมองยังไงครับโค้งสุดท้าย
3: ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปัจจัยที่เรายังเป็นห่วงกังวลกันมากๆนะครับในผู้ประกอบการแม้ว่าฤดูกาลเนี่ยมันควรจะดี
2: ครับ
3: แต่สิ่งที่เรายังเป็นกังวลก็คือเรื่องของอันแรก

0: ครับเรื่องตะวันออกกลางนะครับผมเชื่อว่าอันนี้จะส่งผลกระทบถึงเรื่องพลังงานนะครับอันนี้เรื่องพลังงานนี่ครับเดี๋ยวผมคิดว่าเราคุยไปลึกๆเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องแผนพลังงานของประเทศนะครับเรื่อง PTP 2026นะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเข้าทางผู้ประกอบการหรือไม่นะครับอันนี้เดี๋ยวมาคุยกันอีกเรื่องนึงที่เราค่อนข้างเป็นกังวลคือเรื่องที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมีมาตรการ301กับประเทศไทยนะครับเรื่องมาตรการ301จริงผมแบ่งเป็น2เรื่องนะครับ2ขยักขยักที่1เนี่ยมันเป็นเรื่องforced laborก็คือการบังคับใช้แรงงานนะครับซึ่งอันเนี้ยผมเรียนตามตรงนะครับในฐานะผู้ประกอบการแล้วก็เป็นผู้ประกอบการที่ทำเรื่องส่งออกมานานนะครับต้องบอกว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยปรับตัวกับผู้ซื้อในยุโรปและในสหรัฐอเมริกามานานมากแล้วรวมถึงญี่ปุ่นด้วยนะซึ่งเขาดูเรื่องนี้เป็นหลักเวลาเขาจะซื้อข้าวซื้อของจากเราเนี่ยเขาก็จะมาตรวจเรานะครับเขาจะมีมาตรฐานซึ่งต้องเรียนนำตรงนะครับ เข้มข้นกว่ากฎหมายไทยและกฎหมายบางประเทศจะได้สัมผัส
1: ในเรื่องการใช้แรงงาน
0: เรื่องการใช้แรงงานใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกว่า comply ภาษาอังกฤษใช้คำว่า comply เนี่ยเรา comply มานานมากแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยเป็นกังวลเรื่อง forced labor ก็เลยค่อนข้างตั้งคำถามพอสมควรว่าทำไมประเทศไทยโดนเรื่อง forced labor จากมาตรา301
1: ครับ
0: อีกขยักหนึ่งของ301คือเรื่อง excess capacity กับ transshipment
1: เขากลัวว่าเรากำลังผลิตไม่เห็นได้ใช้เลยแต่ส่งออกเยอะจัง
0: ใช่ครับ
1: ไปเอาของจีนมาผ่านเมืองไทยหรือเปล่า
0: ตัวนั้นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวหลักที่เขาดูอยู
1: ่
0: นะครับผมขออนุญาตใช้ศัพท์วิชาการนิดนึงคือ MPI นะครับเป็นตัวเลขที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยประกาศมาหลายปีดีดักแล้วแล้วประเทศไทย MPI ก็อยู่ในระดับ
1: 50% ได้ไหมครับ
0: 50% บวกลบดีบ้าง
1: แปลว่าโรงงานสาขาทั้งหมดเนี่ยใช้กำลังการผลิตครึ่งเดียว
0: ประมาณครึ่งหนึ่ง
1: แต่การส่งออก
0: แต่เราส่งออกโต 10% 12% อย่างเงี้ย 14%
1: เอาอะไรมาส่งออก
0: เอาอะไรมาส่งออกนะครับก็น่าจะเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่าทางสหรัฐอเมริกาก็น่าจะดูตัวนี้อยู
1: ่
0: แต่ผมขออนุญาตเรียนลึกไปอีกนิดนึงครับว่าอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราเองก็ไม่ได้อยู่เฉยนะครับในฐานะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับร่วมมือกับสภาหอการค้าแล้วก็สมาคมธนาคารในนามกกร.นะฮะคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเราได้ไปหารือกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหารือกับทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของสสอของทางกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ไปไฟเอาอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมที่เราเอามารวมกันจนได้อินเด็กซ์ตัวนึงที่เรียกว่า MPI นะมันเป็นอุตสาหกรรมเก่านะครับอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งที่เราเรียกอุตสาหกรรมใหม
1: ่ครับ
0: นะครับที่เรียกว่า non MPI เนี่ยเรายังไม่ได้เอามารวมเลยและอุตสาหกรรมนั้นอุตสาหกรรมที่โตประมาณในช่วงสัก12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับโตประมาณ 20-30% แล้วเป็นอุตสาหกรรมส่งออกด้วยเพราะฉะนั้นมันกำลังจะตอบคำถามเมื่อครู่ครับว่า MPI ไม่โตเราส่งออกโตเราเลยมองว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนนะครับจัดทำ MPI ตัวใหม่กับทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สสอเพื่อให้ MPI มันสะท้อนอุตสาหกรรมในปัจจุบันอย่างจริง
1: ๆ
0: แล้วเราจะได้เห็นครับว่า MPI โตส่งออกเราก็โตมันจะได้สอดรับกัน
1: เพราะว่าไอ้ที่ดัชนีการกำลังการผลิตอุตสาหกรรมที่เราใช้ 50% เนี่ยมันไม่ได้รวมครบทุกอุตสาหกรรม
0: ไม่ได้รวม
1: โดยเฉพาะอุตสาหกรรมซึ่งกำลังเติบโตส่งออกดีด้วย
0: ใช่ครับ
1: ตัวเลขมันเลยดูต่ำผิดปกติเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เรามีเหตุผลในการอธิบายสหรัฐการใช้แรงงานแบบผิดกฎหมายไปกดราคาไม่มีกำลังการผลิตไม่ได้ต่ำอย่างที่คุณคิดเพราะฉะนั้นทรานชิปเมนต์ที่เอาจากจีนมาก็ไม่น่าจะมี
0: ครับ
1: คุณมนตรีกับสภาอุตสาหกรรมก็เลยคาดว่าการเจรจาการค้ากับสหรัฐเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหา
0: ผมเชื่อว่าถ้าเราปรับตัวเลขต่างๆของเราให้เป็นปัจจุบันนะครับผมเชื่อว่าเราใช้คำพูดภาษาอังกฤษก็แล้วเรามีเซนะครับมีเซที่จะบอกสหรัฐว่านี่คือตัวเลขที่แท้จริง
1: ครับผมเคยสัมภาษณ์ดร.กิริดาที่นี่ท่านเป็นหนึ่งในทีมไปเจรจาท่านก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไงภาษีที่ออกมาเนี่ยไทยเราไม่แพงไปกว่าจีนไม่แพงไปกว่าเวียดนามอันนั้นคือสิ่งที่ท่านพูดมา
0: ครับ
1: อีกเรื่องหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจวันนี้หลายคนตั้งความหวังเนาะคุณสกรกฎได้ยินไหม S curve new S curve วันนี้คำได้ยินเยอะมากคือ K shape K shape ก็รูปตัว K ภาษาอังกฤษใช่ไหมครับบางอุตสาหกรรมขึ้นบางอุตสาหกรรมยังตกลงในกลุ่มของสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับแบ่งเป็นหมวดเนี่ยเป็นยังไงครับอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงเยอะกว่ากัน
0: ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับในสภาอุตสาหกรรมเนี่ยมี 48อุตสาหกรรมด้วยกันนะครับมีประมาณ13ถึง15อุตสาหกรรมอยู่บนเคขาบน
1: 13ถึง15ที่เหลือขาล่าง
0: ที่เหลืออยู่ขาล่างแต่ขาล่างไม่ได้ตกทุกตัวนะฮะมีทรง
1: ๆ
0: กับมีไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าสถานการณ์ประเทศไทยเป็นอย่างนี้มาพักหนึ่งแล้วหรือยังเป็นมาพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็หนึ่งในเคขาบนผมต้องเรียนอย่างนี้ครับก็คืออุตสาหกรรมที่อยู่ในธีมของกกร.นะครับที่บอกว่าเป็น reinvent Thailand นะครับ7อุตสาหกรรมที่เราพิกออกมาในดึงออกมาใน reinvent Thailand เนี่ยครับมันก็มีกลุ่ม13อยู่ในกลุ่ม13นี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วใน13อุตสาหกรรมเนี่ยผมจะขออนุญาตยกตัวอย่าง
1: เป
0: ็นอุตสาหกรรมที่เราเก่งมาแต่ไหนแต่ไรแล
1: ้
0: วเรากำลังขยับนะครับเราอยู่ในอุตสาหกรรมเกษตรอ
1: ุ
0: ตสาหกรรมอาหาร นะครับซึ่งโตประมาณ 5-8% ต่อปีนะ
1: ครับ
0: อุตสาหกรรมกลุ่มนี้ครับถ้าเป็นเกษตรล้วนๆนะครับขายข้าวเป็นตันขายอะไรเป็นตันเป็นเกวียนเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องในอดีตแต่เราเก่งเรื่องแปรรูปนะครับเราตอนนี้ทยอยแปรรูปอุตสาหกรรมแล้ววันนี้เรากำลังขยับไปสู่ extractนะครับก็คือสกัดนะครับซึ่งพอสกัดปั๊บเนี่ยมันจะไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเวลเนสนะครับแล้วไปสู่อุตสาหกรรมอีกอุตสาหกรรมนึงซึ่งค่อนข้างเราเก่งมากนะครับ
1: อะไรครับ
0: อุตสาหกรรมคอสเมติก
1: เครื่องสำอางเนี่ย
0: เครื่องสำอางครับ
1: ครับ
0: เราส่งออกเยอะมาก
1: ๆ
0: แล้วต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ผมภูมิใจนะผมภูมิใจแต่ผู้ประกอบการบางท่านอาจจะไม่ภูมิใจเพราะว่าพอเราส่งไปบางประเทศ
1: ครับ
0: ส่งเยอะด้วยนะครับปีนึงหลายพันล้านหลักหมื่นล้านด้วยแล้วเราเริ่มโดนก๊อปนั่นหมายความว่าสินค้าของเราค่อนข้างดีมากๆทีเดียว
1: ในมุมนึงไม่ดีคือโดนก๊อปแต่ในมุมนึงคือแปลว่าสินค้าเราดีเขาเลยอยากก๊อป
0: เขาเลยอยากก๊อปนะครับอันนั้นเป็นอุตสาหกรรมเกษตรที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกอุตสาหกรรมนึงที่ผมคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นTalk of the Townก็เริ่มคุยกันใช้น้ำใช้ไฟบ้านเราแต่เราไม่เคยผูกเรื่องน้ำเรื่องไฟเข้าไปในเรื่อง Data Center ลงทุนเรื่องไฟฟ้าด้วยหรือเปล่า
1: คร
0: ับ มาลงทุนเรื่องน้ำด้วยหรือเปล่าประเทศไทยอยู่ในประเทศมรสุมน้ำท่วมอยู
1: ่
0: ฝนตก100หาเก็บได้10หาปล่อยน้ำทิ้ง90หาคำถามคือวิธีการเก็บกักน้ำแล้วมาใช้ในระบบของ Data Center มีไหมเทคโนโลยีโลกนี้มีอยู่แล้วนะครับเขาต้องเอามาด้วยนะครับระบบไฟฟ้าที่เขาเอามานะครับเขาจะเอามาด้วยหรือเปล่าหรือไม่ใช้ไฟบ้านเราการใช้ไฟบ้านเราจริงๆผมก็ไม่เห็นด้วยแหละแต่ถ้ามาพร้อมวิธีการ
1: เ
0: ทคโนโลยีในการ
1: ผลิตกระแส
0: ไฟฟ้าผมว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราต้องคิดนะครับเลยลึกไปนิดนึง data center มันก็คือคอมพิวเตอร์เหล่านี้แหละ
1: ครับ
0: แต่รู้หรือไม่ครับว่าธุรกิจที่เป็นต้นน้ำของ data center ที่เป็น high tech PCBA
1: ก็ผลิตในไทยนี่แหละ
0: ผลิตในไทยครับ
1: ครับ
0: 3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วไม่ต่ำกว่า50บริษัทนะครับ
1: ครับ
0: แล้วกำลังรอจะเข้ามาอีกประมาณ30บริษัท
1: ไทยเราเป็นเจ้าพ่อเรื่องนี้พูดง่าย
0: ๆไทยเราเป็นเจ้าพ่อเรื่องนี้อยู่แล้วครับแล้วขายทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นน้ำบางส่วนเข้ามาแล้วว่าจ้างแรงงานไปเรียบร้อยแล้วแต่พอวันนี้เราไปคุยกันบน Data Center อย่างเดียว Absolute
1: อย่าแยกคุย
0: พอแยกคุยนะครับเราก็บอกว่าโอ้มีแต่ข้อเสียนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องปรับกระบวนการนะครับเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรหลายอย่างของตัวเราเนี่ยให้ make sure ว่าให้เรามั่นใจครับว่า Data Center มันมาพร้อมทั้งองค์คาพยพแล้วประเทศไทยจะได้
1: แต่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะคุณสกรกฎที่รัฐมนตรีพูดเพราะว่าวันนี้ Data Center ต่างชาติบริษัทใหญ่อยากจะมาใช้ไฟสะอาดที่เราถ้ามาโดยไม่เอาเทคโนโลยีเรื่องไฟมาด้วยอันนี้เราไม่สบายใจ
0: ไม่สบายใจ
1: เรื่องน้ำเราขาดแคลนอยู่แล
2: ้
1: วโดยเฉพาะจุดที่มันต้องไปตั้งเช่น EEC
2: ครับ
1: ถ้ามาแย่งน้ำเกษตรกรเราก็ไม่สบายใจถ้ามาควรจะเอาโนว์ฮาวพวกนี้มาด้วย
0: ใช่อ
1: ันนี้คือสิ่งที่คุณมนตรีบอก
0: ใช่ครับจริงๆโนว์ฮาวอย่างโนว์ฮาวดีซาลิเนชันเนี่ยดีซาลายเนี่ยครับ
1: กันน้ำกันน้ำเค็มมาเป็นน้ำจืด
0: มีมานานแล้วครับแล้วตอนนี้เทคโนโลยีมันก็ดีขึ้น
1: ครับ
0: นะครับต้นทุนในการลงทุนมันก็ถูกลงนะครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะคุยเรื่องแบบนี้แล้วมันจะทำให้ Data Center เป็นอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศ
1: แต่ถ้าคุยแล้วเขาไม่เอาอันนี้เขาอยากจะมาใช้ไฟสะอาดเฉยๆอยากจะมาใช้อันนั้นเราไม่เอาเนาะ
0: อันนั้นก็ไม่ควรครับจริง
2: ๆไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร
0: ่ไม่มันก็ไม่ควรครับเพราะว่าผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า Demand Forecast ปัจจุบันของประเทศไทยอ่ะ
1: ครับ
0: มันถูก Forecast มาหลายปีแล้วซึ่งมันไม่ได้รวม Data Center อยู
1: ่ครับ
0: ถูกไหมครับแล้วอยู่ data center จะมาใช้แล้วทำให้ demand forecast มันผิดแผกไปทำให้ไฟเราแพงขึ้นอันนี้ผมคิดว่าอันนี้ต้อง

0: คิดใหม
1: ่ครับเรื่องไทยช่วยไทยพลัสล่ะครับคุณสกรกฎ
2: ครับ
1: คุณกรองแก้วก็รายงานอยู่เรื่อย
2: ๆครับ
1: นะครับนี่กำลังจะเข้าเฟส2
2: ถูกต้อง
1: 1,000 บาท2เดือนเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้การทำแบบนี้ในมุมของสาสากรรมมันช่วยประโยชน์ช่วยประเทศชาติได้จริงไหมครับ
0: ช็อตเทอมนะครับช็อตเทอมผมเห็นว่ากระตุ้นมันก็ทำได้นะครับแต่ผมมองเรื่องการกระตุ้นทางคอนซัมชันเนี่ยเป็นการกระตุ้นที่เขาเรียกว่าอะไรอะแอดฮอกแล้วมันจะเกิดขึ้นแวบเดียว
1: ชั่วคราว
0: ชั่วคราวแป๊บเดียวนะครับตัวเลขก็ค่อนข้างชัดนะครับว่าทางตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยมัลติพลายเออร
1: ์ตัวคูณ
0: เนี่ย
1: พูดง่ายเงินหมุนกี่รอบ
0: มันเงินหมุนกี่รอบนะครับพอไปใช้ตรงปลายเนี่ยครับส่วนใหญ่สักประมาณรอบเดียวลงร้อยได้ร้อยนะครับแต่ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับผมเปรียบเปรยอย่างนี้ว่าเวลาเอาเงินลงเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเหมือนเอาน้ำเทลงไปที่น้ำตก
1: ครับ
0: น้ำตกมี7ชั้นนะครับถ้าเทไปชั้นสุดท้าย
2: ชั้นที่7เลย
0: ชั้นที่7สุดท้ายเนี่ยครับมันก็ลงปั๊บลงทะเล
2: ครับ
0: หายไป
1: เหมือนอย่างที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ตอนน
0: ี้นี่คือสิ่งที่ทำอยู
1: ่ครับ
0: มันกระตุ้นได้ชั่วคราว
1: แต่ว่าต้องไปเทที่ชั้น1เหรอครับ
0: ควรจะขึ้นไปเทที่ชั้น1
1: แล้วชั้นหนึ่งคืออะไรครับ
0: ชั้นหนึ่งคือต้นน้ำครับต้นน้ำคือสิ่งที่ผมพูดถึงระบบเศรษฐกิจทั้งหมดระบบอุตสาหกรร
1: ม
0: ต้นน้ำการผลิตแล้วมันจะไหลลงมาเรื่อย
1: ๆ
0: ผมลองยกตัวอย่างคร่าวๆอุตสาหกรรมยานยนต์ก็แล้วกันซึ่งตอนนี้กำลังมีปัญหามากๆผมคำนวณคร่าวๆมากๆเลยนะอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยเคยผลิต2ล้านคันต่อปี
1: ครับ
0: 1ล้านคันส่งออกแล้วลองนึกนะครับว่าถ้าทำให้กลุ่มนี้เดิน
1: ครับ
0: นะฮะ 750,000 คนคน 750,000 คนมีเงินเดือนตีสัก 20,000 บาทต่อเดือน
1: ครับ
0: คูณเอาครับว่าเงินมันเท่าไหร่แล้วเขาได้เงินมาเขาไปใช้จ่ายต่อกินใช้ซื้ออาหารซื้อนู่นซื้อนี่มัลติพลายเออร์ในประเทศไทยอะครับผมบอกได้เลยว่า 1.5 1.8 2.0 เนี่ย2เท่าฮะลง100ได้200เนี่ยสบายๆ
2: แปลว่าใช้เวลานิดนึงกว่าลงไปถึงที่ชั้น7แต่พอลงไปปุ๊บมันยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่
0: มันใหญ่กว่าเดิมแน่นอนครับ
1: ต้องลองดูว่ารัฐบาลจะได้ยินหรือเปล่าเพราะว่ารัฐบาลเงินในกระเป๋าก็ไม่ค่อยมีนะ
0: ก็ไม่ค่อยมีครับก็คิดว่าคงจะต้องทำอะไรที่มันเร็วๆเหมือนกันแต่ผมมองว่าถ้าเริ่มมีเงินคงจะต้องมาคิดถึงเรื่องนี้
1: ครับ
0: ว่าเราจะทำมัลติพลายเออร์แบบ 1.0 หรือมัลติพลายเออร์ 1.8
1: 2.0 เราเหลือประมาณ5นาทีคุณสกรกฎอันนี้ผมได้คุยคุณมนตรีก่อนเข้ามาเนี่ยผมได้ยินคำหนึ่งน่าสนใจMade in Thailand
0: ครับ
1: เราเคยฟังเพลงคาราบาวเราเคยมีการรณรงค์ในอดีตตอนนี้แนวคิดนี้กลับมาแล้วคุณมนตรีเสนออะไรครับ
0: ก็จริง Made in Thailand ไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับ
1: ครับ
0: ในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีโลโก้ Made in Thailand นะครับแล้วการที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งจะได้โลโก้ Made in Thailand ต้องทำงานเยอะพอสมควร
1: ครับ
0: ในนั้นจะมีเรื่องโลโก้คอนเทนต
1: ์
0: นะครับโลโก้คอนเทนต์ก็คือชิ้นส่วนต่างๆส่วนประกอบวัตถุดิบที่ใช้ในประเทศไทยนะครับอย่างน้อย 40% นั่นหมายความว่ามันจะตอบโจทย์มัลติพลายเออร์เมื่อครู่
1: ครับ
0: นะครับเราไปซื้อชิ้นส่วนจากผู้ประกอบการในประเทศด้วยกันอย่างน้อย 40%
1: ครับ
0: เพื่อมาประกอบเป็นชิ้นงานนี้ Made in Thailand เนี่ยเกิดขึ้นผมมองว่าประมาณ8ปี10ปีที่แล้วแล้วเราก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับภาครัฐ
1: ครับ
0: คุยกับกรมบัญชีกลางนะครับแล้วกรมบัญชีกลางก็ได้เขาเรียกว่าสนับสนุนเลยครับว่าเรื่องนี้ต้องทำนะครับกรมบัญชีกลางก็มีเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะก็ให้ Made in Thailand เข้าไปในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยมีแฮนดิแคปอยู
1: ่
0: นะครับว่าใครมี Made in Thailand ก็มีแฮนดิแคปอยู่
1: 5%
0: ตอนนี้ในภาครัฐเนี่ยจบแล้ว
1: คือภาครัฐเนี่ยวันนี้ถ้ามีสินค้าไทยมาแข่งกับสินค้าต่างประเทศเราก็จะได้แต้มต่อเล็กน้อย
0: ได้เล็กน้อย
1: นี่คือสิ่งที่พยายามจะบอก
0: นี่คือพยายามจะบอกนะครับคราวนี้ในมุมที่ผมมองว่ามันควรจะขยายผลต่อมันคือคนเอา Made in Thailand หรือว่าบายไทยเนี่ยนะครับมาเริ่มใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชนนะครับแต่ต้องคิดว่าเอกชนจะได้อะไรถ
1: ้
0: าช่วยกันแล้วมันจะกระพือเรื่องมัลติพลายเออร
1: ์ก็อาจจะต้องใช้ระบบภาษีมาเป็นแรงจูงใจ
0: เรื่องภาษีนะครับเรื่องนี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงภาคบริโภคของประชาชนทั่วไปด้วยว่าถ้าซื้อ Made in Thailand แล้วควรจะได้อะไร
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้น
1: อันนี้พูดไปแล้วรัฐบาลได้ยินไหมครับ
0: อยู่ใน position paper ที่เรานำเสนอทางท่านนายกนะครับแล้วก็ท่านรองนายกอีกนิตินะครับเราคุยกันในกรอนะครับซึ่งทางภาครัฐเนี่ยได้ response เราดีพอสมควร
1: ครับ
0: กรอนี่คือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
1: ครับ
0: นะเป็นการคุย

0: ระหว่างรัฐกับเอกชนนะครับเอกชนก็จะมี3สถาบันนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกนะครับกลไกเนี่ยมันหายไปสักเป็น10ปีแล้ว
1: ตอนนี้กลับมาใหม่แล้ว
0: ตอนนี้กลับมาใหม่ภาครัฐตอบรับนะครับแล้วก็ตั้ง4คณะอนุย่อยนะครับเพื่อดูแลเรื่องนี้เรื่องการปรับเรื่องกฎหมายรีสตรัคเจอร์นะครับการเรื่องการลงทุนนะครับเรื่องการค้านะ
1: ครับ
0: ต่างๆเนี่ยได้มีคณะอนุดูแลแล้วนะครับเรื่องพวกนี้อยู่ใน position paper policy recommendation ที่เราส่งไปแล
1: ้
0: วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเรานะครับทั้งรัฐและเอกชนนะฮะไม่ใช่แค่รัฐอย่างเดียวจะหยิบยกเรื่องพวกนี้มาดันต่อยังไงนะครับ
1: คุณชอกดเราเหลือ2นาที
2: ครับ
1: เสียดายเหลือเกินคุณมนตรีมีความรู้เยอะมาก
2: นั่นน่ะสิครับผมนั่งฟังนะฮะ
1: น่ะมีเสียดายคราวหน้าคงต้องอีกรอบนึง
2: ครับ
1: แต่ขอคำถามสุดท้าย
2: ครับ
1: ก่อนเข้ามาเราคุยกันถึงเรื่องคอร์รัปชันว่ามันเป็นปัญหาสุดท้ายปัญหาทั้งหมดเนี่ยพันไปพันมามันก็กลับไปที่คอร์รัปชันจุดยืนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับเรื่องคอร์รัปชันเอายังไงครับ
0: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ยังอยู่ในกรกกรนะครับ
1: กกร
0: ซึ่งกกรก็ผลักดันเรื่องนี้นะครับก็คือกกรเพื่อนไม่ทน
1: ครับ
0: นะครับเราก็ผลักดันเรื่องซีโร่คอร์รัปชันมานานพอสมควรแล้ว
1: ครับ
0: เราก็ยังผลักดันต่อนะครับแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นแก่นที่ทำให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้ช้านะครับผมเชื่อว่า
2: ครับที่อาจารย์บอกนะครับวันนี้เราได้ความรู้เรื่องกับเศรษฐกิจไปในหลายๆเรื่องนะครับแต่ท้ายที่สุดทั้งก็ภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเศรษฐกิจไทยจึงจะแข็งแรงโดยเฉพาะเรื่องของการปราบคอร์รัปชันด้วย
0: คร
2: ับวันนี้ขอบคุณท่านคุณมนตรีเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับข้อมูลนะครับเชิญเทปหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ท่านครับ
2: และทั้งหมดนี้นะครับคือช่วงทำไมในค่ำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 19:30 น. ถึง 20:00 น. วันนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ยัดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

1969เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระอริยวงศาคตยพรรษายุกาลสมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตรทรงมั่นคงในเนกขัมมะปฏิบัติทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระทรงดำรงมั่นในไตรสิกขามิเสื่อมถอยมีพระจริยาสำรวมเรียบง่ายและทรงเป็นที่เคารพสักการะทั่วสังคมณฑลตลอดจนประชาชนการวนประเวทเป็นการที่4จากทั้งหมด13กันสำหรับเนื้อหาเป็นบทที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสทรงพระนิพนธ์บรรยายธรรมชาติใช้เพลงพญาเดินเป็นเพลงบรรเลงประจำกันประกอบพระกริยาการทรงพระดำเนินของพระเวสสันดรพระนางมัทรีพระชาลีและพระกัณหาที่เสด็จออกจากเมืองสีพีมุ่งสู่ป่าเขาวงกตระหว่างทางพระเวสสันดรทรงสนทนากับพระนางมัทรีและพระโอรสพระธิดาทั้งสองชมธรรมชาติป่าไม้สิงสาราสัตว์และทิวทัศน์อันงดงามเพื่อช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและความโศกเศร้าจากการที่ทรงพรากจากบ้านเมืองระหว่างทางกษัตริย์เจตราชกษัตริย์แห่งมาตุลนครได้ทูลขอให้พระเวสสันดรครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์ครองมาตุลนครแต่พระองค์ทรงปฏิเสธแล้วเสด็จไปยังเขาวงกตเพื่อทรงบำเพ็ญเพียรภาวนาณที่นั้นเวสสุกรรมเทพพบุตรได้รับคำสั่งจากพระอินทร์ให้เนรมิตอาสมสองหลังพร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักบวชเตรียมไว้ให้ทั้งสี่พระองค์ในการนี้ทรงเปลื้องเครื่องทรงขัตติยราชและทรงพระผนวดเป็นฤาษีเป็นเวลา7เดือนทรงดำรงพระชนชีพด้วยผลไม้และทรงบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าอย่างสงบข้อคิดจากการนี้คือความอดทนและการยอมรับผลจากการกระทำของตนเองและมิตรแท้ไม่ทอดทิ้งในยามทุกข์ยากเวลา 13:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์สประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 15:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาประจำปี2569ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประกอบด้วยพระราชทานโล่รางวัลเกียรติบัตรและเข็มกลัดมูลนิธิแก่บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมจำนวน5คนและบัณฑิตดีเยี่ยมจำนวน35คนจากสาขาวิชาแพทยศาสตร์ทันตแพทย์

0: ศาสตร์และเภสัชศาสตร์พระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์จำนวน8คนต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการจัดงานของมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิและรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน30คนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทยจัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2569ภายใต้แนวคิดสาธารณสุขไทยวิวัฒน์ไกลสู่ระบบสากลเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณในการทรงวางรากฐานแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิเส้นทางสุขภาวะตลอดชีพโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จัดกิจกรรมในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและสังคมในทุกช่วงวัยทันตนวัตกรรมไทยสู่สากลโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์จะแสดงเครื่องมือแพทย์เช่นรากฟันเทียมไทยสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสงฟลูออไรด์วานิชผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์และเวชภัณฑ์เช่นเจลลี่โภชนาสำหรับผู้มีปัญหาในการเคี้ยวกลืนน้ำลายเทียมและน้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากรากหญ้าแฝกภายใต้แบรนด์ภูมิพัฒน์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีจำนวน 4,000 โดสจำกัดวันละ 1,000 โดสสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนอกจากนี้ยังมีการเสวนาบริการสุขภาพออนสเตจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายสุขภาพและการจัดแสดงผลงานการอาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดปทุมวนารามตามแนวพระราชดำริโรคพิษสุนัขบ้าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเพื่อให้มนุษยชาติตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังในการนี้พระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชนะเลิศการจัดการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Thailand Rabies Award ประจำปี2569แบ่งเป็นประเทศประเภทเทศบาลได้แก่เทศบาลเมืองสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานและผู้สนับสนุนการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569จำนวน21รายโดยนับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมากระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมกันสนองพระปณิธานในการรณรงค์ป้องกันยับยั้งโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ครอบคลุมทั้งระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569
1: เจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกในวันนี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าข้าพเจ้าคิดว่าประเทศไทยจะปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้การศึกษาและเข้าใจปัญหาของพื้นที่คิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและทำงานแบบบูรณาการทุกหน่วยงานโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนตระหนักถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

0: พิสุนักว่าทั้งในคนและในสัตว์รวมทั้งชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสุนัขจรจัดด้วยข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่านที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและอดทนเพื่อประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
1: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีในเป้าหมาย8ยุทธศาสตร์ที่ได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังและฉีดวัคซีนในสัตว์การผ่าตัดทำหมันการดูแลสัตว์ในศูนย์พักพิงตลอดจนการป้องกันโรคในคนซึ่งมีผู้ได้รับวัคซีนหลังสัมผัสโรคไปแล้วกว่า 600,000 รายขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 7,500 แห่งได้ร่วมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสุนัขและแมวส่งผลให้อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสูงถึงร้อยละ 74.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Rabbit One Data การติดตามประเมินผลในพื้นที่จริงและการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนใน44จังหวัดอันเป็นการบูรณาการการดำเนินงานตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่มุ่งสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งต่อคนสัตว์และชุมชนทั้งนี้การทำหมันร่วมกับการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงจึงเป็นวิธีการดูแลสุขภาพสัตว์มีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้นอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่4เขตได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคันนายาวชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกลุ่มศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางและศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเขตลาดกระบังยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นวงกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงยังพื้นที่ปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนเทียนประสิทธิศาสตร์กรุงเทพมหานครและสมาคมนักกฎหมายนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามวัดอาวุธวิกสิตตารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบรรจงวัดพระขาววัดโพแต่งใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสันจังหวัดนครสวรรค์วัดน้ำจนเหนือจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระตอนจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 14:30 น.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัทไซเบอร์พรินท์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดอรุณราชวรารามวัดเทพธิดารามวัดระฆังโคสิตารามและวัดปากน้ำและวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับตะกอนและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทชอนิยมจำกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและบริษัทห้างเพชรทองอยาวราชโกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดแม่อ้อในวัดหัตถีวนารามวัดป่าแงะเมืองชุมและวัดกู่แก้วจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายสุพรเทพสุวรรณรัตน์และคณะโรงเรียนนานาชาติ King's College กรุงเทพมหานครบริษัท100ปีพัฒนาแลนด์จำกัดและบริษัท KC Law จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิภานเรนทิราเทพยวดีมหาวชิรราชธิดาเทพมหานครวัดโคกเขมาจังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดเนคขมมารามจังหวัดราชบุรีและวัดเกาะคิดนอกจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมพรานากันและสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่วัดจักรวรรดิราชาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพทองวัดพรหมวงสารามวัดแสนเกษมกรุงเทพมหานครและวัดทับกริดใต้วัดโพหนองยาววัดไผ่สิงห์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวาย

ถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬคณะเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้และโรงเรียนสหราช

0: จ้ะของขวัญวันเกิดของหนูในปีนี
1: ้ขอบคุณค่ะคุณยาย
0: เราต้องเริ่มออมเงินตั้งแต่หนูเด็กๆเก็บเงินไว้เยอะๆนะหลาน
1: ทำไมเหรอคะ
2: ถ้าหนูเริ่มเก็บเงินแต่เด็กๆต่อไปหนูจะมีเงินเอาไว้ใช้เมื่อโตขึ้น
1: หนูจะได้มีเงินเก็บแล้วก็อยู่สบายแบบคุณตาคุณยายใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้างั้นหนูลองดูนี่เลย
3: คนเราทุกคนต่างต้องการเงินเพื่อดำรงชีวิตซึ่งถ้าหากคุณไม่ใช่คนที่มีทรัพย์สมบัติเหลือเฟือล่ะก็การทำงานเพื่อหาเงินคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะการทำงานคือสิ่งที่จะทำให้เรามีรายได้อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ซึ่งอาจจะมีประโยชน์เมื่อถึงวันที่ไม่ได้ทำงานแล้วบางครั้งอาจทำให้ค้นพบพรสวรรค์หรือได้พัฒนาทักษะที่แตกต่างออกไปจนอาจพาไปสู่การพบอาชีพที่ใช่หรือมั่นคงได้ในอนาคตแต่ลำพังการหาเงินและใช้จ่ายไปวันๆนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงเอาเสียเลยการเก็บออมจึงถือเป็นเรื่องที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เราได้มีเงินสำหรับใช้จ่ายในอนาคตซึ่งตอนนั้นเราอาจจะไม่สามารถทำงานหรือหารายได้ได้อีกแล้วแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเราจะสามารถเก็บออมอย่างมีคุณภาพได้อย่างไรขั้นตอนแรกเราควรเริ่มที่การรู้จักเก็บให้ลองคิดด้วยหลักการเก็บก่อนใช้คือเมื่อได้รับเงินมาให้แบ่งเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการออมแล้วจึงใช้ส่วนที่เหลือซึ่งก็ต้องแบ่งออมอย่างพอดีไม่ตึงไปจนไม่ได้ใช้จ่ายและไม่หย่อนไปใช้เงินฟุ่มเฟือยจนไม่มีเงินเหลือเก็บนะครับรู้จักใช้ให้เราทำการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละเดือนหรือปีอย่างชัดเจนว่าเรามีรายจ่ายอะไรบ้างและจะต้องควบคุมให้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้แล้วอย่าลืมที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินอย่างน้อยๆ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนด้วยนะครับอย่างไรก็ดีการออมไม่ได้มีเพียงการเก็บเงินไว้กับตัวหรือฝากธนาคารเท่านั้นแต่การออมยังรวมไปถึงการลงทุนในแหล่งต่างๆตามความสนใจของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนกับกองทุนต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาวการซื้อพันธบัตรการซื้อทองซื้อหุ้นรวมไปถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดล้วนถือเป็นวิธีการเอาเงินได้ทั้งนั้นทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้เงินของเราสามารถงอกเงยไปได้มากขึ้นอีกด้วยครับและสุดท้ายการทำประกันไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองว่าไม่จำเป็นนักและเหมือนเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์แต่ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นหลักประกันชั้นดีเพราะเราไม่อาจรู้อนาคตได้หากวันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับตัวเราไม่ว่าจะถึงชีวิตหรือไม่เราเองก็จะไม่ก่อภาระให้กับตนเองหรือคนใกล้ชิดครับแต่ไม่ว่าอย่างไรจะเก็บออมในรูปแบบไหนสิ่งที่ต้องจดจำไว้เสมอคือเราจะต้องยึดอยู่ที่ความพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปเพื่อที่จะคงความสุขในชีวิตก่อนวัยเกษียณของคุณและก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีสถานะการเงินที่มั่นคงครับ

0: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนติดตามคดีด้วย OAG Trackingสวัสดีครับลุงจัน
1: อ้าวกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วเหรอนี่ลุงมีคำถามอีกแล้วลุงอยากรู้เรื่องคดีความของหลานถ้าลุงจะติดตามความคืบหน้าของคดีลุงต้องทำไง
0: ง่ายมากเลยครับลุงจันเดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันเข้ามาอำนวยความสะดวกแล้วครับ OAG Tracking ระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชนแอปพลิเคชันนี้สำนักงานอัยการสูงสุดออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตครับ
1: แล้วแอป OAG Tracking นี่มันทำอะไรได้บ้าง
0: 1. สามารถติดตามความคืบหน้าของคดีที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องได้ 2.
2: ก็สามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โปธาปันครับ
0: และผมเล็กสมชัยศรีสุนาครัวครับ
1: ติดตามเราได้ทั้งทางหน้าจอ NBT 2 HD นะครับและทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook และ YouTube นะครับในช่องทางของ NBT เข้ามาแล้วมากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์พูดคุยข่าวสารสภาพอากาศเรื่องของฟ้าฝนใดๆก็คือพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้พื้นที่ไหนยังคงมีน้ำท่วมขังกันอยู่โดยเฉพาะในกรุงเทพนะครับคอมเมนต์มาบอกกล่าวกันหน่อยนะครับเพราะว่าบางพื้นที่ก็ลดลงไปแล้วนะครับ
0: ครับ NBT ก็เกาะติดสถานการณ์น้ำทั้งวันนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันนะครับจุดไหนยังไงถ้าหากว่าจะมีการพูดคุยกันผ่านทางเพจหรือช่องทางต่างๆที่คุณนิกพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับก
1: ็
0: อาจจะบอกได้นะครับเช่นอยู่ในสมมติในกรุงเทพมหานครที่เป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่ว
1: ม
0: ฮะแฟลตคลองจันทร์จุดไหนยังไงที่ยังคงมีติดค้างอยู่ไหม
1: ครับ
0: หรือว่าในเขตพื้นที่ดูเหมือนว่าตอนนี้ท่านนายกจะลงเรือไปหน้ารามแล้วใช่ไหม
1: ครับตอนนี้น่าจะอยู่แต่อยู่ตรงแฟลตเนี่ยนะครับที่ลงพื้นที่ไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบกันมาหลายวันแล้วนะครับพี่เล็กเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่ในแฟลตคลองจันเนี่ยค่อนข้างที่จะเดือดร้อนนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยอยู่กันมาจนน้ำเนี่ยเริ่มมีกลิ่นแล้วนะครับแล้วก็การออกเดินทางออกไปไหนก็กันลดน้อยลงไปมากๆแล้วพี่เล็ก
0: คือฝนมันลดใช่ไหมแต่น้ำที่มันลงที่มันท่วมขังอยู
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้ยังเป็นปัญหาอยู่
1: ใช่คือแต่ข้อดีก็คือฝนเนี่ยไม่ตกลงมาซ้ำเติ
0: ม
1: ไม่ลงมาเติมน้ำที่คือมันเรียกได้ว่าแย่อยู่แล้วนะครับไม่เอาน้ำลงมาเติมแต่ทีนี้ปัญหาที่พี่เล็กบอกคือหลายพื้นที่มันยังไม่สามารถที่จะระบายน้ำได้บางคนบอกว่าน้ำเนี่ยไม่ลดไม่พอนะยังเหมือนระดับมันเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคลองต่างๆที่เป็นคลองสายหลักในการที่จะช่วยระบายน้ำเนี่ยนะครับออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ลงอ่าวไทยเนี่ยคลองค่อนข้างยังเต็มอยู่พี่เล็ก
0: มันเต็มลงไปมันก็เป
1: ็
0: นนะเหมือนน้ำท่วมแก้วอ
1: ่
0: ะ
1: จ
0: ะล้นไปไหนไม่ได
1: ้แล้วน้ำมันก็ไม่มีที่ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีการเร่งสูบออกแล้วก็อย่างคลองแสนแสบเนี่ยนะครับเขาก็ต้องเร่งในการผลักดันน้ำให้น้ำเนี่ยมันไหลเร็วระบายเร็วก็อาจจะมีเรื่องของเรือที่เคยวิ่งอยู่ในคลองแสนแสบนี่แหละนะครับก็มาติดเครื่องเพื่อที่จะทำให้การระบายน้ำบ้างบางคนก็คือตั้งใจเอารถที่จะไปจอดหนีคนก็ไม่ได้ตั้งใจคืออยู่ระหว่างทาง
0: มันไปเลยใช่ไหม
1: หรือบางคนที่เข้าไปแล้วเจอน้ำท่วมแล้วก็รถก็ติดไปต่อไม่ได้ข้างหน้าก็ลึกแล้วรถก็มาเสียระหว่างทางแล้วก็ต้องเอาแต่ตัวเนี่ยออกไปก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำหลายจุดมันเริ่มแห้งแล้วรถก็เลยกลายเป็นว่าก็จอดอยู่บนถนนอยู่เลนกลางบ้างขวาบ้างซ้ายบ้างก็เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องเคลียร์เพราะพอถนนมันแห้งปุ๊บถนนมันก็ต้องกลับมาเปิดใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณผู้ชมที่สัญจรอ่ะอาจจะต้องแบบระมัดระวังนิดนึงเพราะบางทีรถเนี่ยมันอาจจะยังมีจอดค้างอยู่ว่าแต่ตำรวจเขากำลังเร่งเคลียร์อยู
0: ่แต่วันนี้ผมมาเนี่ยโอ้จากทางสังฮีมาอนุสาวรีย์โล่งเลยนะจนถึงวิภาวดีนี่โล่งแต่ว่าอย่างที่คุณนิกพูดถึงเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุนึงนะครับที่หลายคนอาจจะข้องใจทำไมกรุงเทพมหานครฝนตกแล้วรถต้องติดบางทีอาจจะเจอปัญหาสถานการณ์แบบนี
1: ้
0: เช่นรถคันข้างหน้าไปไม่ได
1: ้
0: หรือรถดับเกิดอุบัติเหตุไปต่อไม่ได้ก็ต้องจอดข้างทางอะไรอย่างนี้นะครับมันเส้นทางการจราจรมันก็จะเป็นวงเวียนวงแหกัน
1: ครับก็เดี๋ยวดูภาพรวมนะครับสถานการณ์น้ำวันนี้รายการเราเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำทั้งรายการเลยคุณผู้ชมดูรายการเราได้ยาวๆต่อเนื่องเลยนะครับตลอด1ชั่วโมงเต็มเดี๋ยวเราไปดูนะครับการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมไม่ได้เรียกเตรียมความพร้อมในการที่จะต้องเร่งในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนท่านนายกก็มีการเรียกประชุมด่วนนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี่แหละนะครับเพราะว่าตอนนี้มันหนักหนาจริงๆก็ต้องมีการสั่งการให้เร่งการระบายน้ำแล้วก็ประชาชนเนี่ยที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยก็ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือท่านนายกก็เลยย้ำบอกว่าจุดเดือดร้อนหนักเนี่ยต้องช่วยก่อนนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเยียวยาต่างๆต้องดูแลให้ครอบคลุมในทุกมิตินะครับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญอย่างเป็นเอกภาพก็ให้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านชัชชาติสิทธิพันธ์เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักหรือว่าเป็นซิงเกิลคอมมานด์นะครับในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดก็คือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญในการเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับ

0: ความเดือดร้อนหนักนะครับรวมไปถึงพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกๆอย่างเช่นกรณีของแฟลตคลองจันท
1: ร
0: ์ใช่ไหมพี่เล็กที่ลักษณะของการเป็นแฟลตเนาะมันไม่ใช่บ้านเนาะแฟลตเนี่ยสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นคนอยู่เยอะนะครับแล้วก็
1: เป็นหมื่นนะครับ
0: ใช่ไหมก็ต้องรีบเข้าไปช่วยในจุดนี้เพราะว่าตึกเดียวอาจจะมีคนอยู่อาศัยเป็นพันเป็นหมื่นก็เป็นไปได้ที่อันนี้ที่ท่านนายกตีย้ำนะครับ
1: ก็อย่างที่คุณนิกพูดถึงเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องของการเป็นการอยู่ของประชาชนนี่นะการที่อยู่เป็นแฟลตเป็นชุมชนในกรุงเทพเนี่ยรวมกันแล้วพื้นที่ที่ไม่ได้กว้างมากเหมือนต่างจังหวัด
0: ครับ
1: นะพอตรงเนี้ยปริมาณของคนที่ได้รับความเดือดร้อนคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันก็จะมาก
0: ครับ
1: ก็จะมีจำนวนมากแม้จะเป็นพื้นที่ที่จำกัดในขณะที่ต่างจังหวัดนี่เวลาเราบอกว่าตำบลนั้นอำเภอนี
0: ้
1: แต่ประชากรเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเท่าตรงนี
0: ้
1: แต่มันกินพื้นที่กว้างๆเนี่ยการเข้าทำงานของเจ้าหน้าที่ก็จะใช้เวลาหน่อย
0: คร
1: ับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าลงพื้นที่ครั้งเดียวในจุดเดียวเนี่ยอาจจะช่วยเหลือประชาชนได้เป็นพันเป็นหมื่นคนนะครับทีนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่าปีนี้สถานการณ์น้ำในครั้งนี้เนี่ยนะฮะมีเป็นจำนวนมากและก็อยู่ในระดับที่รุนแรงเพราะฉะนั้นจะต้องมีการใช้กำลังและเครื่องมือจากทุกหน่วยครับเข้ามาทำการสนับสนุนอย่างเต็มที่และก็สั่งการให้มีการเร่งระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่จำเป็นเนี่ยเข้าไปเสริมในพื้นที่และก็จุดระบายน้ำที่ถือว่าสำคัญเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเร็วนี่นะฮะกรุงเทพคุณนิกเห็นไหมมีเจ็ตสกีด้วยนะสำหรับการดูแลประชาชนนะครับนายกรัฐมนตรีก็กำชับเป็นพิเศษให้ทางกรุงเทพมหานครครับรวมทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยโดยเฉพาะที่ยังขาดแคลนอาหารเครื่องดื่มน้ำดื่มวัตถุสิ่งของที่จำเป็นเนี่ยนะครับรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงถ้าหากว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนนะฮะในขณะนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับถ้าหากว่ายังไม่มีทางเจ้าหน้าที
0: ่
1: เข้าไปช่วยเหลือดูแลอาจจะมีการอินบ็อกซ์อาจจะมีการสื่อสารเข้ามาทาง NBT เราได้นะครับเราจะเป็นสื่อกลางให้อีกทีนึงนะครับนายกรัฐมนตรีก็บอกอีกนะครับว่าจากการลงพื้นที่พบประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยตนเองเนี่ยก็ได้เห็นถึงความยากลำบากและความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยก็อยากจะขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับเร่งทำงานกันอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือโดยนอกจากภารกิจเร่งระบายน้ำแล้วการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายเนี่ยต้องดำเนินการควบคู่กันไปนะครับ
0: นะ
1: นอกจากนี้ก็ยังได้มีการประชุมกันด้วยครับหารือกันถ
0: ึ
1: งหลักเกณฑ์และแนวทางในการเยียวยาสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
0: นะก็เดี๋ยวต้องท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องย้ำนะว่าเรื่องนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดคือทำยังไงให้น้ำลดเร็วที่สุดและทำอย่างไรให้ความช่วยเหลือไปถึงโดยเร็วนะครับแล้วก็สั่งการให้มีการเตรียมงบประมาณเบื้องต้นเพื่อเตรียมการสำหรับการเยียวยาประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับในขณะนี้นะครับและขณะเดียวกันขอให้ทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดูแลเรื่องของอาหารน้ำดื่มและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเต็มที่เพราะว่าสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยนะครับการช่วยเหลือที่รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนคือสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเมื่อช่วงสักประมาณหัวค่ำท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับเดินทางไปที่แฟลตคลองจันทน์ที่เขตบางกะปินะครับไปให้กำลังใจประชาชนเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยนะฮะ
2: เราก็ต้องรอไอ้ตรงน้ำในคลองต่างๆเนี่ยมันค่อยๆระบายลงทะเลสิ่งที่เราเห็นวันนี้แนวโน้มมันน่าจะดีขึ้นก็คือไม่มีฝนมาเติมแล้วฝนหนักๆจะเริ่มลดลงนะครับตอนนี้เราก็อย่าให้แบบวันศุกร์วันเสาร์มาเติมไปตอนนี้เราก็เร่งในเรื่องของฟื้นฟูด้วยนะครับวันนี้ผมกันงบประมาณงบกลางส่วนที่เหลือที่นึกว่าจะได้ใช้จะได้คืนคลังไปใช้อย่างอื่นวันนี้ก็ไม่คืนคลังแล้วก็กันงบกลางส่วนที่เหลือมาเยียวยานะครับตามระเบียบปภ.นะครับก็กันไว้แล้ว 2,000 กว่าล้านพรุ่งนี้เข้าครม.แล้วก็ได้แล้วก็ทำทั้งแก้ปัญหาปัจจุบันแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่กระบวนการฟื้นฟูเยียวยานะครับ
3: ท่านนายกวันนี้เข้าไปเห็นสีหน้าสีตาประชาชนแล้วบางส่วนก็เข้าใจบางส่วนก็ยังมีการ
2: ต้องปล่อยให้ท่านทั้งหลายได้ระบายอารมณ์ทุก

0: อย่างเต็มที่แล้วก็ต้องพร้อมรับฟังนะครับให้คือเราก็เข้าใจเราเป็นเขาอะเราอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเข้าไปแล้วก็พูดยังไงก็แล้วแต่ ก็ให้เขาได้มีโอกาสระบายออกมาแต่ว่าสุดท้ายทุกคนก็โดยส่วนรวมส่วนใหญ่นะผู้สื่อข่าวเข้าไปเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอก็มีคนที่ขอบคุณที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับไอ้เรื่องความรู้สึกของประชาชนตอนนี้เราจะไปคาดหวังว่าเขาจะรู้สึกดีได้ยังไงมันรัฐบาลคาดหวังอย่างนั้นไม่ได้เลยแต่เราต้องไปทำหน้าที่ของเราถ้าดูไอ้ความพร้อมในเรื่องของวันนี้จะบอกห้ามน้ำท่วมมันห้ามไม่ได้หรอกแต่ว่าก็เอาเรื่องว่าน้ำท่วมแล้วเนี่ยเรามีความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งแรกก่อนนะ
1: ครับจะไปจุด
2: ใช่ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์ของท่านนายกนะคะ
3: เป็นภาพสดๆนะครับคุณนิกครับท่านนายกรัฐมนตรีก็คือที่ผ่านมาเนี่ย
4: ครับ
3: อาจจะมีเสียงเรียกได้ว่าเสียงคือตอนนี้มันมีทั้งโซเชียลไม่โซเชียลมีทั้งที่ไปสัมภาษณ์อะไรต่างออกมาก็อาจจะมีทั้งเสียงบางคนก็อาจจะกลด่าด้วยความไม่พอใจนะครับแต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องบอกว่าก็พูดแฟร์นะครับก
4: ็
3: สถานการณ์แบบนี้ใครจะมารู้สึกยินดี
4: ครับ
3: ก็อย่างน้อยก็ได้ระบายกันนะครับแต่รัฐบาลก็มีหน้าที่จะต้องช่วยเหลือดูแลกันต่อไปคนที่จะช่วยตอบขยายความเรื่องนี้ได้ดีที่สุดอีกท่านหนึ่งก็คือท่านนายแพทย์เอกภพเพียรวิเศษนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโฆษกรัฐบาลครับท่านอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับหมอเอกครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับหมอเอกครับผม
4: โฆษกครับเมื่อสักครู่นี้ได้ลงพื้นที่ไปกับท่านรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมฮะ
5: อ๋อเมื่อกี้ผมติดอีกภารกิจนึงครับก็เลยไม่ได้ตามท่านไปลงพื้นที่ครับ
4: ครับอ่ะสถานการณ์ณขณะนี้เวลานี้นะครับการแก้ปัญหาของทางรัฐบาลตอนนี้เดินทางมาถึงขั้นตอนไหนยังไงแล้วบ้างครับ
5: ณตอนนี้เนี่ยก็มีจริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นกันในสื่อส่วนใหญ่จะเป็นที่ในกทม.เนาะ
3: ครับ
5: แต่ในอ่างจังหวัดเนี่ยก็มีอีกหลายพื้นที่ทีเดียวที่กำลังเผชิญภัยอยู่แล้วก็อยู่ในช่วงการเฝ้าระวังรวมถึงก็จะมีบางจุดที่อาจจะมีเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูแต่กรุงเทพตอนนี้เนี่ยก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเข้าสู่ภาวะที่เริ่มจะต้องเริ่มฟื้นฟูละแล้วก็จะมีบางจุดเนี่ยซึ่งต้องรอเนื่องจากว่าระบบการระบายน้ำครับที่ในบางพื้นที่อาจต้องใช้เวลาอีกสัก 2-3 วันเป็นอย่างน้อยนะครับที่จะระบายออกโดยที่ท่านผู้ว่าเนี่ยให้กำหนดว่าไม่เกิน1อาทิตย์ทุกอย่างน่าจะเป็นปกติครับ
4: ครับเรื่องของพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ตอนนี้แล้วมันอาจจะระบายไม่ได้เองตามธรรมชาติตรงนี้ในทางรัฐบาลมีการพูดคุยหรือว่ามีการแจ้งไปกับทางกทม.อย่างไรบ้างไหมครับ
5: จริงแล้วเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยครับทางกทม.มีสำนักงานชื่อว่าสำนักระบายน้ำเนาะเขาก็ทำหน้าที่ในการดำเนินการโดยที่รัฐบาลเนี่ยมีส่วนในการสนับสนุนนะครับไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลัก
4: ครับ
5: ถ้ามีการร้องขอเครื่องมือหรือว่าเครื่องสูบน้ำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยทางรัฐบาลก็ได้จะให้การสนับสนุนนะครับหรือว่าติดขัดปัญหาอะไรเนี่ยท่านนายกก็สั่งการไปว่าทุกหน่วยงานต้องลงไปช่วยโดยที่ไม่ได้แยกว่าเป็นของพื้นที่ไหนที่เราเห็นนะครับว่าหลังจากที่ท่านนายกกลับมาแล้วลงถึงก่อนกลับมาด้วยเนี่ยได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่เข้าไปทำการดำเนินการช่วยเหลือร่วมกับกทม.ที่เราเห็นเนี่ยท่านนายกได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็นำเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็นำทหารเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่องการช่วยเหลือเรื่องน้ำเรื่องข้าวเรื่องอาหารเรื่องการเคลื่อนย้ายอะไรเงี้ยครับ
4: ครับ
5: แล้วก็ปพ.เข้าไปช่วยว่าถ้ากรุงเทพร้องขอก็ไปช่วยเรื่องเครื่องจักรครับ
4: ครับ
3: ในเรื่องของการเยียวยาตอนนี้เป็นยังไงครับ
5: ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่จากน้ำท่วมหลายพื้นที่นะครับท่านนายกก็ได้สั่งการไปเช่นกันครับว่าไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดถึงจะเยียวยาแต่ถ้าพื้นที่ไหนฟื้นฟูแล้วก็ให้เริ่มกระบวนการได้เลยตามกฎหมายครับตามหลักแล้ว การเยียวยาจะเริ่มโดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่กทมก็จะเป็นกทมเนี่ยเป็นผู้รวบรวมหลักฐานหรือว่ารวบรวมข้อมูลเพื่อส่งรายชื่อหรือส่งบ้านเลขที่ที่จะต้องเยียวยาเนี่ยเข้าไปสู่กระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการอนุมัติซึ่งในพรุ่งนี้นะครับในที่ประชุมครม.ก็จะมีการเสนอเรื่องของวงเงินเบื้องต้นสำหรับการเยียวยาเนี่ยไว้ที่ 2,000 ล้านบาทนะครับสำหรับทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะกทม.ก่อนซึ่งงบประมาณปี69จะหมดภายใน30กันยายนนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าจะได้ขอการวงเงินไว้ก่อนเพื่อที่งบของปี70จะได้ยังพอมีเหลือช่องว่างอยู่ครับ
4: ครับแต่ว่าเกณฑ์ในการเยียวยาก็จะเหมือนเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับ
5: เกณฑ์ในการเยียวยาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลักเกณฑ์กลางนะครับของปภ.อยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยรายละเอียดในของกรุงเทพจะมีแตกต่างกันเรียกว่ากรุงเทพเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาจะเยียวยาของเขาเอง
4: ครับ
5: จะไม่ได้ใช้งบประมาณจากงบกลางนะครับส่วนที่ภัยที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่จะเป็นกทม.เพราะฉะนั้นตามระเบียบที่เขามีอยู่เราต้องให้เริ่มต้นจากกทม.ก่อนครับ
4: ครับ
5: แล้วตอนนี้สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีดำริแล้วก็ให้ดำเนินการคือให้มีการดูซิว่าจะสามารถเพิ่มเติมในส่วนไหนได้บ้างนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มต้นจากการสำรวจและการดูว่างบประมาณของกทม.เป็นอย่างไรถ้าเกิดไม่เพียงพอหรือว่ามีได้แบบไม่สมเหตุสมผลทางรัฐบาลก็มีการเติมไปให้ครับอันนี้ก็เป็นตามหลักเกณฑ์ครับซึ่งเข้าใจว่าวันนี้กับพรุ่งนี้นายสังคมประมาณได้คุยกับทางกทม.ไปแล้วนะครับแต่ว่ายังรอข้อสรุปอยู่ครับ
4: ครับ
3: ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยก็ยังมีหลายพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมนะครับประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับคุณหมอ
5: ก็จริงๆแล้วในต่างจังหวัดนะปัจจุบันนี้สิ่งที่เราต้องกังวลคือว่ารอบนี้ครับฝนที่น้ำที่ท่วมเนี่ยเกิดจากการที่ฝนตกปริมาณมากเกินกว่าการระบายน้ำจะรับได้นะครับ
4: ครับ
5: ทีนี้ฝนที่เกิดในกทม.ตอนนี้ก้อนนี้ครับเลื่อนไปอยู่ที่ภาคตะวันตกเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับที่เรากังวลก็คือกาญจนบุรีเพชรบุรีนะครับแล้วก็จะมีราชบุรีแล้วก็จะมีอยุธไม่ใช่แล้วก็สุพรรณบุ
4: ร
5: ีแล้วก็อุทัยธานีในฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกที่เป็นอีกก้อนหนึ่งเนี่ยทางระยองจันทบุรีตราดนี่ก็ต้องเป็นจุดที่ต้องดำเนินการเฝ้าระวังรวมถึงนครนายกนะครับตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดที่เรากำลังดำเนินการเฝ้าระวังและช่วยเหลืออยู่นะครับ
4: ครับ
3: ทีนี้ย้อนมาครับคุณหมอครับไอ้เรื่องประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับที่บอกว่าจะเริ่มกัน1ตุลาระหว่างนี้เราจัดการยังไงครับ
5: ระหว่างนี้ก็ใช้ระบบเดิมครับ
4: ครับ
5: ก็คือระบบของการใช้งบกลางและงบสำรองราชการฉุกเฉินของจังหวัดนะครับเมื่อถ้าประกาศภัยพิบัติก็จะเพิ่มวงเงินจาก50ล้านเป็น100ล้านในแต่ละจังหวัดนะครับส่วนงบกลางเนี่ยก็อย่างเช่นที่เรียนไปเมื่อกี้ว่าพรุ่งนี้จะมีการขออนุมัติวงเงินไว้ 2,000 ล้านบาทนะครับ
4: ครับ
5: แต่ว่าในส่วนของประกันเนี่ยเนื่องจากว่าสัญญาจะเริ่มวันที่1ตุลาครั้งนี้ก็น่าจะยังไม่ได้ตามระบบของประกันครับ
4: ครับก็คือต้องเป็นเหตุการณ์ที่เริ่มต้นเกิดหลัง1ตุลาถูกไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อก่อนหน้านี้แล้วต่อเนื่องยาวไปหลัง1ตุลานี้ไม่ได้ถูกไหมฮะ
5: ตอนนี้เป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรองนายกท่านเอกพิติอนะครับ
4: ครับ
5: ได้ไปพยายามนะครับพยายามพูดคุยกับทางบริษัทประกันโดยให้ผ่านทางคณะกรรมการประกันภัยแห่งชาตินะครับที่ไปดูว่าจะพอมีช่องทางที่จะดำเนินการได้หรือไม่นะครับในภัยที่บางที่ที่มียาวนานไปอะไรเงี้ยก็อยู่ในช่วงขั้นตอนการเจรจาครับยังไม่ได้ข้อยุติครับ
4: ครับ
3: ทีนี้ก็อาจจะมีหลายจุดหลายพื้นที่ครับคุณหมอที่มีการสอบถามกันว่าเอ๊ะก็มีตัวอย่างที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่ภาคใต้ที่หาดใหญ่หลายจังหวัดต่างจังหวัด
4: ครับ
3: ทำไมรอบนี้ในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสในโซเชียลเหมือนกันนะครับ
5: คือผมว่านะบางทีแล้วเนี่ยถ้าเราพูดกันด้วยเหตุผลคืออันแรกก่อนเราได้บทเรียนจากหาดใหญ่ถูกต้องครับ
4: ครับ
5: เมื่อบทเรียนจากหาดใหญ่เราได้มาแล้วเนี่ยต้องถามว่ารอบนี้เราทำอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราทราบปริมาณน้ำฝนที่จะมีการตกมามากผิดปกติในพื้นที่เหมือนจังหวัดใหญ่เลยครับ300 มิลลิเมตรเท่ากันเลย
4: ครับ
5: ทางกทม.เนี่ยได้มีการ โดยที่รวมกับสทช.คือสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับได้ดำเนินการพร่องน้ำในคลองต่างๆไว้เตรียมแล้วด้วยนะครับ
4: ครับ
5: รวมถึงการเตรียมไม่ให้น้ำเจ้าพยาเติมเข้ามาโดยการที่มีการพร่องน้ำไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว
4: ครับ
5: นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือฝนที่ตกเนี่ยปริมาณมากเกินกว่าปริมาณที่จะระบายได
4: ้ครับ
5: ครับระบบของกทม.ครับเขาฝนตก300เนี่ยทั้งแต่ว่าระบายออกได้แค่50หรือ60อ่ะครับ
4: ครับ
5: มันก็เหลืออยู่เยอะครับ
4: ครับ
5: ครับเพราะฉะนั้นเองก็เป็นจุดที่ว่าถึงเตรียมไว้แล้วอ่ะปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมครั้งนี้เราก็ต้องคนที่วิพากษ์วิจารณ์เราก็ต้องลองกลับไปย้อนดูครับว่าสาเหตุคือฝนที่ตกลงมาแต่น้ำในคลองมันที่เราพร่องไว้มันเต็มเพราะว่ามันเกินระบบจะรับได้อ่ะ
4: ครับ
5: ยังไงมันก็ต้องเพราะล้นปุ๊บก็เลยเกิดการท่วมขึ้นมาทีนี้ท่วมแล้วเราช่วยได้เร็วแค่ไหนตรงนี้สังหารที่สำคัญ
4: ครับ
5: ก็คือการท่วมเสร็จแล้วก็มีการสูบน้ำออกทางเจ้าพยาได้เห็นว่าหลายๆพื้นที่ในกทม.ลองดูนะครับว่ารอบนี้เนี่ยท่วมแล้วมีการลดลงเร็วกว่าครั้งก่อนๆที่ท่วม
4: ครับ
5: แต่พื้นที่ที่อย่างเช่นตอนนี้ที่ยังท่วมขังอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางลาดกระบังหนองจอกอะไรพวกนี้ก็มีนบุรีเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นเนื่องจากพื้นที่นั้นเป็นที่ต่ำอันแรกนะครับอันที่สองคือน้ำที่จะไหลผ่านอุโมงค์เพื่อลงเจ้าพยาเนี่ยเป็นระยะทางยาวแต่อีกทางหนึ่งที่จะไปลงสมุทรสาครอะไรพวกนี้ครับตรงนี้เนี่ยแม่น้ำที่เข้ามาครับมันเต็มอยู่แล้วเช่นกันก็เลยหันออกไม่ได
4: ้ครับ
5: อันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าบทเรียนมีได้เตรียมการไว้แล้วแต่ฝนเยอะกว่าระบบที่เราเตรียมการไว
4: ้ครับ
5: นั้นสิ่งที่ต้องทำต่อไปรัฐบาลก็วางแผนระยะยาวครับแล้วก็ตัดน้ำจากที่ก่อนจะถึงกรุงเทพก็จากชัยนาทป่าสัก
4: ครับ
5: ไปอ่าวไทยนะครับแล้วก็กทม.ก็มีแผนจะสร้างอุโมงค์เพิ่ม
4: ครับทีนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบนี้ครับท่านโฆษกเรื่องหนึ่งที่มีประชาชนอาจจะไม่เข้าใจก็คือเรื่องของการพยากรณ์อากาศแล้วก็ทัวร์เนี่ยก็ไปลงที่กรมอุตุกันเยอะมากเลยทีนี้ทางรัฐบาลมีการพูดคุยกับหน่วยงานอย่างกรมอุตุไหมครับว่าในรูปแบบของการพยากรณ์อากาศหลังจากนี้จะต้องเป็นอย่างไรเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ
5: ผมอยากให้ทุกคนลองกลับไปดูข้อมูลย้อนหลังแต่ว่ายกเว้นว่าข้อมูลที่บางทีมีการแปลผลคาดเคลื่อนเพราะว่ามีการเขาเรียกว่าใช้คำหรือการสื่อสารที่มันต้องแปลผลนะนะ
4: ครับ
5: อันนี้พอเรากลับไปย้อนกลับดูครับกรมอุตุก็ได้มีการรายงานในเชิงวิชาการที่มีข้อมูลที่เราเอาไปใช้ได้ในการเฝ้าระวังถ้าไม่งั้นแล้วนะครับ เราคงไม่มีการท่องน้ำไว้ร
4: ออ
5: ันนี้คือข้อแรกว่าข้อมูลทางวิชาการที่กรมอุตุแสดงออกมาในข่าวสารในข้อมูลที่ได้รับกันเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในความถูกต้อง
3: ครับ
5: แต่มันอยู่ที่ปัญหาในการแปลผลและนำไปใช้
4: ครับ
5: นะครับไอ้ตรงนี้นี่เองเป็นจุดที่เราจะต้องเน้นย้ำว่าให้กรมอุตุนิยมเนี่ยมีเรียกว่ามีการสื่อสารที่คนเข้าใจได้ง่ายขึ้น
4: ครับ
5: ทีนี้อีกอย่างนึงที่สำคัญคือว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเป็นการคาดการณ์เป็นการประเมินเมื่อประเมินแล้วคาดการณ์แล้วโดยใช้หลักวิชาการแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือเราก็ต้องดูว่าพื้นที่ฝนที่จะตกลงมานะครับไอ้ตรงฝนที่ตกลงมาถึงพื้นนี่แหละ
4: ครับ
5: ตรงหน่วยงานที่อยู่ที่พื้นเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรด้วยเช่นเดียวกันไอ้ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ต้องทำด้วยกันนะครับ
4: ครับ
3: คุณหมอครับ น้ำก็อาจจะรอระบายแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาคนก็อาจจะอยากระบายความรู้สึกของตัวเองออกมาเนาะ
4: ครับ
3: มีข่าวแม้กระทั่งแบบว่าหาคนรับผิดอ่ะในกรุงเทพมหานครเนี่ยทางกทม.เขาไม่เตรียมการหรือเปล่าทำไมปล่อยให้มีน้ำท่ว
4: ม
3: ต่างจังหวัดน้ำท่วมใครต้องรับผิดชอบอบต.หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งว่าจริงๆโดยรวมรัฐบาลจริงๆตอนนี้โดยสถานการณ์มันเป็นเวลาจังหวัดที่ต้องพูดถึงคนผิดไหมครับ
5: ก็เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าเราจะไปหาแพ้นะ
4: ครับ
5: มันมีไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ทุกคนทำคือพยายามทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่จนถึงได้รับการฟื้นฟูและเยียวยาอย่างรวดเร็วนะครับ
4: ครับ
5: การหาแพะแบบที่เป็นแพะเพื่อมาบูชายันอาจจะไม่มีผลแต่ถ้าเป็นการ หาเพื่อถามว่าในครั้งนี้มีใครทำอะไรพลาด

0: ไปหรือไม
1: ่
0: ช้าไปหรือไม่ไอ้ตรงนี้เพื่อการเรียนรู้แล้วไม่ให้เกิดเหตุขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราทำรับกันได้และทำกันได้นะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ถามว่าถ้าจะถามว่าครั้งนี้ใครผิดเนี่ยผมก็บอกว่าณปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องไปพูดถึงตรงนั้นนะครับแล้วก็มันก็มีรายละเอียดของงานที่บางทีต้องยอมรับจริงๆว่ามันแบ่งเป็นราชการเป็นกลุ่มเป็นอะไรไปนะครับ ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยพอท่านนายกได้ลงมาดูแล้วก็กำกับแล้วก็ให้ทุกคนได้มาทำงานร่วมกันเราก็จะเห็นข้อบกพร่องอยู่บ้างนะครับก็อาจจะมีแนวทางอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวก็รอดูกันอีกทีนึง
1: ครับ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าทำได้อะครับถ้าจะให้สบายใจได้หรือว่าจะให้หายความรู้สึกเครียดหรือรู้สึกอะไรเนี่ยก็มาลงที่โฆษกก็ได้นะครับก็คือมันถือว่าในเชิงจิตวิทยาครับก็คือว่าถ้าได้ระบายบ้างอะมันก็คงจะหายแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ดีที่สุดคือทำให้ทุกท่านหายอารมณ์เสียได้เร็วที่สุดอะครับก
2: ็
0: เป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำ
2: คล้ายคล้ายกับที่ท่านนายกได้ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่เลยนะท่านโฆษกครับท่านยังบอกว่าก็คงไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องรู้สึกดีๆแล้วอะไรก็จังหวะนี้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะให้พูดในภาพรวมเนี่ยอาจจะมีการระบายบ้างแต่รัฐบาลก็ต้องดูแลประมาณนั้นนะครับ
0: ใช่ครับคืออย่างนี้ฮะคือผมคิดว่าคนที่เขาลำบากอยู่เนี่ยเราจะไปอยากให้ได้ยินคำหวานจากเขาผมไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเป็นปรากฏการณ์เลยแล้วกันพื้นที่ที่ท่านนายกเลือกไปตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยคือพื้นที่ที่เขาลำบากมานานและลำบากมากๆแต่ไม่มีหน่วยงานไหนหรือแม้กระทั่งพรรคการเมืองไหนเข้าไปเลย
1: ครับ
0: แล้วเห็นปรากฏการณ์ไหมครับตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ครับมีหลายหน่วยงานเข้าไปให้ความช่วยเหลือณจุดเหล่านั้น
1: ครับ
0: มีหลายพรรคการเมืองเริ่มเข้าไปช่วยเหลือในจุดเหล่านั้นเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: ผมก็คิดว่านี่ละมั้งคือสิ่งที่ดีก็คือต้องขอบคุณทุกคนที่มาช่วยกันมาร่วมมือกันในการช่วยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยพ้นจากความเดือดร้อนนะครับท่านนายกไปคุณด่าได
1: ้
0: แต่เมื่อไปแล้วได้ระบายแล้วด่าแล้วความช่วยเหลือนั้นก็จะพรั่งพรูมาตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดสำคัญที่ยอมคือเราทำให้ทุกคนได้รับการช่วยเหลือครับ
1: ครับก็ถือว่าชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าพรุ่งนี้ถ้ามีมติครม.อะไรที่สำคัญออกมานะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตคุยกับทางท่านโฆษกอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ
2: ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับก็ช่วงนี้เข้ารัฐบาลก็เข้าใจนะครับอารมณ์ของพี่น้องประชาชนนะในการที่อาจจะต้องมีอารมณ์เสียบ้างนะครับจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรตรงนั้นก็เดี๋ยวทางนี้ก็จะรับไว้นะครับแต่การแก้ปัญหาก็ยังคงต้องเดินต่อไปนะครับพี่เล็กเน
2: า
1: ะ
2: ครับนี่ถามคำถามกันแบบตรงๆเลยนะวันนี้นะครับแล้วก็ท่านโฆษกก็ตอบมาว่าหาที่ระบายหาที่ลงไม่ได้ก็ไปที่ท่านโฆษกแล้วกัน รับไว้ก่อนนะฮ
1: ะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของการแก้ปัญหานะครับตอนนี้อัปเดตให้คุณผู้ชมนิดหนึ่งว่าถ้าดูจากเรดาร์ตอนนี้ไม่มีกลุ่มฝนนะพี่เล็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับไม่มีกลุ่มฝนเพราะฉะนั้นมันก็น่าที่จะ
2: เป็นไงบ้างเราพอมีภาพสดไหมหมายถึงว่าเป็นภาพที่คุณนิกดูจาก
1: ผมดูจากข้อมูลของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็จากเรดาร์จะไม่เห็นกลุ่มฝนยกเว้นกลุ่มที่มันจะแบบย่อยๆฝอยๆจริงๆที่เรดาร์มันจับไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะเจอได้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าณปัจจุบันถ้าเป็นฝนกลุ่มก้อนใหญ่เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นพื้นที่สีอ่อนๆที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับก็คือพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตตอนนี้ไม่มีกลุ่มฝนถ้ามีกลุ่มฝนเนี่ยมันจะเหมือนวันก่อนที่ต้องมีเขียวๆเหลืองๆส้มๆ
2: เขียวเหลืองมีแดงมา
1: แต่อันนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฝนก็ลดลงแล้วก็อย่างที่ท่านโฆษกบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือฝนมันจะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับแถบราชบุรีกาญจนบุรีนะครับหรือเพชรบุรีแถวๆนั้นนะครับ
2: ทีนี้ถ้าดูจากภาพนี
1: ้มิ
2: สเตอร์พยากรณ์อย่างคุณนิดเงี้ยพอคาดการณ์ได้ไหมบอกว่าฝนไม่มีแต่ตอนนี้น้ำที่ท่วมอยู่ก็รอแค่การระบายหรือการผลักออกไปแค่นั้นใช่ไหม
1: เพราะฉะนั้นก็พอฝนมันไม่ลงมาเติมเนี่ยคุณผู้ชมมันก็เหมือนจะไม่ได้มีอะไรลงมาน้ำมันไม่เพิ่มนะพี่เล็กมันก็มีโอกาสที่จะมันไม่ต้องมีอุปสรรคในการระบายน้ำที่เหลือก็ไปเรื่องของการพร่องน้ำการระบายน้ำอย่างเดียวแล้วแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งฝนมันลงมาเติมอีกมันก็เหมือนเราเอาออกฝนมันลง

0: มามันเอาเข้า
1: เท่าไหร่ก็ไม่พอ
0: เท่าไหร่มันก็ไม่พอแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าอ่ะยังถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆให้ได้หายใจนะพูดอย่างนี้แล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: เป็นจังหวะเป็นจังหวะ
0: นะแล้วก็ถ้าเรื่องของกรมอุตุนะคุณผู้ชมถ้าก่อนหน้านี้ใครที่อาจจะเกิดความไม่เข้าใจในเรื่องของการใช้ภาษาหรืออะไรต่างๆหรือว่าศัพท์ที่มันอาจจะเป็นทางการมากเกินไปในการพยากรณ์อากาศเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่า มาอ่านแล้วอาจจะต้องตีความหรืออะไรแบบนี้จะบอกว่าตอนนี้ถ้าเข้าไปดูใน Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาพี่เล็กเขาก็เหมือนท่านนายกก่อนนั้นเนี่ยท่านก็มีการแนะนำสั่งการไปการใช้คำทุกวันนี้ง่ายขึ้นละนะครับในของกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าไปดูมันจะมีอินโฟประกอบมันจะมีภาพอะไรต่างๆคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้เรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับ
1: พยากรณ์มาตื่นเช้ามาฟ้าหลัว
0: อันเนี้ย
1: ฝนตกเป็นหย่อม
0: ๆจริงๆตามหลักวิชาการเนี่ยเขาก็อาจจะใช้คำนี้หน่วยงานต่างๆสามารถเอาข้อมูลเนี้ยไปใช้ได้อย่างที่ท่านโฆษกบอกว่าในตัวข้อมูลไม่ได้มีอะไรผิดเลย
1: ใช่การแปลข้อมูลใช่ไหม
0: ที่อาจจะเป็นเรื่องของการใช้คำนะครับที่ประชาชนอาจจะไม่ได้คุ้นชินเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยผมเห็นเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วเลิกงานแล้วแต่ฝนยังไม่เลิกค่ะตอนนี้มีกลุ่มฝนแถวสมุทรปราการอันนี้ย้อนไปเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วอันนี้เป็นโพสต์ของกรมอุตุเลย
1: กรมอุตุโพสต์แบบนี้เลย
0: ใช่นี่ให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
1: แบบรุ่นเลยใช่ไหม
0: เพราะฉะนั้นเข้าไปอ่านได้ไปติดตามพยากรณ์อากาศกันได้แล้วก็ยังคงต้องให้กำลังใจในการทำหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่กันอยู่นะครับส่วนที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่แฟลตคลองจันเนาะเราก็จะเห็นภาพว่าน้ำยังคงท่วมสูงอยู่บางจุดอ่ะพี่เล็กเห็นหลังคารถโผล่มานิดเดียวเองอ่ะนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ที่นั่นยังคงต้องการความช่วยเหลือกันอยู่ในอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปในเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นภาพนะครับท่านนายกไปรู้สึกว่าท่านก็จะไปเอาของไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นั่นด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไปดูบริเวณโรงครัวพระราชทานที่ตั้งไว้อยู่ตรงนี้ได้ด้วยตรงนั้นน่ะเขาตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยว่าจะผลิตข้าวให้ได้เนี่ยที่เป็นโรงครัวสนามเน
1: ี่
0: ย
1: กล่องใช่ไหม
0: ใช่เพราะตรงนั้นคนอยู่กันเป็นหมื่นๆคนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีเป้าที่ตั้งกันเอาไว้ท่านนายกไปดูนะและท่านนายกก็ย้ำบอกว่าให้ใส่ข้าวใส่ปริมาณของอาหารเนี่ยเข้าไปเยอะๆเลยแล้วก็เลยไปดูเรื่องของอาหารว่ามันได้ในปริมาณที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับเมนูเขาก็อาจจะเป็นเมนูง่ายๆเนาะพี่เล็กข้าวไข่เจียวกะเพราประมาณนี้นะครับซึ่งสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้ลงพื้นที่ตัวผลิตข้าวเนี่ยนะครับที่ตั้งเป้าเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของรถอะไรต่างๆมาสนับสนุนกันด้วยวอลุ่มเขาก็ตั้งกันอยู่ที่นิด้านี่แหละคุณผู้ชมที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นะครับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณแยกนิด้านะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำตรงแฟลตคลองจันเขตบางกะปิก็บอกว่าตามที่สำนักงานเขตเนี่ยมีการประสานขอความช่วยเหลือมาโดยหลักแล้วก็จะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของรถขนย้ายคนทีนี้พอได้รับข้อมูลเข้ามาแล้วเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ว่าจะเป็นทางปภ.หรือว่าทางกรมพัฒนาชุมชนเขาก็เตรียมรถครัวสนามเคลื่อนที่เข้ามาตรงจุดนี้สามารถผลิตอาหารได้ประมาณสัก 10,000 กล่องต่อวันซึ่งหลักการทำงานคือต้องเริ่มที่สำนักงานเขตให้รายงานเข้ามาว่าขาดเหลือสิ่งใดยังไงบ้างมีอาหารเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะครับกระทรวงมหาดไทยเขาก็จะเป็นผู้ที่เติมเข้ามาให้ตามความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับคุณวรสิทธิ์บอกว่าประชากรทั้งหมดที่มีอยู่ตรงพื้นที่นี้ประมาณสัก 20,000 คนแต่ว่าอาหารเขาก็จะได้รับมาจากหลายส่วนนะพี่เล็กไม่ใช่แค่มาจากตรงนี้นะก็จะได้รับมาจากหลายส่วนซึ่งในแต่ละแฟลตก็จะต้องมีการประสานงานกันกทม.จะเป็นผู้ประสานงานว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยขาดเท่าไหร่ในส่วนที่ขาดก็จะมาเติมให้นอกจากนี้ก็จะมีการสำรวจกลุ่มเปราะบางรวมไปถึงเด็กกลุ่มเหล่านี้เนี่ยคือเขามีความต้องการที่อาจจะไม่ได้เหมือนกับบุคคลทั่วไปอย่างเด็กพี่เล็กอาหารเขาก็ต้องมีเฉพาะถูกไหมหรือว่าคนป่วยบางคนเขาให้อาหารทางสายยางเขาจะมากินข้าวแบบอย่างเรากินเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสำรวจนะครับเพื่อให้สามารถสนับสนุนเข้าไปได้ถูกจุดในขณะเดียวกันวันนี้ยังมีการตั้งวอลลุ่มเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยรวมถึงการกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันระหว่างทางมหาดไทยกรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลรวมไปถึงมูลนิธิอาสาสมัครต่างๆที่เข้าไปในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือกันกรณีที่ประชาชนต้องการการติดต่อฉุกเฉินหรือว่าตกค้างในพื้นที่เสี่ยงก็สามารถสารไปที่สำนักงานเขตได้เดี๋ยวเขตเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวกลางที่เขารู้ข้อมูลทุกอย่างหมดแล้วตั้งแต่ข้อมูลพื้นที่ข้อมูล
2: พื้นฐานอยู่เท่าไหร่นะครับใช้
3: ตอนนี้เช็คเบื้องต้นเลยนะคะว่าข้างในเนี่ยยังมีใครที่แบบไม่ได้กินข้าวเลย
2: คือจริงๆเนี่ยในพื้นที่ในแฟลตเองจริงๆเนี่ยก็อยู่ร่วมๆเนี่ยต้องมีเกือบ 20,000 คนอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่อาหารที่เราได้รับมาเนี่ยก็มาจากหลายที่นะครับจากแหล่งประจำด้วยนะครับทาง

0: มูลนิธิเพชรเกษมด้วยทางกทม.ด้วยแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นขาจรที่จะมาอันนี้อาจจะไม่แน่นอนในต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละแฟดเองเนี่ยจะต้องมีคนที่ประสานงานนะครับซึ่งทางกทม.ก็จะรับไปประสานนะครับในเรื่องของแต่ละพื้นที่ว่ามีความต้องการเท่าไหร่แล้วได้มาเท่าไหร่แล้วส่วนที่ขาดเดี๋ยวทางรัฐบาลทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะเป็นคนที่จะต้องเติมเข้าไปให้ครบกับความต้องการของพี่น้องประชาชน
1: นายกลงพื้นที่เมื่อวานนี้ดูเหมือนคนก็มาด้วยอารมณ์ต้องโมโหหรือว่าโกรธอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ครับ
1: เข้า
0: ใจครับเข้าใจครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องเร่งแก้ปัญหาตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะครับในส่วนของเรื่องของการจ่ายไฟตอนนี้เนี่ยทางการไฟฟ้านครหลวงเองก็ได้มีการจ่ายไฟในพื้นที่แฟดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอาจจะเว้นในส่วนของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นชั้น1ไว้นะครับแล้วก็แต่ชั้นนี้น้ำไม่ถึงเนี่ยก็จะมีการจ่ายไฟนะครับในส่วนของเรื่องน้ำก็ทราบว่ามีบางแฟดที่ปั๊มน้ำอาจจะมีปัญหาอยู่เมื่อสักครู่ที่ท่านปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้ลงไปจัดการลงไปดูแล้วก็จัดการซ่อมแซมให้ระบบน้ำใช้ได้อย่างตามปกติ
2: ก็ถ้าเป็นอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกนะครับว่าตอนนี้การไฟฟ้านะครับก็เริ่มที่จะปล่อยกระแสไฟกลับเข้าไปที่แฟลตคลองจันทน์ในบางชั้นที่น้ำไม่ท่วมมันท่วมไม่ถึงนะพี่เล็กเพราะว่าถ้าปล่อยทั้งหมดอันตรายนะก็
3: บางชั้นเหรอ
2: เป็นบางชั้นที่น้ำท่วมไม่ถึงแล้วก็เรื่องของน้ำประปาเนี่ยก็จะต้องเข้าไปแก้ปัญหากันเพราะว่าบางแฟลตเนี่ยรู้สึกว่าปั๊มน้ำอาจจะมีปัญหาปั๊มน้ำมันก็เชื่อมกับไฟฟ้าไงพี่เล็กเนาะปั๊มน้ำอาจจะมีปัญหาคือถ้ามีน้ำมีไฟแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคอยซัพพอร์ตเรื่องของอาหารเนี่ยประชาชนก็คิดว่าน่าจะอยู่ในพื้นที่แล้วรอการช่วยเหลืออยู่ตรงนั้นได้เพราะว่าหลายคนบอกว่าก็ไม่อยากจะออกมาถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะอยู่ที่ห้องตัวเองนั่นแหละนะครับก็ต้องมีคนคอยเข้าไปส่งเพราะอย่างที่เห็นคือน้ำอ่ะสูงมากถ้าคนที่ต้องการจะออกอ่ะคือต้องใช้เรือที่จะต้องเอาออกมาคือใช้เรือและจริงๆเหมือนเขาก็มีเรือที่จะไปคอยรับประชาชนที่ต้องการออกมาจากแฟลตแต่พอทีนี้คนที่อยู่ในนั้นอ่ะเยอะแล้วเรืออาจจะไม่ได้มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาจะออกก็ต้องรอเรือบางคนเขาบอกว่าก็ต้องรอเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับแต่อย่างน้อยก็มีหน่วยงานที่เข้าไปคอยดูแลเรื่องของอาหารการกินอันนี้ก็น่าจะทำให้ประชาชนก็น่าจะอยู่กันได้นะครับ
3: ตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดว่า3วันฝนจะลดลงทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยก็บอกนะครับว่าตอนนี้มีการเร่งระบายน้ำที่ลาดกระบังแล้วก็บอกว่าถนนเนี่ยใช้เวลา 2-3 วันก็น่าจะดีขึ้นแต่ชุมชนอาจจะใช้เวลาถึง7วันครับเรื่องนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีการประชุมกับคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3ปี69นะครับถึงกรณีที่ยังมีน้ำท่วมสูงในเขตพื้นที่ลาดกระบังว่าคือวันที่27ที่ผ่านมานี่หลังจากที่มีฝนตกลงมาประมาณ60มิลลิเมตรนะครับทางตะวันออกตั้งแต่เขตมีนบุรีมาจนถึงลาดกระบังก็ถือว่าน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมา
2: ครับ
3: เพราะที่ผ่านมาในฝนตกลงมาถึง200มิลลิเมตรในที่ประชุมทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการอธิบายนะครับว่า3วันต่อจากนี้ไปปริมาณฝนน่าจะลดลงค่อนข้างน้อยเลยเป็นจังหวะที่ดีนะครับที่จะมีการช่วยระบายน้ำออกมาได้นายชัชชาติบอกว่าส่วนสถานการณ์น้ำภาพรวมในกรุงเทพที่คลองแสนแสบก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับจะช่วยดึงน้ำแถวคลองจันทน์บางกะปิได้วันนี้ก็เลยจะได้มีการเร่งระบายตรงจุดเหล่านี้ออกมาส่วนคลองเปรมประชากรก็ดีขึ้นผู้ว่ากทม.บอกอีกนะครับว่าจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่ถนนวิภาวดีก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะมีจุดที่ยากที่สุดก็คือคลองประเวศบุรีลม
2: ครับ
3: เพราะต้องมีการดึงน้ำจากคลองลาดกระบังมาที่พระโขนงครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างมีความคดเคี้ยวค่อนข้างมากเรื่องนี้คุณชัชชาก็บอกว่านายเอกนิตินะครับก็ได้มีการสั่งการให้ในที่ประชุมเนี่ยให้หน่วยงานที่สามารถสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเช่นกรมชลประทานทหารเรือไปช่วยสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเพื่อผลักดันน้ำที่คลองประเวศบุรีรมย์ให้ลงมาสู่ประตูระบายน้ำที่พระโขนงให้เร็วขึ้นและจะต้องเร่งให้มากที่สุดนะครับ
4: ตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยหลักๆที่คลองแสนแสบก็เริ่มดีขึ้นนะเราระบายคลองแสนดีขึ้นก็จะช่วยดึงแถวคลองจันแถวบางกะปิได้เพราะวันนี้ก็จะเร่งระบายตรงนี้ออกมาส่วนไอ้คลองเปรมประชากรดีขึ้นนะเราจะเห็นว่าตอนนี้พื้นที่ด้านวิภาวดีเริ่มดีขึ้นนะส่วนตัวที่จะยากที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นคลองประเวศบุรี เพราะว่าต้องดึงจากลาดกระบังเข้ามาที่พระโขนงแล้วก็มีความคดเคี้ยวค่อนข้างเยอะทีนี้เมื่อกี้ประชุมกับท่านรองนายกก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่สามารถสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ําเช่นกรมชลประทานทหารเรือเนี่ยช่วยเอาเครื่องผลักดันน้ําเพื่อดันน้ําคลองประเวศให้ลงมาสู่ประตูระบายน้ําที่พระโขนงได้เร็วขึ้นนะมันเชื่อว่าหลักการระบายน้ําก็ต้องเร่งให้มากที่สุดเราสามารถดูดน้ําได้วันละประมาณนาทีละประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรทุกเครื่องก็เดินหน้าเต็มที่นะ

0: แต่ว่าเนื่องจากว่าน้ำในพื้นที่มีค่อนข้างเยอะมันก็ต้องดึงน้ำจากคลองแล้วก็ค่อยๆดึงน้ำจากพื้นที่ลงมาแล้วก็ลงไปถึงชุมชนอ่ะมันก็คงต้องใช้เวลาตัวคลองหลักเนี่ยผมว่าก็ใช้เวลาอีกประมาณ2วันที่จะค่อยๆลดลงถนนทางผมคิดว่า 2-3 วันเนี่ยน่าจะดีขึ้นถนนหลักๆนะแต่ชุมชนเนี่ยต้องทยอยเอาออกก็คิดว่าชุมชนผมว่าถ้า7วันต้องพยายามไล่แต่ชุมชนเนี่ยบางทีพอน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยการเอาออกต้องเอาปั๊มดูดออกเพราะมันไม่ใช่เข้าแบบปกติอ่ะมันไม่ใช่เข้ามาตามท่อระบายน้ำขึ้นมามันข้ามคันเข้ามาพอคันข้ามมาแล้วพออยู่พอน้ำมันลงปุ๊บมันต้องมีการดูดออกอันนี้ก็ต้องลงเอ็กซเรย์แต่ละพื้นที่ครับ
1: ท่านผู้ว่าชาติก็ได้พูดถึงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบตอนนี้นะครับว่ามีประชาชนที่ประสบภัยค่อนข้างมากแล้วก็กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ซึ่งทุกเขตจะต้องมีการทำจำนวนผู้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือทั้งผู้ป่วยติดเตียงอาหารต่างๆนะครับแล้วก็รีบจัดส่งอาหารคิดว่าตอนนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ต้องส่งอาหารอยู่ในระดับประมาณโอ้หกเจ็ดหมื่นเลยนะครับคุณนิก
2: ครับ
1: นะแล้วก็ทุกเขตเนี่ยจะรับผิดชอบในเขตของตัวเองไปอย่างไรก็ตามครับวันนี้ก็อาจจะขุกขักนิดนึงเพราะว่ามีจำนวนรายชื่อเพิ่มขึ้นมาแต่สถานการณ์เนี่ยจะเริ่มค่อยเข้าที่มากขึ้น
2: ครับ
1: ซึ่งก็จะมีการตั้งกองบัญชาการในแต่ละเขตและมีการนำครัวนี่ลงพื้นที่รวมถึงมีความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งเอกชนและภาครัฐที่เข้าไปช่วยตั้งครัวทำอาหารให้แต่ผู้สื่อข่าวนี่ก็ถามถึงเรื่องของการเยียวยานะครับว่ามีการเคาะแล้วหรือยังผู้ว่ากทม.ก็บอกว่ายังไม่มีการเคาะนะแต่กทม.เนี่ยมีหลักการเยียวยาของเราอยู่แล้วโดยใช้หลักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะครับที่ใช้มาตลอดในช่วงที่ผ่านมาเป็นหลักการเยียวยาตามความเป็นจริงความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งประชาชนก็เตรียมหลักฐานไว้นะฮะซึ่งการที่เราประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยทำให้ประชาชนสามารถเก็บหลักฐานต่างๆว่ามีความเสียหายอย่างไรนี่คือหลักการปกติที่เราทำส่วนการเยียวยาพิเศษคงต้องรออีกทีนึงนะครับว่าทางรัฐบาลจะว่าอย่างไรบ้าง
2: ก็ถ้าเยียวยาปกติก็ทางกรุงเทพมหานครนะครับก็จะดูแลตรงนี้นะครับเป็นท้องถิ่นนะครับที่ต้องเริ่มก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นจะมีอะไรเพิ่มเติมก็ว่ากันในส่วนของการระบายน้ำพี่เล็กคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ต้องพุ่งไปที่เรื่องของการระบายน้ำออกจากคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์นะครับซึ่งเป็นคลองที่จะช่วยนะครับรับน้ำจากคลองย่อยแล้วก็ระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับทางด้านของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับนายวิษณุทรัพย์สมพลทรัพย์สมพลนะครับก็ออกมาพูดถึงสถานการระบายน้ำนะครับสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะครับก็บอกว่าตอนนี้ทางกทม.ก็กำลังเร่งระบายน้ำออกจากคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ที่ทำหน้าที่เป็นคลองสายหลักในการรับน้ำจากคลองย่อยก่อนระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในส่วนของคลองแสนแสบบางช่วงอย่างเช่นบริเวณรามคำแหงช่วงต้นก็มีแนวโน้มดีขึ้นแล้วนะครับก็เลยทำให้ทางกทม.สามารถสูบน้ำจากคลองย่อยเข้ามาช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่รามคำแหงและเทพลีลาได้ส่วนพื้นที่คลองจันทร์อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าเพราะว่าอยู่ลึกเข้าไปในระบบนะครับทางด้านพื้นที่ของลาดกระบังนะครับท่านรองผู้ว่าวิษณุบอกว่าเป็นจุดที่ท้าทายมากที่สุดเนื่องจากว่าตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดทำให้น้ำเนี่ยต้องระบายผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตรกว่าจะถึงสถานีสูบน้ำพระโขนงทางกทม.จึงต้องใช้วิธีการทยอยลดระดับน้ำจากด้านปลายน้ำเข้ามาโดยตอนนี้เนี่ยพื้นที่อ่อนนุชบางส่วนก็เริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็จะทยอยไล่ระดับต่อไปยังพัฒนาการประเวศและลาดกระบังตามลำดับส่วนข้อสงสัยเรื่องของการพร่องน้ำก่อนฝนตกทางกทม.ยืนยันเลยบอกว่าดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝนแต่เขาต้องทำด้วยความระมัดระวังพี่เล็กคุณผู้ชมในจุดที่มันไม่มีแนวเขื่อนเพื่อไม่ให้ตลิ่งหรือว่าบ้านเรือริมคลองได้รับความเสียหายคือถ้าเขาไปปล่อยน้ำเร็วๆพี่เล็ก
1: ครับ
2: ตลิ่งมันพังแล้วก็จะมีบ้านที่อยู่ริมตลิ่งเนี่ยก็มันอาจจะซุดลงน้ำไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาระดับน้ำในคลองแสนแสบและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือให้เรือโดยสารเนี่ยสามารถสัญจรได้ด้วยนะครับพร้อมกันนี้ทางกทม.ยังเตรียมแผนระยะยาวด้วยโครงการอุโมงค์ระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์และอุโมงค์เชื่อมคลองจันทน์กับคลองลาดพร้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในอนาคตด้วยนะครับฟังเสียงท่านรองผู้ว่านะครับ
3: เราพร่องน้ำตลอดเวลาคือเรารู้อย่างหน้าฝนคือไม่ต้องรอพยากรณ์อะไรเลยเราพร่องน้ำตลอดอยู่แล้วเฉพาะหน้าฝนหน้าฝนที่กทม.เรารู้อยู่แล้วครับทราบอยู่แล้วว่านั่นคือหน้าฝนเราพร่องน้ำทุกทีจะเห็นว่ามีคำลอกเล่นตลอดว่าทำไมน้ำเหม็นทำไมน้ำต่ำแต่การพร่องน้ำเนี่ยต้องดูแต่ละคลองถ้าคลองไหนที่มีเขื่อนเราพร่องน้ำได้เต็มที่เลยแต่คลองไหนที่ไม่มีเขื่อนอย่างเงี้ยการพร่องน้ำมากแต่ทำให้ดินสไลด์บ้านอยู่ข้างเคียงอาจจะเสียหายได้ก็ต้องพร่องได้ไม่มากนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราไล่ทยอยทำเขื่อนเพื่อทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพสมขึ้นครับก่อนอยู่แล้วฮะคือแสนแสบแยกเป็น2ช่วงช่วงแรกที่ไอ้ช่วงไหนที่มีการเดินเรือเนี่ยเราต้องพร่องระดับต่ำที่สุดที่เรือวิ่งได้ซึ่งเราทำอยู่หน้าฝนทุกทีเราก็ประสานกันอยู่ว่าให้พอเรือวิ่งได้ขนาดไหนครับแต่ตอน

0: ก็อันนี้ก็เหลือก็วิ่งไม่ได้มาสูงถึงกันแล้ว
1: ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีก็ได้กล่าวเสริมนะครับว่าภายหลังจากที่ระดับน้ำบนถนนหลายจุดเริ่มลดลงกรุงเทพมหานครก็ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลสถานีตำรวจในพื้นที่และสำนักงานเขตกับเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดค้างหรือไม่สามารถขับเคลื่อนได้เนี่ยออกจากผิวจราจรนะครับเพื่อเป็นการคืนพื้นที่สัญจรให้กับประชาชนเบื้องต้นรถในพื้นที่สน.มักกะสันที่ต้องเคลื่อนย้ายก็จะนำไปจอดเก็บไว้ที่บริเวณถนนโลคอนโรดกำแพงเพชร7นะครับก่อนที่จะมีการดำเนินการค่อยๆทยอยในพื้นที่คลองตันแล้วก็รามคำแหงต่อไปสำหรับประชาชนที่จอดรถทิ้งไว้ในช่วงน้ำท่วมและปรากฏว่าไม่พบรถของตัวเองนะครับ ก็สามารถตรวจสอบได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที
2: ่ครับ
1: หรือสำนักงานเขตของท่านนะครับโดยรถที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายเนี่ยก็อาจจะนำไปจอดไว้ที่ปลอดภัยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยรถคันไหนที่ยังไม่สามารถขับรถคันไหนที่สามารถขับเคลื่อนได้เนี่ยก็ขอความร่วมมือนะครับจากทางเจ้าของเนี่ยรีบขับรถของตัวเองเคลื่อนย้ายไปก่อนนะครับเพื่อเป็นการเปิดผิวจราจรด้วยครับ
2: ครับ
3: รองวิศนุเนี่ยนะครับหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยรถที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เนี่ยตอนนี้นัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลเอาไว้แล้วนะครับกับผู้กำกับสน.มักกะสันนะครับแล้วก็เขตห้วยขวางรถที่จะถูกเคลื่อนย้ายทั้งหมดวันนี้13คันเนี่ยจะไปเก็บไว้ที่ถนนโลคอลโรดกำแพงเพชร7นะครับโดยตอนนี้เนี่ยอยู่ในส่วนของพื้นที่ของสน.มักกะสันก่อนนะครับหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยจะข้ามสะพานคลองแสนแสบไปแล้วไปดูที่คลองตันนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปที่รามคำแหงส่วนไหนที่เคลื่อนย้ายได้เนี่ยจะเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ก่อนแต่ว่าขอให้ประชาชนเนี่ยที่รถตัวเองเสียนะครับแล้วก็จอดทิ้งเอาไว้กลางถนนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ที่สน.พื้นที่หรือที่สำนักงานเขตนะครับถ้ากรณีหารถตัวเองไม่เจอเนี่ยเชื่อมั่นว่าไปอยู่ในที่ที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปจอดเก็บเอาไว้เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับที่จะสามารถที่จะจอดรถได้ก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับว่าบางคนเนี่ยยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เนี่ยไปแสดงตนแล้วก็แสดงความเป็นเจ้าของรถแล้วก็เจ้าหน้าที่จะรีบเคลื่อนย้ายให้โดยด่วนครับ
2: นะรถบางส่วนก็จอดหนีน้ำอยู่บนสะพานบางส่วนก็ไปนู่นเลยนะครับอยู่บนทางด่วนทางยกระดับต่างๆเนี่ยนะครับมีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกรุงเทพมหานครเขาก็เตรียมรถยกรถสไลด์เนี่ยรวมๆแล้วประมาณ70คันนะครับเดี๋ยวเขาจะกระจายกันทำงานทั่วกรุงเทพเลยเพื่อเป็นการจัดระเบียบการจราจรเพราะว่าประชาชนเนี่ยมีการเอารถไปจอดทิ้งไว้บนสะพานข้ามแยกตามถนนเส้นทางต่างๆประมาณ300เกือบ400คันคุณผู้ชมครับคาดว่าน่าจะใช้เวลาเนี่ยน่าจะแล้วเสร็จใน1-2วันขั้นตอนการปฏิบัติงานของเขาก็คือจะ

0: ือในการย้ายรถของประชาชนออกมาได้นะครับระหว่างนี้ทางบชน.ก็ส่ง
1: ที่มีการรายงานตั้งแต่ช่วงเช้าว่าถนนวิภาวดีน้ำท่วมนะครับตอนนี้มีรายงานว่าถนนวิภาวดีน้ำที่ท่วมขังในผิวจราจรตอนนี้แห้งแล้วนะครับขาเข้าและขาออกครับพันตำรวจโทผู้ชงเมาทุ่งสารวัตรงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตสน.วิภาวดีก็บอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้มีการเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายรถที่ได้รับผลกระทบเคลียร์พื้นที่ครับและก็ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าทำความสะอาดผิวการจราจรเพื่อให้สามารถเปิดเส้นทางได้อย่างปลอดภัยตั้งแต่เวลา15นาฬิกาบนถนนวิภาวดีรังสิตพื้นราบเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วนะครับทั้งขาเข้าและขาออกประชาชนสามารถใช้เส้นทางเพื่อเดินทางต่อได้ตอนนี้ก็ได้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนผู้ใช้สามารถเดินทางได้ทั้งขาเข้าขาออกนะครับขณะนี้ถนนวิภาวดีรังสิตพื้นราบเปิดการจราจรได้ปกติครับ
0: ครับก็ตอนนี้ก็ยังมีหลายๆพื้นที่ที่น้ำยังคงท่วมขังอยู่นะครับตามถนนหนทางเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะเดินทางอาจจะต้องเช็คเส้นทางกันดีๆก่อนดีกว่าที่เราลุยไปแล้วเดี๋ยวไปดับกลางทางนะครับก็รถอาจจะได้รับความเสียหายได้นะครับทีนี้มาดูเรื่องของการฟื้นฟูการช่วยเหลือประชาชนหลังจากสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมอาจจะผ่านพ้นไปแล้วหลังจากนี้จะต้องยังไงต่อบางคนเนี่ยข้าวของทำมาหากินเนี่ยนะครับบางทีถ้าแค่เงินเยียวยามันอาจจะไม่พอพี่เล็กมันอาจจะต้องมีในเรื่องของเงินกู้ที่อาจจะต้องเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถฟื้นตัวกลับมาได้นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณเอกนิตินิติธรประภาสนะครับก็สั่งการธนาคารของภาครัฐนะครับในการปรับแผนเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับเน้นแนวทางก็คือเรื่องของการพักชำระหนี้การเติมสภาพคล่องหรือว่าสนับสนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินิติธรประภาสนะครับรองนายกและรัฐมนตรีคลังบอกว่ากระทรวงการคลังได้ประสานกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมให้ดูแลค่าใช้จ่ายจำเป็นนะครับระหว่างประสบภัยนะครับแล้วก็ภาระหนี้เดิมด้วยรวมไปถึงเงินทุนสำหรับการซ่อมบ้านหรือว่ากลับมาประกอบอาชีพพี่เล็กมันมีหลายส่วนมากนะครับซ่อมบ้านก็ส่วนหนึ่งบางทีความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับบ้านบางทีมันก็ไม่ cover ในเรื่องของเงินเยียวยานะครับก็ต้องหากู้ยืมมานะครับในการที่จะมาซ่อมแซมหรืออุปกรณ์ในการทำมาหากินก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เนี่ยมาตรการที่เตรียมเอาไว้ก็ครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME Bank นะครับความช่วยเหลือถ้าเป็นด้านที่อยู่อาศัยก็จะมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทางทอ.ส.นั่นเองนะครับเรื่องการปรับเงื่อนไขชำระหนี้นะครับจากธนาคารออมสินธนาคารทอ.ส. SME Bank ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank ตลอดจนมาตรการของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบส.ย.เพื่อบรรเทาภาระผู้กู้นะครับโดยให้แต่ละแห่งเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อที่ชัดเจนให้กับลูกค้าในพื้นที่จะได้รู้ว่าหลังจากนี้ควรจะต้องทำยังไงนะครับพี่เล็ก
1: ครับทีนี้คุณเอกนิติก็ยังได้พูดถึงเรื่องนี้ครับคุณนิดเรื่องประกันภัยไงนะคร
0: ับ
1: ก็เห็นบอกว่าทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.และภาคธุรกิจประกันภัย
0: ครับ
1: ก็ได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายแนะนำนะครับแนะนำหนึ่งนี้ครับคปภ.เนี่ยแนะนำว่า1ต้องตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมประกันภัยผ่าน LINE Official นะครับก็เป็น @OIC Connect
0: ครับ
1: OICCONNECT
0: มีแอดข้างหน้าด้วย
1: แอดข้างหน้านะครับ
0: ครับ
1: Line OIC Connect นะครับแล้วก็2ก็คือให้เก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนนะครับ3แจ้งเหตุทันทีที่สามารถดำเนินการได้และ4ให้เตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนครับโดยทางคปภ.เนี่ยจะมีการหารือกับบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อวางกรอบการช่วยเหลือเพิ่มเติมในเรื่องของการสำรวจข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลกลางประกันภัย
0: ครับ
1: และการจัดเตรียมรถยกละรถลากนะร่วมกับกรุงเทพมหานครการกำหนดกรอบเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้รวดเร็วและเป็นธรร
0: ม
1: รวมถึงการพิจารณาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยและการต่อใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันภัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186นะครับ
0: ครับ
1: ท่านรองนายกเอกนิติก็ย้ำนะครับว่าในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนนะครับส่วนหน้าที่ของกระทรวงการคลังก็คือไม่ปล่อยให้คนที่กำลังรับมือน้ำท่วมต้องกังวลเรื่องหนี้เพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: และควรได้รับความคุ้มครองที่รวดเร็วและเป็นธรรม เมื่อน้ำลดก็ต้องมีเงินพอซ่อมบ้านซ่อมรถเปิดร้านและกลับไปทำมาหากินได้

0: ครับ
1: ทางนี้กระทรวงการคลังก็จะมีการติดตามให้ความช่วยเหลือของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดครับเพื่อให้มาตรการไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วครับ
0: ก็อยากจะให้ทางธนาคารต่างๆเนี่ยนะครับนอกจากจะพักชำระหนี้แล้วนะครับอยากจะให้ดูในเรื่องของการพักดอกเบี้ยไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมกับผู้ประสบภัยนะครับอ่ะและที่เพราะฉะนั้นเตือนพี่น้องประชาชนหลายคนอย่าดูดและเสียชีวิตเนี่ยนะครับอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอีกอย่างก็คือเด็กถึงเรื่องของเชื้อโรคแล้วก็เรื่องของการจมน้ำบางทีมันอาจจะน้ำแค่นี้มันไม่คิดว่าเป็นอันตรายแต่มันเกิดขึ้นได้นะครับ
1: กรุงเทพยังไม่ค่อยเห็นนะครับเรื่องที่เด็กออกไปเล่นน้ำโดยเฉพาะโอตอนนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าจะมีไฟรั่วได้เอาง่ายๆเลยแหละน้ำเสาไฟฟ้า
0: ครับ
1: หรือบางครั้งนี่อาจจะไม่ใช่เสาไฟฟ้านะเราก็ไม่รู้ว่ามันออกมาจากไหนเหมือนกันต้องระมัดระวังนะคร
0: ับ ครับวันนี้หมดเวลาของเรื่องดังหลังข่าวแล้วนะครับวันนี้พี่เล็กสมชัยผมนิกนันทิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: El Niño can affect every part of Thailand, even provinces known for their abundant natural resources, frequent rainfall, and plentiful water supplies, such as Nakhon Si Thammarat. Although the south is influenced by the northeast monsoon and seasonal rainfall, which can help ease the severity of drought to some extent, the period requiring particular attention is from after the new year through April. During this period, temperatures are expected to rise, while available water supplies could decline. This is when everyone needs to understand the situation and prepare before the impact spread more widely. According to the Regional Irrigation Office 15, El Niño conditions are expected to continue through April 2027, bringing below normal rainfall, higher temperatures, and lower than normal water reserves. Nakhon Si Thammarat has 5 reservoirs under the responsibility of the Royal Irrigation Department with a combined capacity of around 250 million cubic meters. They currently hold about 1 million cubic meters of water. Water management, therefore, needs to begin toward the end of the rainy season when as much water as possible should be stored.
1: ทางสำนักงานชลประทานที่ 15 ซึ่งเรารับผิดชอบก็จะดูแลในส่วนของปริมาณน้ำที่อยู่ในเขตชลประทานนะครับในอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราก็จะต้องบริหารจัดการโดยการเก็บน้ำให้มากขึ้นจากช่วงปลายฤดูฝนจะพยายามเก็บให้เต็มอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานโดยการจัดรอบเวรการส่งน้ำนะครับ
0: These water reserves are important not only for agriculture but also for supplying people in urban areas of Nakhon Si Thammarat particularly through Tha Di and Sao Thong canals Meanwhile the Pak Phanang River basin which covers major agricultural areas including Hua Sai, Che Uat, Pak Phanang districts also require systemic water management to preserve supplies for farming When El Niño arrives responding to its impacts is not the responsibility of any single agency it requires everyone to use water wisely and responsibly
1: เรื่องของการประหยัดน้ำต้นทุนนะครับขอให้เลือกใช้ในกิจกรรมที่จำเป็นจริงๆนะครับอย่างเช่นการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้

จากชาวบ้านเนี่ยครับถ้าเราไปทำเรือแบบว่าแบบสวยงามเราก็ต้องไปจ้างนายช่างมาแต่ถ้าทำงานประดิษฐ์ประดอยแบบนี้เราก็สร้างคนในชุมชนสร้างความสามัคคีชาวบ้านให้ได้พร้อมเพรียงกันและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของที่เป็นธรรมชาติ

0: นในเนี้ยกลุ่มชุมชนผู้ใหญ่หมู่บ้านอบต.ผู้ช่วยแบบนี้ครับเราจะได้ฝึกทักษะในการที่ว่าจะให้มีความสามัคคีสืบสานประเพณีของวัฒนธรรม
1: Coming from a small temple far from the main city, this achievement reflects how the size of a temple poses no barrier to creativity. Before transforming into a finished penumbra boat, it required creative vision, physical labor, and most importantly, the heartfelt devotion of the community. The village headman is one of the key links between the temple and the community, having turned this boat from an idea into reality.
2: เริ่มต้นจากแนวคิดของท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ส่วนที่ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมเริ่มแรกก่อนจัดหาวัสดุในการที่จะมาประดิษฐ์ประดอยประดับเรือพนมพระลำนี้เป็นแนวคิดของท่านเจ้าอาวาสในเรื่องของวัสดุก็คือหอยที่จะนำมาใช้ซึ่งก็อาศัยแรงส่วนร่วมของพ่อแม่พี่น้องใน

0: เอกลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์จริง
1: ๆ It takes more than just boat builders to create something like this. There are designers, people who do the hand-on work, those who help find materials, and others who may not use the tools themselves, but contribute in whatever way they can.Every small effort comes together to create one Phnom Phra boat.
0: เรือลำนี้ก็เป็นของทุกคนในชุมชนที่ได้ร่วมใจกันสร้างกันขึ้นมาไม่ได้เป็นของวัดไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง
1: Last year's first prize, therefore, was not just an award for Wat Swan.

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: ฟ้าผ่าป้องกันได้ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดหากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วน1669พร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุและอาการผู้ป่วยกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
1: โรคมือเท้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกันใน NBT News ข่าวภาคดึกประจำวันจันทร์ที่28กันยายน2569ค่ะคืนนี้พบกับเรา2คนนะคะคุณปฏิพัฒน์เข็มทิศและดิฉันกนกนวลจรัสกุลหงค่ะ
0: ทักทายท่านผู้ชมที่รับชมเราอยู่ทั้งทาง NBT ช่อง2 NBT 2 HD กรมประชาสัมพันธ์นะครับรวมไปถึงท่านที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ของเรานะครับ NBT-NBT ภาษาไทยในเพจ Facebook ครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับถึงแม้ข่าวดึกก็จะเป็นรายการพิเศษผสมไปด้วยนะครับรายงานสถานการณ์น้ำทั่วไทยไปด้วยโดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านใดรับชมอยู่ที่ไหนแจ้งกันเข้ามาได้นะครับว่าน้ำลดหรือยังครับอย่างที่กรุงเทพเองฝนไม่ตกแล้วยังมีบางจุดเท่านั้นที่น้ำยังท่วมหลายจุดน้ำลดระดับลงไปแล้วด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับช่วงนี้มาติดตามคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาการเป็นลำดับแรกเลยนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากครับในเวลา 18:00 น.จนถึงกลางดึกของค่ำคืนวันนี้โดยกลุ่มพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากได้แก่พื้นที่ภาคเหนือครับได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และจังหวัดตากภาคกลางครับจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกครับจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดขณะที่กลุ่มพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนั้นกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคประกอบไปด้วยภาคเหนือก็มีที่จังหวัดเชียงรายสุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกครับเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทราส่วนภาคใต้นั้นเฝ้าระวังในพื้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาและจังหวัดภูเก็ตครับ
1: ขณะเดียวกันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนฉบับที่1ค่ะแจ้งเรื่องของการเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำ30กันยายนนี้หลังจากที่ระดับน้ำในเขื่อนอยู่ที่ 96.49% ของความจุเขื่อนขณะเดียวกันทางกรมชลประทานประกาศเตือน3จังหวัดที่จะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยเนื้อหาของประกาศระบุนะคะบอกว่าสถานการณ์น้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์เมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมามีปริมาณน้ำ840ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 96.49% และคาดการว่าในอีก7วันข้างหน้าจะมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำต่อเนื่องรวม373ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นเพื่อจะควบคุมเรื่องของระดับน้ำจะดำเนินการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมอัตรา25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 2.17 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเป็นอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่า 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะโดยการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็นลำดับตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปโดยในวันที่30กันยายนจะเพิ่มการระบายน้ำเป็นอัตรา115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่า 9.97 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันวันที่1ตุลาคมเพิ่มการระบายน้ำเป็นอัตรา230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่า 19.87 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน2ตุลาคมเพิ่มการระบายน้ำเป็นอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่า 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะ
2: ติดตามและคาดการณ์ของกรมชลประทานล่วงหน้า7วันคาดการไว้ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สะสมรวมอยู่ที่ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์จะดำเนินการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมอัตรา25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 2.17 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเป็นอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็นลำดับตั้งแต่วันที่30กันยายน2519เป็นต้นไป
1: ส่วนกรมชลประทานได้แจ้งเตือนเรื่องของสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2วันที่28กันยายน2569หลังจากฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะโดยข้อมูลในวันที่28กันยายนในช่วงของเวลา6นาฬิกาที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดว่าจะเพิ่มเป็นปริมาณ 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับปริมาณน้ำจากลำสาขาพบว่าคาดว่าจะมีการไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะทั้งนี้เนื่องจากว่าพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งประทานจึงจำเป็นจะต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวเพื่อจะลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและควบคุมไม่ให้มีผลกระทบขยายในวงกว้างค่ะส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ว่าจะควบคุมไม่ให้เกินระดับบวกอยู่ที่18เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางพื้นที่ที่ต้องเฝ้า

0: ระวังก็จะครอบคลุมใน3จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและที่จังหวัดชัยนาทค่ะโดยทางกรมชลประทานจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงผู้ประกอบกิจการในแม่น้ำอย่างเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและแพร่ร้านอาหารให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเตรียมป้องกันเรื่องของทรัพย์สินและติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: และเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับทางสทนช.ได้สั่งเฝ้าระวัง6ลุ่มน้ำหลักพร้อมกับปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อลดผลกระทบในพื้นที่ท้ายน้ำและรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนรวมถึงแผนการผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำด้วยครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในฐานะโฆษกสทนช.ท่านกล่าวถึงการประชุมของคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำครั้งที่18เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยาแม่กลองท่าจีนป่าสักบางปะกงชายฝั่งทะเลตะวันออกและจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะครับบอกว่าในช่วงวันที่28ถึง29กันยายนนี้อิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มฝนกำลังแรงบริเวณอ่าวมัตตบันส่งผลให้มีฝนตกหนักสะสมบริเวณภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคเหนือตอนล่างได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ระยองจันทบุรีตราดและนครนายกจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงครับโดยสทนช.ได้ประสานทุกหน่วยงานและจังหวัดได้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในแต่ละลุ่มน้ำอย่างใกล้ชิดเอาไว้แล้วส่วนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกและลุ่มน้ำบางประกงฝนตกหนักสะสมส่งผลให้ระดับน้ำในอำเภอเมืองจันทบุรีและคลองวังตะโนดล้นตลิ่งแล้วก็มีแนวโน้มแผ่ขยายวงกว้างครับขณะที่เขื่อนประแสก็มีปริมาณน้ำสูงถึง 112% เนื่องจากที่ผ่านมาต้องหน่วงน้ำไว้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบในพื้นที่ท้ายเขื่อนนอกจากนี้ครับเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำสะสม 98% และได้เร่งพร่องระบายน้ำที่อัตรา250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่อำเภอคลองเขื่อนบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอบางคล้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับส่วนที่ปราจีนบุรีระดับน้ำล้นตลิ่งอยู่45เซนติเมตรมาที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักครับอยู่ที่นั่นมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ประกอบกับลำน้ำสาขาไหลมาสมทบทำให้น้ำไหลผ่านสถานีซีสองที่อำเภอเมืองนครสวรรค์เพิ่มขึ้นแต่ระดับ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนเจ้าพระยามีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.50 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางครับซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูงสุดซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคกลางมีมติให้กรมชลประทานได้พิจารณาผันน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกรวมไปถึงทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อคงอัตราการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้ได้นานที่สุดครับก่อนจะพิจารณาปรับขึ้นตามความจำเป็นต่อไปสำหรับลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะครับเนื่องจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำค่อนข้างมากจนเกือบเต็มความจุโดยทั้ง2วันที่ผ่านมานั้นมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนวชิราลงกรณ์มากกว่า300ล้านลูกบาศก์เมตรครับจึงมีความจำเป็นที่จะพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำล้นหรือว่าสปิลเวย์เพื่อความปลอดภัยของโครงสร้างของเขื่อนโดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการรับมือครับว่าหากดำเนินการปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองที่ระดับ 1,500ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจังหวัดท้ายน้ำนะครับได้มีการจัดตั้งศูนย์พักคอยพร้อมกับติดตั้งเครื่องจักรผลักดันน้ำแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าไว้แล้วด้านลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบันเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 94% เหลือพื้นที่รับน้ำเพียง40ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าเต็มความจุในวันนี้นะครับจึงต้องระบายน้ำเพิ่มในอัตรา100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเพชรบุรีครับกรมชลประทานได้วางแผนผันน้ำเข้าคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายฝั่งขวาและควบคุมการระบายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีที่อัตรา160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะทำให้มีน้ำไหลผ่านของตัวเมืองเพชรบุรีและจังหวัดเพชรบุรีได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว ลุ่มแม่น้ำท่าจีนนะครับได้รับน้ำจากฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเข้าสู่แม่น้ำท่าจีนในอัตรา80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมขังในบางจุดของจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสาครซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ก็เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วครับ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่แฟลตคลองจันบางกะปิอีกครั้งนะคะนำอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยค่ะพร้อมกับยืนยันว่าไม่โกรธที่ถูกประชาชนต่อว่าพร้อมยินดีให้เป็นที่ระบายแล้วยังได้เตรียมงบกลางจำนวน 2,000 ล้านบาทเอาไว้เยียวยาประชาชนแล้วค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่บริเวณแฟลตคลองจันที่ตอนนี้ระดับน้ำท่วมถือว่ายังสูงอยู่นะคะแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าก็เดินทางมาพร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่กำลังปรุงอาหารแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยท่านนายกก็ย้ำนะคะว่าขอให้ปรุงอาหารให้อร่อยและมีปริมาณเพียงพอเนื่องจากคาดการว่าในพื้นที่มีประชาชนตกค้างไม่ต่ำกว่า 4,000 คนค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงเรือเพื่อจะนำน้ำนำอาหารที่ปรุงเสร็จไปแจกจ่ายให้กับประชาชนค่ะพร้อมให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะที่แจ้งถึงสาเหตุที่ยังไม่สามารถระบายน้ำออกได้โดยเร็วเนื่องจากว่าน้ำในพื้นที่ต่างๆเมื่อระดมสูบลงคลองก็ทำให้พื้นที่ริมคลองแล้วก็ไม่สามารถที่จะระบายได้ทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ตามก็ได้กำชับกับทางกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำและได้กันเรื่องของงบประมาณเอาไว้เป็นงบประมาณกลางจำนวน 2,000 ล้านบาทค่ะเพื่อจะไว้สำหรับเยียวยาประชาชนโดยจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ส่วนที่ถูกประชาชนต่อว่าท่านนายกบอกว่าน้อมรับแล้วก็ยินดีให้เป็นที่ระบายเพราะเข้าใจถึงสถานการณ์และความคับข้องใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
2: วันนี้ต้องวันนี้ทำไมไม่สูบน้ำทำไมไม่สูบน้ำสูบไปมันวนกลับเข้ามาเพราะว่าระดับน้ำทะเลระดับน้ำที่หนุนอยู่ข้างนอกมันเขาเรียกมันสูงกว่าอยู่มันสูบออกไปเท่าไหร่นะครับมันก็วนกลับเข้ามาเราก็ต้องรอไอ้ตรงน้ำในคลองต่างๆเนี่ยมันค่อยๆระบายลงทะเลสิ่งที่เราเห็นวันนี้แนวโน้มมันน่าจะดีขึ้นก็คือไม่มีฝนมาเติมแล้วฝนหนักๆไม่มีฝนมาเติมนั้นมันก็จะเป็นโอกาสที่น้ำจะถูกระบายไปเมื่อน้ำเริ่มระบายได้เราก็จะเขาเรียกโหมแรงบวกเข้าไปโดยการตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับเร่งสูบออกไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางผมก็ได้จัดให้กทม.โดยสำนักงานการระบายน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ทางกรมชลประทานนะครับผมบอกไปแล้วปั๊มที่ไหนเสียนะครับเร่งซื้อใหม่นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะใช้งบของผมนี่แหละในการที่สนับสนุนให้มีการเร่งเรื่องจัดหาปั๊มน้ำเพื่อสูบน้ำออกไป
3: ทางกทม.ได้มีการรายงานไหมคะว่าที่บอกว่าต้องรอน้ำเหมือนไม่เลิกหนึ่งนะคะต้องใช้เวลา
2: 4
3: วันประมาณ
2: ตรงนี้ทางกรมอุตุนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าวัน2วันอันนี้เขาพูดอย่างเมื่อวานใช่ไหมนี่ก็วันที่2แล้วก็2-3วันนี้เนี่ยระดับน้ำก็จะเริ่มลดลงนะครับตอนนี้เราก็อย่าให้มีต้องก็มีส่วนที่ต้องภาวนาว่าอย่าให้มีฝนแบบวันศุกร์วันเสาร์มาเติมนะครับทุกอย่างมันก็จะกลับเข้าไปตอนนี้เราก็เร่งในเรื่องของฟื้นฟูด้วยนะครับวันนี้ผมกันงบประมาณงบกลางส่วนที่เหลือที่นึกว่าจะได้ใช้จะคืนคลังไปใช้อย่างอื่นวันนี้ก็ไม่คืนคลังแล้วก็กันงบกลางส่วนที่เหลือเอามาเยียวยานะครับตามระเบียบปภ.นะครับก็กันเอาไว้แล้ว 2,000 กว่าล้านพรุ่งนี้เข้าครม.แล้วก็ได้แล้วก็ทำทั้งแก้ปัญหาปัจจุบันแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่กระบวนการฟื้นฟูเยียวยานะครับ
4: ท่านนายกวันนี้เข้าไปเห็นสีหน้าสีตาประชาชนแล้วบางส่วนก็เข้าใจบางส่วนก็ยังมีการ
2: หรือครับต้องปล่อยให้ท่านทั้งหลายได้ระบายอารมณ์ทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องพร้อมรับฟังนะครับ
0: ขณะเดียวกันก่อนลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งแผนปฏิบัติการสนับสนุนกรุงเทพมหานครช่วยเหลือประชาชนในจุดที่น้ำท่วมสูงทั้งในพื้นที่ของคลองจันทน์และร่มเกล้าเนื่องจากว่ามีชุมชนหนาแน่นสูงมากโดยให้เร่งแก้ไขด่วนก็คือ1จัดชุดสนับสนุนการดำรงชีวิตประจำพื้นที่2ชุดค่ะ2คือเร่ง

0: ปรุงอาหารให้เพียงพอกับความต้องการตั้งเป้าคือจุดละ 10,000 กล่องเป็นอย่างน้อยรถครัวสนามจุดละ 4-5 คัน 3 คือจะต้องมีระบบโลจิสติกอาหารเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับอาหารครบ 3 มื้อและ 4 ก็คือเรื่องของระยะเวลาในการปฏิบัติการในการให้ความช่วยเหลือคาดว่าจะดำเนินการช่วยเหลือจนกว่าระดับน้ำจะลดกลับสู่สภาวะปกติค่ะ
1: ขณะที่กรุงเทพมหานครนะครับใช้ยุทธศาสตร์การระบายน้ำในคลองสายหลักเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อลดระดับน้ำและเก็บกู้ทางผิวจราจรให้คืนมาเร็วที่สุดคาดว่าไม่เกิน3วันนะครับสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ยอมรับนะครับว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลาดกระบังบริหารจัดการยากครับรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านกล่าวย้ำยุทธศาสตร์เร่งระบายน้ำคลองสายหลักเพื่อให้คลองย่อยและน้ำท่วมขังตามถนนลดระดับโดยจะเร่งระบายคลองแสนแสบครับและก็คลองประเวศบุรีรมย์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาคาดนะครับว่าจะต้องใช้ระยะเวลา3วันระดับน้ำจะค่อยๆลดลงส่วนน้ำตามบ้านเรือนประชาชนคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในส่วนของคลองแสนแสบนะครับได้มีการเดินเครื่องมือระบายน้ำเต็มกำลังครับทั้งการระบายน้ำตามธรรมชาติสถานีสูบน้ำอุโมงค์ระบายน้ำ2แห่งคือที่จุดตัดลาดพร้าวและคลองแสนแสบชั้นในรวมไปถึงการตัดน้ำผ่านคลอง3เสนเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันการดำเนินการดังกล่าวนะครับส่งผลให้ระดับน้ำบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่นั้นลดลงจนรถนั้นสามารถกลับมาสัญจรได้แล้วคงเหลือเพียงการดำเนินงานบริเวณจุดกลับรถคลองตันเท่านั้นนะครับพร้อมยอมรับนะครับว่าพื้นที่เขตลาดกระบังเป็นจุดที่วิกฤตแล้วก็บริหารจัดการได้ยากที่สุดในขณะนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดการระบายน้ำจึงต้องพึ่งพาการไหลตามธรรมชาติผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เป็นระยะทางหลาย10กิโลเมตรไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงโดยไม่มีอุโมงค์ทางด่วนช่วยตัดมวลน้ำครับ
2: ลาดกระบังนะคือลาดกระบังที่เรียนว่าลงมาประเวศเนี่ยแล้วก็ประเวศกว่าจะออกได้เนี่ยช้าคลองประเวศแล้วไม่มีตัวช่วยเลยต้องอาศัยการระบายน้ำในคลองโดยธรรมชาติเนี่ยโดยใช้คันธานิสูบเร่งนะมาที่พระโขนงซึ่งมาหลาย10กิโลนะแสนแสบยังดีว่าแสนแสบมีอุโมงค์ที่ตัวช่วยในปลายทางตรงกลางทางเนี่ยก็ทำระบายน้ำประสิทธิภาพการระบายน้ำแสนแสบก็จะดีกว่าประเวศนะนี่เป็นเหตุผลว่ากรุงเทพมหานครก็มีโครงการที่ขยายทำอุโมงค์ระบายน้ำนะครับก็ได้งบประมาณมาละอยู่ในช่วงหาตัวผู้รับจ้างอยู่นะครับก็จะถ้ามีอุโมงค์ระบายน้ำก็เหมือนทางด่วนนะตัดน้ำไปของประเวศลงจะแม่น้ำเจ้าพระยาได้ไวขึ้นนะครับที่จริงที่คลองจันเนี่ยก็มีโครงการทำอุโมงค์เหมือนกันแล้วขยายอุโมงค์รับน้ำจากคลองจันลงคลองลาดพร้าวไปอุโมงค์ลาดพร้าวยังออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าโครงการคะแนนอย่างที่เพิ่นก็โชคร้ายผู้รับเหมาก็ทิ้งงานนะก็เดี๋ยวก็หาผู้รับเหมามาทำต่อครับมีโครงการอยู่แล้วมีงบประมาณอยู่แล้วเปลี่ยนว่าต้องทำต่ออันนี้คือไม่กับโปรเจกต์เพราะว่าเราเข้าใจอยู่แล้วว่าแสนแสบและประเวศเป็นคลองหัวใจหลักในการระบายน้ำฝั่งตะวันออกทั้งหมดครับ
1: ทางนี้นะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านยังคงยืนยันว่ากทม.มีการพร่องน้ำในคลองตลอดครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์แต่ในการพร่องน้ำนั้นต้องทำในพื้นที่ที่มีเขื่อนคอนกรีตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดดินสไลด์และระดับน้ำในการสัญจรครับ
2: คือเรารู้อย่างหน้าฝนคือไม่ต้องรอพยากรณ์อะไรเลยเราพร่องน้ำตลอดอยู่แล้วเฉพาะหน้าฝนนี่กทม.เรารู้อยู่แล้วครับทราบอยู่แล้วว่านั่นคือหน้าฝนเราพร่องน้ำทุกทีจะเห็นว่ามีคำลอกเล่นตลอดว่าทำไมน้ำเหม็นทำไมน้ำต่ำแต่การพร่องน้ำเนี่ยต้องดูแต่ละคลองถ้าคลองไหนที่มีเขื่อนเนี่ยเราพร่องน้ำได้เต็มที่เลยแต่คลองไหนที่ไม่มีเขื่อนอย่างเงี้ยการพร่องน้ำมากแต่ทำให้ดินสไลด์บ้านอยู่ข้างเคียงอาจจะเสียหายได้ก็ต้องพร่องได้ไม่มากนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราไล่ทยอยทำเขื่อนเพื่อทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพสูงขึ้นครับ
3: ในส่วนในการท่องคลองแสนแสบอะครับเราทำเต็มประสิทธิภาพก่อนช่วงนี้แล้วหรือยังคร
2: ับ ก่อนอยู่แล้วฮะคือแสนแสบแยกเป็น2ช่วงช่วงแรกที่ช่วงไหนที่มีการเดินเรือเนี่ยเราต้องพร่องระดับต่ำที่สุดที่เรือวิ่งได้ซึ่งเราทำอยู่หน้าฝนทุกทีเราก็ประสานกันอยู่ว่าให้พอเรือวิ่งได้ขนาดไหนครับแต่ตอนนี้ก็เรือก็วิ่งไม่ได้มาสูงถึงกันแล้วครับ
1: ด้านพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีครับที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านกล่าวนะครับว่าสำหรับรถยนต์ที่จอดทิ้งเอาไว้ในถนนมักกะสันจากสถานการณ์น้ำท่วมนั้นนะครับรถยนต์ดังกล่าวมีจำนวน13คันจะถูกเคลื่อนย้ายไปที่ถนนโรคเข้ารถเช่นเดียวกันกับในพื้นที่อื่นๆโดยเจ้าของรถยนต์นั้นสามารถติดต่อทางสำนักงานเขตหรือว่าสน.ในพื้นที่ได้ครับ
4: หลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยรถที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เนี่ยตอนนี้นัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลเอาไว้แล้วนะครับกับผู้กำกับสน.มักกะสันนะครับแล้วก็เขตห้วยขวางรถที่จะถูกเคลื่อนย้ายทั้งหมดวันนี้13คันเนี่ยจะไปเก็บไว้ที่ถนนโลคอลโรดกำแพงเพชร7นะครับโดยตอนนี้เนี่ยอยู่ในส่วนของพื้นที่ของสน.มักกะสันก่อนนะครับหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยจะข้ามสะพานคลองแสนแสบไปแล้วไปดูที่คลองตันนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปที่ลำกำแพงส่วนไหนที่เคลื่อนย้ายได้เนี่ยจะเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ก่อนแต่ว่าขอให้ประชาชนเนี่ยที่รถตัวเองเสียนะครับแล้วก็จอดทิ้งเอาไว้กลางถนนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ที่สน.พื้นที่หรือที่สำนักงานเขตนะครับถ้ากรณีหารถตัวเองไม่เจอเนี่ยเชื่อมั่นว่าไปอยู่ในที่ที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปจอดเก็บเอาไว้เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับ
0: ส่วนรถยนต์ที่จอดค้างไว้อยู่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตและเพชรบุรีตัดใหม่ทางตำรวจนครบาลร่วมกับกรุงเทพมหานครค่ะมีการระดมรถยกกว่า70คันเพื่อจะเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์นะคะขณะเดียวกันก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการเปิดเส้นทางการสัญจรให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้วยค่ะโดยพลตำรวจตรีทวัฒน์วงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ปล่อยแถวรถยกที่ระดมมาจากสถานีตำรวจนครบาลจำนวน66คันรวมกับรถยกของกรุงเทพมหานครอีก4คันเพื่อจะร่วมปฏิบัติภารกิจในการเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดติดค้างอยู่บนถนนและไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เนื่องจากว่าน้ำท่วมซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีอยู่กว่า385คันค่ะโดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งเข้าไปดูแลความเดือดร้อนเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่ติดค้างหรือว่ากีดขวางการจราจรเพื่อจะเปิดเส้นทางให้กับประชาชนเดินทางได้สะดวกและกลับมาสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่กีดขวางอยู่บนถนนรวมถึงจอดหนีน้ำบนสะพานข้ามแยกต่างๆพร้อมกันนี้ยังได้ประสานเอกชนนำรถยกสไลด์เข้ามาช่วยด้วยค่ะเนื่องจากว่ารถยนต์บางประเภทก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการเคลื่อนย้ายยกตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้ารถยุโรปรวมถึงรถที่ดึงเบรกมือเอาไว้นะคะเบื้องต้นก็จะนำรถไปจอดเอาไว้ที่บริเวณริมถนนหรือว่าหาสถานที่ที่เหมาะสมโดยจะเลี่ยงจุดที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำเจ้าของรถสามารถติดต่อขอรับรถได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่รวมถึงป้ายทะเบียนที่หลุดหายระหว่างในการขับรถลุยน้ำด้วยค่ะแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะเคลียร์รถยนต์ที่จอดทิ้งเอาไว้ในถนนวิภาวดีรังสิตและบริเวณเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะ
5: นี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าน้ำเริ่มลดในถนนเส้นทางหลักเราจะดำเนินการเคลียร์ในถนนเส้นทางหลักก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อถ้าน้ำลดรถเดินได้เนี่ยประชาชนสามารถใช้ทางในการสัญจรได้เลยอันนี้เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่แผนฟื้นฟูเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทำอย่างเร่งด่วนคู่ขนานในการวางแผนเพราะว่าตอนนี้เราเข้าใจเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเรื่องการเดินทางของพี่น้องประชาชนสำคัญเรื่องการเจ็บป่วยความจำเป็นในการใช้เส้นทางนะครับก็เลยเตรียมแผนตรงนี้เคลียร์เส้นทางซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าคำสั่งที่ให้ปฏิบัติการเนี่ยเราจะไปในจุดที่เราทำได้ผมยกตัวอย่างแล้วกันวิภาวดีตอนนี้ชัดเจนตรงวิภาวดีทั้งเส้นวันนี้เราจะเคลียร์ให้สามารถพร้อมใช้
0: ส่วนกรณีอินฟลูเอนเซอร์ที่

0: และขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ก่อนค่ะ
1: ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงและกรมการกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยได้จัดรถบรรทุก6ล้อรถยนต์4ล้อแบบมีหลังคาครับพร้อมกับมีพนักงานขับรถมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกรับส่งประชาชนในเส้นทางที่รถโดยสารทั่วไปไม่สามารถผ่านได้รวม4เส้นทางนะครับได้แก่เส้นทางฟิวเจอร์พาร์คและสเปลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเส้นทางฟิวเจอร์พาร์คและสเปลประตูน้ำพระอินทร์ครับเดอะมอลล์งามวงวานเดอะวอล์กราชพฤกษ์และเดอะมอลล์งามวงวานท่าน้ำนนขณะเดียวกันนะครับได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบททั่วประเทศได้เฝ้าระวังระดับน้ำและลาดตระเวนเส้นทางที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับติดป้ายเตือนนะครับป้ายบอกระดับน้ำแล้วก็เตรียมเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับซ่อมแซมเส้นทางทันทีหลังน้ำลดครับด้านนางสาวการติมาเลอเลิศยุติธรรมรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจองค์กรของ AIS ได้เปิดเผยบอกว่าทาง AIS นั้นได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินล่าสุดนะครับมีการส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 1,000 โหลหรือ 12,000 ขวดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแบ่งส่งมอบให้กองทัพอากาศ500โหลครับและกระทรวงกลาโหมอีก500โหลเพื่อนำไปกระจายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ AIS เองยังดูแลโครงข่ายสื่อสารทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงโดยใช้ AI มาประเมินความเสี่ยงพร้อมกับเตรียมครับทีมวิศวกรระบบพลังงานสำรองและสถานีฐานเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่นั้นสามารถติดต่อสื่อสารและประสานความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเกิดอุทกภัยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนได้เปิดแคมเปญคนไทยรวมใจที่เซ็นทรัลเชิญชวนประชาชนได้ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคและของใช้จำเป็นครับประชาชนที่สนใจนะครับจะสามารถนำสิ่งของไปบริจาคได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล27สาขาทั่วประเทศโดยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอย่างเช่นที่เซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลลาดพร้าวและเซ็นทรัลพระราม9รวมไปถึงสาขาในภูมิภาคทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้กลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์นะครับผนึกกำลังพันธมิตรเดินหน้าโครงการสยามรวมใจไทยช่วยไทยมีการเปิดศูนย์กลางรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครับพร้อมกับเชิญชวนสามารถร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นได้นะครับทั้งข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคนมผงผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่และก็เด็กของใช้จำเป็นสำหรับการดำรงชีพของคนรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงด้วยครับรวมไปถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดสามารถบริจาคได้ที่จุดนะครับเน็กโทเปียชั้น5สยามพารากอนชั้น G ฝั่งเซาท์บริเวณหน้าห้องรอสแอนด์ฟาวสยามพารากอนหรือว่าได้ที่ชั้น G ใกล้กับลิฟต์ล็อบบี้ D ที่ไอคอนสยามได้เช่นเดียวกันครับ
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวด้วยกันต่อค่ะ
1: ครับ

บังคมแท้พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอัสสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ชมข่าวได้กันต่อนะคะใน NBT News ข่าวภาคดึกค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ตรงกับวันพระราชทานธงชาติไทยทั่วประเทศร่วมกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานธงไตรลงเป็นธงชาติไทยค่ะ

0: นี่เป็นบรรยากาศบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กันยายน2559เห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทยในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรลงเป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนปี2460สำหรับธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่และเปลี่ยนแถบสีธงชาติให้เป็น3สีโดยทรงพระราชทานความหมายของสีเอาไว้ได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์พาไปดูบรรยากาศในการจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยในต่างจังหวัดกันนะคะเริ่มกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยค่ะส่วนที่จังหวัดกาฬสินธุ์นายสุวรรณเข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกันในเวลา8นาฬิกาที่บริเวณหน้าเสาธงหน้าศาลากลางจังหวัดเพื่อจะร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะเช่นเดียวกับในพื้นที่ของจังหวัดยะลาในก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติไทยนำคณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการในเครื่องแบบสีกากีทหารตำรวจนักเรียนและนักศึกษาร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพียงกันโดยได้ยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยและตระหนักถึงความหมายอันลึกซึ้งของสถาบันหลักของชาติที่ปรากฏบนสีของธงชาติไทยค่ะ
1: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับได้มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรในระดับท้องถิ่นเพื่อยกระดับบุคลากรท้องถิ่นให้เป็นนักสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ในยุคดิจิทัลครับนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.ท่านได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU สำหรับการพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหารนักประชาสัมพันธ์และนักสื่อสารองค์กรในระดับท้องถิ่นให้ก้าวสู่การเป็นนักสื่อสารองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ในยุคดิจิทัลเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านกล่าวนะครับว่าทั้ง2หน่วยงานมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานโดยทางกรมประชาสัมพันธ์พร้อมสนับสนุนมสท.ในการสร้างการเรียนรู้ไปสู่ประชาชนและองค์กรด้านอธิการบดีมสท.ท่านกล่าวขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ในการร่วมมือครั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาครัฐและส่วนราชการในท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารยุคดิจิทัลครับ
2: ได้สนับสนุนในทุกภารกิจของมสท.ให้มีรายการทางสื่อร่วมกันนะคะให้มีการสร้างเครือข่ายแล้วก็เป็นโอกาสเป็นช่องทางหลักที่จะทำให้พี่น้องประชาชนที่จะต่อยอดความรู้ได้มาใช้ช่องทางของมสท.เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อคนไทยทุกคนเราเป็นเกียรตินะคะจริงๆเลยที่ได้มีส่วนหนึ่งในการเป็นจิ๊กซอว์ในการสร้างความรู้และส สร้างการพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน
3: เราเห็นว่าการที่เรามาลงนาม MOU ร่วมกันเนี่ยจะช่วยในการพัฒนาส่วนที่เป็นภูมิภาคนะครับในระดับท้องถิ่นได้มากขึ้นทั้งในส่วนของผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าคนที่อยู่ในกรมประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคอันนี้เนี่ยคิดว่าทางมสทเองเนี่ยเรามีศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์ในทั่วประเทศเนี่ยเราสามารถจะใช้ทรัพยากรร่วมกันด้วยใช้ในเรื่องของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่เป็นในเรื่องของหลักสูตรระยะสั้นในเรื่องของการฝึกอบรมหรือว่าการที่เราจะมีการวิจัยในด้านของการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการสื่อสารหรือว่าการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน
1: สำหรับความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวนะครับจะครอบคลุม4ด้านประกอบไปด้วยด้านที่1ความร่วมมือด้านหลักสูตรการศึกษา2ความร่วมมือด้านการฝึกอบรม3ความร่วมมือด้านการวิจัยและการเผยแพร่และ4ครับความร่วมมือด้านการใช้ทรัพยากรช่วงนี้ลาคุณผู้ชมทางเพจ Facebook นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬากันต่อกับ NBT2HD พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

ันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: ข่าวต่างประเทศวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่เมียนมาได้เผชิญกับน้ำท่วมและโคลนถล่มส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13คนและสูญหายอีกกว่า30คนครับฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในพื้นที่ภูมิภาคตะนาวสีทางใต้สุดของเมียนมากระทบต่อหมู่บ้านกว่า60แห่งโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13คนและอีกกว่า30คนนั้นสูญหายขณะที่มีบ้านเรือนจำนวนมากครับได้รับความเสียหายนอกจากนี้น้ำท่วมยังทำลายถนนหนทางและสะพานหลายแห่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอีกทั้งความขัดแย้งภายในทำให้การประเมินความเสียหายและจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นไปได้ยากทั้งนี้ภาคใต้ของเมียนมาเผชิญกับฝนตกหนักมาตั้งแต่คืนวันที่25กันยายนจากอิทธิพลของระบบสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงประเทศไทยโดยฝนตกหนักนั้นทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้านหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาเมียนมาระบุบอกว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงเหนือทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอลตอนใต้ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศในช่วงระหว่างวันที่27ถึง30กันยายนพร้อมกับเตือนประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ใกล้ภูเขาและแม่น้ำระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม
1: ส่วนที่รัฐอุตรประเทศของอินเดียตอนนี้ก็เผชิญกับน้ำท่วมอยู่นะคะซึ่งล่าสุดก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน56คนติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: ฝนที่ตกหนักในรัฐอุตรประเทศทั้งภาคเหนือของอินเดียส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้ว56คนในช่วง3วันที่ผ่านมาและบ้านเรือนกว่า100หลังได้รับความเสียหายขณะที่รัฐโอริสาทางภาคตะวันออกประชาชนกว่า 70,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่เนื่องจากฝนที่ตกหนักได้ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นส่วนในเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกันมีรายงานผู้เสียชีวิต12คนและทางการได้ประกาศเตือนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันพายุนอร์อีสเตอร์โหมกระหน่ำพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและคลื่นสูงซัดฝั่งโดยแม้ขณะนี้พายุอ่อนกำลังลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าคะนองเป็นระยะขณะเดียวกันมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบต่อประชาชนนับแสนครัวเรือนพายุเฮอริเคนโปโลทวีกำลังแรงขึ้นเล็กน้อยนอกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเม็กซิโกขณะเคลื่อนตัวไปทางเหนือมุ่งหน้าสู่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูโดยอิทธิพลของพายุจะก่อให้เกิดฝนตกหนักในช่วงหลายวันนี้ซึ่งเสี่ยงต่อน้ำท่วมและโคลนถล่มขณะเดียวกันกำลังทหารเกือบ 20,000 นายถูกส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ส่วนในสหรัฐแม้พายุเฮอริเคนโปโลได้เคลื่อนตัวออกห่างจากหมู่เกาะฮาวายแล้วแต่เจ้าหน้าที่เตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันภูเขาไฟเอตนาบนเกาะซิซิลีของอิตาลีเกิดปะทุขึ้นอีกครั้งส่งกลุ่มควันและเท่าฐานพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าราว4กิโลเมตรกระทบต่อการเดินทางทางอากาศโดยมีการประกาศเตือนภัยการบินระดับสูงสุดที่สนามบินวินเซนโซเบลินีในตัวเมืองคาตาเนียเที่ยวบินถูกระงับเป็นวันที่2ตำรวจแอฟริกาใต้กำลังเร่งรวบรวมหลักฐานหลังเกิดเหตุกราดยิง2ครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27คนโดยเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเขตเวเดล่านครโยฮันเนสเบิร์กผู้ก่อเหตุเป็นชายชะกัน8คนบุกเข้าไปกราดยิงก่อนหลบหนีไปส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ร้านอาหารย่านแอลวันเดลใกล้เมืองเคปทาวน์ทั้ง2เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังเหตุการณ์สังหารหมู่11ศพในงานปาร์ตี้ใกล้เมืองเดอร์บันตำรวจอังกฤษจับกลุ่มชาย5คนฐานเตรียมการก่อการร้ายหลังได้รับแจ้งว่าพบรถต้องสงสัย3คันใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในแคว้นกอสเชียทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโดยตำรวจได้ประกาศให้เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงพร้อมปิดกั้นพื้นที่รัศมี400เมตรรอบรถต้องสงสัยระหว่างการตรวจสอบและให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปปฏิบัติการสำหรับฐานทัพแห่งนี้เป็นฐานทัพที่กองทัพสหรัฐใช้งานอย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่ยืนยันว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เกี่ยวข้องกับฐานทัพประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์วูซิสแห่งเซอร์เบียประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้มีการจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดหลังเผชิญกับการประท้วงที่ยืดเยื้อมานานกว่า1ปีจากข้อครหาการทุจริตของรัฐบาล การลาออกของนายวูซิสทำให้เซอร์เบียต้องจัดการเลือกตั้งถึง2ครั้งภายในสิ้นปีนี้ได้แก่การเลือกตั้งรัฐสภาก่อนกำหนดในปลายเดือนตุลาคมและการเลือกตั้งประธานาธิบดีภายใน3เดือนผิงผิงและปู่ซวงแพนด้ายักษ์เพศผู้และเมียจากจีนเดินทางถึงสวนสัตว์แอตแลนตาในสหรัฐแล้วหลังบินข้ามเส้นแบ่งเขตวันระหว่างประเทศ16ชั่วโมงโดยสวนสัตว์แอตแลนตาระบุว่าแพนด้ายักษ์ทั้ง2จะอยู่ในความดูแลเป็นเวลา10ปีอย่างไรก็ตามจะยังไม่เปิดให้ประชาชนเข้าชมผิงผิงและฝูซวงเนื่องจากต้องพักอยู่ในพื้นที่ควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อกักกันโรคตามขั้นตอนประมาณ1เดือน
0: ช่วงนี้ได้เวลาของคอกีฬาภาคดึกนะครับค่ำคืนวันนี้อยู่กับคุณอูนิติพันธ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับวันนี้ผลงานนักกีฬาไทยเป็นยังไงบ้างครับ
3: ในช่วงค่ำที่ผ่านมาก็กรีธาได้เพิ่มอีก1เหรียญเงินจากคลับ400เมตรหญิงนะครับ
0: ครับได้ไปติดตามพร้อมกันเชิญครับ
3: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับทีมวิ่งผลัด400เมตรหญิงไทยนะครับก็แซงในช่วงไม้สุดท้ายนะครับคว้าเหรียญเงินในกีฬาเอเชียนเกมส์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันครับกีฬาเอเชียนเกมส์ในช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับวิ่งผลัด400เมตรหญิงที่นางโอย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คประเทศญี่ปุ่นรอบชิงชนะเลิศท่ามกลางสายฝนครับทีมไทยรุ่นที่4ประกอบด้วยไม้1มนัสดาสารมโนไม้2สุกันดาเพชรรักษาไม้3สุภานิชภูลเกิดและไม้สุดท้ายจิรพัฒน์ขานอ่อนตาครับปรากฏว่าทีมไทยนั้นแซงเข้าสนใจอันดับที่2ครับโดยไม้สุดท้ายจิรพัฒน์วิ่งแซงเข้าเป็นอันดับที่2ได้เหรียญเงินเวลา 43.51 วินาทีสถิติดีที่สุดของทีมในปีนี้ครับคว้าเหรียญเงินกีฬาเอเชียนเกมส์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะครับโดยแชมป์นั้นเป็นของจีนครับป้องกันแชมป์ได้อีก1สมัยทำเวลา 42.96 วินาทีเหรียญเงินไทยครับและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่น43

3.52 วินาทีครับขณะที่วิ่งผลัดสี่คนร้อยเมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมไทยในลูกที่8ประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้2สรัตน์ดับบางไม้3ชยุทธคงประสิทธิ์และไม้สุดท้ายครับเป็นภูริพลบุญสอนครับเจ้าของ2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ก็เปลี่ยนไม้มาอยู่เป็นไม้สุดท้ายนะครับปรากฏว่าทีมผลัดไทยวิ่งเข้าสู่อันดับที่4เวลา 38.49 วินาทีครับโดยเหรียญทองนะเป็นของแชมป์เก่าจีนครับ 38.17 วินาทีก็เหมาเหรียญทองทั้งชายและหญิงเหรียญเงินไปของไต้หวัน 38.32 วินาทีสถิติดีที่สุดของทีมตัวเองในซีซั่นนี้และเหรียญทองแดงเกาหลีใต้ครับเวลา 38.43 วินาทีสถิติดีที่สุดของทีมตัวเองในซีซั่นนี้ครับต่อกันที่สุบรรณรัตน์อินแสงก็ปลดล็อกคว้าเหรียญทองแดงกีฬาเอเชียนเกมส์ได้เป็นครั้งแรกครับไปกันที่กรีธาประเภทลานะครับขว้างจักรหญิงรอบชิงชนะเลิศสุบรรณรัตน์อินแสงนักขว้างจักรหญิงทีมชาติไทยเจ้าของสถิติประเทศไทยและแชมป์ซีเกมส์8สมัยซ้อนนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมขว้างทำสถิติดีที่สุด61เมตร43เซนติเมตรเป็นสถิติดีที่สุดของตัวเองในปีนี้พร้อมกับคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จถือเป็นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมส์ครั้งแรกในชีวิตหลังจากก่อนหน้านี้เข้าใกล้เหรียญรางวัลด้วยการจบอันดับที่4มาโดยตลอด3ครั้งติดต่อกันและกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญจากกีฬาขว้างจักรในเอเชียนเกมส์เหรียญทองเป็นของเฟิงปินแชมป์เก่าจากจีนสถิติ 63.83 เมตรและเหรียญเงินเจียงยี่เศร้าจากจีนนะครับสถิติ 62.23 เมตรครับกุลวุฒิวิทิสารก็เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครับการแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยวนะครับในรอบรองชนะเลิศกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเจอกับอาวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียและเป็นเจ้าของเหรียญทองประเภททีมชายครับเกมนี้เจ้าวิวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะไป2เกมรวด21-13และ21-15นะครับกุลวุฒิผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่สามารถเข้าชิงชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมส์และก็ขยับไปเป็นมือ1ของโลกด้วยนะครับโดยจะเข้าไปเจอกับโลคินยิวจากสิงคโปร์มือ13ของโลกในวันพรุ่งนี้โดยจะแข่งขันเป็นคู่ที่5คู่แรกนั้นเริ่มเวลา 9:00 นคาดว่ากุลวุฒินั้นจะลงแข่งขันในช่วงเวลาประมาณ 14:00 นะครับส่วนกรณีของน้องพิงพิชมนโอภาสนิพัฒน์นักกีฬาแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังจากตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซิมายทำให้หมดสิทธิ์ลงแข่งขันเอเชียนเกมส์แต่ยังต้องลุ้นผลการขอตรวจตัวอย่าง B ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ออกมาแล้วโดยยังยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่าง A ซึ่งหมายความว่าตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายโดยหลังจากที่รับทราบข้อมูลของสารที่ตรวจพบนั้นอยู่ในหมวดเสริมความงามเป็นยาขับปัสสาวะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าไม่น่ามีผลต่อนักกีฬาแบดมินตันที่ไม่มีการแบ่งรุ่นน้ำหนักแต่กฎขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าเป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนและทุกชนิดกีฬาครับหลังจากนี้ก็จะมีบทลงโทษตามออกมานะครับส่วนเหตุผลที่ตรวจเจอหรือทำไมสารถึงมีสารต้องห้ามในร่างกายนั้นอาจเป็นเรื่องของการใช้ยารักษาโรคหรือยาเสริมความงามต่างๆที่ฉลากยาไม่ได้มีการระบุส่วนประกอบของสารต้องห้ามส่งผลอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการครับก็เป็นเรื่องที่น้องพิงจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อไปครับทางด้านตะกร้อทีมเดี่ยวชายก็ผ่านเข้าชิงเหรียญทองกับมาเลเซียในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ครับการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบรองชนะเลิศครับทีมไทยในชุดน้ำเงินลงสนามพบกับเวียดนามครับโดยทีมไทยส่งทางด้านของธนพลซับเย็นกฤษณพงศ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอลงสนามปรากฏว่าเหนือกว่าชัดเจนครับเอาชนะเวียดนามไป2-0เซต15-7และ15-6ทีมไทยผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับคู่ปรับเก่ามาเลเซียที่ชนะฟิลิปปินส์มา2-1เซตในวันพรุ่งนี้เวลา 8:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยครับต่อที่จักรยาน BMS ครับนักปั่นไทยก็โดนชนล้มในช่วงก่อนเข้าเส้นชัยก็พลาดรางวัลอย่างน่าเสียดายครับ
จักรยาน BMX Racing ชายรอบชิงชนะเลิศนะครับนักปั่นไทยลงแข่งขัน2คนก็คือโกเมศสุขประเสริฐกับพุทธภูมินักปั่นรอบชิงชนะเลิศโกเมศอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกแต่มาถึงช่วงโค้งที่3ก่อนที่โกเมศกำลังจะพุ่งทะยานเข้าเส้นชัยแพทริกเบรนคูจากฟิลิปปินส์ปั่นมาชนล้อหลังของโกเมศจนเสียหลักล้มไปทั้งคู่ครับทำให้โกเมศพลาดโอกาสที่จะคว้าเหรียญรางวัลไปทางด้านพุทธภูมิก็เสียจังหวะจากอุบัติเหตุ

0: เป็นอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยครับเข้าเส้นชัยอันดับ6เหรียญทองเป็นของอาซุมะนากาอินักปั่นจากญี่ปุ่นเหรียญเงินเคียวกะฮิกุชิจากญี่ปุ่นเช่นเดียวกันและเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาจากจีนครับส่วนจักรยานประเภท BMX Racing หญิงรอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันมีนักปั่นไทยลงแข่งขัน2คนก็คือชุติการกิจวานิสเถียรและหทัยเพชรใจสว่างปรากฏว่าชุติการกับหทัยเพชรเข้าสู่อันดับ6และ7ครับเหรียญทองเป็นของซาเอะฮาตะเคยามะจากญี่ปุ่นเหรียญเงินนักกีฬาจีนและเหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียครับต่อกันที่เทนนิสครับหญิงคู่ของไทยก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับการแข่งขันเทนนิสนะครับในวันที่2เป็นประเภทหญิงคู่รอบแรกเพียงทานผลิพืชจับคู่กับอัญชิสาชันทะประเดิมสนามรอบแรกชนะคู่จากทาจิกิสถาน2-0เซต6-0และ6-0ครับเพียงทานและอัญชิสาเข้ารอบ16คู่สุดท้ายไปเจอกับยูเลียบูตินเชวาและแอนนาดานิลีน่าจากคาซัคสถานขณะที่หญิงเดี่ยวรอบ2พัชรินทร์ชีพชานเดชนะครับสุดต้านความแข็งแกร่งของอเล็กซานดราเอล่าจากฟิลิปปินส์มือ18ของโลกไม่ไหวแพ้ไป0-2เซต1-6และ0-6ครับส่วนผลชายเดี่ยวรอบ2ครับแม็กซิมัสพรพลโจนส์ลูกครึ่งไทยออสเตรเลียชนะสบาร์อูนุกจากมองโกเลีย2-0เซตแม็กซิมัสผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไปครับพรทิพย์บัวป่านักมวยสากลไทยก็แพ้กับจีนครับตกรอบ8คนสุดท้ายครับการแข่งขันมวยสากลรุ่น75กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศพรทิพย์บัวป่านะครับมุมน้ำเงินเจอกับเป่าจื้ออี้จากจีนเจ้าของแชมป์ทวีปเอเชียในปีนี้เป่าจื้ออี้นั้นหาจังหวะออกมาซ้ายขวาเข้าไปหน้าของพรทิพย์อย่างจะแจ้งครบ3ยกชนะ5-0เสียงครับนักชกจีนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและการันตีเหรียญทองแดงครับส่วนผลในส่วนของนักมวยชายอีก2รุ่นรอบ8คนสุดท้าย55กิโลกรัมกลางปีบัวขุนทดแพ้กับมองโกเลีย0-5เสียงนะครับและรุ่น90กิโลกรัมจักรพงษ์ยมโคตรแพ้กับนักชกจีน0-5เสียงทำให้มวยสากลสมัครเล่นชายไทยนั้นตกรอบหมดทั้ง6รุ่นที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันไม่มีใครคว้าเหรียญรางวัลมาครองได้แม้แต่คนเดียวครับส่วนนักมวยไทยหญิงไทยนั้นยังเหลืออีก1คนจะลงแข่งรอบรองชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ก็คือณัฐิชาจงโปร่งกลางนะครับวอลเลย์บอลชายไทยก็พ่ายแชมป์เก่าอิหร่าน0-3เซตครับวอลเลย์บอลชายนะครับในรอบแบ่งกลุ่มทีมชายไทยลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม B เจอกับอิหร่านแชมป์เก่าและแชมป์3สมัยโดยเกมนี้โค้ชพักกีวอนชาวเกาหลีใต้ส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยทูปประดิษฐ์พระพุทธสุวิทย์มหาสิริโยธินบุญฤทธิ์วงธรกิติภูมิรามศิลป์รามศิลป์นะครับอนุรักษ์พันธ์รำและชวัฒน์ถุงคำโดยมีนครินทร์อินทนูเป็นตัวรับอิสระประกอบทีมลูกยางหนุ่มไทยต้านไม่ไหวแพ้ไป3เซตรวดครับ18-25 18-25และ15-25ครับทีมไทยมี2คะแนนจากการแข่งขัน2เกมอยู่อันดับ3ของกลุ่มอิหร่านมี6แต้มเต็มชนะ2แมตช์รวดครับอันดับ2อินโดนีเซียมี4คะแนนครับนัดต่อไปทีมไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับเจอกับคีร์กีสถานที่แพ้มา2นัดรวดในวันพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกาโดย2นัดแรกจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปขณะที่วอลเลย์บอลชายหาดรอบ16ทีมสุดท้ายทีมหญิงทีมไทยนะครับธราวดีนราพรพัฒน์และวรพีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีคู่มือ4ของรายการเจอกับคาริโมวาและรายุโควาจากคาซัคสถานซึ่งเป็นคู่มือ11ของรายการปรากฏว่าคู่ไบรท์และเบรสนั้นเอาชนะไป2เซตรวด21-8และ21-7ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่30กันยายนนี้เวลา7นาฬิกาครับฝ่ายจัดเอเชียนเกมส์พาสื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านนักกีฬาเป็นครั้งแรกหลังจากโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ IG นางโกย่า2026เปิดให้สื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านนักกีฬาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดฉากการแข่งขันพร้อมกับพาทัวร์ชมห้องพักคอนเทนเนอร์และห้องอาหารครับยูตะมาสุโอะตัวแทนของฝ่ายจัดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20กล่าวว่ากระแสวิจารณ์ด้านลบในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับที่พักนักกีฬาเป็นที่สนใจของสื่อนานาชาติดังนั้นเราจึงตัดสินใจให้สื่อมวลชนมาเห็นสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยตาตนเองครับส่วนฟีดแบ็กจากนักกีฬาโดยส่วนมากแล้วจะเป็นเรื่องของขนาดเตียงเราได้มีการอธิบายการใช้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นวิธีการขยายขนาดเตียงด้วยตนเองแต่ด้านการบรรจุรายการกีฬาใหม่เข้ามากระทันหันเช่นเทคบอล MMA และพาเดลซึ่งเลยกำหนดเดดไลน์แจ้งยอดนักกีฬาในตอนแรกส่งผลให้ห้องพักไม่เพียงพอได้มีการจัดการแก้ไขโดยเร่งด่วนและผ่านพ้นมาด้วยดีครับ ปิดท้ายที่สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัด2รายการใหญ่ระดับนานาชาติครับสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยภารกิจปีนี้มีหลายอีเวนต์ครับทั้งการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับชาตินะครับชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติรับเกียรติจากสหพันธ์แฮนด์บอลเอเชียให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน2รายการสำคัญที่จังหวัดชลบุรีได้แก่เยาวชนชายนะครับโซนเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันที่21ถึง25ตุลาคมต่อด้วยแฮนด์บอลหญิง IHF Nations Trophy โซนเอเชีย27ถึง31ตุลาคมรวมทั้งการส่งนักกีฬาเข้าร่วมยูธโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่4ที่เซเนกัลวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนซึ่งตอนนี้ได้เก็บตัวต่อเนื่องอยู่ที่โรงเรียนวัดราชโอรสส่วนความพร้อมการเป็นเจ้าภาพนายกสมาคมมั่นใจด้วยศักยภาพบุคลากรและประสบการณ์การเป็นเจ้าภาพจะเป็นอีกครั้งที่จัดแข่งได้สมบูรณ์แบบครับส่วน SEA Games ครั้งที่34ที่มาเลเซียน่าเสียดายแฮนด์บอลไม่มีบรรจุชิงเหรียญแม้จะได้รับความนิยมในระดับโลกเนื่องจากมาเลเซียแจ้งว่ายังไม่มีความพร้อมในหลายด้านครับดร.สมบัติกรุ๊ปพันธ์ในฐานะประธานสมาพันธ์แฮนด์บอลแห่งอาเซียนได้ประชุมร่วมกับชาติสมาชิกเพื่อจัดทำข้อมูลโอลิมปิกชาร์เตอร์ของไทยและมอนทรีซีเกมส์เพื่อหวังยกระดับวงการกีฬาเป็นแนวทางให้ชาติต่างๆที่จะเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ได้เน้นจัดแข่งกีฬาสากลที่มีในเอเชียนเกมส์โอลิมปิกมากยิ่งขึ้นโดยไม่มุ่งเน้นที่เหรียญรางวัลเพื่อสร้างมาตรฐานการจัดแข่งขันกีฬาให้เป็นสากลครับส่วนผลการแข่งขันแฮนด์บอลชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่9นะครับที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่จะเขตสมุทรสาครในวันนี้แข่งแบบพบกันหมดนัดรองสุดท้ายเชียงใหม่แชมป์เก่าเดินหน้าคว้าชัยต่อเนื่องครับเอาชนะมหาวิทยาลัยการกีฬาชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรี29ต่อ14คะแนนจ่อที่จะคว้าแชมป์อีก1สมัยครับส่วนทีมชายกรุงเทพมหานครทีมเต็งก็นำโดยโอเพ่นกันนรงค์และนักกีฬาทีมชาติชุด4เกมส์ครั้งล่าสุดชนะเกษตรศาสตร์ด้วยคะแนน35ต่อ28คะแนนใกล้ที่จะคว้าแชมป์ทีมชายเช่นกันพรุ่งนี้วันสุดท้ายจะเริ่มแข่งขันคู่แรกในเวลา 10:00 น.ครับและนี่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงดึกคืนวันนี้ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: พาคุณผู้ชมมาส่งท้ายข่าวดึกวันนี้ค่ะด้วยภาพบรรยากาศงานคอนเสิร์ตฉลองเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ซึ่งจัดขึ้นกลางนาขั้นบันไดในอำเภอต้าฟางเมืองปี้เกี๋ยมณฑลกุ้ยโจวของจีนค่ะซึ่งก็มีผู้เข้าชมกว่า 10,000 คนท่ามกลางแสงสีเสียงภายใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนค่ะ
1: สำหรับข่าวคากดึกในค่ำคืนนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจคันขอบสปริงเวย์อ่างเก็บน้ำคลองเขาจุกระยองหลังถูกน้ำกัดเซาะจนซุดและมีน้ำไหลลงพื้นที่ท้ายอ่างสั่งเร่งซ่อมแซมด่วนและเสริมแนวป้องกันการกัดเซาะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามน้ำท่วมสมุทรปราการฟังเสียงประชาชนพร้อมเร่งประสานการระบายน้ำช่วยกลุ่มเปราะบางและส่งสิ่งของจำเป็นถึงผู้ประสบภัยอำเภอมะขามจันทบุรีระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงราว 50% แต่พื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดยังต้องใช้เรือลำเลียงอาหารและเข้าช่วยเหลือขณะที่ตอนล่างน้ำยังท่วมหนักทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นเวลา 4:00 น.วันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569อยู่กับเรา2คนค่ะ
1: ข่าวแรกวันนี้พาไปกันที่จังหวัดระยองนะคะเกิดเหตุบริเวณสปินเวย์อ่างเก็บน้ำเขาจุกอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองทรุดตัวและแตกร้าวทำให้น้ำไหลทะลักออกจากอ่างเจ้าหน้าที่เร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายอ่างให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมกับระดมกำลังเข้าช่วยเหลือแล้วค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุบริเวณสปินเวย์ของอ่างเก็บน้ำเขาจุกนะคะซึ่งอยู่ด้านท้ายอ่างบริเวณสวนป่าชุมชนหมู่1ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองโดยคันขอบรอบสปินเวย์ค่ะซึ่งเป็นพื้นปูนเกิดการทรุดตัวจนมีรอยแตกขนาดใหญ่ส่งผลให้น้ำจากอ่างไหลทะลักออกมาอย่างรุนแรงซึ่งไม่ใช่อ่างเก็บน้ำละโอกแตกที่เป็นข่าวลือแต่อย่างใดนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็นได้เร่งแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณท้ายอ่างโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับสถานการณ์พร้อมกับเร่งขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงโดยด่วนค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับอ่างเก็บน้ำเขาจุกเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อ3ตำบลได้แก่ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาตำบลทุ่งควายกินและตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมและติดตามสถานการณ์โดยนายจักรินทร์ทัศนาผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยองยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกัดเซาะบริเวณอาคารระบายน้ำบางส่วนไม่ใช่กรณีอ่างเก็บน้ำละโอกแตกตามที่กระแสข่าวลือที่มีการเผยแพร่ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเพื่อป้องกันความสับสนและความตื่นตระหนกค่ะขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเดินทางลงพื้นที่บริเวณสปริงเวย์หมู่1ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองเพื่อติดตามสถานการณ์บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาจุกอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้สั่งการให้เร่งนำรถแมคโครแขนยาวพร้อมกับชีสพายหรือแผ่นเหล็กเข็มพืชเข้าพื้นที่ภายในไม่กี่ชั่วโมงเพื่อกดลงในแนวดินบริเวณที่มีการกัดเซาะช่วยเสริมความมั่นคงและป้องกันการพังทลายของดินสำหรับชีสพายเป็นแผ่นเหล็กทรงยาวที่ใช้ตอกหรือกดลงในดินในแนวดิ่งทำหน้าที่เป็นแนวกั้นดินและน้ำเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัดหรือบริเวณที่ต้องเร่งควบคุมการกัดเซาะค่ะ
2: คุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะโดยบริเวณถนนสายวัดกระแสบนอู่ทองในพื้นที่หมู่ที่1ของตำบลกระแสบนซึ่งเชื่อมต่อไปยังตำบลบ้านนาคอสะพานฝั่งตำบลกระแสบนนะคะถูกกระแสน้ำเซาะจนขาดรถทุกชนิดไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะขณะที่ทางอบต.กระแสบนก็ได้มีการสั่งปิดเส้นทางห้ามสัญจรแล้วค่ะโดยนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนายอานนท์วงแย้มนายอำเภอแกลงได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์และเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบในตำบลบ้านนาแต่ว่าไม่สามารถเดินทางเข้าได้ในบางพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าคอสะพานขาดในขณะเดียวกันวันนี้เองค่ะอ่างเก็บน้ำกระแสได้มีการเพิ่มการระบายน้ำเป็น 23.57 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีประกอบกับยังมีน้ำล้นทางระบายน้ำนะคะก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำนั้นไหลลงพื้นที่ท้ายอ่างเพิ่มขึ้นในหลายๆพื้นที่ก็มีน้ำท่วมสูงถนนหลายสายถูกตัดขาดบางจุดนะคะต้องใช้เรือในการเดินทางส่วนบริเวณถนนสุขุมวิทช่วงอำเภอแกลงมุ่งหน้าจันทบุรีมีน้ำท่วมบางจุดนะคะและบางช่วงรถก็ไม่สามารถที่จะผ่านได้ในขณะที่ฝนก็ยังคงตกเป็นระยะและมีรายงานเข้ามาด้วยนะคะว่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองละโอกที่มีขอบอ่างเสียหายนั้นก็ทำให้น้ำได้ไหลลงพื้นที่ด้านล่างเพิ่มขึ้นค่ะ
1: นอกจากนี้สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดระยองยังคงกระทบหลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอแกลงที่มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างขณะที่อำเภอเมืองระยองน้ำเริ่มขยายเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในมากขึ้นพื้นที่ตำบลทับมาหลายหมู่บ้านจัดสรรถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมาต้องนำเรือท้องแบนเข้าอพยพประชาชนที่ติดค้างออกมายังจุดปลอดภัยส่วนถนนหนองมหาดหลังห้างแมคโครระยองนะคะก็มีน้ำท่วมประมาณ50เซนติเมตรขณะที่บริเวณตลาดศูนย์การค้าสตามีน้ำเอ่อเข้าท่วมประมาณ10เซนติเมตรค่ะส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเดินทางเข้าออกค่อนข้างที่จะลำบากทางด้านของตำบลเชิงเนินบริเวณถนนบายพาสสาย36หน้าห้างแมคโครและสี่แยกบ้านดอนรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้และมีหมู่บ้านโดยรอบได้รับผลกระทบกว่า100หลังคาเรือนส่วนสี่แยกเกาะกลอยตำบลน้ำคอกเจ้าหน้าที่ปิดการจราจรแล้วนะคะหลังที่น้ำขยายวงเข้าท่วมบ้านเรือน

0: รวมถึงชุมชนหลังห้างบิ๊กซีระยองขณะที่พื้นที่มาบตาพุดก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่มีฝนตกหนักมาอย่างต่อเนื่องตลอดคืนที่ผ่านมา
1: คุณผู้ชมคะขณะที่ความคืบหน้าของอ่างเก็บน้ำคลองละโอกนะคะท่านอธิบดีกรมชลประทานท่านก็ลงพื้นที่ไปที่นี่นะคะหลังจากที่อาคารระบายน้ำนั้นถูกน้ำกัดเซาะนะคะบริเวณกระแสน้ำนั้นกัดเซาะซึ่งได้มีการสั่งการให้เร่งซ่อมจุดชำรุดภายในวันนี้พร้อมทั้งยืนยันนะคะว่าโครงสร้างหลักของเขื่อนนั้นยังคงมั่นคงและปลอดภัยค่ะความคืบหน้าช่วงสายที่ผ่านมานะคะนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานได้ลงพื้นที่จังหวัดระยองตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนะคะหลังจากที่อาคารระบายน้ำบางส่วนถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนน้ำไหลออกมาเป็นจำนวนมากทีนี้จากการตรวจสอบล่าสุดนะคะก็พบว่าจุดที่เสียหายนั้นไม่มีการพังทลายของดินเพิ่มเติมค่ะและขณะนี้ก็ไม่มีน้ำไหลออกมาจากบริเวณที่ชำรุดแล้วนะคะจึงได้มีการสั่งการให้นำเครื่องจักรพร้อมกับชีทพลายและวัสดุป้องกันการกัดเซาะเข้าเร่งซ่อมแซมทันทีซึ่งก็คาดว่าจะทำการแล้วเสร็จภายในวันนี้ค่ะอธิบดีกรมชลประทานระบุนะคะว่าระดับน้ำลดลงต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ2เซนติเมตรทำให้ขณะนี้ความเสี่ยงเรื่องน้ำล้นข้ามคันเขื่อนนะคะลดลงค่ะพร้อมทั้งยืนยันนะคะว่าโครงการหลักของตัวเขื่อนยังมีความมั่นคงแข็งแรงส่วนสถานการณ์น้ำในอำเภอแกลงยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่ายังคงมีฝนตกเป็นระยะพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศและคำแนะนำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
2: นะครับก็สิ่งแรกที่ผมให้ติดตามในส่วนของเจ้าหน้าที่อยู่ก็คือห้ามน้ำโอเวอร์ท็อปเขื่อนและก็ปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำที่ลดลงนะครับชั่วโมงละ2เซนตรงนี้ก็ความเป็นโอเวอร์ท็อปเขื่อนไม่น่ามีแล้วอันที่2ในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ข้างกำแพงนะครับก็จะต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมนะครับโดยการลดการกัดเซาะวางชีทพลายในแนวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาวัสดุที่ป้องกันกัดเซาะมาใส่นะครับตรงนี้ก็คิดว่าจะไม่สามารถที่จะให้กัดเซาะเพิ่มไปจนถึงทำลายโครงสร้างของตัวเขื่อนนะครับก็จะไม่ความมั่นคงแข็งแรงตัวเขื่อนมั่นใจได้
3: แล้ววิธีการซ่อมแซมนี่จะทำยังไงคร
2: ับ ก็หนึ่งแนววางแนวชีทพลายในเบื้องต้นเพื่อลดการแข็งแรงการกัดเซาะของน้ำกับดินนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือนำในส่วนของพวกเสาเข็มหรืออะไรพวกนี้วางเพื่อจะลดการกัดเซาะนะครับแนวทางแล้วก็อาจจะมีถุงพวกนี้ใส่ในกล่องที่มีใส่กระป๋องครับนี่คือแนวทางที่จะดำเนินการก็จะทำให้ลดการกัดเซาะบางทีเมื่อไหร่ที่มีการกัดเซาะก็พอน้ำลดลงก็จะซ่อม
1: ขณะที่ทางด้านนายสรวุฒิเนื่องจำนงนะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยค่ะว่าตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งป้องกันไม่ให้กระแสน้ำนั้นกัดเซาะผนังอาคารทางระบายน้ำล้นสปินเวย์เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่พบว่าผนังนั้นเริ่มมีความเอียงโดยเตรียมนำรถแบ็คโฮแขนยาวลงไปกดชีทพลายหรือว่าแผ่นเหล็กกันน้ำพร้อมใส่วัสดุเพื่อลดความเร็วของกระแสน้ำส่วนระดับน้ำล่าสุดนะคะเริ่มลดลงประมาณชั่วโมงละ2เซนติเมตรแต่ว่ายังสูงกว่าคันกั้นน้ำราว1เมตรหากว่าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำนะคะก็คาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันในขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็ยังเป็นห่วงเกษตรกรในพื้นที่ทางน้ำไหลผ่านนะคะโดยเฉพาะสวนทุเรียนและมังคุดจึงได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายส่วนการเยียวยาจะต้องรอประเมินความเสียหายอย่างละเอียดหลังน้ำลดเนื่องจากผลกระทบต่อต้นไม้นั้นบางชนิดอาจจะต้องใช้เวลาติดตามอาการเป็นรายกรณีไปค่ะ
4: ผมก็มายืนยันให้ความมั่นใจนะครับว่าด้วยตาตัวเองว่าจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวท่านทีกรมชลประทานเนี่ยเดินทางมาตั้งแต่เช้าตรู่นะครับพอทราบเรื่องตอน 6:20 เนี่ยท่านก็เดินทางมาเลยแล้วก็ท่านทีสุริยะกระทรวงเกษตรผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะตัวผมเนี่ยก็มาให้ความมั่นใจว่าแนวทางการปฏิบัติการนับจากนี้เนี่ยมี1-2-4อะไรบ้างอันดับแรกก็คือต้องกันเพื่อไม่ให้กระแสน้ำเนี่ยเข้าไปกัดเซาะให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าจากที่เห็นเนี่ยตัวผนังที่เป็นตรงเนี้ยสปินเวย์ที่เป็นน้ำล้นเนี่ยมันเริ่มเอียงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกเนี่ยก็คือเอาแมคโครที่เป็นบูมยาวครับขายคอยาวเนี่ยลงไปกดชีทพลายที่เป็นแผ่นกั้นนะครับแล้วก็เอาวัสดุที่จะลดความเร็วของลำน้ำลงนะครับในขณะนี้เนี่ย ถระดับน้ำเนี่ยลดลงประมาณ

0: สักชั่วโมงละ2เซนติเมตรยังสูงกว่าตัวคันเนี่ยประมาณสักเมตรหนึ่งดังนั้นถ้าเกิดเราปูน24ชั่วโมงไปเนี่ยก็จะพบว่าประมาณวัน2วันนะครับถ้าไม่มีสถานการณ์ซ้ำเติมคือมีฝนตกหนักลงมาอย่างเงี้ยคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับในทางระยะกลางระยะยาวเนี่ยกรมชลประทานในท่านที่ดีแล้วก็เจ้าที่ทุกส่วนท่านบอกเป็นการเองเนี่ยมีแผนรับมือไว้อยู่แล้ว
1: ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการระบายน้ำการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและการจัดส่งสิ่งของจำเป็นให้ถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็น1ใน9จังหวัดที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมมอบสิ่งของยังชีพและรวบรวมความต้องการเร่งด่วนเพื่อนำไปประสานการช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่จุดแรกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำบริเวณตลาดวิลเลจซึ่งเป็นจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สำหรับเร่งสูบน้ำจากคลองบางพลีลงสู่คลองสำโรงและระบายต่อไปยังคลองชลหารพิจิตรโดยขณะนี้เครื่องสูบน้ำทั้งระบบไฟฟ้าและน้ำมันเดินเครื่องเต็มกำลังพร้อมใช้ท่อสูบน้ำขนาด12และ14นิ้วเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่โดยรอบตำบลบางพลีใหญ่เข้าสู่คลองสายหลักค่ะจากนั้นได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้อพยพอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ซึ่งรองรับประชาชนประมาณ274คนในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบาง44คนโดยได้พบปะพูดคุยรับฟังปัญหาและติดตามความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมกับมอบสิ่งของนะคะช่วยผู้ประสบภัยภายในพื้นที่ด้วยค่ะนางสาวสุภมาศได้กล่าวนะคะว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและกำชับให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนเป็นลำดับแรกโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและเด็กค่ะการลงพื้นที่ในครั้งนี้จึงมุ่งรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงทั้งด้านการระบายน้ำการเดินทางเข้าออกชุมชนตลอดจนการนำอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นไปส่งถึงครัวเรือนที่ยังไม่สามารถออกจากบ้านได้พร้อมกับระบุนะคะว่าขณะนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีความต้องการวัตถุดิบและอาหารสดสำหรับประกอบอาหารจึงขอเชิญชวนภาคส่วนต่างๆร่วมสนับสนุนความช่วยเหลือโดยสามารถประสานผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดสำนักงานจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะ
2: ในฐานะที่ตัวเรียนเองเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่กำกับดูแลเขตตรวจราชการที่นี่นะคะที่สมุทรปราการที่นนทบุรีปทุมธานีก็ต้องบอกว่าหนักๆทั้งนั้นนะคะโดยเฉพาะที่นี่เพราะว่าทางสมุทรปราการเนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่ไกลแม่น้ำเจ้าพระยานะคะทำให้การระบายน้ำเนี่ยเป็นไปค่อนข้างยากแล้วเมื่อไหร่ที่น้ำในกรุงเทพลดก็หมายความว่ามันก็จะมาเพิ่มที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทางสมุทรปราการเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ฝากข้อห่วงใยมานะคะให้ตัวรัฐมนตรีเนี่ยลงมารับเรื่องลงมาดูปัญหาที่แท้จริงกับทางท่านผู้ว่านะคะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะทางนายกอบต.ต่างๆนะคะว่าที่สมุทรปราการเนี่ยมีเรื่องเดือดร้อนอะไรบ้างแล้วก็จะได้ไปนำเรียนท่าน
1: สำหรับการช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังสถานการณ์น้ำลดจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยจังหวัดจะรวบรวมข้อมูลความเสียหายและความต้องการของประชาชนเพื่อนำเสนอส่วนกลางพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ชุมชนจตุรมิตรเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนมอบสิ่งของยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและมอบสิ่งของผ่านประธานชุมชนเพื่อนำไปกระจายให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จิตอาสาและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนโดยได้ย้ำนะคะว่าจะติดตามสถานการณ์และความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่การประสานงานของรัฐบาลทั้งการบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนการสำรวจความเสียหายตลอดจนการฟื้นฟูบ้านเรือนและสา

0: ารณูปโภคให้กลับคืนสู่สภาวะปกติต่อไปค่ะ
1: อย่างวันนี้มาเราก็เจอจิตอาสาที่จริงๆก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนะคะก็คือทางเจ้าหน้าที่ของทางอบต.นะคะรวมทั้งหน่วยงานราชการในจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยนะคะจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะกระทรวงพาณิชย์แล้วก็มีทั้งตำรวจมีทั้งทหารนะคะก็ต้องขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนด้วยที่ท่านเองท่านก็น่าจะลำบากเดือดร้อนไม่แพ้กันแต่ว่าท่านก็ยังมีจิตอาสาที่จะมาช่วยพี่น้องที่ดูแล้วอาจจะลำบากกว่าเช่นครอบครัวที่มีผู้ป่วยช่วยตัวเองไม่ได้ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุครอบครัวที่มีเด็กนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้รับรู้ว่าทางรัฐบาลเองก็ทุกวันนี้ก็รัฐมนตรีทุกคนอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาที่น้ำท่วมตลอดนะคะเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของท่านในเบื้องต้นแล้วก็มาหาข้อมูลเป็นหูเป็นตาเพื่อที่จะนำกลับไปให้ทางท่านนายกให้ทางรัฐบาลทราบเพื่อที่เราจะได้แก้ปัญหาภาพรวมให้กลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุดนะคะ
2: ขณะที่ก่อนหน้านี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการท่านก็ลงไปพื้นที่หมู่บ้านชวนชื่นบางนานะคะหลังจากที่น้ำจากคลองนั้นไหลเข้าท่วมบางจุดกว่า1.5 เมตรซึ่งก็ได้มีการวางบิ๊กแบ็กอุดแนวกั้นน้ำที่พังนะคะพร้อมทั้งสูบน้ำออกและตั้งโรงครัวช่วยเหลือประชาชนกว่า700 ครัวเรือนค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่หมู่บ้านชวนชื่นบางนาตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะคะยังส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากค่ะหลังจากที่แนวกำแพงกั้นน้ำด้านหลังหมู่บ้านพังทำให้น้ำจากคลองชวดพร้าวซึ่งเชื่อมกับคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่นายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์โดยพบว่ามีประชาชนนะคะได้รับผลกระทบประมาณ700 หลังคาเรือนบางจุดระดับน้ำสูงกว่า1.5 เมตรรถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้นะคะต้องใช้เรือในการเดินทางและนำอาหารเข้าไปช่วยเหลือประชาชนขณะที่แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นค่ะก็จะได้มีการนำบิ๊กแบ็กประมาณ200-300 ถุงนะคะไปเสริมเป็นแนวคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่กำแพงพังแล้วก็จะเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มค่ะก็คาดว่าระดับน้ำจะค่อยๆลดลงขณะเดียวกันยังเตรียมตั้งโรงครัวบริเวณฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยรวมถึงใช้เป็นจุดประสานงานช่วยเหลือและดูแลผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยในพื้นที่ด้วยส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการนะคะยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ไปเยี่ยมประชาชนที่ศูนย์ช่วยเหลือและศูนย์ร้องเรียนขออภัยค่ะศูนย์รับรองรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีในขณะที่ประชาชนที่บ้านถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถที่จะพักอาศัยได้รวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียงก็ได้เข้าพักยังศูนย์แห่งนี้นะคะประมาณ300 คนซึ่งส่วนใหญ่ค่ะมาจากหมู่บ้านชลเทพและหมู่บ้านบางพลีนครบางจุดมีน้ำท่วมสูงกว่า1 เมตรอบต.บางพลีใหญ่นะคะได้จัดรถรับส่งประชาชนเข้าออกหมู่บ้านพร้อมทั้งนำอาหารไปส่งให้กับผู้ที่ยังคงพักอยู่ในบ้านขณะที่บุคลากรสาธารณสุขก็คอยดูแลสุขภาพทั้งภายในศูนย์และประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมโดยท่านผู้ว่านะคะยังคงลงพื้นที่ไปติดตามจุดน้ำท่วมขังในหลายๆแห่งพร้อมทั้งได้มีการกำชับให้ท้องถิ่นเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมตลอด24 ชั่วโมงส่วนบริเวณแยกสีเทพระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะและหากกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็จะเริ่มซ่อมแซมถนนรวมไปถึงติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมืองและเทศบาลตำบลแพรกษาใหม่ด้วยค่ะ
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สระแก้วติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและรับฟังปัญหาจากประชาชนพร้อมสั่งเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการกำจัดขยะจัดหาน้ำสะอาดและแก้ปัญหาระบบประปานายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นว่าหากรับมือสถานการณ์ในช่วงนี้ที่ยังมีน้ำท่วมแล้วนะคะจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับช่วงหลังน้ำลดด้วยโดยเฉพาะการกำหนดจุดรวบรวมและกำจัดขยะเศษวัสดุและสิ่งของที่เสียหายพร้อมกับเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรรถบรรทุกและอุปกรณ์ให้พร้อม

0: ื่อให้การฟื้นฟูพื้นที่ทำได้อย่างรวดเร็วค่ะอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะคือน้ำสะอาดให้จังหวัดเตรียมรถบรรทุกน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและประสานภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนหากไม่เพียงพอส่วนปัญหาระบบประปาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขพร้อมเปิดช่องทางประสานความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหารวมถึงสามารถนำเครื่องจักรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ามาสนับสนุนภารกิจได้ตามความจำเป็นทั้งนี้นะคะย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำลดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงค่ะ
1: มาดูกันต่อที่จังหวัดจันทบุรีระดับน้ำริมแม่น้ำจันทบุรีเริ่มเข้าท่วมผิวจราจรและบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดแล้วนะคะขณะที่มวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนก็ยังคงไหลลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่วันนี้นะคะโรงเรียนสตรีมันดาพิทักษ์ได้ประกาศหยุดเรียน1วันพร้อมขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสถานการณ์น้ำในเขตเศรษฐกิจเมืองจันทบุรีวันนี้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจันทบุรีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะบางจุดได้เริ่มเข้าท่วมผิวจราจรและมีน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากขณะเดียวกันก็ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งอำเภอมะขามและอำเภอเขาคิชกูฏซึ่งยังคงไหลลงมาเติมในแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและไม่ประมาทโดยโรงเรียนสตรีมันดาพิทักษ์วันนี้ค่ะประกาศหยุดเรียน1วันนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและลดผลกระทบจากการเดินทางและการจราจรในพื้นที่ส่วนการให้ความช่วยเหลือทางเทศบาลเมืองจันทบุรีเทศบาลเมืองจันทนิมิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงหากว่าประชาชนได้รับผลกระทบนะคะก็สามารถประสานไปได้ที่ปภ.จันทบุรีที่หมายเลขโทรศัพท์039312100หรือ039325139กู้ภัยสว่างกตัญญูนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์039311388สายด่วนนิรภัย1784และเหตุด่วนเหตุร้าย191ค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านแตงเมหมู่8ตำบลวังแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ80หลังคาเรือนค่ะซึ่งล่าสุดกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้ร่วมกับส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนกำลังพลได้กระจายเข้าช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้และทรัพย์สินของชาวบ้านขึ้นไว้ในที่สูงรวมถึงแจกจ่ายน้ำดื่มและอาหารพร้อมช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนและสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุเด็กและประชาชนที่ได้รับผลกระทบก่อนเป็นลำดับแรกค่ะขณะเดียวกันยังมีการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้ครอบคลุมโดยเจ้าหน้าที่เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญและพร้อมปรับการช่วยเหลือตามสถานการณ์ในแต่ละจุดเบื้องต้นนะคะการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือทั้งการขนย้ายสิ่งของอาหารน้ำดื่มและการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ค่ะ
1: ส่วนที่ศาลาวัดหนองบัวที่อำเภอท่าใหม่จันทบุรีนะคะนายวันทิศตั้งรักษาสัตว์ค่ะนายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าไปดูแลและคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังจากที่ฝนตกหนักทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนหลายครอบครัวนะคะต้องอพยพออกจากบ้านโดยทางเทศบาลเมืองท่าด้วยกันค่ะ

0: ได้เข้ามาบริโภคได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือตอนนี้เนี่ยเราไม่ใช่แค่รับ
1: ขณะที่ทางด้านนางวรรณาชาววาดนะคะอายุ70ปีชาวบ้านบ้านดอนบอกว่าครั้งนี้เป็นน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบที่เคยพบมา15ปีช่วงเช้าน้ำเริ่มเข้าบ้านก็รีบยกของขึ้นที่สูงก่อนที่ในช่วงเย็นระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นจนต้องตัดสินใจออกมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงโดยไม่ได้หยิบของติดตัวออกมามากนักแต่ยังคว้าริบบิ้นสำหรับทำพวงมาลัยออกมาด้วยเพื่อที่จะใช้ทำงานหารายได้ระหว่างพักอยู่ที่ศูนย์พร้อมฝากกำลังใจถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่กำลังช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
2: ตอนเช้าค่ะแต่เข้าวันบรรยายตอนเย็นค่ะตอนประมาณ4โมง5โมง5โมงน่ะได้ตอนนั้นตัดสินใจว่าจะยังไม่มาเนาะเพราะว่าบ้านเราไม่เคยท่วมทีนี้น้ำมาเยอะมากเลยน้ำไหลเยอะมากเลยก็เลยตัดสินใจว่าจะมาก็มืดพอดีค่ะเพราะว่าถ้าอยู่ไม่ได้แล้วค่ะเพราะน้ำมันเข้าบ้านเยอะมากเลย15ปีจ้ะไม่เคยเจอเลยค่ะไม่ได้ขนเลยค่ะอยู่ที่บ้านหมดเลยก็มันขนไม่ไหวอะค่ะลิปบิ้นเอาไว้ทำดอกไม้จ้ะทำพวงมาลัยจ้ะ
3: ก็คือว่างๆก็เอามาทำด้วย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเราอยู่ป่าไม่ติดมันชอบทำค่ะอยู่บ้านก็ทำทั้งวันเลยจ้ะ
3: ก็คืออพยพมาก็จะได้มีรายได้ด้วย
2: ใช่ค่ะไม่งั้นเราก็ไม่มีรายได้เพราะช่วงนี้จะเป็นปีแล้วอ่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยก็เนี่ยส่งเขาทำได้นิดหน่อยก็เอาไปส่งเขาเขาก็ให้ร้อยละ50บาทอยากให้กำลังให้เขาแบบสู้เนาะแล้วพวก
4: แล้วไม่สามารถเคลื่อนต่อไปได้น้องโจ้พยายามโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากญาติแต่ไม่สามารถติดต่อได้นะคะจึงตัดสินใจโทรแจ้งสายด่วนตำรวจ191เพื่อขอความช่วยเหลือแต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าถึงพื้นที่ทางผู้ใหญ่บ้านและทีมช่วยเหลือในหมู่บ้านได้มาพบตัวและรีบนำออกมาจากจุดเกิดเหตุไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยพร้อมกับเตรียมประสานลากรถออกจากจุดน้ำท่วมน้องโจ้บอกนะคะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนยอมรับว่าทั้งตกใจและกลัวเพราะว่าไม่คิดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นเร็วขนาดนี้ค่ะ
1: ขณะที่นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะลงพื้นที่ที่ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่นำถุงยางชีพไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยโดยท่านผู้ว่าขอให้ประชาชนที่ยังพักอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังนะคะอพยพเข้าศูนย์พักพิงที่ทางราชการจัดเตรียมไว้เพื่อความปลอดภัยโดยย้ำว่าหากเป็นห่วงบ้านและทรัพย์สินทางจังหวัดได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังและดูแลให้จากนั้นก็เดินทางต่อไปยังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอบต.วังใหม่อำเภอไนยามซึ่งภายในนะคะก็มีทั้งโรงครัวจุดประถมพยาบาลและพื้นที่พักเฉพาะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งกำชับให้ทางปภ.จังหวัดจันทบุรีเร่งจัดหาผ้าห่มยารักษาน้ำกัดเท้าและยากันยุงเพิ่มเติมเพื่อดูแลผู้อพยพภายในศูนย์ขณะเดียวกันจังหวัดจันทบุรีก็ได้ประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว3อำเภอคือที่อำเภอแก่งหางแมวอำเภอไนยามและอำเภอมะขามเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรียังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะบ้านทุ่งกลางหมู่ที่1ตำบลทับไซซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากคลองทุ่งกลางรวมไปถึงมวลน้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาสอยดาวทำให้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยในเบื้องต้นมีบ้านได้รับผลกระทบจำนวนมากนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์รวมถึงสิ่งปลูกสร้างบางส่วนได้รับความเสียหายโดยทางด้านนายชรัตน์เนรัญชรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ได้ให้ข้อมูลว่าคลองบ้านทุ่งกลางนะคะเป็นทางรับน้ำจากเขาสอยดาวซึ่งน้ำก็จะมารวมกันแล้วก็มาอย่างเร็วและแรงไหลลงมาเป็นมวลน้ำก่อนที่จะลงสู่อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธโดยระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธนะคะได้ล้นสปริงเวย์ทำให้น้ำยังคงถูกระบายลงสู่พื้นที่ตอนล่างจึงยังเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะ
5: ครับก็ตรงจุดที่เราอยู่นะครับ อยู่ที่หมู่บ้านทุ่งกลางตำบลทับไซนะครับอำเภอโป่งน้ำร้อนที่นี่นะครับก็จะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดนะครับกับเขาสอยดาวแล้วก็มวลน้ำเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับช่วงเที่ยงเนี่ยจะมีน้ำ จำนวนมากเลยนะครับ

0: ไหลเข้ามาแล้วก็ท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับไปประมาณ15หลังคาเรือนตอนนี้น้ำก็เริ่มลดระดับลงจากเมื่อวานที่เป็นจุดสูงสุดนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยว่าฝนเนี่ยตกลงมาตลอดแล้วก็เลยทำให้เราต้องเฝ้าระวังตลอดเวลานะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงนะครับถ้าเห็นข้างหลังผมนะครับก็จะเป็นคลองทุ่งกลางนะครับที่มีน้ำเนี่ยเชี่ยวแรงนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยขึ้นลงเร็วก็คิดว่าเริ่มคลี่คลายนะครับเพราะว่าจุดที่น้ำสูงสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดสูงสุดแล้วล่ะนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็รอให้เกี่ยวกับสภาพอากาศเนี่ยดีขึ้นนะครับซึ่งจากการที่ดูจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับหรือการพยากรณ์เนี่ยก็คาดว่าอาจจะ 1-2 วันนะครับตรงนี้ก็ถ้าระดับน้ำบริเวณข้างบนเขาสอยดาวเนี่ยไม่ได้ลงมาเติมแล้วเนี่ยก็คิดว่าสถานการณ์เนี่ยจะคลี่คลายอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ลาดชันนะครับถ้าน้ำเนี่ยไหลผ่านอย่างรวดเร็วก็ถ้าไม่มีน้ำมาเติมก็จะใช้เวลาไม่นาน
1: ส่วนที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีหลายพื้นที่เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีนะคะหลังระดับน้ำลดลงประมาณ50เซนติเมตรแต่พื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดยังต้องใช้เรือลำเลียงอาหารเข้าไปช่วยเหลือค่ะขณะที่โรงครัววัดพรมอนุสรยังเดินหน้าปรุงอาหารส่งต่อถึงประชาชน12หมู่บ้านกว่า700ครัวเรือนที่วัดพรมอนุสรหมู่9ตำบลวังแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนางคณิตาราชนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ทำอาหารเพื่อผู้ประสบภัยพร้อมทั้งร่วมประกอบอาหารและเป็นตัวแทนรับมอบข้าวสารอาหารแห้งจากสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนมังคุดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารโดยโรงครัวแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนกำลังคนจากเจ้าหน้าที่ตำบลฉมันตำบลปัตถวีและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลวังแซมที่ได้มาร่วมกันปรุงอาหารก่อนที่จะกระจายไปยังจุดแจกจ่ายต่างปึกหมู่7ตำบลวังแซมซึ่งเป็นพื้นที่ติดริมแม่น้ำจันทบุรีโดยพบว่าลงมาจากกระแสน้ำที่ไหลแรงส่งผลให้กระแสน้ำไหลกัดเซาะหน้าดินใต้ฐานรากบ้านเรือนของประชาชนจำนวน2หลังคาเรือนเบื้องต้นทางเทศบาลตำบลวังแซมค่ะก็ได้เร่งนำหินและกระสอบทรายบิ๊กแบ็กมาวางจัดเรียงเป็นแนวป้องกันน้ำเพื่อชะลอการกัดเซาะและป้องกันไม่ให้หน้าดินพังทลายสร้างความเสียหายเพิ่มเติมแล้วค่ะ
2: คุณผู้ชมคะเราไปติดตามบรรยากาศอีกหนึ่งพื้นที่นะคะของจังหวัดจันทบุรีที่เป็นพื้นที่ปลายน้ำรองรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนซึ่งล่าสุดตอนนี้การจราจรช่วงเส้นคลองป่าแดงนาเกลือขโมงมอบูรพาที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะน้ำท่วมผิวจราจรน้ำไหลแรงรถเล็กควรที่จะเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นไปติดตามบรรยากาศกันกับคุณจินตนากุศลตอนนี้อยู่ในพื้นที่ค่ะ
3: ติดตามบรรยากาศอุทกภัยที่บริเวณอำเภอท่าใหม่นะคะเส้นบริเวณคลองป่าแดงยาวไปจนถึงมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีตำบลขโมงค่ะซึ่งตอนนี้ระยะทางประมาณ5กิโลเมตรนะคะสัญจรลำบากค่ะรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้รถใหญ่ก็ยังจะสามารถสัญจรเพื่อที่จะบรรเทาทุกข์นะคะนำอาหารไปให้ชาวบ้านที่อยู่ด้านในรวมถึงมีวัดขโมงด้านในด้วยค่ะ
4: ตลอดทั้งวันนี้บรรยากาศฟ้าฝนของเมืองจันทบุรีมีทิศทางที่ดีขึ้นประชาชนหลายครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีได้เข้าพักพิงที่ศูนย์อพยพชั่วคราวโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นขณะที่พื้นที่บริเวณคลองป่าแดงเส้นนาเกลือถึงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีตำบลขโมงพบว่ามีน้ำป่าล้นคลองป่าแดงไหลบ่าเข้าท่วมถนนระยะทางประมาณ5กิโลเมตรและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านป่าแดงวัดขโมงก่อนจะไหลออกสู่ทะเลขณะที่เหตุการณ์เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นวันเสาร์กระทั่งตลอดทั้งวันอาทิตย์ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เริ่มเก็บสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพหนึ่งในนั้นคือชาวบ้านรายหนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้กับวัดขโมงซึ่งค่ำคืนที่ผ่านมาเธอนอนพักพิงอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวโรงเรียนป่าแดงกระทั่งพอถึงช่วงเช้าวันนี้ก็รีบเดินทางมาตรวจสอบทรัพย์สินภายในบ้านที่ยังหลงเหลืออยู่และที่เป็นกังวลมากที่สุดคือรถยนต์ที่ยังไม่สามารถนำออกมานอกพื้นที่ได้โดยก่อนที่จะเดินทางมาดูได้แวะวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอให้ทรัพย์สินชิ้นสุดท้ายของครอบครัวนี้อยู่รอดปลอดภัย
5: ที่ว่าระวังตอนนี้อยู่ตรงหน้าวัดขโมงรถ

0: อะจ้ะตอนนี้ครึ่งล้อแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูอะก็คือเราคิดว่าเราอยู่ในที่สูงแล้วอะมันก็คือมันก็ยังไม่พ้นอะแล้วตู้เย็นหรือของใช้ที่ว่าเราคิดว่าเรายกพ้นสูงแล้วอะมันบ้านเรามันก็ไม่ได้ต่ำอะเพราะมันทอดถนนอะมันก็ยังครึ่งบ้านแล้วอะคือมันเสียหายหมดเลยอะใช่อะเมื่อกี้ก็ไปบนมาขอให้รถได้ออกมาแบบสมบูรณ์อะเพราะเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปมาให้ดูว่ารถเป็นเยอะอะรถมันก็ครึ่งล้อแล้วอะแล้วมันเป็นรถเก่งด้วยอะมันก็เอาออกลำบากใช่ปะแล้วน้ำอะมันดันมาจากคลองอะตรงวัดข้าวหมูอาจารย์มันก็เลยกลายเป็นแบบอย่างเงี้ยมันมาแบบนี้เลยอะเนี่ยมันข้ามมาบ้านหนูแบบเนี้ยมันบ้านหนูอยู่ข้างเนี้ยมันก็มาเต็มๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือก็รอดูอะเอาดูทรัพย์สินพังมาทีละอันละอันอะเริ่มใหม่หมดเลยเลยตอนนี้ความหวังคือเรื่องรถรอรถอย่างเดียวอยากได้รถคืน
1: ในส่วนของพื้นที่เส้นนาเกลือสถานที่ท่องเที่ยวจุดเช็คอินสำคัญที่มีภาพความสวยงามของนาเกลือเป็นที่จดจำปัจจุบันเปลี่ยนเป็นทุ่งรับน้ำเกลือที่เคยชื่นชอบแดดและไม่ถูกกับฝนยิ่งกับสภาพน้ำป่าไหลหลากแบบนี้นาเกลือที่ตากไว้กลายเป็นน้ำละลายหายไปหมดสิ้นตอนนี้หลงเหลืออยู่เพียงเกลือเม็ดที่บรรจุถุงแล้วพร้อมขายส่วนทางด้านแม่ค้าขายเกลือก็ยังคงตัดสินใจอยู่เฝ้าทรัพย์สินไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่ศูนย์พักพิง
2: น้ำเริ่มไหลนะยังไม่เข้านะแล้วก็เก็บของในบ้านเก็บอะไรแต่ของในบ้านอ่ะน้ำมันมาเร็วมากเก็บอะไรไม่ทันเลยเกลือก็อยู่ในราว 40,000 ซื้อไว้อ่ะไปกันน้ำหมดละลายหมดก็ของในบ้านถึงซื้อมาขายคลองเนาะเป็นพวกมันพืชอะไรเนี่ยที่ซื้อมาตั้งเป็นลังตั้งไว้ข้างบ้านเขาก็ไปกันน้ำหมดถังน้ำและของทุกอย่างของที่อยู่ในบ้านบงเบียไปหมดเออร้องไห้ก็แค่นั้นเออร้องไห้ก็แค่นั้นไม่รู้จะทำไมเนี่ยรถวิ่งเนี่ยวิ่งจนกระแทกประตูพังหมดแล้วนะตูหน้าบ้านนะ
1: ขณะที่พื้นที่อำเภอท่าใหม่เป็นพื้นที่ปลายน้ำรอรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนแม้ระดับน้ำไม่สูงมากแต่มีความไหลแรงและเชี่ยวกรากจึงต้องขอวิงวอนยานพาหนะที่สัญจรผ่านให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพราะอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเส้นทางที่น้ำกำลังไหลผ่านเพื่อรอลงทะเลนี้ค่ะชาวบ้านยังคงต้องติดตามสถานการณ์ตลอดทั้งวันวันนี้นะคะ28กันยายนต่อไปจนถึง29กันยายนค่ะว่าจะสามารถเข้าไปเก็บทรัพย์สินที่เหลือได้ไหมบางรายยังมีความหวังนะคะว่าทรัพย์สินมีค่ายังสามารถที่จะนำกลับมาใช้หรือว่ากลับมาบูรณะให้กลับมาใช้ใหม่ได้นะคะซึ่งเป็นความหวังยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะเนื่องจากสภาพอากาศนะคะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแม้ว่าจะตกไม่หนักมากนะคะซึ่งทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ยังมีความกังวลต่อเนื่องค่ะจินตนากุศลรายงานจากพื้นที่อำเภอท่าใหม่
3: ส่วนฝนตกหนักต่อเนื่องที่ฉะเชิงเทรานะคะน้ำท่วมหมู่บ้านพฤกษาพนารี36สูงกว่า80เซนติเมตรกระทบบ้านเรือนกว่า 1,000 หลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและเด็กหลังระดับน้ำช่วงค่ำอย่างเพิ่มสูงขึ้นค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดฉะเชิงเทรายังน่าเป็นห่วงนะคะหลังฝนตกหนักมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านพฤกษาพนารี36หมู่8ตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราค่ะซึ่งมีบ้านเรือนมากกว่า 1,000 หลังหลายจุดระดับน้ำสูงกว่า80เซนติเมตรโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเน้นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและเด็กที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่นะคะหนึ่งในนั้นค่ะคือน้องฉลามเด็กชายวัย4ขวบผู้ป่วยโรคหัวใจที่ต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลานะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้รถออฟโรดนะคะนำตัวออกจากพื้นที่ไปยังจุดปลอดภัยหลังจากนั้นระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นทำให้หลายครอบครัวที่ตอนแรกตัดสินใจอยู่บ้านต้องขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมรวมถึงคุณยายวัย88ปีผู้ป่วยติดเตียงซึ่งครอบครัวตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายไปยังศูนย์พักพิงที่วัดหนามแดงค่ะล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วกว่า10เคสพร้อมเร่งขนย้ายรถและทรัพย์สินของประชาชนขณะที่ระดับน้ำภายในหมู่บ้านยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะ
4: ขณะที่ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องก็ทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดกลางของชลประทานตราดทั้ง7แห่งนะคะมีน้ำเต็มความจุแล้วค่ะโดยทางชล

0: ประธานก็เร่งทยอยพร่องน้ำนะคะโดยดูจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงเป็นหลักเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนโดยสถานการณ์ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดกลางของโครงการชลประทานตราดทั้ง7แห่งมีปริมาณน้ำเต็มความจุเช่นอ่างเก็บน้ำห้วยแร้งความจุ 36.8 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะนี้มีน้ำประมาณ 43.88 ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำวังประหมอความจุ 6.63 ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำ 8.96 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนอ่างเก็บน้ำเขาระกำความจุ 47.685ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำประมาณ 54.262 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการชลประทานตราดนะคะจึงได้ทยอยพร่องน้ำออกจากอ่างต่างๆโดยบริหารจังหวะการระบายให้สัมพันธ์กับระดับน้ำทะเลขึ้นลงเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่ด้านล่างขณะที่อ่างเก็บน้ำสะสีเสียดค่ะหรือว่าเขาระกำตอนล่างนั้นมีระดับน้ำต่อจากอ่างเขาระกำได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซล2เครื่องช่วยสูบน้ำผ่านคลองส่งน้ำสายใหญ่เพื่อแบ่งเบาการระบายน้ำและลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงคลองระบายบางพระนะคะซึ่งเป็นเส้นทางที่อาจจะกระทบกับพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตราด
1: ทางจำเป็นหลายคนอาจเคยได้ยินคำนี้นะคะแต่ไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรและใช้ได้ในกรณีใดช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ค่ะพาไปรู้จักหลักกฎหมายเรื่องทางจำเป็นสิทธิในการใช้ทางเมื่อไม่มีทางออกสู่สาธารณะค่ะ

วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทางจำเป็นนะครับหลายๆท่านพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อไรที่ที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้ทำให้ที่ดินแปลงนั้นเหมือนเขาเรียกว่าที่ดินตาบอดเคยรู้กันไหมว่าที่ดินตาบอดนี้เราจะออกทางไหนอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่หลายๆท่านถามมาเยอะใช่ไหมครับที่ดินตาบอดหรือที่ดินที่เขาไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะเพื่อจะใช้ทางผ่านไม่ว่าจะเป็นในการคมนาคมหรือว่าการเดินทางไปทำงานอย่างเงี้ยวิธีแก้ก็คือขอเปิดทางจำเป็นตามกฎหมายทางจำเป็นก็จะมี2แบบครับผมแบบแรกก็คือแบบที่ดินที่นั้นไม่ได้แบ่งแยกหรือแบ่งโอนจากที่ใดมาเลยแต่ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้ดังนั้นในการขอออกทางจำเป็นมันจะมีผลของกฎหมายคือเราสามารถขอให้ที่ดินข้างเคียงที่ติดกับทางสาธารณะเปิดทางจำเป็นให้เราได้และต่อมากรณีที่2ที่ดินที่ได้แบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันและไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะวิธีแก้ก็คือเราจะดูว่าที่ดินเราอยู่ตรงกลางหรือเปล่าหรือที่ดินเราแบ่งแยกหรือแบ่งโอนมาจากที่ดินตรงไหนซึ่งติดกันและสามารถข้ามที่ดินโฉนดนั้นออกไปสู่ทางสาธารณะได้เคยมีเคสนะครับเคสอย่างเช่นกรณีว่ามันจะมีที่ดินที่แปลงหนึ่งครับที่ติดกับสนามบินเล็กวิวสวยมากแต่ขอไม่บอกว่าเป็นชื่อโฉนดเล็กที่เท่าไหร่นะอุบไว้เลยก็อาจจะพูดถึงเคสตรงนี้ซึ่งตรงนี้วิวสวยมากแล้วก็มีต้นไม้ทิวทัศน์ดีมากแต่อีกข้างนึงจะติดกับคลองซึ่งคลองนั้นหรือบึงนี่แหละครับใหญ่มากไม่สามารถผ่านได้ซึ่งที่ดินเนี่ยขอเล่าว่าแต่เดิมเป็นที่ดินแปลงเดียวกันซึ่งอีกส่วนหนึ่งเจ้าของคนเดียวกันเขาใช้ในการเลี้ยงม้าทำไร่ตรงนั้นนะครับต่อมามีการเศรษฐกิจเปลี่ยนขัดสนเรื่องเงินนิดนึงเลยเขาต้องการแบ่งขายตัดแบ่งขายพอตัดแบ่งขายไปแล้วมันจะมีที่ดินแปลงนึงยกตัวอย่างสมมติว่าที่ดินของนายเอแล้วกันมาซื้อได้ที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ดังนั้นนายเอจะขอให้ที่ดินข้างเคียงเปิดทางให้ออกสู่ทางสาธารณะได้โดยการข้ามไปได้เลยครับตรงนี้จะมีผลโดยผลของกฎหมายไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนเป็นนิติกรรมครับผมเขาเรียกทางนี้ว่าเป็นทางจำเป็นครับ

0: คุณผู้ชมคะทางด้านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและปคบ.นะคะได้สนธิกำลังบุคคลบ้านพักย่านหนองปรือที่จังหวัดชลบุรีค่ะโดยพบห้องลับดัดแปลงคล้ายกับห้องผสมยาพร้อมทั้งยาอีเคตามีนและอุปกรณ์แบ่งบรรจุหลายรายการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้นศาลจังหวัดพัทยาเข้าตรวจสอบบ้านเป้าหมายแล้วก็ไปพบชายอายุ42ปีสัญชาติอเมริกันพักอาศัยอยู่ภายในระหว่างตรวจค้นเจ้าหน้าที่ก็พบห้องลับค่ะที่ปิดซีลหน้าต่างเอาไว้อย่างมิดชิดแล้วก็ถูกดัดแปลงคล้ายกับห้องสำหรับผสมและแบ่งบรรจุยาภายในก็มีเครื่องชั่งดิจิตัลครกพร้อมทั้งสากแล้วก็ซีนถุงแก้วตวงบิ๊กเกอร์กระบอกฉีดยาและถุงซิปจำนวนมากรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดนะคะ27รายการนอกจากนี้ก็ยังพบผลึกต้องสงสัยเป็นยาอีน้ำหนักเกือบ60กรัมรวมถึงวัสดุต้องสงสัยชนิดอื่นนะคะภายในบ้านซึ่งก็เมื่อตรวจสอบในเบื้องต้นค่ะก็พบว่าเป็นสารเคมีพบของกลางต้องสงสัยเป็นยาเสพติดรวบรวมได้จำนวนถึงครึ่งกิโลกรัมเจ้าหน้าที่ยังได้มีการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหานะคะพบข้อมูลในแอปพลิเคชันโน้ตค่ะที่บันทึกสูตรผสมที่ระบุยาอีเคตามีนและคาเฟอีนรวมไปถึงข้อมูลผู้รับปลายทางในกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียด้วยโดยในเบื้องต้นนะคะตำรวจได้แจ้งข้อหาเกี่ยวกับการมีไว้เพื่อจำหน่ายยาอีการครอบครองเคตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตและการเสพเม็ดแอมเฟตามีนก่อนที่จะนำตัวพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองปรือดำเนินคดีตามกฎหมายในส่วนของผู้ต้องหานะคะให้การในชั้นจับกลุ่มว่าของกลางทั้งหมดนั้นมีไว้เพื่อเสพส่วนตัวไม่ได้มีไว้เพื่อจำหน่ายขณะที่ตำรวจก็เตรียมขยายผลตรวจสอบเครือข่ายและเส้นทางการจัดส่งยาเสพติดเหล่านี้ค่ะ
1: ด้านจังหวัดตราดจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569แสดงความภาคภูมิใจในสัญลักษณ์ของชาติพร้อมน้อมรำลึก109ปีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยค่ะนายพิริยะฉันทดีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำข้าราชการร่วมเคารพธงชาติในเวลา 8:00 นภายใต้กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนไทย National Flag Day ประจำปี2569บริเวณเสาธงชาติหน้าศาลากลางจังหวัดตราดค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติในวันนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460โดยมีสาระสำคัญคือการประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันซึ่งได้มีการประกาศไว้ณวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460สำนักนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยโดยให้เริ่มในวันที่28กันยายนพุทธศักราช2560เป็นปีแรกเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีธงชาติไทยแต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการจังหวัดตราดจึงได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติในโอกาสครบรอบ109ปีการประกาศให้ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยไทย National Flag Day ในวันนี้ขึ้นค่ะ
0: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดนะคะได้เปิดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบอร์ดเกมนะคะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดตราดนายสาครนินรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะคะเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดตราดซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดจัดขึ้นที่ห้องประชุมจามจุรีบ้านปูรีสอร์ทโดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม150คนนางกัลยาณีศิวธรรมปัญญาศึกษาธิการจังหวัดตราดกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัดเพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและบริบทของจังหวัดตราด จุดสำคัญของเวทีนี้ไม่ได้มีเพียงการอบรมให้ความรู้แต่ว่าเปิดโอกาสให้ครูได้ลงมือคิดแลกเปลี่ยนและช่วยกันออกแบบบอร์ดเกมที่สามารถนำกลับไปใช้กับนักเรียนได้จริงโดยนำเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมถึงประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของจังหวัดตราดมาออกแบบให้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เข้าถึงง่ายและน่าสนใจมากขึ้นเป้าหมายก็คือทำให้การเรียนประวัติศาสตร์ไม่ได้อยู่แค่ในตำราแต่ว่าสามารถนำมาสร้างเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่เด็กได้คิดได้เล่นและได้เรียนรู้ไปพร้อมกันรวมถึงพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์เพื่อที่จะในพื้นที่และผู้เรียนในจังหวัดตราดได้มากยิ่งขึ้น
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณสำหรับทุกช่องทางการติดตามรับชมเราสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
4: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
5: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
6: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
7: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
8: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
9: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
10: โอเค
11: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ลสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการทำเกษตรนั้นค่ะแค่ทุกคนนะคะเห็นบรรยากาศที่พี่ส้นยืนอยู่นี้นะคะใช่แล้วทุกคนพี่ส้นอยู่แบบริมฟุตบาทแบบริมถนนแต่ว่าอยากจะบอกว่าใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากเลยค่ะซึ่งแบดดี้นะคะที่ยืนอยู่ข้างพี่ส้นค่ะสวัสดีค่ะแบดดี้ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมค่ะแบดดี้นะคะบอกพี่ส้นว่าที่นี่ให้เรียกว่าขยะทองคำแล้วหนึ่งแล้วก็สอง
1: บันเนียงไฮโดรโปนิกผักสลัดบันเนียงไฮโดรโปนิก
0: ผักสลัดไฮโดรโปนิกบันเนียงแล้วก็มันสามารถที่จะตอบโจทย์แล้วก็สร้างรายได้ด้วยทำไมถึงเรียกว่าอะไรนะขยะทองคำทำไมคะขยะทองคำคืออะไรก่อนขยะทองคำ
1: เขาทิ้งเศษขยะที่เขาทิ้งไปแล้ว
0: นี่หรอที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี่หรอ
1: ใช่ใช่เก็บมาใช้ให้มีประโยชน
0: ์อ๋อหรอ
1: ลดขยะในพื้นที่
0: อ๋อลดขยะในพื้นที่แล้วทำไมถึงแบบว่ามาปลูกแบบริมถนนอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมอยากจะให้ดูว่านี่เลยมันแบบมันไม่มีสแลนไม่มีอะไรเลยอ่ะ
1: เรามาดัดแปลง
0: จะ
1: อย
0: ู่
1: ในอยู่ในโรงเรือน ดับแปลงไงอยู่มันเด็ดบ้าง
0: ๆค
1: ่
0: ะ
1: เด็ดบ้างๆแล้วก็ผมออกมาได้ดีกว่าดีกว่าอยู่ในโรงเรือน
0: ใช่ปกติคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าพี่ซ่อนไปตามไปถ่ายทำก็หลายที่แล้วกับเรื่องผักไฮโดรโปนิกอ่ะแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าหนึ่งในโรงเรือนบ้างแหละอย่างน้อยมันจะต้องมีสแลนปิดแต่นี่คือแบบโอเพ่นมากๆโอเพ่นไม่พอนะคะคุณผู้ชมค่ะรั้วก็ไม่มี
1: ไม่มี
0: แอบถามนิดนึงแล้วแบบนี้แบบมีขโมยไหมคะ
1: ขโมยไม่มี
0: ขโมยก็ไม่มีอีก
1: ถ้าชาวบ้านไอ้ขโมยจะกินก็
0: มาขอ
1: แล้วให้
0: ไม่ต้องขโมยค่ะแค่เดินมาบอกแปรใช่ไหมก็ได้เลย
1: ขโมยผิดกฎหมายบาทด้วย
0: อ๋อนั่นไงแล้วจุดเริ่มต้นเลยทำไมถึงแบบมาสนใจปลูกในเรื่องของผักสลัดคะ
1: เมื่อก่อนไม่ชอบเลย
0: ไม่ชอบเลย
1: ไม่ชอบเกษตรเลยไม่ก็ไม่มีพื้นฐานด้วย
0: แล้วทำอะไรมาก่อนหน้านั้น
1: ก่อนหน้านั้นโควิดมา
0: โควิด
1: มาเราขายเบ็ดตะเหล็กขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองรถยนต์มือสองถึงมันสะดุดตรงนั้นแล้วก็ภรรยาเป็นคนปลูกไว้กิน
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นก็แกชอบสั่งเราไปเอาโน่นนี่จนเราทำเอง
0: บอกจากภรรยาที่ปลูกแล้วก็บอกให้แบไปเอานู่เอานี่เอานั่นเพื่ออุปกรณ์การปลูก
1: อุปกรณ์การปลูก
0: ชักจะเริ่มรำคาญ
1: เริ่มรำคาญ
0: แล้วหลังจากนั้นก็คือ
1: ทำเองดีกว่า
0: อ๋อทำเองดีกว่าไม่ต้องสั่งละ
1: ทำเองเลยทำเองดีกว่า
0: แต่แบบอกพี่ต้นว่าแบไม่มีความรู้เลยไม่ชอบเลย
1: ไม่ชอบเลย
0: และเอาจริงๆคุณผู้ชมการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกเนี่ยพี่ต้นว่ามันยากกว่าการที่เราปลูกผักแบบลงดินนะ
1: มันยากตอนที่เราไม่ลงมือทำพอเราทำแล้วมันไม่ยาก
0: ไม่ยากใช่ไห
1: ม
0: แล้วพอจุดเริ่มต้นเลยที่แปลจากไม่รู้เลยเป็นศูนย์เลยพอมาเริ่มทำเป็นไงบ้างปัญหาที่เราเจอคือ
1: ปัญหาเราเจอแรกกินไม่ได
0: ้ทำไมถึงกินไม่ได้
1: มันขม
0: เรา
1: ไม่รู้วิธีมันขม
0: จริงค่ะอันนี้เรื่องจริงเลยเพราะเวลาพี่ส้มไปซื้อที่ตลาดบางทีมันก็ไม่ขมแต่บางทีมันก็ขมแล้วก็แบบคำพูดแบบคนแก่ๆนะเขาบอกว่าที่มันขมเพราะว่างูเลื้อยผ่าน
1: มันไม่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ไม่ใช่
1: มันขมแรกๆมันขม
0: เพราะว่า
1: แล้วก็มันโตมันไม่อ้วงแบบนี
0: ้อ๋อมันแค่แกล่น
1: กินไม่ได้ง่ายๆกินไม่ได้
0: มันขมเลย
1: ขมเลย
0: แล้วเรารู้สาเหตุไหมที่มันขมเพราะว่า
1: ลองผิดลองถูกมาเลยศึกษามันดูว่าทำไมจึงขมทำไมจึงไม่โตแรกๆก็ทิ้ง
0: เลย
1: ทิ้งอย่างเดียว6เดือนแรกทิ้ง
0: อ๋อ6เดือนแรกนั่นคือแบบเหมือนกับว่าเรียนรู้ไปเลย
1: เรียนรู้ไปเลยจาก10กล่องพอมันเสียเราเพิ่มไป20กล่องกินไม่ได้อีกเพิ่มไป30
0: ค่ะ
1: ยังกินไม่ได้เพิ่มไป50เพิ่งมากินได้ลองกินแล้วก็แจกเพื่อนๆแจกชาวบ้านเขายังไม่ได้ขายตอนนั้น
0: ก็คือเรียนรู้จากที่ว่ามันขมก็ให้มันแบบรสชาติที่แบบหายขมใช่ไหมคะ
1: แต่วันนี้ก็รู
0: ้สรุปว่าเห็ดที่มันขมเพราะว่าอะไรอ่ะ
1: ปุ๋ยมันเกิน
0: ใส่ปุ๋ยเยอะเกิน
1: ใส่ปุ๋ยเยอะเกินแล้วก็อายุมันแก่เกินไป
0: เ
1: กินกำหนดแล้วก็วิธีการเก็บส่วนมากก็จะเก็บตอนเช้าตรู
0: ่
1: จะเก็บตอนเที่ยง
0: ไม่ได้เพราะว่าอะไรอีก
1: มันจะขมเพราะว่ามันกำลังดูแลตัวเองอยู่มันคลายน้ำยางออกมาม
0: ันคลายออกมาค่ะ
1: ถึงวันนี้เราก็รู้ตอนเที่ยงตีหนึ่งเราก็เก็บได
0: ้
1: มีวิธี
0: ถ้าเก็บตอนเที่ยงก็ได
1: ้ได
0: ้แล้วต้องเก็บยังไงถ้าตอนเที่ยง
1: เราเก็บเราไปแช่น้ำก่อนแช่ในอ่าง
0: คือเก็บจากตรงนี
1: ้ไปลงในอ่าง
0: ลงในอ่าง
1: มันก็จะทำ20นาที
0: มันก็จะทำให้ไม่ขม
1: มันก็จะดูดน้ำเข้าแล้วก็จะคลายน้ำยางออกไป
0: และทุกวันนี้จากแบบหลังโควิดมาเรียนรู้มาเรียกได้ว่าถือว่าโอเคแล้วยังคะกับการที่ปลูกสลัดแล้วก็มาเป็นอาชีพเป็นรายได้ให้กับแบร์ตรงนี
1: ้ถ้าคะแนนเต็ม10เราให้ ให้7
0: ให้7เหลืออีก3

0: ที่ไหน
1: ที่สาเก็บไว้ก่อน
0: อ๋อเก็บไว้ก่อนแล้วตอนนี้ถือว่าปลูกประมาณเยอะหรือยังคะ
1: มันเดือนที่แล้วมีอยู่400กล่องพอดีมาก่อนทางข้างๆนี
0: ่ค่ะ
1: ถึงเจ้าของสัญญาเช่าหมดเราต้องย้ายทำอีกที่นึงอันนี้ประมาณ300กล่อง
0: 300กล่อง
1: มา300
0: โอ้คุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะว่าอันนี้นะคะแบร์ใช้พื้นที่แบบให้เกิดประโยชน์มากๆเลยหลายคนมองว่าทำเกษตร1จะต้องมีพื้นที่ถูกไหมคะ2จะต้องมีทุนมีอะไรหลากหลายแล้วก็ต้องมีความรู้แต่ดูแบร์ดีค่ะเป็นตัวอย่างเลยนะคะ1ความรู้เรื่องเกษตรจุดเริ่มต้นคือเป็นศูนย์เลยแล้วก็ในส่วนของทุนเนี่ยก็เหมือนที่แบบบอกเอาขยะที่แบบสามารถที่จะมาใช้ได
1: ้
0: มันก็เลยเป็นขยะทองคำมาสามารถเริ่มต้นใช่ไหมคะก็มาแบบทำเป็นอุปกรณ์ตรงเนี้ยมันก็ลดต้นทุนได้เยอะเลยแล้วก็3ก็คือต้องใฝ่รู้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับการที่แบปลูกถ้าเจอปัญหาก็ต้องมาหาวิธีแก้จนสุดท้ายจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็กี่ปีแล้วนะแบจากวันนั้นถึงวันน
1: ี้ที่จริงจังก็3ปี
0: 3ปี
1: เริ่มทำมา4ปีกว่าแล้วจริงจัง3ปี
0: จริงจังคือ3ปี
1: แต่เรื่องขาย
0: เริ่มขายจริงจังเลย3ปีจากที่แบบว่าความรู้เป็นศูนย์แต่ตอนนี้อยากจะบอกว่าแบดีไม่ใช่แค่เป็นเกษตรที่แบบปลูกผักเท่านั้นนะคะแบดียังเป็นแบบผู้ที่ให้ความรู้ส่งต่อให้กับ
1: เป็นว
0: ิทยากรด้วยในเรื่องของการปลูกผักไฮโดรโปนิกเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมเห็นไหมว่าถ้าเราคิดจะเริ่มต้นพี่ต้นเชื่อว่าแค่คิดแล้วก็ลงมือทำก็สามารถที่จะแบบอย่างน้อยเราก็คือประสบความสำเร็จในก้าวแรกของการที่เราได้ลองทำอะไรใหม่ๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ต้นค่ะจะให้แบดีนะพาพี่ต้นไปดูการแบบตั้งแต่ต้นกล้าแล้วมันลงเนี่ยมันจะต้องเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยไหมคะ

0: ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่แบก็หนึ่งมาอนุบาลตรงนี้ด้วยเป็นจะเป็นต้นกล้าซะก็เยอะเดี๋ยวจะให้แบบอกพี่ส้นว่าเวลาเขาวัดค่าน้ําก่อนที่เราจะลงต้นกล้าเขาวัดยังไงคะอันนี้คือเราใส่เราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะ
1: เตรียมเรียบร้อย
0: ค่ะ
2: ค่าน้ํา
0: ค่าน้ํา
2: ปกติน้ํานี่อยู่ 9.9 พอเราวัดมาแล้วดูค่าน้ําจะลดลงมาม
0: ันต้องอยู่ที่เท่าไหร่ถึงมันจะโอเคอ
2: ย่างน้อย 6.5
0: 6.5
2: อย่าให้เกิน7
0: อย่าให้เกิน7อันนี้ยังไม่นิ่งยังไม่นิ่ง
2: ยังไม่นิ่ง
0: ต้องให้มันนิ่งก่อนต้องใช้เวลาก่อน
2: ปกติมันมีกระดาษที่วัดค่าน้ำ
0: ค่ะอันนี้เราก็วัดเพื่อที่แบบให้ปุ๋ยมันแบบพอดีกับต้นกล้าที่เราจะใส่ไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าค่ามันเยอะเกินไปมันก็จะส่งผลที่ไม่ดีใช่ไหมคะ
2: โตช้า
0: โตช้าด้วยที่พอดีก็จะอยู่ที่
2: 6.5
0: ไม่เกิน
2: 5.5
0: ไม่เกิน 5.5 ให้อยู่ในช่วงระหว่าง 6.5 ถึง 5.5 นะคะถือว่าเป็นค่าที่แบบว่ามาตรฐานที่มันเหมาะกับการที่เราจะเอาต้นกล้ามาลงใช่ไหมคะ
2: ใช่6.5
0: 6.5
2: ว่าได้แล้ว
0: ได้นะ 6.5 ได้แล้วคุณผู้ชม
2: เพราะว่าอีกประมาณ30วิมันจะลงมา
0: 6.0
2: กักไว้แล้วไหม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้ได้แล้วผ่าน
0: อันนี้ได้แล้วนะคะนี่อันนี้คือค่าที่ถูกต้องแล้วนี่6จุดไม่เกิน 6.5

0: เออแล้วเราจะดูยังไงอันไหนของเมล็ดจริงอันไหนเมล็ดปลอมมา
1: ไม่เมล็ดเมล็ดแท้แหละที่ว่าเมล็ดที่ว่ามันเสียแล้ว
0: มันรีบมันใช่ไหมเราดูไม่ออก
1: เมล็ดหมดอายุแล้ว
0: เพราะฉะนั้นทุกคนย้ำเลยไผ่ออนไลน์นะแบนนะใช่ไหมคะไผ่ออนไลน์เพราะว่าเวลาเราสั่งเราก็สั่งออนไลน์มา
1: ออนไลน์
0: เพราะฉะนั้นก่อนที่จะซื้อเมล็ดพันธุ์เนี่ยขอเตือนเลยว่าจะต้อง1ดูร้านที่น่าเชื่อถืออ่านรีวิวเยอะๆใช่ไหมคะ
1: คนเราซื้อในกลุ่ม
0: ต้องเป็นกลุ่มเฉพาะดี
1: กว
0: ่
1: า
0: เออมันกับว่าเขาจะมีกลุ่มไลน์เฉพาะอยู่แล้วกับคนที่แบบปลูกแบบพวกผักไฮโดรโปนิกถ้าซื้อจากในกลุ่มอ่ะมั่นใจเลยว่ามันน่าจะแบบว่ารอด 100% แต่ถ้าเราไปซื้อแบบซุ่ม4ซุ่ม5น่ะจากแบบออนไลน์ที่ขายตามแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ย
1: ครึ่งต่อครึ่ง
0: ไม่แนะนำคือมันอยู่ที่โชคด้วยถ้าเกิดว่าเอามาแล้วมันดวงดีมันอาจจะ
1: ได้
0: สักต้น2ต้นแต่ที่เหลือก็ทิ้งเพราะฉะนั้นอย่าเอาแบบไปเข้าในกลุ่มดีกว่ากลุ่มไลน์ใช่มั้ยคะ
1: หรือไม่ก็ไปซื้อที่แปลงผักเลย
0: อ๋อซื้อที่แปลงผักเลย
1: แปลงผักเลยเขาจะไม่ถ้าเสียเขาจะให้ของใหม่ม
0: าเขาแบบว่ามีการเคลมให้เรียบร้อย
1: ถ้าของเราเนี่ยสมมติว่าเมล็ดไม่ดีเขาก็มาเคลมแล้วก็ให้ของใหม
0: ่
1: ถ้าซื้อต้องกล้าไปนี
0: ่
1: กลับไปปลูก
0: ไม่ขึ้น
1: มันไม่ขึ้นให้ชุบใหม่ไปเลย
0: เออนี่เขามีการแบบดูแลหลังการขายที่ดี
1: ตัวนี้ก็ขาย
0: นี
1: ่ถ้วยนึงใช้ได้ประมาณ4 ปีถ้าใช้ให้ดีนะ4 ปีแค่บาทเดียวบาทเดียว
0: ลงทุนปีเดียวนะแล้วก็ใช้ยาวไปเลยหลายปี
1: ถ้าดูแลให้ดีแต่ว่าไอ้ตัวนี้สำคัญเพราะว่ามันต้องฆ่าเชื้อด้วยนั่นเก็บมาแล้วต้องฆ่าเชื้อ
0: ต้องฆ่าเชื้อด้วย
1: ฆ่าเชื้อตากแดดล้างให้สะอาดแช่น้ำสบู่กับไฮเตอร
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็ล้างน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วก็ตากแดด
0: เพราะว่าม
1: ันจะมีเชื้อมันติดข้างๆนี
0: ่
1: เชื้อมันไม่ตายไง
0: เหมือนบางคนใช่ไหมแบบว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะคือแบบพอเก็บปุ๊บก็ล้างน้ำอย่างเดียว
1: นั่นแหละที่เขาเจอโรคแล้วก็หาสาเหตุไม่เจ
0: อ
1: หาสาเหตุไม่เจอเพราะว่า
0: ภาชนะที่เราใส่ปุ๋ยมันไม่สะอาด
1: มันไม่สะอาดไอ้นี่เราก็ล้างสบู่แล้วขวาน
0: ี่กล่องเนี่ยกล่องโฟม
1: สบู่ล้างถูมีอุปกรณ์มีอยู่เท่านั้นต้องสะอาดทุกอย่างต้องสะอาด
0: ทุกอย่างต้องสะอาดค่ะเพราะว่าไม่นั้นก็คือว่ามันจะทำให้ผักไม่โต
1: อย่าม
0: องแบบเรื่องเล็กๆแบบเออไม่เป็นไรไอ้คำว่าไม่เป็นไรนี่แหละมันจะส่งผลแบบระยะยาวนะ
1: เราเจอมาแล้ว
0: เออนี่ไงแบบเจอมาแล้วเพราะหนึ่งถ้าเกิดว่าเราแบบว่าเออไม่คำว่าไม่เป็นไรนี่แหละมันจะทำให้เราแบบเหมือนกับปลูกมาเหนื่อยเปล่าใช่ไหมแม่ลงไปแล้วมันก็ไม่โตอ่ะ
1: 2 วันจะเก็บผักจะเก็บเอาไปขายมันมาคืนเดียวหมดเลย
0: คือ
1: คิดเป็นเงินก็10,000 บาท
0: มันมาแบบไหนคะ
1: มันมารากเน่า
0: เอารากเน่าร
1: ากเน่ามาทีเดียวเลยถ้าคิดเป็นเงิน10,000 บาท
0: นั่นไงเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำแล้วก็ย้ำเลยว่าให้ใส่ใจอุปกรณ์การปลูกทุกอย่างต้องสะอาดแล้วก็ใส่ใจทุกขั้นตอนการปลูกผักสลัดมันก็สามารถที่จะเลี้ยงเขาขึ้นมาให้มันโตได้
1: โตได้

0: ลูกตั้งแต่ต้นกล้าจนมาใส่เป็นกล่องอย่างเนี้ยค่ะเราต้องแบบใส่ปุ๋ยประมาณกี่ครั้งได้คะแบร์กว่าที่เราจะเก็บเกี่ยว2ครั้ง
1: 2ครั้ง
0: สองครั้งนับวันไหมคะ
1: นับวันจบเลย
0: ว
1: ันที
0: ่วัน
1: ว
0: ัน
1: ที
0: ่
1: เราลงมาเล็บปึ๊กจบเลย
0: ค่ะแล้วครั้งแรกใส่อยู่ที่วันที่เท่าไหร
1: ่ครั้งแรกตั้งต้นเนื้อก่อนวัน
0: 7วันก่อนแล
1: ้
0: วพอมาลงกล่องแบบนี้ปุ๊บ
1: ไม่เขาเจ็บวันก็เติมน้ำปุ๋ย
0: เติมน้ำปุ๋ย
1: 3 ซีซีต่อน้ำ1ลิตร
0: อันนั้นก็คือใน7วันแรก
1: อนุบาล3 ซีซีต่อน้ำ1ลิตร
0: แล้วหลังจากนั้น
1: อยู่ตอนนั้น7วันอีก
0: อยู่7วันอีก
1: แล้วก็ครบ15วันแล้วก็
0: 15วัน
1: ที่จริงเขาไปอนุบาลเลยแต่ว่ามาลงกล่องเลยไม่ได้อนุบาล
0: มาลงกล่องเลยก็คือลงกล่องเลยก็ค่อยมาเติมอีกรอบในอีก15วันหลัง
1: เติมเรื่อยๆใส่น้ำเติมปุ๋ยแล้วก็เอาหลุดต้นกล้าเลย
0: แล้วก็คันนี้ก็เลี้ยงไปเลยกี่วันถึงเก็บเกี่ยวได้
1: แล้วก็จบเลยจากที่เราเพาะเมล็ดมาจนถึงตรงนี้30วันแล้วต้นเติมเลยนี
0: ่ค่ะแล้วกี่วันที่เราเก็บเกี่ยวได้คะ
1: ปกติ45วัน
0: 45วันที่
1: แต่ของเรา38วันเก็บ
0: 38วันก็เก็บเกี่ยวได้แสดงว่ามันอยู่ที่1การดูแลเป็นอย่างดี
1: ดูแล
0: ปุ๋ยถึง
1: ปุ๋ยถึง
0: โอ้
1: ใส่ใจด้วย
0: อะไรนะ
1: ต้องใส่ใจด้วย
0: นะใส่ใจด้วยนี่แหละหัวใจสำคัญนะคะของแบร์คือใส่ใจดูแลดีปุ๋ยถึงแล้วก็เอาความเอาใจใส่มัน
1: เอาใจใส่
0: จากที่ว่า40กว่าวันก็ลดลงมาเป็น38วันอย่างน้อยก็คือร่นระยะเวลาในการที่ออกจำหน่ายได้
1: 1สัปดาห์
0: 1สัปดาห์เลยนะอู้

0: ามาดูแบบวิธีแบบในเรื่องของโรคแบบรากเน่าบ้างอ่ะดูยังไงอ่ะ
1: ดูที่น้ำสีมันจะเปลี่ยนสีมันจะเปลี่ยนกับตัวนี
0: ้อ๋อนี่น้ำ
1: ไอ้นี่มันเป็นสีน้ำตาลได้ว่าใส
0: อ๋อน้ำตาลใส
1: ไอ้นี่สีน้ำตาลได้ว่ามันจะขุ่นๆไปหน่อย
0: อ๋อมันจะขุ่นๆไปหน่อยแล้วก็ลากด้วยไหม
1: ลากไอ้นี่มันเป็นเหมือนเส้นผลไอ้นี่มันจะหยาบหน่อยแล้วก็เริ่มมาแดงๆแล้วแสดงว่าไอ้นี่มันจะเริ่มมารากเน่าแล้ว
0: นี่คือเห็นชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าอันนี้มันก็แบบเป็นเส้นแบบเหมือนเส้นได้นะแล้วก็สีขาวแต่นี่มันก็จะเป็นแบบอกแดงๆหน่อยแล้วมันจะมีแบบเหมือนเป็นอะไรอ่ะเล็กๆแดง
1: ๆอยู
0: ่โอ้หยาบๆอยู่คือต่างชัดเจนเลยเหตุผลที่ทำให้รากเป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรอะคะ
1: อยู่ที่น้ำด้วย
0: น้ำด้วยคือน้ำมันอะไร
1: ครับค่า pH มันสูง
0: ค่า pH สูงเกินไป
1: สูงเกินไปแล้วนี่อยู่ประมาณ8ต้องปรับค่าน้ำได้ไห
0: ม
1: ต้
0: องปรับค่าน้ำ
1: แก้วิธีแก้ต้องปรับค่าน้ำแล้วก็
0: ให้ปรับค่าน้ำอย่างนี้มันก็เราสามารถที่จะยังแก้ทันอยู่ใช่ไหมคะ
1: ได
0: ้แสดงว่าเราก็ต้องมาใส่ใจในเรื่องของเปิดมันดูด้วย
1: เปิดมันดูด้วยสองสามวันครั้งนึงสองสามวันครั้งน
0: ึ
1: ง
0: แล้วถ้าเกิดว่า เราปล่อยมันได้ไหมมันจะโตไหม
1: ถ้าปล่อยกว่ามันจะลามไปตัวอื่น
0: อ๋อมันมีการลามด้วยหร
1: อ
0: ทั้งที่มันอยู่กันคนละกล่องแบบนี้คะ
1: เนี่ยบอยลามันติดโรคตรงนี้มันจะขึ้นมาตรงนี
0: ้อ๋อแล้วก็ส่งที่ใบ
1: ส่งที่ใบ
0: แล้วมันจะทำให้ใบเป็นอะไรสมมติว่าม
1: ันจะเป็นใบเป็นใบจุก
0: เป็นจุด
1: ไงจุด
0: อ๋อจุดที่ใบอ่ะหรอ
1: ใช่ใช่
0: มันเหมือนกับเชื้อราใช่ไหมคะ
1: เชื้อราเหมือนเชื้อราแล้วก็ไอ้นี่มันจะเน่าใบร่างมันจะเน่าพอมันแห้งแล้วมันจะลอยกันลงไปมาติดตัวนี้
0: อ๋อมันจะติดตัวกล่องอื่น
1: ต่อไป
0: เพราะฉะนั้นเราก็คือว่าแก้จากตรงนี้แหละได
1: ้แก้จากตรงนี้ได
0: ้อ๋อพี่ส้นเคยเห็นแล้วเวลาที่เราไปซื้อมันก็มีบางต้นนะที่มันจะเป็นจุดอันนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ๆ
0: ก็มันเกิดมาจากนี่แหละ
1: จากเนี่ยจาก
0: รากเน่าร
1: ากเน่า
0: แล้วก็มันก็เลยส่งผลให้ต้น
1: ตรงเป็นใบจุก
0: อ๋อเป็นจุดก่อนแล้วก็ทีนี้ก็ลามไปเพราะมันอยู่ใกล้กันแล้วมันบานๆ
1: ไอ้นี่โชคดีอยู่ในรังนะถ้าปลูกในรังนี่มันไปทั้งแถวเลย
0: อ๋อปลูกในรังใช่ไหม
1: ไปทั้งแถวเลย
0: อ๋อใช่เพราะว่ารังก็คือว่าเชื้อมันก็กระจายไปทั่ว
1: มีบางคนที่ว่าฟันใหญ่ๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คืนเดียว500,000
0: อู้ใช่
1: ที่เขาลงทุนเยอะ
0: ๆแต่ว่าไอ้ระบบรังน่ะมันอยู่กับไอ้ตัวนี้คือตั้งแต่แรกเริ่มเลยแล้วก็เริ่มมาเป็นกล่องแบบนี
1: ้
0: แสดงว่าเป็นกล่องนี้คือมันจะดูแลดีกว่า
1: ดูแลดีกว่า
0: ก็เพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเป็นโรคอย่างน้อยก็แค่ดูแลมันแค่กล่องนี
1: ้แค่ดูแลกล่องนี
0: ้มันไม่ลาม
1: แล้วยกออกไปตั้งที่อื่น
0: ให้มันฟื้นก่อนที่ดีก่อน

0: วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะพี่ส้นต้องขอขอบคุณนะคะแบรนด์ดีมากๆเลยที่มาให้แนวคิดดีๆในเรื่องของการปลูกผักไฮโดรโปรนิกอยากจะให้แบร์ค่ะได้ให้แง่คิดหน่อยค่ะว่าอะไรที่ทำให้จากคนที่แบบเหมือนแบร์บอกว่าแบร์เริ่มต้นจากศูนย์เลยแต่จนถึงณวันนี้ก็สามารถที่เรียกได้ว่าก็เป็นอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับแบร์ได้คิดว่าอะไรคือหัวใจสำคัญมากๆ
1: อ๋อผูกผักสลัดนี่มันยากแต่ถ้าเรามือทำอะไรมันไม่ยากถึงเราต้องจริงจังกับมันต้องดูแลสังเกตมันให้ดีทำแล้วอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งท้อท้อได้แต่ถอยไม่ได้เราท้อได้ถอยไม่ได้จากที่เราสมมติว่าเราปลูกมามันเสียเราก็ต้องทำต่อไปให้มันดีขึ้นก็แค่นั้น
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะท้อได้แต
1: ่
0: อย่าถอยแค่นั้นเองแล้วก็เริ่มต้นก้าวแรกของทุกคนพี่ซ้อนว่าถ้าคิดจะเริ่มก็สามารถที่จะทำได้ก็อย่าท้อแค่นั้นเองใช่ไหมคะเนี่ยค่ะผู้ชมคะถ้าเกิดว่าใคร ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีนะคะใช้เส้นทางสัญจรระหว่างอาจจะไป
1: ยะ
0: หาใช่ไหมคะที่นี่เขาเรียกว่าสามแยกบ้านเนียงเห็นชัดมากเลยเพราะว่าของสลัดของแบดดี้เนี่ยค่ะจะอยู่ติดริมถนนแบบนี้เลยก็สามารถมาได้หรือว่ามาซื้อได้ที่ไหนคะแบบอกได้เลยค่ะ
1: สามแยกบ้านเนียง
0: ค่ะ
1: สามแยกข้ามไฟแดงเดี๋ยวนี้มี2ที
0: ่ค่ะ
1: หน้าปั้นเอสโซอีกที่หนึ่งหน
0: ้
1: าปั้นเอสโซ
0: ซื้อได้ช่วงไหนเวลาไหนวันไหนคะ
1: ซื้อได้ตลอด
0: ตลอดเลยถ้ามีผัก
1: ถ้ามีผักซื้อได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ค่ะราคาก็ไม่ได้แพง
1: ไม่ได้แพง
0: ขายอยู่ยังไงคะ
1: กิโลหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้าเป็นคีก็12บาท
0: นี่คุณผู้ชมค่ะก็สามารถที่จะแบบแวะมาอุดหนุนได้เพราะพี่ซ้อนเชื่อว่าตอนนี้ผักสลัดเนี่ยตอบโจทย์สำหรับคนที่รักสุขภาพมากๆเลยแล้วที่สำคัญถ้าเกิดอยากจะมาเรียนรู้ของการปลูกแบบไฮโดรโปนิกแบบโอเพ่นแบบนี้นะคะก็สามารถมาได้ใช่ไหมคะแบ
1: มาได้
0: ที่ไหนเบอร์โทรบอกได้เลยค่ะ
1: เบอร์โทร0801386038ถ้าเฟซบุ๊กก็ดีกังค้
0: าก็สามารถที่จะแบบว่าติดต่อได้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะเพราะอย่างที่บอกก็คือว่านอกจากเราจะได้ผักสดแล้วในส่วนของอุปกรณ์หรือว่าต้นกล้าของผักแบร์ก็ขายเหมือนกันก็สามารถที่จะมาติดต่อของแบร์ดีได้หาไม่ยากอย่างที่บอกก็คือว่าอยู่นี่เลยค่ะ3แยกบ้านเนียงติดถนนใหญ่แบบนี้เลยนะคะวันนี้พี่ส้นต้องขอขอบคุณแบร์ดีมากๆเลยนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ

ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะทิปซอนค่ะได้พาคุณผู้ชมนะคะได้มาพูดคุยกับแบรดีนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบค่ะของการที่ปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกนะคะแนวคิดที่แบรดีให้ในวันนี้ค่ะหนึ่งเลยอย่าท้อแต่ว่าท้อได้นะคะแค่อย่าถอยแค่นั้นเองค่ะและที่สำคัญถ้าทุกคนนะคะเริ่มต้นในครั้งแรกคิดที่จะเริ่มทำทิปซอนเชื่อว่าการเกษตรก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะเริ่มทำแล้วก็ใฝ่หาความรู้แล้วก็ไม่ท้อแค่นั้นเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นในเรื่องของการทำเกษตรได้ค่ะเหมือนอย่างที่พี่ส้นบอกทุกครั้งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเกษตรนั้นไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักนะคะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรกับพี่ส้นได้ในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ส้นนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักเกษตรกรท่านไหนและเขาจะมาเอาความรู้ในเรื่องราวอะไรของเกษตรนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้ากับรายการเกษตรทำกินนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมพี่ส้นนะคะขอฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับผักสลัดของแบดีนะคะอยู่ที่3แยกบ้านเนียงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาของเราค่ะหาไม่ยากเลยใครที่สนใจนะคะก็สามารถมาติดต่อแบดีได้และวันนี้ค่ะพี่ส้นขอทิ้งท้ายกับแป้งสลัดของแบดีแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วย
1: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิ่งแอนนูที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นๆที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
2: Welcome to the talk.
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: เจอกันในเช้าวันอังคารที่29กันยายน2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัทยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณธิตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะครับ
0: ข่าวเช้าของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะภาคตะวันออกยังน่าเป็นห่วงหลายจุดค่ะคุณวรพัฒน์คุณผู้ชมนะคะจากฝนที่ตกต่อเนื่องอย่างเช่นที่จังหวัดระยองอ่างเก็บน้ำหลายแห่งปริมาณที่กักเก็บเนี่ยนะคะปริมาณน้ำมันสูงกว่าความจุที่กักเก็บได้นะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกมาว่าอ่างเก็บน้ำเขาจุกแตกนะคะก็ได้รับการยืนยันจากกรมชลประทานแล้วบอกว่าไม่มีอ่างเก็บน้ำแตกในพื้นที่นะคะส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะหลายจุดตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะถนนสายหลักเริ่มกลับมาสัญจรได้แล้วอย่างถนนวิภาวดีรังสิตห้าแยกลาดพร้าวเนี่ยน้ำลดลงจนแห้งสนิทเรียบร้อยแต่ที่ยังน่ากังวลก็คือเคหะร่มเกล้าลาดกระบังแล้วก็แฟลตคลองจันทน์นะคะแม้ว่าแนวโน้มน้ำจะลดลงแต่ว่าน้ำยังคงท่วมสูงอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความเป็นห่วงค่ะเมื่อคืนนี้ลงพื้นที่ไปอีกแล้วลงพื้นที่ไปที่แฟลตคลองจันทน์บางกะปิวันที่สองแล้วนะคะที่ท่านนายกลงไปพร้อมกับนำอาหารแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยโดยยืนยันว่าไม่โกรธที่ถูกประชาชนต่อว่ายินดีให้เป็นที่ระบายค่ะไปดูบรรยากาศกันค่ะคุณผู้ชมเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่แฟลตคลองจันเป็นวันที่2ซึ่งระดับน้ำยังท่วมสูงอยู่แม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ตามพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปรุงอาหารแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ย้ำเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะบอกว่าขอให้ปรุงอาหารให้อร่อยและปริมาณต้องเพียงพอเนื่องจากคาดการว่าในพื้นที่มีประชาชนตกค้างไม่ต่ำกว่า 4,000 คนจากนั้นนายกรัฐมนตรีลงเรือเพื่อนำอาหารที่ปรุงเสร็จไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามตึกซึ่งมีจำนวนมากนะคะท่านก็ไปด้วยตนเองค่ะขึ้นไปตามตึกเลยนะคะนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ชี้แจงสาเหตุที่ยังไม่สามารถระบายน้ำออกได้โดยเร็วเนื่องจากว่าน้ำในพื้นที่ต่างๆเมื่อระดมสูบลงคลองก็ทำให้พื้นที่ริมคลองไม่สามารถระบายได้หมดอย่างไรก็ตามได้กำชับกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำและได้การงบประมาณกลางเอาไว้ 2,000 ล้านบาทเยียวยาประชาชนโดยจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมกันในวันนี้ค่ะนี่นะคะท่านนายกก็ไปแจกด้วยตนเองแบบนี้เลยนะคะส่วนที่ถูกประชาชนต่อว่านายกบอกว่าพร้อมน้อมรับและยินดีให้เป็นที่ระบายเพราะเข้าใจสถานการณ์และความคับข้องใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะ
2: แต่เราก็เร่งในเรื่องของฟื้นฟูด้วยนะครับวันนี้ผมกันงบประมาณงบกลางส่วนที่เหลือที่นึกว่าจะได้ใช้จะคืนคลังไปใช้อย่างอื่นวันนี้ก็ไม่คืนคลังแล้วก็กันงบกลางส่วนที่เหลือเอามาเยียวยานะครับตามระเบียบปภ.นะครับก็กันเอาไว้แล้ว 2,000 กว่าล้านพรุ่งนี้เข้าครม.แล้วก็ได้แล้วก็ทำทั้งแก้ปัญหาปัจจุบันแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่กระบวนการฟื้นฟูเยียวยานะครับ
3: ท่านนายกวันนี้เข้าไปเห็นสีหน้าสีตาประชาชนแล้ว
2: โอ้
3: ส่วนก็เข้าใจบางส่วนก็ยังมีการ
2: ต้องปล่อยให้ท่านทั้งหลายได้ระบายอารมณ์ทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องพร้อมรับฟังนะครับให้ระคือเราก็เข้าใจเราเป็นเขาอะเราอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเข้าไปแล้วก็พูดยังไงก็แล้วแต่ก็ให้เขาได้มีโอกาสระบายออกมาแต่ว่าสุดท้ายทุกคนก็โดยส่วนรวมส่วนใหญ่ผู้สื่อข่าวเข้าไปเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอก็มีคนที่ขอบคุณที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ
0: ก็มีทั้งคนที่ทั้งให้กำลังใจแล้วก็อาจจะมีการต่อว่าบ้างนะคะท่านนายกบอกว่าไม่เป็นไรพร้อมเป็นที่ระบายแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมก่อนที่จะลงพื้นที่นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งแผนปฏิบัติการสนับสนุนกรุงเทพมหานครให้ช่วยเหลือประชาชนในจุดน้ำท่วมสูงทั้งพื้นที่คลองจันทน์และร่มเกล้าเนื่องจากว่าชุมชนหนาแน่นสูงมากค่ะก็ให้เร่งแก้ไขโดยด่วนนะคะก็คือจัดชุดสนับสนุนการดำรงชีวิตประจำพื้นที่2ชุดเร่งปรุงอาหารให้เพียงพอกับความต้องการตั้งเป้าจุดละ 10,000 กล่องเป็นอย่างน้อยแล้วก็ให้มีรถครัวสนามจุดละ 4-5 คันระบบโลจิสติกอาหารต้องพร้อมเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับอาหารครบ3มื้อและดำเนินการช่วยเหลือจนกว่าระดับน้ำจะลดลงกลับสู่ภาวะปกติค่ะ
1: นอกจากนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผนึกกำลังการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยที่ชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับโดยมีการส่งโดรนกู้ภัยลำเลียงเสบียงอาหารสิ่งของจำเป็นไปช่วยในจุดที่เข้าไม่ถึงครับเนี่ยนะฮะนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.และนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.พร้อมกับคณะก็ลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับเพื่อนำความช่วยเหลือมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในเบื้องต้นโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการระดมยุทโธปกรณ์มีโดรนรวม6ลำประกอบด้วยโดรนกู้ภัยและสำรวจขนาดเล็กจำนวน4ลำที่มีการติดตั้งระบบวิเคราะห์ข้อมูลภาพและเรดาร์ ISR เพื่อใช้บินสำรวจและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างฉับไวแล้วก็โดรนกู้ภัยและขนส่งขนาดใหญ่อีก2ลำสำหรับลำเลียงอาหารและถุงยังชีพซึ่งมีขีดความสามารถในการยกน้ำหนักได้สูงสุดถึง80กิโลกรัมพร้อมกับอุปกรณ์ตาข่ายหิ้วยกและเครื่องปั่นไฟสำหรับสนับสนุนการทำงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องระหว่างการลงพื้นที่นายยศชนันและคณะได้ร่วมสังเกตการปฏิบัติงานจริงโดยทีมงานได้ใช้โดรนขนส่งขนาดใหญ่บินนำถุงยังชีพและอาหารไปหย่อนในพื้นที่จุดรวมตัวของผู้ประสบภัยผ่านการใช้สลิงแล้วก็ปล่อยลงมาความยาว20เมตรทำให้สามารถส่งมอบความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ทางเรืออย่างแม่นยำจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจอย่างสมบูรณ์ครับส่วนการจัดการกับเสบียงหน่วยงานต่างๆอย่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผม.ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและโรงครัวเบื้องต้นที่บริเวณปากซอยรามคำแหง192เขตมีนบุรีโดยมีฐานปฏิบัติการหลักที่ร่มเกล้า2พร้อมทีมรถขับเคลื่อน4ล้อเตรียมสแตนบายนอกจากนี้ยังมีแผนย้ายโรงครัวไปตั้งที่วัดปากบึงซึ่งห่างจากพื้นที่เป้าหมายเพียง 1.5 กิโลเมตรเพื่อให้การขนส่งอาหารทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้กระทรวงพม.ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือให้กับกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยระหว่างหน่วยงานพม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานช่วยจัดหาและนำส่งอาหารปรุงสุกแก่ชุมชนและกลุ่มเปราะบางรวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่พักอาศัยในพื้นที่ชุมชนครับโดยกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนท่านสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.ผ่านสายด่วนพม.นะครับจำง่าย1300หมายเลขนี้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ
0: ค่ะตอนนี้บรรดารัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะลงพื้นที่กันทุกวันแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือว่ามันยังมีฝนตกลงมาแล้วที่สำคัญตามคลองหลักเนี่ยน้ำก็ยังเต็มอยู
1: ่
0: ทำให้เกิดการระบายล่าช้าแบบนี้นะคะแล้วที่สำคัญฝั่งลาดกระบังอะค่ะตรงบึงหนองบอนมันมีเส้นทางน้ำที่คดเคี้ยวก็ยิ่งทำให้การระบายเนี่ยล่าช้าไปอีกแต่ว่าอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเชื่อว่าสถานการระบายน้ำในพื้นที่เขตลาดกระบังจะดีขึ้นค่ะโดยทางกรุงเทพมหานครกำลังเร่งระบายน้ำหลังปริมาณฝนลดลงพร้อมทั้งมีการประสานกองทัพเรือและกรมโยธาธิการและผังเมืองในการเสริมเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมด้วยค่ะ สถานการณ์น้ำท่วมสูงในพื้นที่เขตลาดกระบังล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าการระบายน้ำเข้าบึงหนองบอนยังคงล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาเรื่องเส้นทางน้ำคดเคี้ยวซึ่งปัจจุบันบึงหนองบอนมีปริมาณน้ำอยู่3ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุ5ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ในอนาคตจะดีขึ้นเนื่องจากโครงการเชื่อมคลองประเวศบุรีรมย์ลงบึงได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือและกรมโยธาธิการและผังเมืองในการส่งเครื่องผลักดันน้ำช่วยผลักดันน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์ลงสู่ประตูระบายน้ำพระโขนงเพิ่มขึ้นวันละ 1,200 ลูกบาศก์เมตรโดยทางกรุงเทพมหานครคาดว่าภาพรวมในคลองสายหลักจะใช้เวลาประมาณ2วันจึงจะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนชุมชนย่อยที่มีลักษณะน้ำล้นขันกั้นน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำเร่งระบายออกมาซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันสำหรับการช่วยเหลือประชาชนกว่า 60,000 ถึง 70,000 คนโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงท่านผู้ว่าชัชชาติยอมรับนะคะว่าเรื่องของการส่งอาหารช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีปัญหาขลุขระบ้างเล็กน้อยแต่ยืนยันว่าทุกเขตได้ตั้งกองอำนวยการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อกระจายความช่วยเหลือแล้วส่วนเรื่องหลักเกณฑ์การเยียวยาเรื่องนี้ตอนนี้หลายบ้านเริ่มสอบถามกันมาแล้วนะคะว่าเกณฑ์การเยียวยาเป็นยังไงทางกรุงเทพมหานครจะใช้หลักเกณฑ์ยังไงนะคะล่าสุดผู้ว่าบอกว่าจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.คือสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมครัวละเรือนละ 9,000 บาทเนี่ยนะคะย้ำว่าแม้มีความกังวลเรื่องฝนตกลงมาซ้ำแต่วิกฤตครั้งนี้ทำให้เห็นจุดที่ต้องปรับปรุงซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ได้วางแผนระยะยาวอย่างเรื่องของการเชื่อมอุโมงค์ระบายน้ำเอาไว้เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตเพิ่มเติมด้วยค่ะฟังเสียงท่านผู้ว่าหน่อยค่ะ
4: สถานการณ์น้ำเนี่ยหลักๆที่คลองแสนแสบก็เริ่มดีขึ้นนะเราสบายคลองแสนดีขึ้นก็จะช่วยดึงแถวคลองจันทร์แถวบางกะปิได้เพราะวันนี้ก็จะเร่งระบายตรงนี้ออกมาส่วนไอ้คลองเปรมประชากรดีขึ้นนะเราจะเห็นว่าตอนนี้พื้นที่ด้านวิทยาดีเริ่มดีขึ้นนะส่วนตัวที่จะยากที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นคลองประเวศบุรีเพราะว่าต้องดึงจากลาดกระบังเข้ามาที่พระโขนงแล้วก็มีความคดเคี้ยวค่อนข้างเยอะทีแล้วเมื่อกี้ประชุมกับท่านรองนายกก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่สามารถสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเช่นกรมชลประทานทหารเรือเนี่ยช่วยเอาเครื่องผลักดันน้ำเพื่อดันน้ำของประเวศให้ลงมาสู่ประตูระบายน้ำที่พระโขนงการนำน้ำเข้าบึงหนองบอนเนี่ยยังเข้าไม่ได้สะดวกเรามีโครงการที่รัฐบาลอนุมัติแล้วคือทำอุโมงค์เชื่อมจากคลองประเวศมาสู่บึงหนองบอนซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการเตรียมการก่อสร้างอยู่แต่ตอนนี้ทำให้การนำน้ำจากคลองประเวศเข้าสู่บึงหนองบอนเนี่ยต้องมาผ่านคลองหนองบอนซึ่งไปได้ค่อนข้างช้าแล้วตอนนี้บึงหนองบอนจะช่วยหลักๆก็แถวถนนเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่เป็นหลักแต่ในอนาคตก็จะช่วยได้มากขึ้นทุกเขตก็ต้องทำจำนวนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งในแง่ของผู้ป่วยติดเตียงอาหารต่างๆแล้วก็จัดการส่งอาหารก็คิดว่าตอนนี้คือเข้าใจว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ที่ต้องส่งอาหารก็มีอยู่ในระดับประมาณผมว่า6-7 หมื่นนะที่ต้องมีการส่งอาหารก็ทุกเขตก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็มีการกระจายไปก็ช่วงวันนี้อาจจะมีขรุขระนิดหน่อยเพราะมีจำนวนรายชื่อเพิ่มมาแต่คาดว่าสถานการณ์ก็ค่อยๆ เข้าที่มากขึ้นนะครับ
1: มาดูภาพรวมการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับโดยกรุงเทพมหานครใช้ยุทธศาสตร์การระบายน้ำในคลองสายหลักก่อนเพื่อที่จะลดระดับน้ำคลองที่เป็นคลองย่อยและผิวการจราจรคาดว่าจุดนี้จะใช้เวลาไม่เกิน3วันสถานการณ์ก็จะดีขึ้นแต่ก็ยอมรับนะครับว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลาดกระบังบริหารจัดการได้ยากครับทรงศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวย้ำยุทธศาสตร์การเร่งระบายน้ำคลองสายหลักเพื่อให้คลองย่อยและน้ำท่วมขังตามถนนลดระดับลงโดยจะเร่งระบายจากคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาคาดว่าต้องใช้เวลา3วันระดับน้ำจะค่อยๆลดลงส่วนน้ำตามบ้านเรือนของประชาชนคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะครับ ในส่วนของคลองแสนแสบได้มีการดึงเครื่องมือระบายน้ำแบบเต็มกำลังทั้งการระบายน้ำตามธรรมชาติตามสถานีสูบน้ำอุโมงค์ระบายน้ำ2แห่งที่จุดตัดลาดพร้าวและก็ที่คลองแสนแสบชั้นในรวมถึงการตัดน้ำผ่านคลองสามเสนเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ลดลงจนรถสามารถกลับมาสัญจรได้คงเหลือเพียงการดำเนินงานบริเวณจุดกลับรถคลองตันพร้อมกับยอมรับว่าพื้นที่เขตลาดกระบังเป็นจุดที่วิกฤตและบริหารจัดการได้ยากที่สุดในขณะนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดการระบายน้ำจึงต้องพึ่งพาการไหลตามธรรมชาติผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เป็นระยะทางหลาย10กิโลเมตรไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงโดยไม่มีอุโมงค์ทางด่วนช่วยตัดมวลน้ำทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีความพร้อมในการระบายน้ำรวมถึงคลองตลอดต่างๆเนี่ยมีการพร่องน้ำเพื่อรับมือกับสถานการณ์แต่ว่าการพร่องน้ำนั้นต้องทำในพื้นที่ที่มีเขื่อนคอนกรีตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดดินสไลด์และก็ส่งผลต่อระดับน้ำในการสัญจรทางด้านพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสำหรับรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้ในถนนมักกะสันจากสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมรถดังกล่าวจำนวน13คันจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังถนนโรคเคอร์โรดเช่นเดียวกับในพื้นที่อื่นๆทีนี้เจ้าของรถท่านสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเขตหรือว่าสน.ในพื้นที่ได้นะครับ
0: แม้ว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำจะลดลงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะถนนสายหลักแล้วนะคะแต่ว่าปัญหาสำคัญอย่างที่คุณวรพัฒน์บอกไปก็คือมีรถจอดค้างอยู่บนถนน บางจุดเนี่ยก็ไปจอดหนีน้ำบนสะพาน วันนี้วันหยุดราชการกรณีพิเศษอาจจะไม่เป็นปัญหากับการสัญจรแต่พรุ่งนี้จะกลับมาทำงานตามปกติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเร่งเคลียร์พื้นที่ทางตำรวจนครบาลจึงได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครระดมรถยก70คันเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดติดค้างจากน้ำท่วมในถนนวิภาวดีรังสิตเพชรบุรีตัดใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะแล้วก็เปิดเส้นทางการสัญจรให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลปล่อยแถวรถยกที่ระดมจากสถานีตำรวจนครบาล66คันร่วมกับรถยกของกรุงเทพมหานครอีก4คันเพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดติดค้างอยู่บนถนนและไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เนื่องจากน้ำท่วมซึ่งจากการสำรวจก็พบว่ามีอยู่มากกว่า385คันกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งเข้าไปดูแลความเดือดร้อนเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่ติดค้างหรือกีดขวางการจราจรเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกและกลับมาสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่กีดขวางบนถนนรวมไปถึงรถที่เอาไปจอดหนีน้ำบนสะพานข้ามแยกต่างๆพร้อมกันนี้ยังได้ประสานเอกชนนำรถยกสไลด์เข้ามาช่วยด้วยเนื่องจากรถยนต์บางประเภทมีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายอย่างเช่นรถไฟฟ้ารถยุโรปรวมถึงรถที่ดึงเบรกมือเอาไว้นะคะก็ต้องใช้รถยกสไลด์เข้ามาช่วยเบื้องต้นจะนำรถไปจอดไว้ที่บริเวณริมถนนหรือว่าหาสถานที่ที่เหมาะสมเอาไว้ให้แต่ยืนยันว่าจุดที่ไปจอดเนี่ยจะเลี่ยงจุดที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำเจ้าของรถก็สามารถติดต่อขอรับรถได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่รวมถึงป้ายทะเบียนที่หลุดหายระหว่างขับรถลุยน้ำด้วยนะคะติดต่อได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ได้เลยนะคะทั้งนี้ก็มีการตั้งเป้าว่าจะเคลียร์รถยนต์ที่จอดทิ้งไว้ในถนนวิภาวดีรังสิตเพชรบุรีตัดใหม่นะคะให้เรียบร้อยโดยเร็วส่วนกรณีอินฟลูเอนเซอร์นี่กรณีนี้นำเจ็ตสกีมาขับบนถนนเพชรบุรีเพื่อทำคอนเทนต์ในช่วงน้ำท่วมโอ้โหนี่นะคะตอนแรกก็เข้าใจว่ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ไหนได้มาขับถ่ายคอนเทนต์พลตำรวจตรีธวัชบอกว่าตำรวจสน.มักกะสันได้เรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยึดเจ็ตสกีไว้เป็นหลักฐานด้วย ขณะที่ล่าสุดศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทโดยให้รอการลงโทษจำคุก1ปีคุมความประพฤติ1ปีให้แรงงานตัว3ครั้งและทำงานบริการสังคม12ชั่วโมงรวมทั้งให้ริบเจสกีเอาไว้เป็นของกลางเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: นะฮะจริงๆแล้วมีพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับที่ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่นำรถไปจอดนำรถออกอย่างโทเววันนี้ก่อน10นาฬิกาท่านต้องไปเอาออกนะครับ
0: ท่
1: านก็จะยกรถไปเก็บไว้ในสถานที่แล้วก็ท่านต้องไปติดต
0: ่อ
1: เช่นเดียวกันพื้นที่อื่น
0: ต้องถ้าติดต่อสถานีตำรวจก็ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าเรื่องของการจ้างรถยกของเอกชนราคาสูงมาก
1: มันก็จะแยกกันไงคุณจิตนาระหว่างของโทเวแล้วก็ของพื้นที่โดยข้างล่างสำนักงานเขตก็ตามทีเพราะฉะนั้นใครไปจอดตรงไหนก็ดูสิ่งที่ใกล้เคียงนะครับคุณผู้ชมการลงพื้นที่ของรัฐมนตรียังไม่หมดนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะลงพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรปราการครับไปติดตามการระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดสมุทรปราการโดยในจุดแรกได้ลงพื้นที่บริเวณจุดระบายน้ำใกล้กับ Market Village เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์และดำเนินงานระบายน้ำโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งบรรเทาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมรับฟังความเดือดร้อนและติดตามการดูแลประชาชนที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนและได้ให้กำลังใจผู้ประสบภัยและครอบครัวพร้อมกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องต่อมาได้เดินทางไปยังชุมชนจตุรมิตรเพื่อรับฟังข้อมูลสถานการณ์และความเดือดร้อนจากประธานชุมชนพร้อมกับมอบถุงยางชีพแก่ผู้แทนชุมชนก่อนเดินเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและมอบสิ่งของแก่บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นการรับฟังสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงทางด้านนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวานนี้ก็ได้ลงพื้นที่ที่อำเภอบางพลีเช่นเดียวกันเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับคณะได้ล่องเรือสำรวจพื้นที่ภายในหมู่บ้านวินมิลพาร์คเพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหารวมทั้งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยในครั้งนี้นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำดื่มไปมอบให้กับประชาชนที่ยังคงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอีกด้วยครับ
0: ส่วนอีกหนึ่งผลพวงจากผลกระทบสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็คือการให้บริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเจ้าหน้าที่บางคนถูกน้ำท่วมออกมาทำงานไม่ได้นะคะทำให้สัมภาระของผู้โดยสารเนี่ยตกค้างไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยยกกระเป๋าล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะลงพื้นที่ไปที่สุวรรณภูมิพร้อมนำกำลังทหารเข้าไปช่วยบริหารเรื่องสัมภาระอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารเพื่อลดผลกระทบการเดินทางค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลอากาศเอกอนุรักษ์รมนารักษ์เสนาธิการทหารอากาศนะคะลงพื้นที่ไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะไปติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลทหารที่เข้าร่วมสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสนามบินทั้งด้านการขนย้ายสัมภาระการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและการสนับสนุนภารกิจที่จำเป็นเพื่อช่วยให้การให้บริการและการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในการลงพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้หารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT และผู้บริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมร่วมวางแผนการใช้กำลังพลให้สอดคล้องกับภารกิจและจุดที่มีความจำ ำเป็นเพื่อช่วยลดผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ที่เดินทางนะคะก็จะอำนวยความสะดวกให้ได้มากที่สุดค่ะสำหรับการสนับสนุนของกองทัพอากาศได้จัดกำลังพลรวม100นายประกอบด้วยนะคะ เข้าไปสนับสนุนการบริหารจัดการด้านสัมภาระผู้โดยสารและการอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะขณะที่กองทัพบกก็จัดกำลังพลจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจำนวน31นายเข้าสนับสนุนภารกิจด้านครัวการบินเพื่อเสริมกำลังในส่วนที่มีความจำเป็นและสนับสนุนให้ระบบการให้บริการของท่าอากาศยานเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้กำลังใจกำลังพลและเจ้า

0: หน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะพร้อมเน้นย้ำด้วยนะคะว่าภารกิจของกองทัพในสถานการณ์แบบนี้ก็คือการนำเอาศักยภาพและกำลังพลที่มีอยู่เข้าไปสนับสนุนหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วโดยเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานและนับว่าเป็นประตูการเดินทางที่สำคัญเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ
1: พักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ายังมีผลกระทบที่เกิดจากฝนตกต่อเนื่องให้คุณผู้ชมได้ติดตามใน MBT News ข่าวเช้าครับ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6นาฬิกา27นาทีกลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับยังคงเป็นผลกระทบที่เกิดจากสภาวะน้ำท่วมหรือว่าฝนที่ตกลงมาเหตุการณ์นี้มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียเยอะมากเหมือนกันนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดตากหลังฝนเนี่ยตกต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดดินภูเขาถล่มลงมาทับเส้นทางบ้านตากแม่ระมาดครับเหตุการณ์นี้เกือบทับพี่น้องประชาชนและก็รถของพี่น้องประชาชนที่กำลังขับผ่านแต่ว่าโชคดีคุณผู้ชมครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับนี่ฮะที่เห็นก็เป็นภาพของดินภูเขาที่สไลด์ลงมาแล้วก็ถล่มลงมาบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1175ครับเส้นทางบ้านตากแม่ระมาดอยู่ที่บริเวณบ้านม้งขุนห้วยตากหมู่ที่5ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากของจังหวัดตากครับโดยขณะเกิดเหตุมีรถกำลังแล่นผ่านครับทำให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องส่งเสียงตะโกนเพื่อรถขับออกมาให้พ้นเส้นทางจนกระทั่งปลอดภัยครับแต่ก็เหตุการณ์นี้รถของพี่น้องประชาชนที่บริเวณนั้นแล้วก็รถยนต์ของชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายจำนวนหลายคันด้วยกันโดยจุดนี้เป็นจุดที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็สะสมกันนานหลายสัปดาห์เป็นเหตุให้ดินภูเขาสไลด์แล้วก็ถล่มลงมาอย่างด้านล่างขณะที่นายชัดชัยคงเมืองหัวหน้าหมวดทางหลวงท้องฟ้าแขวงทางหลวงตากที่1ได้มีการประชาสัมพันธ์ขอให้ผู้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะนำเครื่องจักรเข้าไปเคลียร์เส้นทางเมื่อสถานการณ์พายุฝนคลี่คลายในระดับที่ปลอดภัยต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับดูสิปิดหมดเลยครับ
1: ค่ะเช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกก็ยังคงน่าเป็นห่วงหลายจุดนะคะจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นที่จังหวัดระยองค่ะอ่างเก็บน้ำหลายแห่งมีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ความจุเก็บกักต้องเร่งระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับอ่างเก็บน้ำในขณะที่โครงการชลประทานระยองนะคะออกมายืนยันหลังจากที่มีข่าวว่าอ่างเก็บน้ำแตกในพื้นที่ยืนยันว่าไม่มีอ่างเก็บ

0: รวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่ท้ายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือก็ยังคงทำหน้าที่ระบายน้ำส่วนเกินได้ตามปกติยืนยันได้ว่าอ่างเก็บน้ำเตอร์จากศูนย์ราชการจังหวัดระยองสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงรวมถึงอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าเขาจุกก่อนเดินทางลงพื้นที่อำเภอแกลงเพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนซึ่งจากการสำรวจก็พบว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกไม่ได้แตกแต่ว่ามีปัญหาน้ำกัดเซาะบริเวณทางระบายน้ำล้นหรือว่าสปิลเวย์โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการแก้ไขและเสริมความแข็งแรงเรียบร้อยขณะที่ระดับน้ำก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกันสำหรับอ่างเก็บน้ำเขาจุกตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อ3ตำบลประกอบด้วยตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาตำบลทุ่งควายกินแล้วก็กินเข้าไปในพื้นที่ตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะยืนยันว่าไม่มีอ่างเก็บน้ำแตกในพื้นที่นะคะ
1: ส่วนทีมตอบโต้ภัยพิบัติสัตหีบลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่4ตำบลกระแสปนอำเภอแกลงครับหลังเกิดน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่สวนผลไม้เป็นวงกว้างเนื่องจากมวลน้ำจำนวนมากจากอ่างเก็บน้ำประแสไหลลงมาตามแม่น้ำประแสก่อนที่จะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะสวนทุเรียนครับได้รับผลกระทบหลายร้อยครัวเรือนโดยล่าสุดระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงแล้วขณะที่ยังมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ว่าปริมาณไม่มากเจ้าหน้าที่และประชาชนยังคงเฝ้าระมัดระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือหากมีฝนตกหนักและมวลน้ำเพิ่มขึ้นอีกครั้งครับ
0: ขณะที่สำนักงานเกษตรอำเภอแกลงอัปเดตสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ3แห่งในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำประแสขณะนี้ระบายน้ำตามระบบเพื่อความปลอดภัยของเขื่อนเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักและน้ำไหลเข้าอ่างจนเต็มความจุทางโครงการจึงจำเป็นต้องลดบานฝายพับลงเพื่อระบายน้ำล้นผ่านสปิลเวย์ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงของตัวเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ตอนล่างและแม่น้ำประแสสูงขึ้นขอให้พื้นที่ริมน้ำปฏิบัติตามประกาศอพยพขึ้นที่สูงด้วยนะคะอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าเขาจุกเขื่อนหลักยังแข็งแรงไม่ได้แตกพังจนจุดที่ชำรุดก็คือบริเวณผนังทางระบายน้ำล้นสปิลเวย์ด้านข้างตัวสันเขื่อนหลักยังคงมั่นคงปลอดภัยค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่ชลประทานกำลังเร่งซ่อมแซมเพียงแต่ว่ามวลน้ำเนี่ยอาจจะไหลลงมาท้ายน้ำเร็วกว่าปกติจึงขอให้พื้นที่ท้ายน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่อ่างเก็บน้ำคลองโพยังรับน้ำได้อีกนะคะแต่ว่ามีน้ำล้นทางระบายตามปกติปัจจุบันปริมาณน้ำอยู่ที่ 71.25% ของความจุทั้งหมดนั่นแปลว่ายังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกกว่า 11,500,000 ลูกบาศก์เมตรส่วนเรื่องของการระบายน้ำมวลน้ำไม่ไหลข้ามผ่านอาคารระบายน้ำหรือว่าสปิลเวย์ลงคลองธรรมชาติน้ำท้ายอ่างที่ยังหลากอยู่เกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำฝนซึ่งรอการระบายอยู่ค่ะนี่คือข้อมูลอัปเดตสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ3แห่งในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญติดตามข่าวสารจากทางราชการนะคะ
1: ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำภาคกลางกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือจากนครสวรรค์ไหลลงมาเพิ่มขึ้นจึงต้องมีการทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นการบริหารจัดการน้ำให้มีความเหมาะสมนะครับโดยที่จังหวัดนครสวรรค์นายวิทยาจันเสนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่คลองสะพานท่าขนมจีนตำบลหนองกระโดนสะพานวัดก่อแก้วตำบลบ้านแก่งสะพานตะแบกหมู่ที่11ตำบลวัดไซอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยด่วนนอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ยังได้ขึ้นบินสำรวจสถานการณ์น้ำทางอากาศในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรแม่น้ำปิงแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่อื่นๆที่เกิดอุทกภัยในขณะนี้เพื่อเป็นการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ

0: และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีครับด้านว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่หมู่บ้านสิริทรัพย์ชุมชนวัดศรีสุธรรมารามตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และคณะได้นำถุงยางชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคจำเป็นแล้วก็ไข่ไก่เดินทางเข้าแจกจ่ายมอบให้แก่ประชาชนถึงมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับ
1: ลงมาที่จังหวัดชัยนาทค่ะกรมชลประทานได้สั่งเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือไหลจากจังหวัดนครสวรรค์ลงมาเพิ่มขึ้นจึงต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมทำให้จังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำล้นตลิ่งและหลังจากระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยานายทัศนัยสุธาพศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองก็ได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอชัยโยเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเทวราชหมู่ที่5ตำบลราชสถิตหลังวัดปราสาทนะคะซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำทางอบต.ในพื้นที่ได้เสริมแนวกระสอบทรายเตรียมเรือแล้วก็สูบน้ำที่ซึมเข้าพื้นที่ชุมชนออกอย่างต่อเนื่องส่วนจุดเปราะบางบริเวณใต้สะพานและคอสะพานวัดชัยโยหมู่ที่4ได้นำปูนมาเทอุดโพรงใต้แนวคันเอาไว้ป้องกันน้ำรั่วซึมและมุดใต้แนวกั้นรวมทั้งมีการเสริมอิฐบล็อกริมแนวคันกั้นน้ำเดิมให้สูงขึ้นอีกประมาณ 40-60 เซนติเมตรระยะทางประมาณ900เมตรค่ะ
0: ไปที่จุดท่าเรือข้ามฟากหมู่5อบต.ราชสถิตที่ดินสไลด์ตัวเนื่องจากน้ำกัดเซาะชั้นดินด้านล่างทางเทศบาลได้นำดินเข้าถมเพื่อเพิ่มความมั่นคงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระมัดระวังและติดตามสถานการณ์ด้วยนอกจากนี้ได้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่อำเภอชัยโยจำนวน3แห่งประกอบด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเทวราชรองรับได้ประมาณ30คนศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนราชสถิตวิทยารองรับได้ประมาณ100คนและศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดชัยโยรองรับได้ประมาณ150คนครับส่วนสถานการณ์น้ำในคลองโผงเพงเพิ่มขึ้นประมาณ5เซนติเมตรจนน้ำล้นแนวกั้นกั้นน้ำเข้าสู่ชุมชนหมู่4ประมาณ20หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนเบื้องต้นอบต.โผงเพงอำนวยความสะดวกพื้นที่ริมถนนให้ประชาชนได้อาศัยอยู่ชั่วคราวครับไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวดินทร์วงศ์สถิตเจรการผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกับคณะลงพื้นที่ตรวจผนังกั้นน้ำบริเวณพระตำหนักสิริยาลัยถนนอู่ทองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาหลังจากเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นก่อนเดินทางไปยังวัดสนามชัยหมู่ที่6ตำบลสนามชัยอำเภอบางไทรเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็มอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวกั้นกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมในพื้นที่ของริมแม่น้ำน้อยทางจังหวัดจึงขอให้ผู้ประกอบการริมแม่น้ำแล้วก็ประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำให้ท่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ขณะที่สทนชสั่งเฝ้าระวัง6กลุ่มน้ำหลักพร้อมปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนขนาดใหญ่นะคะเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำและรักษาความปลอดภัยตัวเขื่อนค่ะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชในฐานะโฆษกสทนชกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแม่กลองท่าจีนป่าสักบางปะกงรวมถึงชายฝั่งทะเลตะวันออกและเพชรบุรีประจวบคีรีขันว่าช่วงวันที่28ถึง29กันยายนอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันประเทศเมียนมาส่งผลให้มีฝนตกหนักสะสมบริเวณภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนล่างได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ระยองจันทบุรีตราดและนครนายกจ จากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงโดยสทนช.ได้ประสานทุกหน่วยงานและจังหวัดเร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในแต่ละลุ่มน้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้มีมติให้กรมชลประทานพิจารณาผันน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งตะวันตกและตะวันออกรวมถึงทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อคงอัตราการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ระดับ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้ได้นานที่สุดก่อนพิจารณาปรับเพิ่มขึ้นตามความจำเป็นสำหรับลุ่มน้ำแม่กลองเนื่องจากว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำค่อนข้างมากจนเกือบเต็มความจุจึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำล้นหรือว่าสปิลเวย์เพื่อความปลอดภัยของโครงสร้างเขื่อนนะคะด้านลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบันเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 94% เหลือพื้นที่รับน้ำเพียงแค่40ล้านลูกบาศก์เมตรจึงต้องระบายน้ำเพิ่มที่อัตรา100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเพชรบุรีทางกรมชลประทานได้วางแผนผันน้ำเข้าคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวาและควบคุมการระบายลงแม่น้ำเพชรบุรีที่อัตรา160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะทำให้มีน้ำไหลผ่านตัวเมืองเพชรบุรีนะคะโดยทางจังหวัดเพชรบุรีก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนลุ่มน้ำท่าจีนได้รับน้ำจากฝั่งตะวันตกและตะวันออกเข้าสู่แม่น้ำท่าจีนในอัตรา80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เลยส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งและท่วมขังในบางจุดของจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ก็ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วค่ะ
0: มาดูการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์กันบ้างนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม23จังหวัดครับโดยจัดทีมแพทย์ดูแลทุกพื้นที่ทั้งประเมินความเสี่ยงสำรวจผลกระทบและเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวภายหลังการเป็นประธานการประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มว่าความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมีการส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ต่างๆเช่นทีมมินิเมิร์ดกรมการแพทย์ลงพื้นที่เคหะร่ม9เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจ.ราชบุรีเตรียมรับการระบายน้ำจากการเพิ่มของเขื่อนแม่กลองโดยประเมินพื้นที่เสี่ยงพร้อมแผนอพยพประชาชนเตรียมศูนย์พักพิงและระบบการแพทย์และสาธารณสุขและเขตสุขภาพที่4ลงพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงโดยติดตามการเข้าถึงยาและบริการรักษาพยาบาลพร้อมกับให้คำแนะนำด้านสุขภาพส่วนโรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองที่มวลน้ำทะลักเข้าพื้นที่ได้ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมทีมสกายด็อกเตอร์พร้อมลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับการร้องขอให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางด้านนายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม23จังหวัดสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบเพิ่มเป็น49แห่งในจำนวนนี้เปิดบริการปกตินะครับ24แห่งปิดบางส่วน3แห่งและปิดบริการ22แห่งมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว19รายส่วนใหญ่มาจากการพลัดตกน้ำจมน้ำและก็ไฟฟ้าช็อตครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าระดับน้ำกระแสน้ำและพื้นที่ใต้น้ำจะเปลี่ยนไปจากเดิมหากจำเป็นต้องลงไปในน้ำควรนำอุปกรณ์ที่มีการช่วยพยุงเช่นเสื้อชูชีพแกลลอนพลาสติกติดตัวเอาไปด้วยเพื่อใช้ในเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีน้ำท่วมเข้าไปในบ้านท่านควรที่จะตัดไฟนะตัดการจ่ายไฟและงดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครับ
1: ช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้กันค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจทรงอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: าฬิกา47นาทีกลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้มาดูมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะตอนนี้หลายพื้นที่หลายจังหวัดได้รับผลกระทบเรื่องของการเยียวยาก็เริ่มมีพี่น้องประชาชนสอบถามเข้ามาแล้วนะคะอย่างท่านนายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้ช่วงค่ำที่ไปแฟลตคลองจันทน์ก็ได้แจ้งให้กับประชาชนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมจัดสรรงบกลางปี2569เอาไว้วงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อที่จะเร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศค่ะส่วนผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือตามมาตรฐานเดียวกับจังหวัดอื่นเช่นเดียวกันค่ะนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยระบุว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังหารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อจัดสรรงบประมาณเยียวยาประชาชนในพื้นที่เมืองหลวงซึ่งทางกรุงเทพมหานครเขาก็มีระเบียบและเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยรองรับอยู่แล้วโดยผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือตามมาตรฐานเดียวกับจังหวัดอื่นๆซึ่งกรุงเทพมหานครก็ได้เตรียมงบกลางเอาไว้รองรับในส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าหากว่างบประมาณไม่เพียงพอรัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดค่ะ
1: กรุงเทพมหานครเองนะครับมีระเบียบของทางกรุงเทพมหานครในการชดเชยในการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนก็ได้หารือกันนะครับเดี๋ยวคงจะต้องลงไปในรายละเอียดว่าจะจัดสรรกันอย่างไรระหว่างกรุงเทพมหานครกับทางรัฐบาลกลางนะครับแต่ว่าก็ยืนยันว่าทุกส่วนพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลัง
2: ยังคนกรุงเทพจะมีสิทธิ์ได้ 9,000 บาทเหมือนพวกจังหวัดอื่นหรือเปล่าคร
1: ับ มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์คือผมคิดว่าเรื่องเกณฑ์อันเนี้ยทั่วประเทศก็ต้องใช้เกณฑ์เดียวกันเนาะเพียงแต่ว่าในส่วนของกทมเนี่ยเขามีเกณฑ์ของเขาอย่างไรแล้วส่วนที่เหลือเพิ่มเติมรัฐบาลจะสนับสนุนแบบไหนกทมเตรียม เงินในส่วนของงบกลางของกทมไว้เท่าไหร่ขาดเหลือแบบไหนก็คงจะต้องมาคุยกับส่วนกลาง
0: สำหรับภาพรวมการเยียวยาทั้งประเทศรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ดูแลและชดเชยสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วประเทศรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะโดยนับตั้งแต่เหตุการณ์วันที่20กันยายนเป็นต้นมาค่ะขณะที่ในวันที่1ตุลาคมนี้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จะเริ่มลงนามในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งจะส่งผลให้เหตุภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นหลังวันที่1ตุลาคมเข้าสู่ระบบความคุ้มครองของประกันภัยทันทีส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพราะว่าอย่างพื้นที่กรุงเทพมหานครน้ำฝนตกลงมาเนี่ยน้ำท่วมเริ่มตั้งแต่วันที่25เป็นต้นมานะคะนั่นแปลว่าหลังวันที่1ตุลาคมรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรงค่ะหรือว่าหารือกับบริษัทประกันภัยตามหลักการต่อไป
1: ซึ่งในส่วนกลางเองเนี่ยท่านนายกก็พยายามที่จะกันงบกลางปี2569เนี่ยน่าจะประมาณสัก 2,000 ล้านนะครับไอ้ส่วน 2,000 ล้านเนี่ยก็จะดูแลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่20เป็นต้นมานะครับของทั่วทั้งประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยก็กันเงินไว้ประมาณสัก 2,000 ล้านเพราะว่าหลังจากนั้นวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยทางคปภ.เข้าใจว่าได้ลงนามในกรมธรรม์กับประกันภัยไว้แล้วนะครับซึ่งจะเริ่มในวันที่1ตุลาคมนั้นเหตุการณ์ใดๆอุทกภัยหรือภัยต่างๆที่เกิดหลังวันที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประกันภัยที่รัฐบาลเตรียมเอาไว้นะครับส่วนเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหน้าก็เป็นความรับผิดชอบทางรัฐบาลหรือถ้าหากว่าเจรจากับทางบริษัทประกันได้ก็เดี๋ยวคงต้องดูกันแต่ว่าในหลักการเป็นแบบนี้
0: อีกหนึ่งความกังวลค่ะก็คือกรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงอย่างเช่นรถยนต์จมน้ำหลายคันเนี่ยนะคะจมมิดหลังคานะคะเรื่องนี้นายพระดอนบอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบและกำหนดมาตรการช่วยเหลือให้มีเกณฑ์ที่ชัดเจนค่ะโดยในวันพรุ่งนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็จะเร่งสรุปรายงานสถานการณ์ภาพรวมและประเมินความจำเป็นในการใช้วงเงินเยียวยาทั้งหมดเพื่อเสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป
3: นอกจากนี้รัฐบาลยังเปิดตัวศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศและบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานให้เป็นชุดเดียวกันพร้อมกับปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอให้ใช้ภาษาที่ง่ายกระชับเห็นภาพชัดเจนและเตรียมยกระดับสัญลักษณ์เพื่อให้ประชาชนรับรู้รวดเร็วและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยกรมอุตุนิยมวิทยากรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพอากาศตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27 กันยายน 2569โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานราชการรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำสภาพภูมิอากาศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังโฆษกรัฐบาลผ่านสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นแนวทางเดียวกันและเข้าใจง่าย
4: จะมีการร่วมกันในการที่จะมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆให้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วโดยจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงบนฐานของวิชาการแต่ก็ต้องเข้าใจรับรู้ได้ง่ายนะครับเราเบื้องต้นเนี่ยทางกรมอุตุก็พยายามปรับปรุงวิธีการและรูปแบบในการนำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งก็ได้คงได้รับรู้รับทราบกันบ้างผ่านเว็บผ่านแอปของผ่านโซเชียลมีเดียนะครับของทางกรมอุตุเองแต่ต่อไปนี้เนี่ยก็จะอาศัยช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์กับทางอสมทในการที่จะร่วมกันในการให้ข้อมูลเหล่านี้ไปถึงให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
3: ทางด้านนางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาหน่วยงานน้อมรับปรับปรุงรูปแบบการพยากรณ์อากาศและการนำเสนอข้อมูลให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายทันต่อเหตุการณ์โดยมุ่งเน้นการบอกรายละเอียดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่ไหนช่วงเวลาใดมีความรุนแรงระดับใดและประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไรพร้อมทั้งอัปเดตข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคือ www.tmd.go.th แอปพลิเคชัน TMD พยากรณ์สายด่วน1182และรายงานผ่านเรดาร์ตรวจอากาศทุกครึ่งชั่วโมงในภาวะวิกฤตนอกจากนี้จะยกระดับการแสดงผลด้วยการใช้สัญลักษณ์และตัวเลขระดับความรุนแรงเทียบเคียงกับเหตุการณ์สำคัญในอดีตเช่นมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ปี2554เพื่อประชาชนตระหนักรู้และเตรียมตัวรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5: สำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เราได้รับฟีดแบคในเรื่องของการสื่อสารที่อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะรับฟังได้ง่ายๆซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเองเราก็น้อมรับและจะนำไปปรับปรุงซึ่งปัจจุบันก็มีการนำเอาไปปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอให้มีความสั้นกระชับเข้าใจง่ายนะคะและก็คำนึงถึงในเรื่องของความทั่วถึงและก็ทันต่อเหตุการณ์ณบัดนี้นะคะณปัจจุบันนี้ก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นะคะนำมานำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะทุกๆ1ชั่วโมงนะคะที่จะคอยรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะและหากเป็นไปได้ในอนาคตเนี่ยก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการยกระดับในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์นะคะที่ประชาชนเห็นปุ๊บจะรู้ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ระดับไหนและเขาเนี่ยจะต้องทำอะไร
3: ส่วนนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุว่าได้ระดมสรรพกำลังผ่านทุกช่องทางที่มีอยู่ทั้งสถานีโทรทัศน์ MBT to HD สถานีวิทยุและคลื่นความถี่100คลื่น75สถานีช่องทางออนไลน์กว่า700 account และหอกระจายข่าว 80,000 แห่งทั่วประเทศที่ทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ MBT ได้เปิดรับสายโทรศัพท์จากประชาชนเพื่อประสานความช่วยเหลือเร่งด่วนเช่นการขนย้ายพลเรือตลอดจนทำงานร่วมกับกระทรวงดีอีในการตรวจสอบและแจ้งเตือนข่าวปลอม
6: เราก็เตือนนะคะก่อนเนี่ยเตือนไปรวบรวมดูย้อนหลังได้เลยว่าเราเตือนแล้วแต่ความที่เราอยู่ใต้ฟ้านะคะฝนมาทุกวันภาวะเอลนีโญการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศมันมาตลอดเวลาบางเรื่องก็เหลือการคาดเดานะคะบางเรื่องที่เราก็เกรงใจกรมอุตุบอกบางทีก็หลักฐานมันมาแบบนี้ประกาศไปแบบนี้แต่บางทีมันก็เคลื่อนวิทยาศาสตร์มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์คนก็จะบอกว่าเอ๊ะตกลงเชื่อได้เชื่อไม่ได้มันก็เป็นข้อจำกัดของการที่เราจะสื่อสารออกไปเหมือนกันแต่วันนี้เราได้ประชุมในทิศทางเดียวกันซึ่งท่านนายกแล้วก็ครม.เองก็มีข้อห่วงใยในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเราเจอน้ำท่วมเจอแผ่นดินไหวเจอทุกวันแล้วไม่รู้พรุ่งนี้เราจะเจออะไรอีกวันนี้ถึงเวลาว่าหนึ่งคือทุกท่านก็ต้องเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารก่อนช่องทางแรกเลยเนี่ยอยากให้ท่านเข้ามาที่กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นต้นทางซึ่งทีมงานก็ตื่นมาตั้งแต่ตีห้าที่จะมาเป่าประกาศแล้วก็ห้าโมงเย็นมาอีกหนึ่งรอบนั้นเข้ามาดูต้นทางก่อนตอนนี้ท่านปลัดก็ปรับนะคะปรับทิศทางการทำงานของหน่วยงานราชการว่าใช้คำที่เข้าใจง่ายฝนตกที่ไหนบ้างคือไม่ต้องหย่อมความกดอากาศต่ำพาดผ่านอะไรที่เราอาจจะเข้าใจยากแล้ว
3: ขณะที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนยืนยันความพร้อมในการเป็นสื่อคู่มิตรกับภาครัฐโดยใช้ช่องทางหลักของสำนักข่าวไทยช่อง9 MCOT HD และเครือข่ายวิทยุ MCOT Radio Network 60สถานีทั่วประเทศรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ในการส่งต่อข้อมูลโดยตรงจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมประชาสัมพันธ์ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: และทุกครั้งที่เกิดวิกฤตนะคะภาพที่เราเห็นก็คือน้ำใจของคนไทยหลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลืออย่างที่แฟลตคลองจันเนี่ยนะคะก็มีประชาชนจิตอาสานำข้าวเข้าไปแจกผู้ประสบอุทกภัยแต่ว่าอุทกภัยในครั้งนี้ยังคงมีหลายครอบครัวที่ยังคงเดือดร้อนนะคะสยามรวมใจไทยช่วยไทยได้เชิญชวนประชาชนร่วมมอบของใช้จำเป็นช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะโดยเปิดจุดรับบริจาคณ nextโทเปียสยามพารากอนและไอคอนสยามพร้อมร่วมบริจาคเงินผ่านสภากาชาดไทยค่ะกลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำได้ผนึกกำลังพันธมิตรเดินหน้าโครงการสยามรวมใจไทยช่วยไทยเปิดศูนย์กลางรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้วยขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นอาทิข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคนมผง